0: เฉลิมพระเกียรติในวันที่12ตุลาคม2569เวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกาและวันที่13ตุลาคม2569เวลา6นาฬิกาถึง12นาฬิกาเพื่อสำนักพระราชวังจะได้แจ้งให้ทราบข้อปฏิบัติรวมทั้งอำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่ตั้งพวงมาลาให้เป็นที่เรียบร้อยทุกประการ
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและฟื้นฟูหลังน้ำลดเร่งสำรวจรายชื่อผู้ประสบภัยเพื่อจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็วพร้อมเตรียมรับมือฝนระลอกใหม่ในพื้นที่ภาคใต้
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติโดยกล่าวว่าสถานการณ์น้ำท่วมระลอกแรกในพื้นที่หลักส่วนใหญ่เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วเหลือบางพื้นที่ที่มีข้อจำกัดด้านภูมิประเทศและระดับพื้นดินซึ่งต้องเร่งแก้ไขปัญหาเป็นการเฉพาะขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังระบายน้ำได้ไม่เต็มที่พร้อมเร่งฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดทั้งการนำประชาชนกลับเข้าสู่ที่พักอาศัยการจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนทำความสะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะครั้งใหญ่รวมถึงเฝ้าระวังโรคระบาดและปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นหลังน้ำท่วมพร้อมย้ำให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมทั้งด้านการแพทย์การดูแลประชาชนและการฟื้นฟูสาธารณูปโภคเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยมีระบบน้ำประปาไฟฟ้าและเส้นทางคมนาคมที่พร้อมใช้งานนายกรัฐมนตรีกำชับเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทันทีเมื่อกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับรายงานจากจังหวัดจึงขอให้จังหวัดที่มีประชาชนเข้าเกณฑ์ได้รับเงินช่วยเหลือเร่งสำรวจและส่งรายชื่อให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็วที่สุด
3: เราต้องมั่นใจว่าพี่น้องประชาชนต้องกลับบ้านอย่างปลอดภัยจัดการพวกขยะระบบน้ำไฟเส้นทางสาธารณูปโภคได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาด้วยความรวดเร็วขณะนี้เราก็ได้มีการปฏิบัติที่ชัดเจนแล้วว่าเราจะเร่งดำเนินการโอนเงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนโดยทันทีที่ทางปป.ได้รับรายงานเข้ามาจากจังหวัดก็ขอให้ทางจังหวัดที่ผู้ที่เข้าเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยานะครับได้ทำการเร่งสำรวจและส่งรายชื่อมายังปป.ให้เร็วที่สุดด้วย
2: นายกรัฐมนตรียังได้ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้14จังหวัดเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยย้ำว่าขณะนี้หลายจังหวัดได้มีความเสี่ยงประสบอุทกภัยจากปริมาณน้ำฝนที่จะตกชุกครอบคลุมเกือบทุกจังหวัดในภาคใต้จนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้จึงต้องเตรียมรับมือสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะความพร้อมในการดูแลประชาชนและการเตรียมส่วนพักพิงเพื่ออพยพต้องไม่มีพื้นที่ใดถูกละเลยรวมถึงการบริหารจัดการน้ำต้องสื่อสารกันระหว่างรอยต่อพื้นที่ต่อพื้นที่ด้วยเพื่อให้พื้นที่รับน้ำต่อเตรียมความพร้อมการแจ้งเตือนและดูแลประชาชนซึ่งจะลดความรุนแรงและลดความขัดแย้งในพื้นที่สวิสาประทุมมารายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์เปิดจุดจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยธงฟ้าสู้ภัยน้ำท่วม20จุดทั่วกรุงเทพมหานครช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยของประชาชนหลังน้ำลดและจะเพิ่มช่องทางจำหน่ายทั่วประเทศให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาประหยัด
4: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่านางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ระดับน้ำเริ่มลดลงและประชาชนทยอยกลับเข้าบ้านพักอาศัยซึ่งมีความจำเป็นต้องจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ทำความสะอาดเพื่อฟื้นฟูบ้านเรือนกรมการค้าภายในจึงเร่งประสานความร่วมมือกับสมาคมผู้ผลิตผู้ประกอบการและภาคเอกชนนำสินค้าจำเป็นมาจำหน่ายในชุมชนในราคาประหยัดเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงฟื้นฟูหลังน้ำลดสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครได้จัดรถโมบายนำสินค้าอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ทำความสะอาดลงพื้นที่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยกำหนดจุดจำหน่ายวันละ2จุดรวม20จุดจนถึงวันที่18ตุลาคมนี้เพื่อให้ประชาชนเลือกซื้อสินค้าได้ใกล้บ้านลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางและการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยโดยมีสินค้าจำหน่าย10หมวดรวมกว่า30รายการครอบคลุมทั้งอาหารและของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวันตลอดจนอุปกรณ์ทำความสะอาดสำหรับฟื้นฟูบ้านเรือน
5: นำสินค้าราคาประหยัดมาจำหน่ายกว่า26รายการตัวสินค้าเองเราก็จะมีการเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับถ้าตัวไหนเป็นที่ต้องการเราก็จะเพิ่มเข้าไปก็จะทำให้การสนองตอบพี่น้องประชาชนนั้นนะได้อย่างเข้าถึงนะครับสินค้าที่นำมาจำหน่ายนั้นนะครับมีทั้งหมด10หมวด30รายการนะครับลดสูงสุดถึง 60% มีสินค้าไฮไลท์คือข้าวสารนะครับบรรจุถุง5กิโลกรัมอันนี้เป็นข้าวหอมมะลิเลยแล้วก็ทยอยจัดไปเรื่อยๆและหลังจากนี้นะครับในต่างจังหวัดถ้าได้รับจัดสรรงบประมาณมาทุกจังหวัดก็จะมีแผนขึ้นมาหรือมาตรวจสอบที่เว็บไซต์กรมค้าภายในก็ได้จะไปจัดที่ไหนอย่างไรนะครับอันนี้เราก็พยายามที่จะลงไปในพื้นที่ให้ลึกที่สุดเพื่อที่จะสนองตอบความต้องการของพี่น้องประชาชน
4: อธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวเพิ่มเติมว่านอกจากการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้วยังเตรียมขยายการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดภายใต้โครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพระยะนำร่อง3เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงธันวาคมนี้รวม 3,036 ครั้งทั่วประเทศโดยจะเริ่มจัดกิจกรรมพร้อมกันตั้งแต่วันที่16ตุลาคม2569เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาประหยัดอย่างต่อเนื่องปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ประเทศไทยพร้อมต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจัดขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์หน้าและเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับประเทศ
6: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิติดตามความพร้อมขั้นสุดท้ายในการต้อนรับคณะผู้แทนและผู้นำทางเศรษฐกิจจากทั่วโลกที่เดินทางมาเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ซึ่งเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันทั้งกรมศุลกากรสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสำนักงานตำรวจแห่งชาติและด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเพื่อให้กระบวนการรับรองผู้เข้าร่วมประชุมเป็นไปอย่างรวดเร็วปลอดภัยและราบรื่นนายเอกนิติกล่าวว่าขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานอย่างเป็นทางการแล้วประมาณ 17,000 คนซึ่งระบบการบริหารจัดการที่ดีและความใส่ใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ไทยได้สร้างความประทับใจให้กับประธานจัดงานที่เดินทางมาถึงแล้วเป็นอย่างมาก
7: ต้องบอกว่าประเทศไทยเราพร้อมผมได้เจอท่านประธานจัดงานท่านก็รู้สึกประทับใจที่เราการจัดการของเราดีมากต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่คนไทยเราพร้อมให้ความช่วยเหลือจนท่านประทับใจมากท่านก็มีความตื่นเต้นครับที่ได้กลับมาที่ประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง
6: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการประชุมดังกล่าวเปรียบเสมือนโอลิมปิกของการเงินการคลังที่รวบรวมผู้นำและผู้เชี่ยวชาญการเงินจากทั่วโลกซึ่งการเป็นเจ้าภาพเป็นโอกาสให้ไทยเป็นผู้กำหนดวาระและทิศทางการเงินการคลังยุคใหม่พร้อมทำหน้าที่เป็นแกนนำส่งเสียงแทนกลุ่มประเทศขนาดเล็กและแสดงจุดยืนที่เป็นกลางทางภูมิศาสตร์ทำให้ไทยกลับมาสู่จอเรดาร์การเงินการคลังของโลกขณะเดียวกันยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกในมุมมองเชิงบวกเพิ่มขึ้นคาดว่าจะมีผู้แทนและผู้เกี่ยวข้องเดินทางเข้าร่วมราว 20,000 คนช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายในระยะสั้นและยังดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเพิ่มการจ้างงานที่มีคุณภาพเปิดโอกาสให้ธุรกิจ SME ตลอดจนสินค้าเกษตรไทยก้าวสู่ตลาดโลกในระยะยาว
8: เนื้อหาในการพูดคุยเนี่ยจะส่งผลต่อประชาชนดึงเงินลงทุนมาที่ประเทศไทยทำให้ประเทศไทยตอนนี้เราอยู่ในเรดาร์ของการเงินการคลังโลกประเทศไทยได้สร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็ได้สร้างจุดยืนว่าเราเป็นแกนนำหรือเป็นกลุ่มที่รวบรวมประเทศกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยและส่งเสียงของประเทศเล็กประเทศน้อยหลายประเทศเนี่ยที่รวมกลุ่มกันแล้วก็มีอำนาจในการต่อรองกับประเทศใหญ่ๆรวมถึงไม่เลือกฝั่งว่าอยู่ในอิทธิพลของการเมืองโลกแบบไหนนะครับในการประชุมการเงินการคลังเนี่ยก็จะเป็นจุดยืนอีกอย่างนึงว่าประเทศไทยก็จะเป็นศูนย์กลางที่จะเป็นเรื่องของการดำเนินการทางด้านการเงินการคลังของโลก
6: นางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าการประชุมครั้งนี้รัฐบาลจะนำเสนอประสบการณ์การพัฒนาการเงินดิจิทัลของประเทศไทยภายใต้แนวคิดการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงโดยนำแอปพลิเคชันเป๋าตังโครงการไทยช่วยไทยพลัสและ AI นกกระซิบเป็นตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีช่วยประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยขณะที่กระทรวงการคลังได้ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมทั้งการใช้รถยนต์ไฟฟ้าสำหรับรับส่งผู้เข้าร่วมประชุมการจัดการขยะอาหาร การลดพลาสติกใช้ครั้งเดียวและการนำระบบดิจิทัลมาใช้เพื่อลดการใช้กระดาษสะท้อนแนวทางของรัฐบาลในการนำหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาปรับใช้กับการจัดงานระดับนานาชาติโดยรัฐบาลมุ่งให้การประชุมครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการจัดประชุมระดับนานาชาติที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมสามารถนำไปต่อยอดในการจัดกิจกรรมขนาดใหญ่ของประเทศไทยในอนาคตทั้งนี้รัฐบาลได้เตรียมการต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างความประทับใจด้วยการนำเสนอความเป็นไทยทั้งการท่องเที่ยวและอาหารงานเลี้ยงรับรองที่ผสมผสานวัฒนธรรมไทยเรียงชุดเครื่องหอมไทยเป็นของฝากสำหรับผู้เข้าประชุมพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีด้วยมิตรไมตรีเพื่อสร้างภาพลักษณ์อันดีงามนันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: สำนักงานประกันสังคมเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมพร้อมกันทั่วประเทศในวันนี้สำนักงานประกันสังคมเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนทั่วประเทศออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมในวันนี้เวลา 8:00 นถึง 16:00 นเพื่อร่วมกันสรรหาผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานตลอดจนพัฒนาระบบประกันสังคมให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนสำหรับหลักฐานแสดงตนผู้ประกันตนใช้บัตรประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้กรณีนายจ้างนิติบุคคลต้องแสดงบัตรประชาชนหรือหลักฐานประจำตัวพร้อมหนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทนและหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคลออกให้ไม่เกิน6เดือนโดยนายจ้างและผู้ประกันตนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้งได้ทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th แอปพลิเคชัน SSO Plus และ LINE SISSO ไทย
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจภัยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลใช้กติกาใหม่สำหรับเครดิตเทอมโดยจะเริ่มใช้วันที่2พฤศจิกายนนี้กำหนดให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ชำระเงินให้ SME ภายใน30วันสำหรับสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปขั้นต้นและไม่เกิน45วันสำหรับการค้าการผลิตและการบริการทั่วไปสิ่งสำคัญคือระยะเวลาจะเริ่มนับเมื่อมีการส่งมอบสินค้าหรือบริการพร้อมเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วนแล้วจึงขอให้ SME ตรวจสอบหลักฐานและการส่งเอกสารการวางบินให้ชัดเจนเพื่อรักษาสิทธิ์และช่วยบริหารสภาพคล่องของธุรกิจสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อดิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
12: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวัน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: เจ็ดนาฬิกาสิบหกนาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่ายูเครนควรเปลี่ยนประธานาธิบดีคนใหม่ที่สามารถบรรลุข้อตกลงที่จะนำไปสู่การยุติสงครามกับรัสเซียซึ่งประทุขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2565พร้อมกันนี้ยังเรียกร้องให้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลสกี้ผู้นำยูเครนสั่งการให้กองกำลังยูเครนยุติการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียเนื่องจากส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำมันดีเซลในตลาดโลกซึ่งกำลังเผชิญภาวะตึงตัวจากสงครามในตะวันออกกลางความเห็นดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและยูเครนที่กำลังย่ำแย่ลงหลังประธานาธิบดีทรัมป์เปิดเผยว่ารัสเซียตกลงที่จะส่งน้ำมันดีเซลให้แก่สหรัฐและตลาดโลกโดยรัฐบาลสหรัฐคาดหวังว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวจะช่วยแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันดีเซลที่พุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ก่อนที่การเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐจะเริ่มขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการซาอุดีอาระเบียที่ระบุว่ากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านดำเนินปฏิบัติการโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดของเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียอีกครั้งเมื่อวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากและยังส่งผลให้ท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดประกาศระงับการให้บริการเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยขณะที่สถานทูตสหรัฐประจำซาอุดีอาระเบียยืนยันเหตุการณ์โจมตีดังกล่าวพร้อมขอความร่วมมือให้พลเมืองชาวอเมริกันหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดและพื้นที่โดยรอบด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่าเขากำลังพิจารณาว่าสหรัฐควรเข้าร่วมปฏิบัติการทางทหารกับซาอุดีอาระเบียเพื่อโจมตีกลุ่มกบฏฮูตีหรือไม่
1: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายอาจินเกียชินเดแกนนำพรรค CJP ของอินเดียกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองที่มีจุดยืนต่อต้านพรรค BJP ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลที่กล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุ่มตัวประชาชนราว 15,000 คนที่พยายามเข้าร่วมการชุมนุมประท้วงครั้งใหญ่ในกรุงนิวเดลีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อกดดันให้นายยาเนตกุมารประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งของอินเดียลาออกจากตำแหน่งจากกรณีที่มีการแก้ไขบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งซึ่งกลุ่มผู้ประท้วงมองว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับพรรค BJP ขณะที่สำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติแสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจอินเดียจับกลุ่มประชาชนและแกนนำของพรรค CJP ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประท้วงดังกล่าวพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลอินเดียปล่อยตัวบุคคลเหล่านี้ทั้งหมดโดยทันทีและไม่มีเงื่อนไข
2: ศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติของสหรัฐออกแถลงการที่ระบุว่าพายุเฮอริเคนอิซาเอสซึ่งเป็นพายุเฮอริเคนระดับหนึ่งที่มีความรุนแรงต่ำที่สุดจากทั้งหมด5ระดับอ่อนกำลังเป็นพายุหมุนหลังเขตร้อนแล้วเมื่อวานนี้หลังเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งใกล้กับเมืองดิสตินรัฐฟลอริดาทางตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามอิทธิพลของพายุลูกนี้ทำให้หลายพื้นที่ในรัฐฟลอริดารัฐอลาบามาและรัฐจอร์เจียเผชิญกับฝนตกหนักและลมกระโชกแรงด้านนายมาร์กเวนมัลลิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐเปิดเผยว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอนุมัติการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในรัฐฟลอริดาและรัฐอาราบามาแล้วต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
3: การแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์โลกสนามที่2ของฤดูกาลรายการ BWGP1 Waterjet World Series 2026ที่ Red Rock Waterside เมืองเล็กฮาวาซูซิตี้รัฐแอริโซนาสหรัฐอเมริกาในรุ่น Amateur Runabout Endurance สมเกียรติละเลิศเก็บชัยชนะแบบไร้พ่ายทุกโมโตคว้าแชมป์โลกที่8ให้กับทีมเจ็ตสกีไทยได้สำเร็จศึกวอลเลย์บอลไดโดไลฟ์ SV League Women Thailand Game ฤดูกาล 2026-27 เปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการที่ Indoor Stadium หัวหมากกรุงเทพมหานครซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ SV League วอลเลย์บอลลีกอาชีพของญี่ปุ่นนำเกมลีกอย่างเป็นทางการมาจัดขึ้นนอกประเทศพร้อมประเดิมฤดูกาลใหม่ที่ประเทศไทยซึ่งเกมนัดเปิดสนามแชมป์เก่าซาก้าฮิซามิสึสปริงต้นสังกัดของหัตถยาบำรุงสุขเอาชนะ อาริซาไอจีต้นสังกัดของนุสราต้อมคำ3-1เซต23-25 25-21 26-24 และ 27-25ประเดิมเก็บชัยชนะนัดแรกของฤดูกาลได้สำเร็จฟุตซอลลีกเยาวชนวิงส์ฟุตซอลยูธลีก2026ปิดฤดูกาลอย่างเป็นทางการณกอริลลากลาสสเตเดียมโรงเรียนสหศึกษาบางบัวทองโดยในรุ่นไม่เกิน15ปีสหศึกษาบางบัวทองเอาชนะรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน2-1เก็บ28คะแนนจาก11นัดคว้าแชมป์ไปครองพร้อมเงินรางวัล 25,000 บาทโดยมีราชวินิตมัธยมคว้ารองแชมป์และอันดับ3พรตพิทยพยัตความเคลื่อนไหวของทัพนักกีฬาเทเบิลเทนนิสพาราทีมชาติไทยในศึกเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18-24ตุลาคมณเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นพิสิทธิ์วังผลพัฒนสิรินักตบลูกเด้งพาราไทยวัย39ปีเปิดเผยว่าลงแข่งทั้ง3ประเภทได้แก่ชายเดี่ยวชายคู่และคู่ผสมตั้งเป้าต้องรักษามาตรฐานเดิมที่เคยทำไว้1เหรียญทอง2เหรียญทองแดงในการแข่งขันครั้งก่อนขณะที่รุ่งโรจน์ไทยนิยมเจ้าของ3เหรียญทองเอเชียนพาราเกมครั้งก่อนเปิดเผยว่าสภาพร่างกายตอนนี้ฟิตเต็มร้อยเตรียมลงแข่งขันทั้ง3ประเภทเช่นเดียวกันตั้งเป้าทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อคว้าเหรียญทองกลับประเทศไทยมาให้ได้ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน

0: ฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้วันนี้ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้วันพรุ่งนี้ถึงวันที่13ตุลาคม2569ภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงส่วนมากบริเวณจังหวัดขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมและสมุทรสาครและมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานีพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสและมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:13 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร86เซนติเมตรและเวลา 18:42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร84เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:55 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรและเวลา 13:30 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง99เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:01 นาที
1: 1นาทีกับกปท.กรณีที่รถเสียบนทางด่วนผู้ขับรถต้องตั้งสติประคองรถเข้าชิดไหลทางซ้ายเพื่อจอดรถเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินเพื่อเตือนรถคันอื่นให้รู้ว่ารถของเรากำลังมีปัญหานั่งรอภายในรถคาดเข็มขัดนิรภัยไว้ตลอดเวลาและโทร1543ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางหรือ SZ Call Center คอยช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงแจ้งปัญหาที่เกิดกับรถแจ้งจุดที่อยู่หลักกิโลเมตรโดยสังเกตจากขอบทางหรือสถานที่ใกล้เคียงแจ้งจุดหมายที่กำลังมุ่งหน้าจากไหนไปไหนกรณีมือถือแบตหมดให้ใช้โทรศัพท์ฉุกเฉินที่ติดตั้งไว้บริเวณไหลทางด้านซ้ายทุกๆ 500-1,000 เมตรแล้วกลับไปรอที่รถรถเสียไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ไม่ควรออกมายืนนอกตัวรถอาจเกิดอันตรายและมีรถคันอื่น

0: มาชนเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงขึ้นได้ให้เปิดไฟฉุกเฉินและโทรขอความช่วยเหลือทันทีค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
3: วันนี้เสนอตอนเครื่องดนตรีหลักในหนังตะลุงตอนที่1ดนตรีประกอบการแสดงหนังตะลุงเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยทำให้การดูหนังตะลุงเข้าถึงอารมณ์ได้มากขึ้นโดยเครื่องดนตรีหลักสำคัญของทุกโรงคือทับซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่กำกับจังหวะและทำนองให้การแสดงเป็นไปอย่างราบรื่นทับหนังตะลุงโดยทั่วไปนิยมทำด้วยไม้ขนุนเพราะมีความแข็งเหนียวและมีลายไม้สวยงามด้านบนหุ้มด้วยหนังข้างร้อยตรึงด้วยหวายมีขนาดเล็กส่วนมากมักมี2ใบใช้คู่กันใบหนึ่งเสียงเล็กแหลมเรียกว่าหน่วยฉับอีกใบหนึ่งเสียงทุ้มเรียกว่าหน่วยเทิงติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการวิเคราะห์ข่าวในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างไทยและจีนในการบูรณาการยกระดับมาตรการคัดกรองปราบปรามกลุ่มทุนสีเทาและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง2ประเทศในระยะยาวค่ะ
4: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความ
5: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังรายการปกติของทางสถานี
6: อันนี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิคำว่านั่งขัดสมาธินั้นคือให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายตั้งตัวให้เที่ยงตรงแล้วก็หลับตาตาเวลานี้ไม่ต้องดูอะไรเพราะว่าถ้าเรานั่งสมาธิภาวนาแล้วร่างกายก็อยู่กับที่ไม่มีภัยอันตรายใดๆตาจึงเรียกว่าไม่เกี่ยวการฟังธรรมการนั่งสมาธิภาวนาเกี่ยวกับทางโสตทางหูพร้อมกับจิตใจภายในฟังอุบายธรรมต่างๆคำว่าพระธรรมมีอยู่ในโลกมีอยู่ในพุทธศาสนาไม่ใช่ว่ามันเพิ่งมีในพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งมาตรัสคือตั้งแต่โลกนี้ตั้งมามีมนุษย์และเทวดาอินทร์พรหมก็มีพระพุทธเจ้ามาตรัสมาเทศนามาสั่งมาสอนเป็นพุทธันดรพุทธันดรมาศาสนาศาสนาธรรมคำสอนนั้นที่ว่ามันหมดไปสิ้นไปมันก็ไม่ใช่มันหมดศรัทธาคนผู้จะประพฤติตามปฏิบัติตามผู้จะภาวนาตามพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าไปสู่นิพพานมันหมดไปไม่มีใครจะไปมีแต่คนจะอยู่จะอยู่ในโลกนี้จะยังไม่ไปพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ท่านเสด็จดับขันเข้าสู่นิพพานแต่คนในโลกนี้เขาก็ยังไม่ไปเขาจะอยู่ต่อไปอีกพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ว่า ใครจะอยู่ไปก็เป็นสิทธิของบุคคลที่จะอยู่ไปแต่ท่านก็เตือนไว้ว่าการอยู่ในโลกนั้นไม่ใช่มันมีความสุขอย่างเดียวความสุขนั้นมีน้อยนิดเดียวเท่าปลายเข็มแต่ความทุกข์นั้นท่านว่ามันมีมากมายกว้างใหญ่ไพศาลความทุกข์อยู่ที่ไหนก็เหมือนกับแผ่นดินเต็มไปด้วยแผ่นดินก็คือเต็มไปด้วยทุกข์ไปที่ไหนก็เรียกว่าเต็มไปด้วยแม่น้ำลำคลองบึงบางทะเลสาบทะเลมหาสมุทรกว้างใหญ่ไพศาลก็เป็นอยู่อย่างนี้คนจะเกิดมาคนจะตายไปคนจะไม่เกิดก็ตามแผ่นดินท้องฟ้าอากาศน้ำมหาสมุทรสาครก็มีอยู่อย่างนี้พวกสัตว์อยู่ในน้ำเขาก็ว่าน้ำสบายดีกว่าบนบกพวกที่อยู่บนบกก็ว่าบนบกสบายดีกว่าอยู่ในน้ำเรียกว่าสัตว์ทั้งหลายชอบอยู่ในโลกในวัฏฏะสงสารไม่ชอบไปสู่นิพพานอันเป็นสถานพ้นความทุกข์ความเดือดร้อนอย่างชาวโลกชาวเราอยู่นี่ทั้งหมดเศรษฐกิจโลกจะดีจะเสื่อมจะเป็นอย่างไรอย่างไรในเมืองนิพพานในพระนิพพานก็ไม่เป็นเหมือนในโลกมนุษย์เราแล้วว่ามีแต่สุขสะดวกสบายไม่มีอะไรที่จะให้ทุกข์ให้เดือดร้อนด้วยเหตุการณ์ใดๆไม่มีเรียกว่ามันพร้อมแล้วว่ามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติมนุษย์สมบัติในมนุษย์นี้จะมีมากมายอย่างไรก็ตามมันยังมีความเดือดร้อนถ้าเราไม่ภาวนาดูเราก็มองไปว่าเศรษฐีมหาเศรษฐีของโลกนั้นมีความสุขเพราะเขาต้องการอะไรก็หามาใช้มาสอยได้ทุกอย่างทุกประการเรียกว่ามีความสุขความสุขนั้นก็ได้ว่าเงินทองวัตถุเข้าของที่มนุษย์สมมุติขึ้นเมื่อมันใช้สอยได้ก็เรียกว่าให้ความสุขแต่ว่าความสุขในโลกมนุษย์นี้ถ้าเราดูให้ดีมันเต็มไปด้วยทุกข์คือยังไม่มีทรัพย์สินเงินทองก็ดิ้นรนวุ่นวายแสวงหาทรัพย์สินเงินทองหาความสุขความสะดวกอันใดที่โลกเขาว่ามีความสุขเราทุกคนก็ดิ้นรนวุ่นวายสหะแสวงหาเอามาคือเราหารู้ไม่ว่าสิ่งที่เราว่าเป็นความสุขความสบายนั่นแหละมันให้ความทุกข์นั้นมากอันให้ความสุขนั้นน้อยหนึ่งเกือบจะมองไม่เห็นพระพุทธเจ้าท่านจึงรวมว่ามันเป็นทุกข์ความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บความไข้เป็นทุกข์ความพัดพรากจากสัตว์และสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์ความเกิดเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์สิ่งเหล่านี้มันแสดงให้เห็นว่าไม่ใช่สุขแท้มันเป็นสุขเจือปนด้วยอามิตรคือไม่ใช่สุขอย่างพระนิพพานนะเป็นสุขอันเจ จือปนด้วยอามิตรเครื่องล่อใจให้หลงอยู่และมนุษย์ทั้งหลายก็มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายก็ติดอยู่ข้องอยู่คือความสำคัญผิดคิดว่าเป็นความสุขที่ยังไม่ถึงที่กินที่ว่าของหวานนั้นมันก็เป็นความสุขทีนี้เมื่อลงไปกินแล้วมันไม่ใช่ความสุขมันเป็นความตายเราทุกคนย่อมเห็นได้ว่ามดต่างๆเมื่อมันเห็นน้ำตาลเห็นของหวานที่เป็นน้ำมันก็ลงไปกินที่แรกก็กินอยู่ริมเล่มก็ไม่เป็นเราก็ไม่เป็นไรทีนี้ถ้ากินอยู่ริมที่มันไม่บ่อนที่จะไม่จมน่ะมันก็ยังไม่พอใจจะคลานเข้าไปไต่เข้าไปกินให้ได้ลึกมันจะได้สบายมันจะได้หวานเข้าแทนที่มันจะหวานเลยแข้งขาปีกก็เลยจมลงไปในน้ำอ้อยน้ำตาลที่เป็นน้ำเลยไปตายตายเป็นแพตายไปเต็มไปหมดนี่คือว่าความสุขของโลกมนุษย์เหมือนมดไปตายในหม้อน้ำอ้อยกินไปก็เลยตายไปแทนที่จะกินแล้วสบายกินแล้วก็ตายจมอยู่ในหม้อน้ำอ้อยเขากิเลสในมนุษย์โลกที่มันผูกมัดรัดลึงเราท่านทั้งหลายให้ติดโยคล้องอยู่ก็เหมือนมดลงไปกินน้ำอ้อยแล้วก็ไปตายอยู่นั้นในเทวโลกเทวโลกเรียกว่าโลกของเทวดาอยู่เทวดานั้นกายทิพย์กินก็ไม่ได้กินเหมือนมนุษย์แต่ว่านึกอยากกินอะไรมันก็ลดอันนั้นสิ่งนั้นก็มาถึงเข้าก็ไปติดอยู่อีกไปคล้องอยู่อีกพระนิพพานนั้นท่านว่าอยู่เหนือโลกเหนือสิ่งใดๆพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่มาตรัสรู้ในโลกก็มาสอนมาบอกทั้งมนุษย์โลกทั้งเทวโลกเทวดาทั้งพรหมโลกโลกของเมืองพรหมที่มนุษย์และเทวดาอินทร์พรหมติดข้องอยู่สำคัญติดคิดว่าเป็นความสุขความสบายพระพุทธเจ้าพระองค์สอนบอกว่าอย่ามาติดอยู่ข้องอยู่เท่านี้จงตั้งหน้าตั้งตาบำเพ็ญทานรักษาศีล5ศีลอุโบสถฟังเทศฟังธรรมเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานให้จิตใจดิ่งน้อมไปสู่นิพพานคือไม่ให้ติดโยคล้องอยู่เท่าที่ความสุขสบายที่เราว่าสุขสบายไปให้มันข้ามไปให้มันพ้นไปแล้วเมื่อถึงที่สุดคือพระนิพพานที่เราต้องการนั้นมันจะรู้แจ้งรู้จริงด้วยตนเองแล้วว่ามันอิ่มมันพ อยากได้อะไรก็ได้แม้จะไม่เป็นวัตถุก็ตามมันได้ในใจมันสำเร็จความสุขสะดวกสบายในใจนะมันเป็นความสุขภายในใจมีความสุขคือใจไม่ทุกข์ใจไม่ทุกข์ไม่ร้อนกับเศรษฐกิจของโลกเวลามันเสื่อมมันเสื่อมไปไหนมันก็เสื่อมไปที่เก่ามันนั่นแหละมันไม่ไปที่ไหนมันเกิดขึ้นหมดขีดมันก็เสื่อมลงไปโลกนี้เป็นอย่างนี้ทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งวัตถุเข้าของมนุษย์อาศัยมีความเจริญขึ้นแล้วก็เสื่อมไปสิ้นไปท่านให้ชื่อว่าสังขารทั้งหลายเมื่อมันเกิดขึ้นมามันตั้งอยู่ชั่วระยะการเวลาเท่านั้นแล้วมันก็เสื่อมไปสิ้นไปหมดไปตามธรรมดาของโลกนั่นเป็นสถานที่ให้ความทุกข์อยู่ตลอดกาลที่พระพุทธเจ้าตรัสว่านิพพานังปรมังสุขังนิพพานเป็นสุขเมื่อถึงนิพพานแล้วความทุกข์อย่างคนเราเป็นอยู่ก็ไม่มีมีแต่ความสุขความพอใจความเรียกว่าบอกเป็นภาษาคนเราไม่ถูกแต่ว่าเราต้องภาวนาไปให้ถึงอย่าไปกลัวว่ามันจะหมดจะสิ้นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็จะไม่ได้ความสุขต้องไปให้ถึงเสียก่อนถ้าไม่พอใจจะกลับมาพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ว่าแต่ว่าต้องไปให้ถึงถ้าไปยังไม่ถึงยังไม่รู้แจ้งด้วยตนเองฟังแต่คนอื่นว่าพระท่านสอนท่านบอกอันนั้นมันเป็นเพียงคำบอกคำสอนที่เรายังไม่ถึงถ้าไปถึงแล้วก็เหมือนเราไปถึงบ้านนั้นเมืองนี้โดยเฉพาะคือว่าเรามาโสสถานที่วิเวกสถานที่ภาวนาอย่างถ้ำผาปล่องนี่แหละถ้าเราฟังแต่คนอื่นเขาพูดเขาว่ามันก็วาดภาพไปได้อย่างหนึ่งแต่เรายังมาไม่ถึงแต่เมื่อเรามาถึงแล้วเราจะเห็นสภาพถ้ำผาปล่องด้วยตนเองมันเป็นอย่างไรเป็นสภาพไหนตั้งอยู่อย่างไรมันจะผ่านด้วยตนเองแล้วมันจะรู้จะเข้าใจในนั้นแหละจึงให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติภาวนาจนเกิดสติปัญญาวิชาความรู้ในทางธรรมะจึงจะเข้าใจแจ่มแจ้งถ้าหากว่าเราฟังแต่ข่าวเล่าลือฟังข่าวเล่าลือเรายังไม่ถึงยังไปไม่ถึงทำไม่ได้ไปไม่ถึงก็อย่าเพื่อท้อถอยเพียรพยายามไปทีละน้อยละน้อยมันก็ไปได้ถึงได้ด้วยความเพียรคือความไม่ท้อถอยในจิตในใจอันการบุญการกุศลที่เราประกอบกระทำอย่างเรามาทอดผ้าป่าทอดกฐินสำเร็จแล้วบุญมันอยู่ที่ใจไว้บุญอยู่ที่ใจถ้าใจไม่ภาวนามันก็มองไม่เห็นชัดคือมองเห็นแต่ว่าลายเสียเราไม่มองเห็นลายได้แต่ถ้าผู้ภาวนาประกอบในจิตในใจให้จิตใจสงบระงับจะมองเห็นได้ทั้งรายรับและรายจ่ายรายได้รายเสีย ลายที่ได้มามันอยู่กองไหนก็รู้ด้วยตนเองคือเมื่อคนเราทำบุญทำทานเสร็จแล้วมันเป็นความสุขใจแม้ร่างกายจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อหิวบ้างเป็นธรรมดาของรูปขันธ์แต่จิตใจมันดีได้ใจเสียสละได้ใจปล่อยใจวางได้ใจเย็นใจสบายใจร้อนไม่ค่อยมีแต่ใจสบายเนี่ยว่าบุญนั้นเมื่อเราทำมันก็มีความทุกข์เหมือนกันแต่ว่าเมื่อผลที่จะได้มาในปัจจุบันต่อไปข้างหน้านั้นเป็นผลความสุขความสุขนั้นเราไม่ต้องไปหาที่อื่นมันมีอยู่ในกายวาจาจิตของคนเราท่านว่าบุญนั้นเหมือนกับเงาติดตัวคนเราไปทุกเวลาวันไหนถ้ามีแดดก็จะเห็นเงาตัวเองร่างกายยืนเงาก็ยืนร่างกายเดินเงาก็เดินร่างกายนั่งเงาก็นั่งร่างกายนอนเราเงาก็นอนติดตามเหมือนเงาตามตัวท่านว่าอย่างนั้นถึงกันนั้นความเชื่อของคนเรามันก็มองไม่เห็นแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นเมื่อมาถึงตัวเราถ้ามันเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆมันก็กำหนดไม่ได้แต่มันเป็นความสุขใหญ่ขึ้นมานั่นแหละมันก็มองเห็นแหละเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบำเพ็ญมาสี่อสงไขยแสนมหากัปบ้างแปดอสงไขยแสนมหากัปบ้างสิบหกอสงไขยแสนมหากัปบ้างเวลาท่านบำเพ็ญอยู่มันก็มองไม่เห็นชัดเมื่อได้สำเร็จดังความมุ่งมากปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วท่านก็เห็นด้วยตนเองแม่คนทั้งหลายก็เห็นอย่างพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์อะไรอะไรท่านก็ทำทุกอย่างเรียกว่าทำบุญบุญนั้นให้ผลจนกระทั่งที่คนเราเห็นได้ก็คือว่ามีรัศมี6ประการเป็นช่อสว่างรอบพระวรกายไม่ว่าพระพุทธเจ้าจะเสด็จไปไหนมาไหนรัศมี6ประการก็มีตลอดทั้งกลางวันกลางคืนกลางคืนก็ไม่ต้องจุดไฟคือว่าไฟรัศมีจ้าไปไม่ต้องใช้ไฟฉายไฟฟ้ามันดีกว่าไฟฟ้าดีกว่าไฟฉายไฟฉายก็เพียงส่องทางไปได้เฉพาะแต่ความสว่างแจ้งของรัศมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเรียกว่าแจ้งไปหมดนั่นแหละคือว่าบุญเมื่อมันสำเร็จแล้วมากมายเกินคาดหมายเกินคนเราคาดหมายว่ามันเป็นไปไม่ได้ก็เป็นไปได้ที่คนเราธรรมดาเห็นว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่ว่าบุญบารมีผู้มีบุญอย่างพระพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายนั้นมันเป็นความสุขภายในทั้งพระองค์ของท่านด้วยทั้งพุทธบริษัททั้งหลายด้วยพุทธบริษัทก็คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาหมายถึงญาติโยมทั่วไปก็ย่อมเห็นบุญเห็นกุศลว่าบุญกุศลพระพุทธเจ้านั้นใหญ่ยิ่งมีอะไรอะไรพิเศษเกินกว่าที่เราคาดหวัง สิ่งที่เราไม่เห็นถ้าไปเกิดในสมัยนั้นเราก็ได้เห็นได้เห็นได้รู้ได้เข้าใจว่ามันมีจริงๆแต่มาสมัยนี้เรียกว่ามันห่างไกลออกมาคนเรามันก็มองไม่เห็นคือเห็นแต่คนทำไม่ดีคนทำไม่ดีนั่นเห็นลงข่าวข่าวอะไรที่ไม่ดีแต่สมัยครั้งพุทธกาลสมัยพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ข่าวร้ายไม่ค่อยจะมีมีแต่ข่าวดีข่าวสุขข่าวสบายมากกว่าขวาข่าวทุกนั่นแหละท่านว่าบุญที่เราทำแล้วก็มองให้มันเห็นคือมันยังไม่ได้ไม่ถึงก็ตามให้เห็นว่ามันไม่ไปไหนเหมือนเงาติดตามตัวคนเรานั่นแหละแต่ว่าถ้าวันไหนมันครึ้มฟ้าครึ้มฝนฝนตกมันก็มองไม่เห็นเงาแต่ถ้าวันไหนมันแดดออกร้อนจ้าแล้วก็ไปยืนเดินในที่แดดจะเห็นเงาเงานั้นมันมีตัวที่ไหนมันก็มีเงาที่นั้นคนทำบุญทำบาปมันก็เป็นเงาเป็นของอยู่ในนั้นแหละคนทำบาปบาปก็อยู่ในตัวของคนนั้นอยู่ในกายวาจาจิตของคนนั้นเมื่อบาปให้ผลเป็นทุกข์ทุกข์อย่างไรคำว่าตกนรกก็ไม่ไปเห็นหม้อนรกแท้ก็ดูหม้อนรกเมืองคนเอาหม้อนรกเมืองคนก็ความทุกข์ความเดือดร้อนของคนถ้าเป็นหม้อนรกหน่วยใหญ่ๆหน่อยก็คือว่าจังหวัดนึงๆเขาก็สร้างคุกสร้างตารางไว้เมื่อคนทำบาปมากผิดกฎหมายบ้านเมืองก็เอาไปกักกันไว้ตัดสิทธิ์ให้อยู่ในที่จำกัดไปเที่ยวเตร่อย่างใจชอบไม่ได้เลยนั่นล่ะคือเป็นหม้อนรกเมืองคนมีความทุกข์ที่สุดแต่เมื่อคนเราอยู่ทางนอกก็มองไม่เห็นถ้าเข้าไปในคุกในตารางในเรือนจำมันจะบอกให้เห็นให้รู้ให้เข้าใจมันมีความทุกข์ลำบากบางคนถ้าบางเรือนจำมันมากแล้วก็นอนก็เบียดกันน่ะนอนเหยียดแข้งเหยียดขาสุดหัวสุดตีนก็ไม่ได้ต้องนอนขดมันจึงได้หลายคนเป็นแถวไปอะไรอะไรก็บังคับบัญชาเอาพอได้ก็ไม่ทำก็ไม่ได้นี่แหละคือว่าทุกข์ของคนนอกนั้นยังจะมาทุกข์ภายนอกที่ยังไม่ไปอยู่ในที่กักกันมันก็มีความทุกข์อยู่แต่ว่ามองไม่เห็นถ้าภาวนาพุทโธพุทโธในใจของเราแล้วจะเห็นได้เข้าใจได้เพราะใจเป็นผู้เห็นไม่ใช่ตาเป็นผู้เห็นตานี่มันเป็นกล้องนึงเป็นแก้วตาสำหรับให้มองเห็นเท่านั้นจิตใจภายในจิตใจใครมีสติดีมีสมาธิดีมีปัญญาดีก็มองเห็นได้ไกลกว่ากันไปเหตุนั้นผู้ปฏิบัติภาวนาพุทโธในใจก็อย่าไปท้อแท้อ่อนแอบำเพ็ญไปกว่ามันจะถึงซึ่งความมุ่งมากปรารถนานั้นก็ย่อมเป็นเวลายาวนานบ้างเป็นธรรมดานี่เป็นเครื่องตักเตือนเราท่านทั้งหลายให้รู้จักว่าคนทำบุญบุญให้ผลเป็นสุข นใดทำบาปบาปให้ผลเป็นทุกข์เมื่อมันทุกข์แล้วแก้ไม่ได้เพราะมันเป็นผลผลทุกข์มันต้องเสวยผลอันนั้นไปจนหมดแล้วจึงจะไปถึงที่ว่าสุขกายสบายใจนี่เป็นอุบายเตือนให้เราท่านทั้งหลายตั้งใจให้มั่นก็จะรู้ได้เข้าใจในจิตใจของตนเป็นคำเตือนใจเราท่านทั้งหลายไว้เป็นแนวทางแห่งการปฏิบัติเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนั้น
7: การบำเพ็ญเพียรภาวนาเป็นการกระทำให้เกิดให้มีกระทำกรรมฐาน
8: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย
9: เวลา 8:00 น.

านีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสออกอากาศณวัดป่าไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชร FM 98.25 MHz อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย FM 101.75 MHz อำเภอสายทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร FM 101.75 MHz ขอเชิญท่านสาธุชนร่วมฟังสถานีดังกล่าวได้ตั้งแต่เวลา 3:30 น.ถึง 23:00 น.และสามารถฟังออนไลน์ได้ที่ www.วัดป่าไทรงาม.com มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามสถานีคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสติดต่อได้ที่055-791-072 055-791-103 และ Facebook วัดป่าไทรงาม

ชิญร่วมปฏิบัติธรรมวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรสาขาวัดหนองประพงลำดับที่68และสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1ระหว่างวันที่9ถึง14ตุลาคม2569กำหนดการวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569เวลา 13:00 นลงทะเบียนผู้ปฏิบัติธรรมโปรดนำเฉพาะบัตรประชาชนตัวจริงมาลงทะเบียนเวลา 19:00 นสวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา 20:00 นสมาทานศีล8ฟังธรรมเปิดงานปฏิบัติธรรมวันเสาร์ที่10ถึงวันอังคารที่13ตุลาคม2569ร่วมปฏิบัติธรรมตามแนวทางการปฏิบัติของทางวัดพิเศษในวันอังคารที่13ตุลาคมซึ่งตรงกับวันนวมินทรมหาราชเวลา 7:30 นใส่บาตรพระสงฆ์เวลา 8:00 นกราบพระสมาทานศีลถวายทานเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันพุธที่14ตุลาคม2569เวลา 8:00 นกราบพระถวายทานขอขมาลาศีล8รับศีล5ถวายพระป่าชำระหนี้สงฆ์รับอนุโมทนาจากพระสงฆ์รับอาหารธรรมนามัยวัดและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพสามารถร่วมบุญเจ้าภาพอาหารน้ำปานะพระภิกษุสงฆ์แม่ชีและผู้ปฏิบัติธรรมได้ที่บัญชีวัดไทรงามธนาคารธกส.เลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามพระอาจารย์ณัฐวุฒิ0831667335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 นตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 นสวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 นพระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 นขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 นเริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธกส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา089-568-09

พ่อดีปีนันได้เดินทางมาถึงจังหวัดอุตรดิตถ์พักอยู่ที่วัดเก่าๆข้างสถานีชุมทางบ้านดาราต่อมาไม่กี่วันได้ไปนั่งพักเล่นอยู่ที่ศาลาเวลาประมาณบ่ายสองโมงเศษได้มีโยมคนหนึ่งกับพระองค์หนึ่งเดินเข้ามาพักร้อนในศาลานั้นด้วยจึงได้สนทนากันต่างได้ทราบเรื่องของกันและกันคือพระกับโยมสองคนนี้มีหนังสือลายแทงออกเดินทางเที่ยวหาขุดทรัพย์ตามสถานที่ปรากฏในลายแทงจะเดินทางไปขุดที่จังหวัดพิษณุโลกโยมผู้ชายคนนั้นชื่อพันโทสุดใจเป็นนายทหารนอกราชการพอตอนเย็นๆเขาก็ออกเดินทางจากไปจะไปพักที่ไหนไม่ทราบตอนเช้ามืดในคืนนั้นเวลาจนสว่างได้ยินเสียงคนมาเรียกเราแต่ดึกนึกในใจว่าเอใครวะมาเรียกจึงลุกออกมาดูมองเห็นพันโทสุดใจคนที่ได้พบกันเมื่อวานนี้เองจึงถามว่าโยมมีธุระอะไรเขาตอบว่าผมนอนไม่หลับตลอดคืนในเวลานอนมันให้คิดถึงหน้าท่านเสมอว่าท่านจะไปอย่างไรคนเดียวจะไปถึงเมืองโคราชนู้นนึกแล้วก็อดสงสารท่านไม่ได้ฉะนั้นผมขอถวายค่ารถท่านเพื่อเดินทางไปโคราช10บาทเราก็แสดงความยินดีรับไว้โดยได้เรียกโยมวัดนั้นมารับแทนและเก็บไว้ให้พอตกเวลากลางคืนได้เกิดมีความคิดขึ้นมาว่าเขาจะมาหลอกเราเสียกระมังนึกถึงธนบัตรที่เขามาถวายคงจะเป็นธนบัตรปลอมกระมังพอคิดดังนี้ใจไม่ดีจึงเรียกโยมให้เอาธนบัตรที่คนถวายไว้มาดูสิว่ามันปลอมหรือเปล่าโยมก็รับรองว่าไม่ปลอมรุ่งขึ้นคืนที่สองพันโทสุดใจได้มาหาอีกแล้วพูดว่าผมใจไม่ดีกลัวว่าค่ารถที่ถวายท่านไว้จะไม่พอแล้วเขาได้ถามว่าท่านจะไปเมื่อไหร่จึงตอบเขาว่าไปพรุ่งนี้เขาตอบว่าผมจะจัดการซื้อตั๋วให้และไปส่งที่สถานีแล้วเขาก็ลากลับพอวันรุ่งขึ้นเขาก็ได้ไปจัดการซื้อตั๋วเป็นเงิน11บาทเดินทางได้ถึงโคราชและจัดการส่งขึ้นรถไฟโดยเรียบร้อยได้เดินทางโดยทางรถไฟมาสถานีนครสวรรค์ถึงสถานีนครสวรรค์เป็นเวลากลางคืนหาที่พักก็ลำบากมองเห็นศาลาหลังหนึ่งว่างๆอยู่ก็ได้เข้าไปพักที่นั่นผูกกลดวางบาตรแล้วก็นั่งพักผ่อนมีโยมคนหนึ่งอายุประมาณกลางคนได้มาขอพักเป็นเพื่อนเราก็นึกว่าคืนนี้ถ้าเขาเป็นขโมยบาตรและบริการของเราคงหมดเพราะรู้สึกเหนื่อยมากคงนอนหลับสนิทแต่เอาละช่างมันในที่สุดก็มิได้มีเหตุการณ์อะไรกลับได้ประโยชน์จากแกเสียเองคือพอรุ่งเช้าแกได้จัดซื้ออาหารมาถวายเสียด้วยซ้ำเวลาประมาณหนึ่งโมงเช้าก็ได้รีบขึ้นรถไฟพร้อมกับโยมคนนั้นเพื่อเดินทางต่อไปโยมคนนี้แกอยู่ที่อำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีแกได้เดินทางขึ้นไปเยี่ยมลูกสาวของแกที่จังหวัดพิจิตรเมื่อรถไฟถึงสถานีชุมทางบ้านปราจีเราได้จับรถขบวนใหม่ไปจังหวัดนครราชสีมาเดินทางถึงจังหวัดนครราชสีมาเวลาประมาณ6โมงเย็นได้ไปพักกับพระอาจารย์สิงห์ซึ่งได้มาตั้งสำนักอยู่ในจังหวัดนี้เป็นเวลา3ปีแล้วได้สนทนากันก็ไม่ได้ทราบข่าวพระอาจารย์มั่นเลยว่าท่านไปทางไหนตกลงก็ต้องจำพรรษาอยู่ที่จังหวัดนี้จนจวนเข้าพรรษาได้มีโยมทั้งอำเภอกระโทกปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอโชคชัยมานิมนต์พระไปจำพรรษาในอำเภอนั้นพระอาจารย์สิงห์ได้ขอให้เราไปโปรดโยมคนนี้คือขุนอำนาจอำนวยกิจในอำเภอกระโทกจึงได้ตกลงรับไปโปรดโยมตามคำสั่งของพระอาจารย์สิงห์และไปทำการอบรมพระเนรญาติโยมอยู่ที่อำเภอนี้เป็นเวลา2ปีปีแรกเมื่อออกพรรษาแล้วได้ทราบข่าวว่าโยมผู้ชายป่วยมากก็ได้ดำริจะเดินทางไปบ้านเพื่อเยี่ยมโยมวันแรม8ค่ำเดือน11คุณอำนาจในอำเภอได้นิมนต์ไปเทศน์ที่บ้านก่อนจะออกจากวัดได้มีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นเวลาประมาณบ่าย5โมงเย็นได้มีกระรอกฝูงหนึ่งประมาณ100ตัวเศษได้วิ่งขึ้นไปอยู่หน้ากุฏิลูกศิษย์คนหนึ่งชื่อพระภิกษุเย็นตั้งแต่จำพรรษามาตลอดพรรษา
ไม่เคยมีเหตุแปลกประหลาดเหมือนวันนั้นฉะนั้นก็จะออกจากวัดจึงเรียกพระเนนทั้งหมดมาประชุมกันที่กุฏิแล้วสั่งว่าคืนนี้ต้องมีเหตุขอให้ทุกคนพากันระวังตัวและให้ปฏิบัติดังนี้ 1. เมื่อทำวัดสวดมนต์เสร็จแล้วให้ทุกคนกลับไปกุฏิของตัวแล้วนั่งสมาธิอย่างสงบห้ามคุยกันต่างคนต่างอยู่ 2. ใครมีธุระส่วนตัวที่จะต้องปฏิบัติอาทิเช่นการเย็บจีวรห้ามทำในคืนนี้สร้างเสร็จแล้วก็เดินทางไปบ้านในอำเภอเวลาประมาณ1 ทุ่มได้นั่งเทศอยู่บนธรรมาสน์แสดงถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณและอุปการคุณให้ในอำเภอพร้อมทั้งข้าราชการและญาติโยมชาวตลาดฟังเทศไปได้ประมาณ30 นาทีก็มีโยมผู้ชายทางวัดวิ่งมาหา2 คนขณะนั้นเราก็มัวหลับตานั่งเทศอยู่โยม2 คนไม่กล้าบอกรอจนเทศจบเขาก็รายงานในอำเภอว่าพระเย็นถูกฟันที่คอแต่ไม่เข้าเมื่อได้ทราบดังนั้นในอำเภอจึงเรียกปลัดอำเภอพร้อมทั้งตำรวจพากันไปสืบสวนเรื่องราวที่วัดป่าช้าบ้องฉีเราเดินตามไปเพื่อกลับวัดเจ้าหน้าที่ได้วิ่งติดตามคนร้ายไปถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งไปพบนายอินกับเพื่อนของเขาคนหนึ่งนอนยังไม่หลับนายอำเภอจึงได้จับตัวคนทั้งสองมาขังไว้ที่สถานีตำรวจทางอำเภอได้ทำการสอบสวนอยู่หลายวันส่วนทางวัดเราได้สอบถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคงได้ความสรุปไปว่าการที่เรามาอยู่จำพรรษาที่วัดนี้ได้รับการยกย่องในการปฏิบัติจากนายอำเภอข้าราชการชาวตลาดและคนในหมู่บ้านใกล้เคียงเป็นส่วนมากวัดต่างๆจึงเกิดการอิจฉาไม่ปรารถนาให้เราอยู่จึงวางแผนขู่ขวัญโดยการทำร้ายร่างกายพระฝ่ายตำรวจก็ได้สอบถามปากคำในอินว่าเหตุไรจึงไปฟันพระก็ไม่ได้ความเพราะนายอินไม่ยอมรับในที่สุดหัวหน้าสถานีตำรวจได้มาบอกว่ามันจะรับหรือไม่ก็ตามผมต้องขังไว้ก่อนเพราะอยู่ในอำนาจของผมพรุ่งนี้ผมจะนำตัวส่งจังหวัดเมื่อได้ทราบเช่นนี้ก็รู้สึกสงสารนายอินจะว่าไปนายอินผู้นี้เป็นนักเลงโตเก่าแต่เราเคยใช้สอยเขาเช่นให้ช่วยหาฟืนให้วัดจึงเท่ากับเป็นศิษย์ของเราคนหนึ่งฉะนั้นจึงขอให้หัวหน้าสถานีตำรวจนำตัวนายอินในเพื่อนของเขามาหาในวันนี้เวลาประมาณ3 โมงหัวหน้าสถานีตำรวจก็ได้นำคนทั้งสองมาที่วัดจึงได้พูดสอนนายอินว่าเรื่องนี้ถ้าเราทำจริงๆต่อไปเขาอย่าได้ทำไม่ว่าจะเป็นพระหรือฆราวาสขอให้ละเว้นถ้าไม่ได้ทำจริงก็นับว่านายอินเป็นคนดีฉะนั้นวันนี้อาตมาขอบิณฑบาตนายอินจากหัวหน้าสถานีตำรวจนับแต่วันนี้เป็นต้นไปขออย่าให้นายอินมาทำความเดือดร้อนให้วัดฉะนั้นขอให้หัวหน้าสถานีตำรวจปล่อยนายอินเสียแต่บัดนี้ไม่ต้องก่อเวรกันต่อไปก็เป็นอันว่าเลิกคดีกันไปนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมานายอินกลายเป็นคนสนิทของวัดใช้การใช้งานได้ทุกอย่างชาวอำเภอโชคชัยที่เคยอิจฉาต่างพากันหวาดเกรงมากคือพูดกันว่าลูกศิษย์ของท่านพ่อคือพระเย็นถูกฟันด้วยมีดขอเต็มเหนียวแต่ไม่เข้ามีแผลยาวเป็นรอยลากมีดถึง1 คืบเศษเพียงลูกศิษย์ของท่านยังถึงขนาดนี้ถ้าเป็นตัวอาจารย์จะถึงขนาดไหนความจริงในเรื่องนี้หาได้เป็นฉะนั้นไม่ไม่ใช่เกี่ยวกับว่าพระเย็นหนังเหนียวอยู่ยงคงกระพันแต่เป็นเพราะวันที่จะถูกฟันนั้นพระเย็นได้ยกเก้าอี้และจักรเย็บผ้ามาไว้ที่พระไรกุฏิซึ่งสูงจากพื้นดินประมาณ1 เมตรแล้วนั่งเย็บจีวรอยู่บนเก้าอี้คนร้ายยืนอยู่บนพื้นดินใช้มีดขอด้ามยาวฟันไหล่ซ้ายด้ามมีดไปปะทะเข้ากับเก้าอี้เลยมีแผลเป็นรอยลากมีดเท่านั้นเองต่อมาได้เรียกพระเนนทางวัดมาประชุมอบรมสั่งสอนในเรื่องนี้ว่าต่อไปนี้เมื่อมีเหตุอะไรอย่าหวาดเกรงขอให้ทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขตลอดไปผมจะลาไปเยี่ยมโยมที่จังหวัดอุบลราชธานีต่อจากนั้นก็ได้ออกเดินทางไปจังหวัดอุบลเมื่อเดินทางไปถึงบ้านพอดีโยมกำลังป่วยหนักเป็นโรคชราเพราะอายุได้69 ปีเศษแล้วได้พยายามรักษาพยาบาลโยมอย่างใกล้ชิดพอสมควรจนเวลาจะเข้าพรรษาก็ได้กลับไปจำพรรษา
ที่วัดป่าช้าบ้องชีตามเดิมนับได้เป็นพรรษาที่สองเมื่อกลับมาแล้วได้ทราบว่าโยมถึงแก่อนิจจกรรมเมื่อเดือน10แรม4ค่ำเมื่อออกพรรษาแล้วรู้สึกคิดถึงพระอาจารย์มั่นมากขึ้นทุกทีจึงคิดแต่ในใจโดยไม่ได้บอกกับใครๆว่าในฤดูแรงนี้เราจะต้องไปจากที่นี่จึงได้ออกเดินทางไปที่วัดสารวันจังหวัดนครราชสีมาเพื่อราพระอาจารย์สิงห์ท่านก็อนุญาตให้ไปได้รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งจึงได้เดินทางกลับไปลาพระเนรญาติโยมที่อำเภอโชคชัยมีเพื่อนที่รักกันมากเป็นคนดูแลก่อสร้างวัดอย่างเข้มแข็งเขาได้พูดกับเราว่าไปแล้วถ้าไม่กลับมาจำพรรษาอีกจะแช่งให้ตายนะจึงได้ตอบว่าเราได้พูดกันมามากแล้วในเรื่องไม่เที่ยงจะมาเอาอะไรกันอีกเราเพื่อนคนนี้คือหมอวาดเป็นหมอประจำอำเภอโชคชัยนั่นเองตั้งแต่บัดนั้นก็ออกเดินทางเข้าป่าลึกในดงอีจานผ่านไปทางกิ่งอำเภอนางรองจนกระทั่งถึงภูเขาพนมรุ้งใกล้เขตจังหวัดบุรีรัมย์ได้ขึ้นไปพักวิเวกอยู่บนยอดเขาบนยอดเขาลูกนี้มีปราสาทหลายหลังมีสระน้ำใหญ่ๆอยู่บนยอดเขาเขาลูกนี้อยู่ห่างไกลหมู่บ้านมากวันหนึ่งไม่ได้ฉันจังหันแต่นั่งนอนภาวนาได้ดีต่อมาวันหลังได้ลงจากยอดมาพักอยู่ที่สระใหญ่เชิงเขาหนึ่งคืนได้อาศัยบิณฑบาตมาฉันต่อจากนี้ได้เดินทางต่อไปอีกหลายคืนจนถึงอำเภอตะลุงจังหวัดบุรีรัมย์ที่อำเภอนี้คุณอำนาจอำนวยกิจได้ถูกย้ายจากอำเภอโชคชัยมาเป็นในอำเภอที่นั่นพอดีเมื่อได้พบกันเข้าก็พากันดีใจได้พักอยู่พอสมควรแล้วได้ลาในอำเภอเดินทางไปประเทศเขมรในอำเภอก็เป็นธุระจัดการออกหนังสือเดินทางชั่วคราวให้ต่อจากนั้นก็ได้เดินทางไปทางประเทศเขมรต่ำถึงบ้านชะล็อกอำปืนผ่านดงใหญ่ถึงอำเภอสวายเจกจากอำเภอสวายเจกเดินต่อไปถึงศรีโสพลเมื่อถึงศรีโสพลได้มีประชาชนมาสนทนาธรรมด้วยประชาชนเหล่านั้นได้เกิดความเริ่มใสศรัทธาเดินตามเราเป็นฝูงๆเมื่อได้ลาจากเขาบางคนทั้งหญิงทั้งชายพากันร้องไห้ที่อำเภอสวายเจกมีโยมคนหนึ่งนับถือเรามากได้พาลูกสาวมาคุยด้วยทุกวันลูกสาวเขาบอกกับเราว่าเขาไม่เคยมีสามีเลยฟังดูสำเนียงเขาอยากให้เราอยู่ในเมืองนี้เขาจะยินดีช่วยเราทุกอย่างขอให้อยู่เถอะนานวันเข้าก็ชักจะรู้สึกชอบพอกันมากขึ้นทุกทีเห็นถ้าจะไม่ได้การเราต้องรีบหนีไปจึงได้ลาเขาออกเดินทางตรงลงมาทางทิศตะวันตกถึงอำเภอศรีโสพลเดินทางต่อไปถึงจังหวัด

อยู่ในดงที่ป่าช้าแห่งหนึ่งได้มีคนมาทำบุญด้วยต่อจากนั้นได้ออกเดินทางไปพักที่นครปัตต์ไปเที่ยวดูวัตถุโบราณของเก่าๆมากมายได้พักอยู่ที่นครวัดสองคืนวันแรกได้ฉันจังหันวันที่สองไม่ได้ฉันรู้สึกว่าเวลาออกบิณฑบาตไม่ค่อยมีคนใส่บาตรจึงตัดสินใจว่าเราไม่ต้องกินวันนี้ในการเดินทางไปครั้งนี้ได้มีลูกศิษย์ติดตามไปสองคนเป็นเด็กพระอีกสององค์รวมเป็นห้าคนด้วยกันออกจากนครวัดได้เดินทางต่อไปยังเมืองพนมเปญได้เดินทางขึ้นไปบนภูเขาลูกหนึ่งเป็นภูเขาที่ใหญ่โตและสูงมากมีที่สงัดวิเวกดีน้ำท่าก็บริบูรณ์เขาเรียกว่าพนมกิเลนบนยอดเขาสูงลูกนี้มีต้นลิ้นจี่ป่ามากมายมีลูกแดงสุกอารามคำว่าพนมกิเลนแปลเป็นภาษาไทยว่าภูเขาลิ้นจี่ป่ามีหมู่บ้านเล็กๆประมาณ20หมู่อยู่รอบๆเขาได้ไปพักอาศัยอยู่ที่วัดยวนแห่งหนึ่งมีพระพุทธรูปแกะสลักติดไว้บนเงื่อมผาใหญ่ได้พักอยู่ที่นี่ประมาณ 3-4 คืนระหว่างพักอยู่ได้ถือโอกาสไปเที่ยวดูถ้ำต่างๆใกล้ๆที่พักมีบ้านประมาณ10ฝารังคาเรือนพอได้อาศัยบิณฑบาตที่วัดยวนนี้มีพระกมินอายุประมาณ50ปีหนึ่งรูปพระองค์นี้ตาเสียหนึ่งข้างมีลูกศิษย์อยู่หนึ่งคนว่างๆก็นั่งคุยธรรมะกับท่านส่วนถ้ำนั้นมีอยู่สองถ้ำถ้ำหนึ่งได้พักอาศัยอยู่กับศิษย์ถ้ำที่สองอยู่ห่างจากถ้ำพระประมาณห้าวามีเสือใหญ่มาอาศัยอยู่แต่ในขณะนั้นเป็นเวลาเดือนเมษายนมันได้ออกไปอยู่ป่าต่ำถึงฤดูข้าพรรษาจึงกลับเข้ามาอยู่ถ้ำตามเคยตอนบ่ายได้เดินทางออกจากถ้ำไปพักอยู่ที่วัดยวนตามเดิมได้พักอยู่ประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วได้ออกเดินทางลงจากภูเขาทางด้านทิศตะวันตกใช้เวลาเดินทางข้ามเขาประมาณ10ชั่วโมงเศษจึงถึงที่ราบแล้วได้เดินทางผ่านมาทางทิศใต้ของภูเขาพักอยู่ในป่าใกล้หมู่บ้านแห่งหนึ่งมีโยมมาเล่าเรื่องแปลกประหลาดต่างๆให้ฟังก็นึกชอบใจเรื่องที่เขาเล่านั้นมีใจความดังนี้มีเขาสามลูกอยู่ห่างจากหมู่บ้านประมาณ80เส้นบนภูเขาสามลูกนี้มีป่าเต็งรังมีธารน้ำไหลผ่านเรื่องที่น่าแปลกประหลาดก็คือถ้าใครไปตัดไม้ในบริเวณภูเขาสามลูกนี้มักเกิดตายโหงหรือมิฉะนั้นก็เจ็บป่วยหรือมีอาการเปลี่ยนไปต่างๆอยู่เสมอๆถึงเวลากลางคืนที่เป็นวันทำสวรรค์ปรากฏมีแสงสว่างพุ่งออกมาจากยอดภูเขาสูงลูกที่สามเคยมีพระสงฆ์ประจำพรรษาอยู่บนยอดเขาลูกที่สามบางทีก็ต้องหนีไปกลางพรรษาเนื่องโดยปรากฏมีลมมีฝนบางทีก็ฟ้าผ่าเมื่อเป็นชนีจึงอยากนิมนต์เราให้ขึ้นไปพิสูจน์ว่ามีอะไรบนยอดเขานั้นในวันรุ่งขึ้นจึงได้ออกเดินทางไปบนภูเขาลูกที่สามเมื่อขึ้นไปถึงแล้วได้ตรวจพิจารณาดูสถานที่รู้สึกเป็นที่พอใจและน่าอยู่อาศัยแต่สิทธิ์ที่ติดตามไปต่างคนต่างพากันหวาดกลัวร้องทุกข์ไม่อยากให้เราอยู่ในที่นั้นในที่สุดต้องพากันกลับออกมาขากลับได้เดินทางผ่านเข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่งและผ่านออกไปพักอยู่ในป่าที่สงัดพอวันรุ่งขึ้นได้ออกไปบิณฑบาตในหมู่บ้านนั้นได้มีหญิงแก่คนหนึ่งถือขันข้าววิ่งตามมาข้างหลังร้องตะโกนดักหน้าดักหลังเลยต้องหยุดรอให้แกได้นั่งใส่บาตรเมื่อรับบาตรเสร็จแล้วก็เดินกลับที่พักแกได้เดินตามมาด้วยเมื่อถึงที่พักแล้วแกได้เล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนนี้จนสว่างฉันได้ฝันไปว่ามีคนคนหนึ่งมาบอกว่าให้รีบลุกขึ้นจัดข้าวปลาอาหารเตรียมใส่บาตรพระธุดงค์จะมาโปรดแกจึงได้รีบลุกขึ้นจัดการเตรียมการอย่างแกฝันพอดีได้พบเราในเวลาบิณฑบาตจริงๆแกจึงมีความตื่นเต้นมากแกได้เล่าให้ฟังอย่างนี้ถึงเวลาเย็นชาวบ้านได้ป่าประกาศบอกกล่าวกันให้มาฟังเทศพอตกเวลาค่ำได้มีชาวบ้านพากันมาฟังเทศมากตัวเองได้เข้าไปบนเวียนอยู่ในประเทศเขมรเป็นเวลาเดือนเศษจนสามารถแสดงธรรมเป็นภาษาเขมรได้ฟังรู้เรื่องกันดี

อยู่ต่อมาไม่กี่วันได้ทราบข่าวจากโยมว่ามีพระเขมรที่เรียนพระไตรปิฎกสามารถแปลภาษาบาลีได้คล่องอยากจะมาให้ธรรมะกับเราจึงได้ตอบกับโยมว่าไม่เป็นไรให้เขามาเถอะรุ่งขึ้นเวลาบ่ายพระเขมรรูปนั้นก็ได้มาจริงจึงได้ไต่ถามถกเถียงธรรมะกันได้ทำความเข้าใจในข้อปฏิบัติของกันและกันเป็นอย่างดีเรื่องเป็นไปด้วยความสงบระงับเรียบร้อยไม่มีเหตุการณ์อันใดเกิดขึ้นได้พักอยู่ที่นั่นเป็นเวลาหลายวันจนเกิดความสนิทสนมกับบรรดาญาติโยมอย่างมากมายต่อจากนั้นได้ร่ำลาญาติโยมเพื่อเดินทางกลับไปยังอำเภอศรีสะพลญาติโยมหญิงชายก็ได้ทำการส่งเสียติดตามกันมาเป็นทอดเมื่อถึงอำเภอศรีสะพลแล้วได้พักอยู่2คืนแล้วได้ออกเดินทางไปเยี่ยมถ้ำบนภูเขาแห่งหนึ่งเป็นที่สงัดวิเวกดีมีพระจีนองค์หนึ่งได้มาอาศัยวิเวกอยู่ในถ้ำนั้นจึงได้สนทนาธรรมะกันเกิดความชอบพอถูกอกถูกใจกันแก่ได้ชวนให้หยุดจำพรรษาด้วยกันในถ้ำนั้นแต่ลูกศิษย์ไม่อยากจะอยู่ต่อจากนั้นได้เดินทางต่อไปจนถึงเขตแดนอำเภออรัญญประเทศเข้าเขตประเทศไทยได้พักอยู่ที่อำเภออรัญพอสมควรแล้วก็ออกเดินทางวิเวกไปตามชายเขาบรรทัดตัดเข้าดงลึกจะข้ามเข้าเขตจังหวัดนครราชสีมาทางช่องบุกพรามขณะนั้นเป็นเวลาชนเข้าพรรษามีฝนตกมากตลอดทางทากชุมการเดินทางไม่ค่อยจะสะดวกจึงพากันเดินบกออกมาทางชายเขาพะงอบเดินทางเรื่อยไปทางช่องวังหอกจนถึงบ้านตะครออำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีเส้นทางช่องวังหอกนี้ถ้าเดินตรงเรื่อยไปข้ามดงอีกดงหนึ่งก็เข้าเขตอำเภอกิ่งสะแกร่างและถึงจังหวัดนครราชสีมาแต่ตกลงใจไม่เดินทางต่อไปเพราะฝนกำลังตกชุกมากและได้อยู่จำพรรษาในหมู่บ้านตะครอนี้นับเป็นปีพ.ศ. 2477หมู่บ้านตะครอนี้ตั้งอยู่บนเชิงเขามีห้วยใหญ่ไหลลงมาอำเภอประจันตคามได้พักจำพรรษาอยู่ที่เชิงเขามีศิษย์องค์หนึ่งชื่อพระภิกษุสนไม่ยอมอยู่ด้วยเขาได้เดินทางกลับผ่านจังหวัดปราจีนบุรีไปจำพรรษาที่เขาคอกจังหวัดนครนายกตกลงจำพรรษาอยู่ด้วยกัน2รูปและลูกศิษย์อีก2คนได้พักจำพรรษาอยู่ที่ศาลาเขาๆหลังหนึ่งริมห้วยใหญ่น้ำลึกในพรรษานั้นได้ถูกน้ำป่าท่วมถึง7ครั้งบางครั้งท่วมมากถึงกับต้องขึ้นไปนอนอยู่บนคือศาลารู้สึกว่าได้รับการทรมานอยู่มากในกลางพรรษานี้หมู่บ้านนี้หนาแน่นได้ยาเบื่อราษฎรนิยมการขโมยบัวขโมยควายมาฆ่าโจรผู้ร้ายก็ชุกชุมได้พยายามอบรมญาติโยมให้ละความชั่วประพฤติแต่ความดีจนกระทั่งบางคนถึงกับละทิ้งเรื่องยาเบื่อและงดเว้นการฆ่าสัตว์ใหญ่อาทิเช่นวัวควายเรื่องเหล่านี้ได้โด่งดังไปเข้าหูเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรีวัดมะกอกเมื่อออกพรรษาแล้วเจ้าคณะจังหวัดปราจีนได้ขึ้นไปติดตามจนพบแล้วได้เรียกให้เราลงมาอยู่ด้วยเพราะท่านต้องการพระกรรมฐานจึงได้พร้อมกับท่านเดินทางไปยังจังหวัดปราจีนบุรีท่านได้นำไปให้รู้จักกับผู้กำกับการตำรวจปราจีนบุรีได้นำไปหาผู้ว่าราชการจังหวัดคือหลวงศิลป์สงครามหลวงศิลป์สงครามได้พูดกับเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรีคำหนึ่งว่าให้ขอร้องให้เราอยู่ช่วยสั่งสอนปราบคนร้ายตามชายเขาในเขตจังหวัดนี้เมื่อได้ยินดังนั้นตัวเองนึกในใจว่าเราต้องรีบหนีออกจากจังหวัดนี้มิฉะนั้นจะมีข้อผูกพันเมื่อคิดฉะนั้นแล้วก็ได้นมัสการลาเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรีเดินทางไปอยู่ถ้ำหลวงตาเขนเขาอิโต้และเดินทางต่อไปยังกิ่งอำเภอสระแก้วอำเภอกบินบุรีได้เดินทางเข้าดงดึกไปสำรวจที่พักในเขาแห่งหนึ่งชื่อเขาสิงโตเมื่อไปเห็นถ้ำแล้วไม่ชอบเพราะเป็นถ้ำทึบจึงออกเดินทางหันหลังกลับลงมาจากเขาวันนั้นได้เดินทางลัดตัดดงจะข้ามไปยังหมู่บ้านแห่งหนึ่ง
ได้เดินลงทางเพราะเป็นเวลากลางคืนได้เดินอยู่จนกระทั่งเวลาประมาณตีสี่บุกดงบุกป่าเพื่อมุ่งตรงไปหาหมู่บ้านแต่กลับบกคืนกลับมาทางเดิมจนเกือบถึงกิ่งอำเภอสระแก้ววันรุ่งขึ้นเมื่อฉันจังงานเสร็จแล้วได้ออกเดินทางตัดดงมุ่งไปยังเขาชะกันซึ่งอยู่ห่างไกลจากกิ่งอำเภอสระแก้วประมาณ15กิโลเมตรพอไปถึงหมู่บ้านนี้ก็ได้เข้าไปอาศัยอยู่ในถ้ำเขาชะกันภายในถ้ำนี้เป็นสถานที่เงียบสงัดวิเวกไม่มีคนรบกวนเพราะเขาลูกนี้อุดมไปด้วยสัตว์ดุร้ายนานาชนิดอาทิเช่นเสือหมีช้างซึ่งอาศัยอยู่รอบๆเชิงเขาเวลากลางคืนดึกสงัดขณะนั่งสมาธิได้ยินเสียงช้างร้องเดินงงหักกิ่งไม้อยู่รอบๆเชิงเขามีหมู่บ้านตั้งอยู่ห่างจากเขานี้ประมาณ1กิโลเมตรได้พักอยู่เป็นเวลาหลายวันต่อจากนั้นได้ออกเดินทางตัดข้ามดงใหญ่ซึ่งไม่มีบ้านคนเลยเป็นระยะทางประมาณ70กิโลเมตรใช้เวลาเดินทาง2คืนระหว่างทางต้องพักนอนกลางดงทั้ง2คืนเพราะไม่มีหมู่บ้านเลยเดินทางเลยมาจนกระทั่งเข้าเขตจังหวัดจันทบุรีเดินทางผ่านบ้านตาเริงบ้านตะมูลแล้วผ่านเข้าเขตอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีเดินบกไปตามชายดงหลังเขาสะบาบจนทะลุถึงอำเภอคลุงจังหวัดจันทบุรีเมื่อมาถึงอำเภอคลุงได้ทราบข่าวว่าคุณอำนาจอำนวยกิจได้ลาออกจากราชการและมาพักอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีแล้วเขารู้สึกดีใจมากจึงได้ออกเดินทางผ่านเข้าไปในเมืองจันทบุรีได้ออกไปพักอยู่กลางทุ่งตอกบ้านประดูด้านทิศใต้ของตลาดจันทบุรีแล้วได้เข้าไปเยี่ยมคุณอำนาจที่บ้านคุณอำนาจได้จัดหาที่พักอันสงัดให้แห่งหนึ่งเป็นป่าช้าผีดิบอยู่ห่างจากตลาดประมาณ20เส้นสถานที่นี้เป็นป่าไผ่ป่าไม้แต้วมีหญ้าขึ้นรกหนาแน่นมีที่ว่างพอจะพักอยู่หนึ่งแห่งคือที่สำหรับเผาผีที่นี้เขาเรียกว่าป่าช้าคลองกุ้งจึงได้ออกไปจำวัดพักอยู่อาศัยในป่านี้ตอนนี้มีพระแก่ติดตามมาจากจังหวัดปราจีนบุรีองค์หนึ่งและเด็กลูกศิษย์อีกคนหนึ่งนอกจากนั้นขอลากลับบ้านหมดพอถึงเวลาชวนเข้าพรรษาญาติโยมชาวจันทบุรีได้นิมนต์ให้อยู่จำพรรษาในป่าช้านั้นจึงได้นำเรื่องไปเรียนเจ้าคณะผู้ปกครองท่านก็ไม่รับรองจึงได้สั่งให้คุณอำนาจไปกราบเรียนเจ้าคณะมณฑลที่กรุงเทพคือเจ้าคุณราชกวีวัดเทพเสด็จธราวาสท่านได้มีหนังสือถึงเจ้าคณะผู้ปกครองว่าให้อนุญาตให้เราอยู่จำพรรษาในที่นั้นได้ในพรรษาที่เดินทางที่จังหวัดจันทบุรีและได้เข้าไปอยู่ในป่าช้าคลองกุ้งนี้ตรงกับวันขึ้น1ค่ำเดือน4ปีพ.ศ. 2478ในพรรษาแรกชาวจันทบุรีต่างคนต่างพากันตื่นเต้นสนใจในธรรมปฏิบัติในปีแรกนี้มีพระหนึ่งองค์เนรหนึ่งองค์ได้มาจำพรรษาอยู่ด้วยเมื่อออกพรรษาแล้วได้ออกเดินทางท่องเที่ยวไปในสถานที่ต่างๆได้มีคนสนใจในเรื่องทำปฏิบัติกันมากขึ้นขณะเดียวกันฝ่ายตรงกันข้ามคือพวกที่อิจฉาที่เป็นพระก็มีที่เป็นโยมก็มีได้เริ่มโจมตีเป็นการใหญ่บางวันก็ปรากฏมีบัตรสนเทเขียนปิดไว้ตามป้ายกลางตลาดก่อเรื่องเสียหายหนักขึ้นหนักขึ้นทุกทีวันหนึ่งมีผู้หญิงแก่ๆคนหนึ่งได้แสดงตนเป็นลูกศิษย์ของเราออกไปเที่ยวเรื่อยไรบอกบุญตามตลาดว่าได้ติดตามเรามาด้วยขอสตางค์เขาบ้างขอข้าวสุกบ้างขอข้าวสารบ้างได้ตะเวนเดินเที่ยวขอจากชาวตลาดทั่วเมืองจนกระทั่งไปถึงบ้านหม่อมอนุวัตรวรพงศ์หม่อมอนุวัตรจึงได้พูดเรียกตัวเข้าไปในบ้านแล้วเปรียบเปยมาถึงตัวเราทั้งที่เรายังไม่รู้เรื่องอะไรเลยหม่อมได้พูดตามข้างถนนบ้างตามบ้านร้านตลาดบ้างว่าเราเป็นพระเลวไหลจรจัดปล่อยให้ศิษย์ที่มาบอกบุญชาวบ้านเรื่องนี้ได้โด่งดังแพร่สะพัดไปทั่วทั้งตลาดจันทบุรีตัวเองก็ไม่ได้ทราบมูลความจริงอะไรเลยเผอิญคุณนายกิมลังภรรยาคุณอำนาจและนางเฟืองซึ่งเป็นผู้รู้จักเราอย่างดีว่าเป็นอย่างไรได้ทราบเรื่องกล่าวหานี้จึงได้ตรงไปถึงบ้านหม่อมอนุวัตรได้ไปพบผู้
ู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีอยู่ที่บ้านนั้นด้วยจึงได้เอ่ยต่อว่าหม่อมอนุวัฒน์ว่าท่านได้ที่พูดเหยียดหยามหาเรื่องใส่พระอาจารย์ของฉันโดยไม่มีมูลความจริงต่อไปนี้เขาอย่าได้พูดอีกจึงได้เกิดการโต้เถียงกันขึ้นยกใหญ่ต่อหน้าผู้ว่าราชการจังหวัด

ิจารณาอาหาเรปฏิกูลสัญญาอาหาเรปฏิกูลสัญญาให้พิจารณาอาหารก่อนบริโภคว่าสัตว์มาจากพื้นฐานอะไรอาหารที่สัตว์บริโภคเข้าไปจากพืชผักก็ดีของที่เราปรุงแต่งจากเนื้อก็ดีมาจากความสกปรกร่างกายของสัตว์ก็มีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองอุจจาระปัสสาวะสกปรกทั้งหมดเอาย่อๆพืชผักทั้งหลายที่จะทำเป็นอาหารขึ้นมาได้มาจากปุ๋ยที่เต็มไปด้วยความสกปรกอาหารของพืชผักสกปรกสำหรับแร่ธาตุต่างๆจมอยู่ในดินในโคลนดินโคลนก็เต็มไปด้วยความสกปรกเป็นอันว่าอาหารและสิ่งทั้งหลายที่นำมาประกอบเป็นอาหารเป็นของสกปรกเมื่อมาปรุงแล้วก็ยังสกปรกถ้าแม่ครัวจะบอกว่าฆ่าเชื้อโรคตายหมดแล้วก็นั่นเป็นเรื่องของความร้อนเชื้อโรคตายเพราะความร้อนแต่เชื้อโรคบางอย่างความร้อนที่ทำอาหารยังไม่ทำให้เชื้อโรคตายอันนี้ก็จะไม่ขอพูดเรื่องมันมากไปเป็นอันว่าแม่ครัวบอกว่าสะอาดจากไฟคือความร้อนเชื้อโรคตายแต่ก็อย่าลืมว่ากลิ่นไอคาวของอาหารก็ปรากฏมันเป็นของสกปรกถ้าอาหารสะอาดจริงๆเวลาบริโภคเข้าไปแล้วก็ไม่ต้องล้างปากไม่ต้องล้างมือปล่อยให้กลิ่นไอของอาหารทรงอยู่อย่างนั้นเพราะมันเป็นของดีแต่นี่เวลาจะบริโภคต้องการอย่างโน้นต้องการอย่างนี้สีอย่างนั้นรสอย่างนั้นกลิ่นแบบนี้ดีทั้งหมดแต่เวลาพอบริโภคเสร็จรีบล้างปากล้างมือเพราะอะไรเพราะเมื่อรู้สึกตัวขณะที่อิ่มขึ้นมามันรู้สึกสกปรกนี่เพิ่งจะรู้ถ้าหิวไม่รู้หน้ามืดไม่มีความรู้สึกเมื่อบริโภคของที่สกปรกเข้าไปในร่างกายชดเชยของที่เสียไปสร้างใหม่ให้มันเต็มขึ้นมาแล้วร่างกายทั้งร่างจะเป็นของสะอาดหรือสกปรกตัวนี้เป็นตัวตัดราคะคือกามฉันทะตรงๆเห็นชัดองค์สมเด็จพระทรงสวัสดิ์ชี้ชัดให้เห็นว่าให้ใช้จิตพิจารณาหาความเป็นจริงไม่ใช่ไปโต้เถียงความเป็นจริงใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นเพราะว่าจริตนี้เป็นจริตของพระอรหันต์ไม่ใช่พระอนาคามีนี่เลยไม่ต้องพูดกันถึงด้านพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีถอยหลังไปตอนต้นจะเห็นว่าอันดับแรกท่านให้สตาร์ทมรณานุสติกรรมฐานมาก่อนคนที่เห็นความตายเป็นกีฬาของชีวิตต้องเป็นคนกล้าต่อสู้กับความเป็นจริงแสดงถึงว่ามีอารมณ์เข้มแข็งมีความฉลาดยอมรับนับถือกฎของความเป็นจริงเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากไม่ใช่เรื่องเล็กถ้าคนมีปัญญาอย่างเด็กๆใช้อะไรไม่ได้ต้องเป็นปัญญาของผู้ใหญ่จึงจะใช้ได้คำว่าผู้ใหญ่ในที่นี้หมายถึงว่าคนที่มีบารมีตามสมควรพอสมควรแล้วถ้ามีความอ่อนแอของบารมีในส่วนใดส่วนหนึ่งจะมองไม่เห็นคนที่เป็นพุทธจริตได้เต็มอารมณ์จริงๆคือเต็มจริตจริงๆคือท่านผู้นั้นเป็นอุคติตัญโญหรือวิปจิตตัญโญเป็นอย่างน้อยคือว่าเป็นคนที่มีปัญญาชั้นยอดสะกิดนิดเดียวก็ไปนิพพานนี่เป็นลักษณะของบุคคลที่เป็นพุทธจริตแบบเต็มที่ถ้าพุทธจริตแบบเบาๆก็พอจะมีความเข้าใจอยู่บ้างต้องคลำกันหน่อยถึงจะก้าวเข้าสู่พระนิพพานได้แต่ถึงอย่างไรก็ดีถ้าพุทธจริตเต็มๆมีเต็มที่หมายความว่าเป็นพุทธจริตจริงๆจะไปนิพพานช้าจะไปนิพพานเร็วก็ต้องไปกันได้ในชาตินี้แน่ไม่ใช่รอชาติหน้าเพราะกรรมฐานทั้ง4อย่างที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานให้เป็นกรรมฐานเฉพาะนิพพานจริงๆ
ุสติกรรมฐานกรรมฐานข้อที่หนึ่งมีกำลังใจไม่หวั่นไหวต่อความตายเพราะมีความในใจว่าตายแล้วมีความสุขมีความสุขเพราะอะไรเพราะไม่ต้องการความเกิดเห็นโทษของความเกิดจตุธาตวัตฐานสี่เพราะว่าร่างกายเป็นแต่เพียงธาตุสี่เป็นของไม่ดีเป็นของสกปรกและเป็นของไม่เที่ยงเป็นเหตุให้เกิดทุกข์และมีการสลายตัวไปในที่สุดเรื่องอะไรจะต้องนั่งคบขันห้าที่ประกอบไปด้วยธาตุสี่ต่อไปการปล่อยขันห้าได้เมื่อใดเป็นพระอรหันต์เมื่อนั้นอาหาเรปฏิกูลสัญญากรรมฐานข้อต่อไปเป็นการส่งเสริมกำลังใจให้ว่าร่างกายเป็นโทษเป็นทุกข์และเป็นของน่าเกลียดโสโครกเป็นการตัดกามราคะกันชัดๆตัดความผูกพันของร่างกายให้เด็ดขาดโดยองค์สมเด็จพระบรมโลกนาถสอนให้เห็นโทษของร่างกายสิ่งที่หล่อเลี้ยงร่างกายมันเป็นของสกปรกได้แก่อาหารที่ให้พิจารณาเป็นอาหารเรปฏิกูลสัญญาเห็นว่าร่างกายเป็นของสกปรกหรือว่าร่างกายเป็นทุกข์เห็นว่าร่างกายเสื่อมเห็นว่าร่างกายพังเห็นว่าร่างกายไม่ควรครบหมดเรื่องตัดร่างกายตัวเดียวเป็นพระอรหันต์พระโคทิกะเห็นว่าร่างกายเป็นโทษเป็นทุกข์อย่างท่านพระโคทิกะท่านไม่เคยคิดถึงเรื่องนิพพานแต่ว่าความไม่พอใจในร่างกายนั้นมีอยู่ในฐานะที่ท่านบวชในสำนักขององค์สมเด็จพระบรมครูเพื่อนเป็นพระอริยเจ้ากันเป็นแถวแต่ตัวท่านก็เจ็บแล้วเจ็บเล่าป่วยอยู่ตลอดเวลาไม่มีเวลาพักผ่อนเจริญจิตได้แค่ฌานโลกีเล็กน้อยเท่านั้นบางวันฌานก็เสื่อมไปเพราะร่างกายไม่สบายเรื่องฌานเนี่ยมีความสำคัญที่ร่างกายแต่ถ้าร่างกายมีกำลังดีฌานโลกีจึงจะทรงตัวขณะใดร่างกายไม่ดีชาโลกีก็ย่ำแย่เอาดีไม่ได้เป็นอันว่าพระโคทิกะช้ำใจน้อยใจจากร่างกายเป็นสำคัญมานั่งคำนึงคิดว่าพระเพื่อนที่บวช ด้วยกันนั้นเวลานี้เขาเป็นพระอรหันต์กันไปเป็นแถวๆสำหรับเราอยู่ในสำนักขององค์สมเด็จพระประทีปแก้วคือพระพุทธเจ้าแต่ก็ไม่มีโอกาสแม้จะทรงฌานสมบัติเป็นชาโลกีให้ทรงตัวบางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดีร่างกายทุกขเวทนาเบาหน่อยฌานก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นมามากฌานก็สลายตัวจึงมาคิดว่าเจ้าร่างกายนี้มันเป็นภัยใหญ่ถ้าร่างกายของสกิทาคามีพระอนาคามีหรือพระอรหันต์ก็ได้แต่ที่เป็นไปไม่ได้อย่างนี้เป็นเพราะร่างกายไม่อำนวยมันช่วยทำลายจิตใจของเราให้เสื่อมโทรมและการจะพบองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อไรจะได้พบตายจากชาตินี้แล้วเมื่อไรจะมีพระพุทธเจ้าเกิดอุบัติขึ้นมาในโลกอีกในเมื่อร่างกายมันไม่ดีก็ขอเลิกคบขึ้นชื่อว่าร่างกายที่ประกอบด้วยขันธ์ห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างนี้ไม่ต้องการมันอีกขอตัดญาติขาดมิตรตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปแล้วก็เลยเอามีดโกนมาเชือดคอตายเพียงเท่านี้องค์สมเด็จพระจอมไตรตรัสว่าพระโคทิกะไปนิพพานนี่ท่านยังไม่ได้นึกถึงอุปสมานุสติกรรมฐานเพียงแต่ว่าไม่พอใจในร่างกายเท่านั้นว่าร่างกายมันเป็นโทษมันเป็นทุกข์ความจริงการไม่พอใจในร่างกายเห็นว่าร่างกายเป็นโทษเป็นทุกข์เมื่อขณะที่มีชีวิตอยู่ด้วยความอึดอัดอยู่ด้วยความรำคาญอยู่ด้วยความลำบากเพราะไม่มีโอกาสจะจากร่างกายไปด้วยความรวดเร็วนี่เป็นอารมณ์ของพระอรหันต์พระอรหันต์ทุกองค์มีความรู้สึกแบบนี้เหมือนกันหมด
พระสารีบุตรปรารภเรื่องร่างกายตามที่พระสารีบุตรเคยพูดกับพระว่าเราอยู่ด้วยความอึดอัดเราอยู่ด้วยความรำคาญเราอยู่ด้วยความทรมานเพราะร่างกายนี้มันยังไม่พังแต่ว่าร่างกายยังไม่พังเพียงใดเราก็ไม่ทำอัตวิบาทกรรมไม่ทำลายมันจะใช้ร่างกายให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณประโยชน์ต่อไปถ้ามันพังมันสลายตัวเมื่อไหร่ฉันก็สบายเมื่อนั้นแต่ความจริงจิตของท่านสบายอยู่แล้วแต่อึดอัดในขันห้าขันห้ามันไม่ค่อยสบายในเมื่อขันห้ามันหิวก็ต้องหาเลี้ยงมันมันร้อนก็ต้องอาบน้ำให้มันมันหนาวก็ต้องเอาผ้าห่มให้มันมันป่วยไข้ไม่สบายก็ต้องรักษามันเป็นการบรรเทาทุกขเวทนาแต่ถ้าว่าความพอใจในขันห้าความรักในขันห้าไม่มีแต่จะต้องปลนเปลือเพราะมีหน้าที่ในการบำรุงรักษาจนกว่าจะถึงวาระสุดท้ายของมันนี่เป็นอันว่าองค์สมเด็จพระพิชิตมารทรงแนะนำให้ท่านผู้มีจิตทรงพุทธจริตมีอารมณ์จิตพิจารณาที่กล่าวมาแล้ว3จุดมี1มรณานุสติกรรมฐาน2จตุธาตุววัตฐาน4 3อาหาเรปฏิกูลสัญญาก็น่าจะเป็นอรหันต์ได้แล้วแต่ความจริงแค่2ก็พอมรณานุสติกรรมฐานกับจตุธาตุววัตฐาน4ก็เป็นอรหันต์ได้แล้วแต่องค์สมเด็จพระประทีปแก้วยังไม่มั่นใจเกรงว่ากำลังใจของท่านพุทธจริตยังอ่อนอยู่ประเภทเข้มมีประเภทอ่อนมีถ้าประเภทเข้มสกิดแค่มรณานุสติกรรมฐานกับอุปสมานุสติกรรมฐานทั้งสองอย่างนี้ไปพระนิพพานเลยถ้าประเภทเข้มสกิดนิดหนึ่งไม่ได้เห็นว่าร่างกายมันจะตายเป็นทุกข์การเกิดนี้ไม่มีความหมายทรัพย์สินทั้งหลายที่มีในโลกนี้ถ้าหาไว้ไม่มีความหมายร่างกายนี้ไม่มีความหมายเท่านี้แล้วก็แย่ไปอีกนิดให้มีอารมณ์เกาะคือว่าจิตนึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์ที่เรียกว่าอุปสมานุสติกรรมฐานเท่านี้คนมีอารมณ์เข้มเห็นกันได้ชัดเห็นกันได้ไม่ยากความจริงท่านประเภทนี้มีบุคคลตัวอย่างปรากฏแล้วที่ยอมรับนับถือองค์สมเด็จประทีปแก้วโดยเคยเปล่งวาจาให้ได้ยินเสมอๆว่าทรัพย์สินไม่มีความหมายร่างกายไม่มีความหมายสิ่งที่ต้องการคือพระนิพพานอารมณ์ของท่านผู้นั้นก็เป็นอารมณ์ของศรัทธาจริตกับพุทธจริตแล้วเมื่ออารมณ์ของท่านต้องการพระนิพพานท่านไม่มีความสำคัญในทรัพย์สินเห็นว่าร่างกายไม่สำคัญเป็นการตัดสักกายทิฏฐิได้เด็ดขาดในอันดับสูงเพราะว่าพระโพธิกะไม่นึกถึงพระนิพพานยังไปได้ท่านผู้นั้นนึกถึงทรัพย์สมบัติไม่มีความหมายร่างกายไม่มีความหมายจิตใจต้องการพระนิพพานท่านจะไปไหนนี่ความจริงท่านมีศรัทธาจริตและพุทธจริตบวกกันประเภทเข้มสกิดนิดเดียวก็ไปนิพพานนี่องค์สมเด็จพระพิชิตมารต้องสอนมากไปอีกนิดหนึ่งไปถึงธาตุสี่กับอาหารเรปฏิกูลสัญญาก็เป็นการสอนเผื่อเหนียวไว้เพื่ออารมณ์ใจของผู้นั้นยังอ่อนอยู่องค์สมเด็จพระบรมครูจึงประคับประคองด้วยกรรมฐานทั้งสองประการอุปสมานุสติกรรมฐานสำหรับข้อที่4นั้นเป็นกรรมฐานข้อที่4ได้แก่อุปสมานุสติกรรมฐานคือนึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์คิดว่าการเกิดคราวนี้เป็นชาติสุดท้ายการทำงานทุกอย่างเป็นสาธารณประโยชน์ไม่ต้องการผลตอบแทนต
ต้องการอย่างเดียวคือให้ประชากรมีความสุขเท่าที่ความสามารถจะพึงทำได้มีน้ำใจประกอบไปด้วยพรหมวิหารสี่มีเมตตาความรักเป็นต้นเว้นอคติสี่แล้วก็ทรงความดีได้แก่หิริและโอตัปปะทรงคุณธรรมประเสริฐไว้ตามปกติปรารภอารมณ์ว่าชาติปิทุกขาความเกิดเป็นทุกข์ชราปิทุกขาความแก่เป็นทุกข์มรณัมปิทุกขังความตายเป็นทุกข์ในเมื่อเกิดก็ทุกข์แก่ก็ทุกข์ตายก็ทุกข์เป็นอันว่าเกิดขึ้นมาแล้วอยู่ก็ทุกข์ตายก็ทุกข์จะมีประโยชน์อะไรขึ้นชื่อว่าความทุกข์ไม่มีใครปรารถนาและทำไมจะตั้งหน้าตั้งตาผูกพันกับขันห้าคือร่างกายถ้าจิตใจปลดร่างกายได้สักอย่างเดียวก็ปลดทุกสิ่งทุกอย่างได้เมื่อปลดร่างกายได้แล้วไปไหนก็ไปนิพพานและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระกรรมฐานขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าสอนจริตไว้6ประการอันนี้เป็นวิสัยของท่านวิชา3อภิญญา6และปฏิสัมภิทาญาณจะต้องพึงใช้ให้ครบถ้วนแต่สำหรับสำนวนของท่านสุขวิปัสสโกเป็นพระอรหันต์ที่ปฏิบัติแบบสบายๆที่บรรดาท่านวิชา3อภิญญา6ปฏิสัมภิทาญาณท่านมักจะพูดว่าท่านสุขวิปัสสโกชอบสุกเอาเผากินแต่ทว่าพอกิเลสหมดทั้งสิ้นไปแล้วท่านทั้งหลายเหล่านั้นจะเห็นว่าท่านสุขวิปัสสโกท่านทำถูกท่านทำดีเพราะอะไรเพราะว่าไม่มีคนสามารถจะใช้ท่านได้จะรู้ผีรู้เทวดารู้นรกรู้สวรรค์ท่านรู้แต่ท่านไม่เห็นไม่ใช้เป็นหมอดูหมอแลไปแก้กฎแก้กรรมใช้ไม่ได้ทั้งหมดท่านบอกท่านทำไม่ได้เป็นอันว่าท่านสุขวิปัสสโกท่านสบายจริงๆมีความสบายจริงๆสมชื่อฉะนั้นท่านวิชา3อภิญญา6ปฏิสัมภิทาญาณในตอนต้นก็ต้องการกีฬาสมาธิเป็นสำคัญต้องการรู้โน่นรู้นี่ถ้าจิตจบเต็มที่ความต้องการเหล่านั้นมันก็สลายตัวหมดเพราะต้องการอย่างเดียวคือความอยู่เป็นสุขเช่นเดียวกับท่านสุขวิปัสสโกจะขอนำเรื่องของอาหาเรปฏิกูลสัญญามากล่าวเพิ่มเติมเพื่อความเข้าใจในการปฏิบัติดังนี้สำหรับอาหาเรปฏิกูลสัญญาในตอนนี้จะพูดถึงอริยสัจแต่ทว่าการเจริญพระกรรมฐานที่มีความสำคัญสุดที่บรรดาพวกท่านทั้งหลายจะต้องลืมไม่ได้นั่นก็คือการทรงอานาปานสติกรรมฐานไว้เป็นปกติแล้วก็บทพิจารณาก็ดีภาวนาก็ดีที่ท่านทำอยู่ทั้งหมดนี้จงอย่าปล่อยเวลาให้เสียเปล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งนิวรณ์5ประการกับสังโยชน์10ประการนิวรณ์5ประการจะต้องหาทางระงับด้วยกำลังของฌานสังโยชน์10ประการต้องหาทางตัดด้วยปัญญาและสิ่งที่จะเว้นไม่ได้เลยนั่นก็คือศีลต้องบริสุทธิ์เป็นปกติอารมณ์สมาธิป้องกันนิวรณ์ไว้เป็นปกติใช้ปัญญาตัดสังโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อสักกายทิฏฐิถ้าข้อนี้ตัดได้ถึงที่สุดท่านก็เป็นอรหันต์สำหรับอาหาเรปฏิกูลสัญญานี่เป็นหมวดเฉพาะท่านที่มีจิตตกอยู่ในอำนาจของพุทธจริตคือคนฉลาดแต่ทว่าท่านทั้งหลายก็จงอย่าประมาทตนเองว่าเป็นคนโง่แล้วก็จงอย่าถือตัวว่าเป็นคนฉลาดอารมณ์ทั้งสองประการนี้เป็นอารมณ์ที่ไม่ดีหมายความว่าถ้าเราคิดว่าโง่เราก็ปล่อยมือก็เลยไม่มีความฉลาดถ้าเราคิดว่าเราฉลาดเราก็หลงเหลิงจนเกินไปไม่สร้างความดีเป็นอันว่าเลวทั้งคู่
ฉะนั้นจงจำคำสั่งสอนขององค์สมเด็จบรมครูว่าอัปมาเทนะสัมปาเทตะซึ่งแปลเป็นใจความว่าท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมคือเราไม่ประมาททั้งสองประการไม่ประมาทว่าเราโง่เกินไปและไม่ประมาทว่าเราฉลาดเกินพอดีเอาจิตใจควบคู่อยู่ในความดีคือศีลสมาธิปัญญาสิ่งใดที่นอกเหนือไปจากคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเราไม่เอาคำภาวนาถ้าทรงตัวจิตเป็นสมาธิปัญญามันก็เกิดคำว่าพุทโธเป็นพระนามความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเราไม่เกาะพระพุทธเจ้าเราจะเกาะใครอันนี้ช่วยกันนึกด้วยอริยสัจต่อไปนี้ไปฟังเรื่องราวของอาหาเรปฏิกูลสัญญาในด้านของอริยสัจเราฟังกันมาแล้วว่าอาหารมีพื้นฐานมาจากความสกปรกที่ร่างกายเราเจริญเติบโตมาด้วยอาหารอยากจะถามตนเองคือควรจะถามตนเองว่าร่างกายของเรานี้มันสะอาดหรือสกปรกร่างกายของคนเรารักอยากจะได้นี่มันสะอาดหรือสกปรกเราเห็นจะตอบกันได้ยากว่ามันสกปรกถ้าสกปรกเราต้องการมาเพื่ออะไรการเห็นว่าสกปรกเป็นสมถภาวนาตอนนี้มาว่ากันถึงอริยสัจอริยสัจนี่ก็ดีวิปัสสนาญาณ9ก็ดีหรือจะพูดถึงเรื่องขันธ์5ก็ดีอายตนะ6ก็ดีก็เป็นเรื่องของอริยสัจคือขันธ์5เหมือนกันรวมความว่าวิปัสสนาญาณนี่มีอยู่เรื่องเดียวคือขันธ์5ก่อนที่ท่านทั้งหลายจะพิจารณาอริยสัจในยามสงัดจงทำใจของท่านให้สงัดจากนิวรณ์5ประการเสียก่อนด้วยอำนาจของสมาธิการเจริญสมาธิ40แบบจะใช้อะไรก็ได้ไม่ได้ว่าใช้ข้อไหนก็ได้ที่เราคล่องอยู่ไม่ผิดเมื่อจิตใจสบายแล้วก็นำกำลังใจมาคิดปัญญามันก็จะเกิดด้วยอำนาจของสมาธิถ้าปัญญาเกิดด้วยอำนาจของสมาธิมันเป็นปัญญาที่ดีจริงๆอริยสัจมีอะไรบ้างคือ 1. ทุกข์คำว่าทุกข์หมายถึงการทนได้ยาก 2. สมุทัยเป็นปัจจัยให้เกิดทุกข์คือทุกข์จะเกิดขึ้นมาได้ก็เพราะสมุทัยคือตัณหาได้แก่กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหา 3. นิโรธแปลว่าการปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์คือทุกข์มันหมดดับไปได้ทีนี้ทุกข์จะหมดไปได้ก็ต้องอาศัย 4. มรรคปฏิปทามีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นและมีสัมมาสมาธิเป็นปริโยสารอันนี้ก็เรียกอริยสัจอริยสัจแปลว่าความจริงที่พระอริยเจ้ายอมรับนับถือหรือว่ากฎของความจริงที่ทำบุคคลให้เป็นพระอริยเจ้าตอนนี้เรามานั่งพิจารณาอาหาเรปฏิกูลสัญญาเราเอาอาหาเรปฏิกูลสัญญามาเป็นอริยสัจอาหาเรปฏิกูลสัญญาความจริงเป็นสมถภาวนาตอนนี้เราเอามาเป็นวิปัสสนาภาวนาที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าโลกทั้งโลกเต็มไปด้วยความทุกข์ชีวิตของคนและสัตว์ที่เกิดมาในโลกมีแต่ความทุกข์ทุกข์มันอยู่ตรงไหนล่ะนี่เราพูดกันถึงเรื่องอาหารอาหารที่เราจะกินเข้าไปอาหารที่มันนำสุขมาให้หรือว่าอาหารมันนำทุกข์มาให้ก่อนที่เราจะกินอาหารก่อนที่เราจะได้อาหารมาเราก็ได้อาหารมาด้วยความสุขหรือความทุกข์อ้าวนั่งนึกกันดูซิฟังไปแล้วก็คิดตามไปด้วยอาหารที่มีความสำคัญคือข้าวแต่บางคนเขาไม่กินข้าวเขากินขนมปังเขากินขนมเปี๊ยะ
ขากินอะไรก็ช่างเถอะไอ้ของที่กินเข้าไปอาหารที่เรากำลังจะกินเข้าไปเนี่ยมันได้มาจากอะไรมันได้มาจากความสุขหรือมันได้มาจากความทุกข์คิดออกหรือยังถ้าคิดไม่ออกจะตีใบ้ให้ว่าอาหารข้าวแต่ละคำกับแต่ละชิ้นและของใช้แต่ละสิ่งที่มันจะเป็นร่างกายของเราขึ้นมาเราจะกินให้มันอิ่มไอ้คำว่ากินให้มันอิ่มมันเข้าไปสร้างเนื้อสร้างหนังสร้างกระดูกเพราะว่าไอ้ของเก่ามันร่อยหรอลงไปต้องเอาของใหม่เติมเข้าไปตอนนี้คิดไปด้วยนะฟังแล้วก็คิดถ้าอาหารทั้งหมดที่เราจะได้มาจากการใช้งานไหมถ้าเราไม่ทำงานไม่ทำการไม่หาทรัพย์สินมาไม่หาอาหารมาเรานั่งอยู่เฉยๆเนี่ยอาหารมันเกิดขึ้นมาได้หรือเปล่าอย่างนี้ทุกคนก็คงจะตอบได้ว่าเกิดไม่ได้ถ้ามันเกิดไม่ได้แล้วก็อยากจะถามว่าอาหารมันได้มาจากความสุขหรืออาหารมันได้มาจากความทุกข์การทำงานเพื่ออยากได้ทรัพย์สินมาเพื่อซื้ออาหารมันเหนื่อยหรือว่ามันนอนสบายกว่าเราจะได้เงินเดือนสมมุติว่าคนมีเงินเดือนถ้าพ่อค้าแม่ค้ากว่าจะได้กำไรเข้ามาพวกทำไร่ไถนากว่าจะมีผลขึ้นมาเอาเงินไปซื้ออาหารหรือว่าเอาสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมาเป็นอาหารต้องใช้อะไรบ้างอันดับแรกต้องใช้สมองคือปัญญาทั้งนี้เพราะอะไรถ้าเราไร้ปัญญามันจะหาอะไรไม่ได้ปัญญาที่จะหาอาหารได้ก็ต้องนั่งคิดนอนคิดว่าทำยังไงหนอถ้าเรายังไม่มีเงินเดือนอยากจะมีเงินเดือนก็ต้องพยายามคิดว่าเงินเดือนมันมาจากไหนเงินเดือนมาได้เพราะมีความรู้ความสามารถเขาจะจ้างเราไอ้ความรู้ความสามารถเนี่ยมันมาจากไหนก็มาจากการศึกษามาจากการฝึกฝนถอยหลังไปถึงการศึกษานักเรียนเรียนหนังสือรับจ้างเข้าเอาเงินเดือนมันก็ต้องไปตามเวลามาตามเวลาจะขี้เกียจก็ไม่ได้ถ้าขี้เกียจนี่ความรู้มันมีไม่ได้การที่ต้องไปตามเวลามาตามเวลานี่มันเป็นจุดบังคับหรือเป็นเหตุบังคับเราใช่ไหมเราจะพักผ่อนนอนหลับว่าวันนี้ไม่ได้ไปเรียนหนังสือไม่เอาละขี้เกียจอีก 2-3 วันค่อยไปเรียนเขาเรียนกันตอนเช้าเอาไม่เป็นไรไปตอนบ่ายก็ได้เราทำอย่างนี้ได้ไหมบางครั้งบางคราวเรารู้สึกไม่สบายหรือบางทีมีอาการเพลียเพราะว่ากิจการงานอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแต่ถึงเวลามันก็ต้องไปเรียนเรียกว่าจำเป็นต้องไปถ้าไม่ไปวิชาความรู้มันไม่ทันเขาก็จะกลายเป็นคนที่ไม่ควรแก่การรับเงินเดือนคราวนี้ทำยังไงแล้วก็นั่งนึกว่าอีตอนนี้มันสุขหรือว่ามันทุกข์ที่เราต้องบังคับตนตามเวลาของเราทีนี้ต่อมาการเรียนหนังสือเราไม่เคยเรียนหนังสือเลยเริ่มต้นที่การเรียนไอ้ตัวกอก็ตัวเดียว3วันบางทีมันเรียนไม่จบเราก็ต้องใช้จิตบังคับมันสมองของเราเพื่อให้รู้มีความเข้าใจตามคำสอนของครูอันนี้มันก็เป็นอารมณ์ฝืนใจเพราะใจของเราไม่ต้องการงานประเภทนั้นมากจิตใจเราต้องการอยู่ในความสงบเป็นอิสระภาพแต่เราต้องบังคับจิตใจของเราให้ไปเรียนหนังสือกว่าจะอ่านหนังสือออกมันก็เหนื่อยเกือบตายเช้าไปเย็นกลับดีไม่ดีพอกลับมาบ้านพออ่านหนังสือออกบ้างพอจะมีความเข้าใจบ้างมาถึงบ้านแทนที่จะนอนสบายครูก็ให้การบ้านอีกเวลานี้อยู่ที่ในห้องเรียนครูให้การศึกษาเราต้องใช้สมองจำเวลาเข้าโรงเรียนเวลาโรงเรียนจะปล่อยพักแล้วไปถึงเวลาจะเข้า
บางคราวเราก็ยังไม่ค่อยสบายใจยังไม่หายเพลียสมองยังไม่หายมึนครูก็มาสอนวิชาอื่นต่อตอนนี้มันเป็นการฝึกอารมณ์อาการอย่างนี้มันเป็นความสุขหรือความทุกข์เวลาเรียนเรียนไปก็ต้องดูไอ้การศึกษาวิชาความรู้ที่เราจะเรียนมันทันชาวบ้านชาวเมืองเข้าไหมถ้าหากมันไม่ทันมันก็ต้องกวดขันเวลานี้มีการเรียนพิเศษเรียนกลางวันยังไม่พอต้องเดินต่อไปเรียนกลางคืนนี่ก็เป็นอันว่าจะมีความรู้เข้ามาได้มันต้องใช้ความลำบากไอ้ความลำบากการฝืนกายฝืนใจนี่เป็นอาการของความทุกข์อันนี้พูดให้ฟังย่อๆนะพูดเรื่องทุกข์พูด300ปีก็ไม่จบเมื่อเวลาเรียนจบก็เข้ามาหาเงินเดือนกินต้องไปสอบแข่งขันการสอบแข่งขันน่ะเดินไปเพื่อสมัครมันสุขหรือว่ามันทุกข์ต้องเอาสตางค์ไปเสียค่าสมัครเสียค่าประกันมันสุขหรือว่ามันทุกข์เงินทองมันได้มาจากไหนมันได้มาจากหยาดเหงื่อแรงงานของบิดามารดาท่านพ่อท่านแม่มีทุกข์มากทีนี้มาถึงเราเวลาจะสอบแหมเขาต้องการคน2ตำแหน่งแต่คนสมัครไป 2,000 คนคราวนี้ต้องแข่งขันกันใช้กำลังปัญญาวิชาความรู้มีเท่าไรต้องกวดขันกลับมาทวนกันใหม่นี่ก็เป็นอาการของความทุกข์เวลาที่เข้าไปรับราชการทำงานรับจ้างในด้านหนังสือมันก็ต้องเหน็ดเหนื่อยกับการงานที่เขาให้เรามาไปตามเวลามาตามเวลาดีไม่ดีงานมันมากแบกกลับมาทำที่บ้านอีกและการไปทำงานมันก็ไม่ได้มีความสุขบางคราวเจ้านายท่านใจดีมันก็ดีบางทีมันก็พลาดพลั้งไปบ้างเป็นกฎธรรมดาของคนที่มีกิเลสเขาด่าเขาว่าเขาตำหนิไอ้งานก็หนักขึ้นมาแล้วก็กลุ้มใจอีกดีไม่ดีถ้าเรามีหน้าที่ฐานะสูงนิดหนึ่งมีคนใต้บังคับบัญชาเราทำดีแต่ว่าคนใต้บังคับบัญชากลับบิดเบือนไม่ปฏิบัติตามระเบียบเราก็เป็นผู้รับผิดชอบโดนด่าโดนว่างานก็หนักกลุ้มเพราะจิตที่คิดว่าบุคคลผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ดีไอ้เราก็โดนพูดเหนือกว่าตำหนิมาอีกมันโดนเข้าหลายๆครั้งมันสุขหรือทุกข์ทีนี้เราจะว่ากันถึงบุคคลที่ไม่ได้รับราชการไม่ได้รับจ้างด้วยวิชาความรู้นักทำนาทำไร่ค้าขายคนค้าขายต้องใช้มันสมองมากซื้อ5สตางค์ขาย5สตางค์บาลัยหมดคราวนี้เรื่องภาษีอากรเข้ามาทับถมคนที่อยู่กินด้วยกันก็หลายคนภาระอย่างอื่นก็มากดีไม่ดีถูกแปะเจี๊ยะถูกเก๋าเจี๊ยเข้ามารีดไถก่อนที่จะตั้งร้านค้าได้ต้องเสียเก๋าเจี๊ยเสียแปะเจี๊ยอะไรเสียเงินกินเปล่าอาการทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหมดมันเป็นอาการของความสุขหรือความทุกข์ที่เราจะต้องหาเงินไปทำไปซื้อของขายของการซื้อของมาเราซื้อมาก็มาแย่งกันซื้อแย่งกันขายเป็นอันว่าการจะได้เงินมาเพื่ออาหารจากการค้าขายมันก็มาจากความทุกข์ถ้าชาวนาชาวไร่นี่องค์สมเด็จพระจอมไตรเคยตรัสว่าข้าวคำหนึ่งมันมาจากความทุกข์ข้าวคำหนึ่งคำข้าวสุกนี่มันมาจากข้าวสารก่อนที่มันจะสุกก็ต้องใช้อะไรบ้างมีงานอะไรบ้างข้าวสารมันจึงจะสุกก่อนที่มันจะสุกเราก็ต้องหาเตาหาเชื้อเพลิงหาหม้อหาน้ำหาข้าวสารมาใส่แล้วก็นั่งควบคุมเตาว่าเมื่อไรข้าวจะสุกตามวิธีกรรมท่านถามว่าการหาอย่างนี้การทำอย่างนี้มันเป็นอาการของความสุขหรือความทุกข์เพราะว่าเราต้องใช้แรงงานแทนที่เราจะนอนเฉยๆหิวก็นึกให้มันอิ่มขึ้นมา
หรือมิฉะนั้นก็อิ่มมันเสียเลยไม่หิวตัวหิวนี่มันเป็นตัวทุกข์ข้าวสารมาจากอะไรก็ต้องตอบว่ามาจากข้าวเปลือกข้าวเปลือกก่อนที่จะเป็นข้าวสารนี่เขาทำยังไงสมัยก่อนเขาต้องซ้อมต้องตำเวลานี้เราก็ต้องแบกข้าวไปที่โรงสีอาการอย่างนี้มันเป็นอาการของความสุขหรือความทุกข์ข้าวที่มันจะเกิดเป็นเม็ดขึ้นเขาทำยังไงต้องไปทำนาไปไถนาไปหว่านข้าวไปคราดไปดาหญ้าแล้วคอยปรนิบัติดูว่าข้าวมันจะงามหรือไม่งามมันมีรวงหรือว่าไม่มีรวงเสร็จแล้วก็เกี่ยวแล้วก็มาเข้ายุ้งเข้าฉางคนที่ทำไร่ทำนาไปตากแดดตากฝนตกหนาวก็ต้องทนแดดร้อนก็ต้องทนอากาศหนาวก็ต้องทนไม่ทนทำไม่ได้เพราะมันไม่มีข้าวจะกินในการบังคับบัญชาควายหรือวัวที่ลากคันไถเราต้องใช้กำลังกายทุกอย่างตามปกติเราต้องการพักผ่อนมากกว่าการทำงานแต่ว่างานประเภทนั้นถ้าเราไม่ทำไม่มีกินอาการอย่างนี้เป็นอาการของความสุขหรือความทุกข์ก็ต้องตอบท่านว่ามีความทุกข์แล้วเมื่อต้นข้าวเกิดขึ้นเราก็ต้องระมัดระวังว่าศัตรูของพืชมันจะมีบ้างไหมศัตรูของพืชจะเกิดขึ้นมาเราจะทำอย่างไรจึงจะขับไล่มันไปได้แทนที่เราจะหว่านต้นข้าวขึ้นแล้วจะนอนสบายกลับต้องไประมัดระวังรักษาไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนไม่ได้นอนตามความพอใจอย่างนี้เป็นอาการของความสุขหรือความทุกข์เมื่อข้าวสุกแล้วเป็นรวงแล้วเราไปเกี่ยวต้องก้มหลังโค้งหลังปวดหลังปวดเอวแบกข้าวมีความคันอาการอย่างนี้เป็นความสุขหรือความทุกข์เมื่อนำข้าวมาเข้าลานแล้วต้องนวดต้องไล่แกรบต้องไล่สางออกแบกข้าวก็เก็บมีทั้งคันและเหนื่อยอย่างนี้เป็นอาการของความสุขหรือความทุกข์และพื้นที่นาก่อนที่จะได้มันมาแบบไหนถ้ามีเงินซื้อเราก็ซื้อถ้าไม่มีเงินซื้อเราก็ฟันป่าไอ้เงินที่จะไปซื้อที่นาเราต้องหามาด้วยกำลังกายและกำลังปัญญาใช่ไหมการหาเงินมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์การที่มีนาแล้วก่อนจะไถนาลงไปเราต้องหาควายไม่มีหาเงินไปซื้อควายเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ก็ต้องเป็นทุกข์เอาเงินไปจับจ่ายหาไถมาคราดมันต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะการหาเงินหรือเปล่าถ้าหากสมมติว่าเราไม่มีเงินซื้อนาถ้ามันเป็นป่าเราต้องตัดต้นไม้โค่นต้นไม้ลงมาแต่ละต้นมันเหนื่อยหรือว่ามันไม่เหนื่อยโค่นมาแล้วฟันเป็นท่อนเป็นตอนต้องขุดตอปรับพื้นที่อาการอย่างนี้มันเหนื่อยไหมก็ต้องตอบว่าเหนื่อยเหนื่อยแล้วมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์แม้แต่คำข้าวคำเดียวที่เรากินเข้าไปในปากมันมาจากความทุกข์มาจากความเหน็ดเหนื่อยอย่างนี้จงใช้ปัญญาว่าของทุกอย่างที่เรามีขึ้นตามความจำเป็นของชาวโลกที่ต้องใช้เป็นผ้านุ่งผ้าห่มก็ดีเป็นบ้านช่องเรือนโรงก็ดีของใช้ก็ดียารักษาโรคก็ดีสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหมดได้มาจากแรงงานที่เราต้องเสี่ยงกับความทุกข์ต้องได้มาด้วยอำนาจความทุกข์และเสี่ยงกับอันตรายเพราะว่าการไปทำไร่ไถนาก็ดีการไปรับราชการเพื่อค่าจ้างก็ดีการทำทุกอย่างเพื่อได้มาเพื่อทรัพย์สินมันต้องเสี่ยงชีวิตดีไม่ดีเราอาจจะถูกงูกัดตายหรือว่าถูกคนทำร้ายหรือเกิดอุบัติเหตุนี่ต้องใช้ชีวิตเข้าเสี่ยงเหนื่อยยังไม่พอยังต้องเสี่ยงชีวิตและทรมานกับการที่เราไม่ต้องการอย่างเราเหนื่อยเมื่อยล้าต้องการจะหยุดแต่ว่างานยังไม่เสร็จมันหยุดไม่ได้ต้องจำใจจำทำต้องทรมานร่างกายทำไปจนกว่าจะเสร็จมิฉะนั้นผลมันจะไม่เกิดพิจารณาหาว่าของทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้มาในโลก
มันได้มาจากความทุกข์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่มีความสำคัญที่สุดคืออาหารที่เราจะกินเข้าไปทุกวันนี่เรากินทุกข์

0: มหาเวคละสูตรว่าด้วยการสนทนาธรรมที่ทำให้เกิดปิติสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีครั้งนั้นเวลาเย็นท่านพระมหาโกฏิกะออกจากที่หลีกเร้นแล้วจึงเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่ได้ทักทายปราศัยกับท่านพระสารีบุตรครั้นผ่านการทักทายปราศัยพอให้ระลึกถึงกันแล้วจึงนั่งอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งปัญญากับวิญญาณท่านพระมหาโกฏิกะครั้นนั่งเรียบร้อยแล้วจึงถามท่านพระสารีบุตรว่า
1: ดูกระท่านผู้มีอายุพระผู้มีพระภาคตรัสว่าบุคคลมีปัญญาสามปัญญาสามดังนี้ด้วยเหตุเพียงไรหนอจึงตรัสว่าบุคคลมีปัญญาสาม
0: ท่านพระสารีบุตรได้กล่าวดังนี้ว่า
2: ท่านผู้มีอายุบุคคลไม่รู้ชัดไม่รู้ชัดเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าเป็นบุคคลมีปัญญาสามไม่รู้ชัดอะไรไม่รู้ชัดว่านี้ทุกข์นี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาบุคคลไม่รู้ชัดไม่รู้ชัดเพราะฉะนั้นจึงตรัสว่าบุคคลมีปัญญาสาม
0: ท่านพระมหาโกฏิกะยินดีอนุโมทนาภาษิตของท่านพระสารีบุตรว่า
1: ถูกละท่านผู้มีอายุ
0: แล้วได้ถามปัญหาต่อไปว่า
1: ดูกระท่านผู้มีอายุพระผู้มีพระภาคตรัสว่าบุคคลมีปัญญามีปัญญาดังนี้ด้วยเหตุเพียงไรหนอจึงตรัสว่าบุคคลมีปัญญา
2: ดูกระท่านผู้มีอายุบุคคลรู้ชัดรู้ชัดเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าเป็นบุคคลมีปัญญารู้ชัดอะไรรู้ชัดว่านี้ทุกข์นี้ทุกขสมุทัย

0: าคตรัสว่าวิญญาณวิญญาณดังนี้ด้วยเหตุเพียงไรหนอจึงตรัสว่าวิญญาณ
1: ธรรมชาติที่รู้แจ้งรู้แจ้งเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าวิญญาณรู้แจ้งอะไรรู้แจ้งว่านี้สุขนี้ทุกข์นี้มิใช่ทุกข์มิใช่สุขธรรมชาติย่อมรู้แจ้งรู้แจ้งเพราะฉะนั้นจึงตรัสว่าวิญญาณ
0: ปัญญาและวิญญาณทำสองประการนี้ปะปนกันหรือแยกจากกันท่านผู้มีอายุอาจแยกออกแล้วบัญญัติหน้าที่อันต่างกันได้หรือไม
1: ่ปัญญาและวิญญาณทำสองประการนี้ปะปนกันไม่แยกจากกันผมไม่อาจแยกออกแล้วบัญญัติหน้าที่อันต่างกันได้เพราะปัญญารู้ชัดสิ่งใดวิญญาณก็รู้แจ้งสิ่งนั้นวิญญาณรู้แจ้งสิ่งใดปัญญาก็รู้ชัดสิ่งนั้นฉะนั้นธรรมสองประการนี้จึงปะปนกันไม่แยกจากกันผมไม่อาจแยกออกแล้วบัญญัติหน้าที่อันต่างกันได้
0: ปัญญาและวิญญาณทำสองประการนี้ปะปนกันไม่แยกจากกันแต่มีกิจที่จะพึงทำต่างกันบ้างหรือไม
1: ่ปัญญาและวิญญาณทำสองประการนี้ปะปนกันไม่แยกจากกันแต่ปัญญาควรเจริญวิญญาณควรกำหนดรู้นี่เป็นกิจที่จะพึงทำต่างกันแห่งธรรมสองประการนี
2: ้เวทนาสัญญาและวิญญาณ
0: ดูกระท่านผู้มีอายุพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเวทนาเวทนาดังนี้ด้วยเหตุเพียงไรหนอจึงตรัสว่าเวทนา
1: ดูกระท่านผู้มีอายุธรรมชาติที่รู้ที่รู้เพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าเวทนารู้อะไรรู้สุขบ้างรู้ทุกข์บ้างรู้สิ่งที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขบ้างธรรมชาติย่อมรู้ย่อมรู้ฉะนั้นจึงตรัสว่าเวทนา
0: ดูกระท่านผู้มีอายุพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสัญญาสัญญาดังนี้ด้วยเหตุเพียงไรหนอจึงตรัสว่าสัญญา
1: ธรรมชาติที่จำที่จำฉะนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าสัญญาจำอะไรจำสีเขียวบ้างจำสีเหลืองบ้างจำสีแดงบ้างจำสีขาวบ้างธรรมชาติย่อมจำย่อมจำฉะนั้นจึงตรัสว่าสัญญา
0: เวทนาสัญญาและวิญญาณธรรมสามประการนี้ปะปนกันหรือแยกจากกันท่านผู้มีอายุอาจแยกออกแล้วบัญญัติหน้าที่อันต่างกันได้หรือไม
1: ่เวทนาสัญญาและวิญญาณทำสามประการนี้ปะปนกันไม่แยกจากกันผมไม่อาจแยกออกแล้วบัญญัติหน้าที่อันต่างกันได้เพราะเวทนารู้สิ่งใดสัญญาก็จำสิ่งนั้นสัญญาจำสิ่งใดวิญญาณก็รู้แจ้งสิ่งนั้นฉะนั้นธรรมสามประการนี้จึงปะปนกันไม่แยกจากกันผมไม่อาจแยกออกแล้วบัญญัติหน้าที่อันต่าง

0: ันได
1: ้ดูกระท่านผู้มีอายุพระโยคาวจรมีมโนวิญญาณอันสละแล้วอันบริสุทธิ์จากอินทรีย์ห้าพึงรู้สิ่งอะไร
0: ดูกระท่านผู้มีอายุพระโยคาวจรมีมโนวิญญาณอันสละแล้วอันบริสุทธิ์จากอินทรีย์ห้าพึงรู้อากาสานัญจายตนะฌานว่าอากาศหาที่สุดมิได้พึงรู้วิญญาณัญจายตนะฌานว่าวิญญาณหาที่สุดมิได้พึงรู้อากินจัญญายตนะฌานว่าน้อยหนึ่งมิได้มี
2: ประโยชน์แห่งปัญญาและเหตุเกิดสัมมาทิฏฐิ
1: พระโยคาวจรย่อมรู้ธรรมอันตนพึงรู้ด้วยอะไร
0: พระโยคาวจรย่อมรู้ธรรมอันตนพึงรู้ด้วยปัญญาจักษุ
1: ปัญญามีอะไรเป็นประโยชน
0: ์ปัญญามีความรู้ยิ่งเป็นประโยชน์มีความกำหนดรู้เป็นประโยชน์มีความละเป็นประโยชน
1: ์ดูกระท่านผู้มีอายุก็ปัจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแห่งสัมมาทิฏฐิมีเท่าไหร
0: ่ทำสองประการคือความได้สดับแต่บุคคลอื่นหนึ่งความทำในใจโดยแยบคายหนึ่งเป็นปัจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแห่งสัมมาทิฏฐิทำสองประการนี้แลเป็นปัจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแห่งสัมมาทิฏฐิ
1: สัมมาทิฏฐิมีเจโตวิมุตติเป็นผลและมีผลคือเจโตวิมุตติเป็นอานิสงส์ด้วยมีปัญญาวิมุตติเป็นผลและมีผลคือปัญญาวิมุตติเป็นอานิสงส์ด้วยอันองค์ธรรมเท่าไหร่อนุเคราะห์แล้ว
0: สัมมาทิฏฐิมีเจโตวิมุตติเป็นผลและมีผลคือเจโตวิมุตติเป็นอนิสงส์ด้วยมีปัญญาวิมุตติเป็นผลและมีผลคือปัญญาวิมุตติเป็นอนิสงส์ด้วยอันองค์ธรรม5ประการอนุเคราะห์แล้วคือสัมมาทิฏฐิอันศีลอนุเคราะห์แล้ว1อันสุตตะอนุเคราะห์แล้ว1อันสากัจฉาอนุเคราะห์แล้ว1อันสมถะอนุเคราะห์แล้ว1อันวิปัสสนาอนุเคราะห์แล้ว1สัมมาทิฏฐิมีเจโตวิมุตติเป็นผลและมีผลคือเจโตวิมุตติเป็นอนิสงส์ด้วยมีปัญญาวิมุตติเป็นผลและมีผลคือปัญญาวิมุตติเป็นอานิสงส์ด้วยอันองค์ธรรม5ประการนี้แลอนุเคราะห์แล้ว
2: ภพและฌาน
1: ดูกระท่านผู้มีอายุภพมีเท่าไหร
0: ่ภพมี3คือกามภพรูปภพและอรูปภพ
1: ความเกิดในภพใหม่ในอนาคตมีได้อย่างไร
0: ความยินดียิ่งในอารมณ์นั้นๆของเหล่าสัตว์ที่มีอวิชชาเป็นเครื่องกีดกันมีตัณหาเป็นเครื่องประกอบไว้ความเกิดในภพใหม่ในอนาคตมีได้อย่างนี
1: ้ความเกิดในภพใหม่ในอนาคตจะไม่มีอย่างไร
0: เพราะความสิ้นแห่งอวิชชาเพราะความเกิดขึ้นแห่งวิชชาและเพราะความดับแห่งตัณหาอย่างนี้ความเกิดในภพใหม่ในอนาคตจึงจะไม่มี
1: ดูกระท่านผู้มีอายุปฐมฌานเป็นไฉน
0: ดูกระท่านผู้มีอายุภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมบรรลุปฐมฌาน มีวิตกมีวิจารมีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวกอยู่ฌานนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าปฐมฌาน
1: ปฐมฌานมีองค์เท่าไหร
0: ่ปฐมฌานมีองค์ห้าคือวิตก1วิจารณ์1ปีติ1สุข1เอกคตา1ย่อมเป็นไปแก่ภิกษุผู้เข้าปฐมฌานมีองค์ห้าปฐมฌานมีองค์ห้าอย่างนี้แล
1: ปฐมฌานละองค์เท่าไรประกอบด้วยองค์เท่าไร
0: ปฐมฌานละองค์ห้าประกอบด้วยองค์ห้าภิกษุในธรรมวินัยนี้เข้าปฐมฌานละกามฉันทะได้แล้วละพยาบาทได้แล้วละถีนมิทะได้แล้วละอุทธัจจะกุกกุจจะได้แล้วละวิจิกิจฉาได้แล้วมีวิตก1วิจาร1ปีติ1สุข1เอกคตา1เป็นไปอยู่ปฐมฌานละองค์5ประกอบด้วยองค์5อย่างนี้แล
2: อินทรีย์5
1: ดูกระท่านผู้มีอายุอินทรีย์5ประการนี้คือจักขุนทรีย์1โสตินทรีย์1คานินทรีย์1ชิวหินทรีย์1กายินทรีย์1มีวิสัยต่างกันมีโคจรต่างกันไม่รับรู้วิสัยอันเป็นโคจรของกันและกันเมื่ออินทรีย์5ประการนี้มีวิสัยต่างกันมีโคจรต่างกันไม่รับรู้วิสัยอันเป็นโคจรของกันและกันจะมีอะไรเป็นที่อาศัยและทำอะไรรับรู้วิสัยอันเป็นโคจรแห่งอินทรีย์เหล่านั้น
0: ดูกระท่านผู้มีอายุอินทรีย์5ประการนี้คือจักขุนทรีย์1โสตินทรีย์1คานินทรีย์1ชิวหินทรีย์1กายินทรีย์1มีวิสัยต่างกันมีโคจรต่างกันไม่รับรู้วิสัยอันเป็นโคจรของกันและกันเมื่ออินทรีย์5เหล่านี้มีวิสัยต่างกันมีโคจรต่างกันไม่รับรู้วิสัยอันเป็นโคจรของกันและกันมีใจเป็นที่อาศัยใจย่อมรับรู้วิสัยอันเป็นโคจรแห่งอินทรีย์เหล่านั้น
1: ดูกระท่านผู้มีอายุอินทรีย์5ประการคือจักขุนทรีย์1โสตินทรีย์1คานินทรีย์1ชิวหินทรีย์1กายินทรีย์1อินทรีย์5นี้อาศัยอะไรตั้งอยู
0: ่ดูกระท่านผู้มีอายุอินทรีย์5ประการนี้นั้นคือจักขุนทรีย์1โสตินทรีย์1คานินทรีย์1ชิวหินทรีย์1กายินทรีย์1อาศัยอายุคือชีวิตินทรีย์ตั้งอยู
1: ่อายุอาศัยอะไรตั้งอยู่
0: อายุอาศัยไออุ่นคือไฟที่เกิดแต่กรรมตั้งอยู
1: ่ไออุ่นอาศัยอะไรตั้งอยู
0: ่ไออุ่นอาศัยอายุตั้งอยู่
1: ผมรู้ทั่วถึงภาษิตของพระสารีบุตรผู้มีอายุในบัดนี้เองอย่างนี้ว่าอายุอาศัยไออุ่นตั้งอยู่และว่าไออุ่นอาศัยอายุตั้งอยู่แต่ผมจ จะพึงเห็นความแห่งภาษิตนี้ได้อย่างไร
0: ถ้าเช่นนั้นผมจักทำอุปมาแก่คุณเพราะวินยูชนบางพวกในโลกนี้ย่อมทราบความแห่งภาษิตได้แม้ด้วยอุปมาเปรียบเหมือนประทีปน้ำมันกำลังติดไฟอยู่แสงสว่างอาศัยเปลวปรากฏอยู่เปลวก็อาศัยแสงสว่างปรากฏอยู่ฉันใดอายุอาศัยไออุ่นตั้งอยู่ไออุ่นก็อาศัยอายุตั้งอยู่ฉันนั้นเหมือนกัน
1: อายุสังขารกับเวทนียธรรมเป็นอันเสมอกันหรือว่าอายุสังขารกับเวทนียธรรมเป็นคนละอย่าง
0: อายุสังขารกับเวทนียธรรมไม่ใช่อันเดียวกันถ้าอายุสังขารกับเวทนียธรรมเป็นอันเดียวกันแล้วการออกจากสมาบัติของภิกษุผู้เข้าสัญญาเวทยิตานิโรธก็ไม่พึงปรากฏแต่เพราะอายุสังขารกับเวทนียธรรมเป็นคนละอย่างฉะนั้นการออกจากสมาบัติของภิกษุผู้เข้าสัญญาเวทยิตานิโรธจึงปรากฏอยู
1: ่ดูกระผู้มีอายุในเมื่อทำเท่าไรละกายนี้ไปกายนี้ก็ถูกทอดทิ้งนอนนิ่งเหมือนท่อนไม้ที่ปราศจากเจตนา
0: ดูกระผู้มีอายุในเมื่อทำสามประการคืออายุไออุ่นและวิญญาณละกายนี้ไปกายนี้ก็ถูกทอดทิ้งนอนนิ่งเหมือนท่อนไม้ที่ปราศจากเจตนา
1: สัตว์ผู้ตายทำกาละไปกับภิกษุผู้เข้าสัญญาเวทยิตะนิโรธมีความแปลกกันอย่างไร
0: สัตว์ผู้ตายทำกาละไปมีกายสังขารวจีสังขารและจิตตสังขารดับระงับไปมีอายุหมดสิ้นไปมีไออุ่นสงบมีอินทรีย์แตกทำลายส่วนภิกษุผู้เข้าสัญญาเวทยิตานิโรธมีกายสังขารวจีสังขารและจิตตสังขารดับระงับไปแต่มีอายุยังไม่หมดสิ้นมีไออุ่นยังไม่สงบมีอินทรีย์ผ่องใสสัตว์ผู้ตายทำกาละไปกับภิกษุผู้เข้าสัญญาเวทยิตานิโรธมีความแปลกกันชะนี
2: ้ปัจจัยเจโตวิมุตติ
1: ดูกระผู้มีอายุปัจจัยแห่งสมาบัติที่เป็นเจโตวิมุตติอันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีเท่าไร
0: ดูกระผู้มีอายุปัจจัยแห่งสมาบัติที่เป็นเจโตวิมุตติอันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสี่อย่างภิกษุในธรรมวินัยนี้บรรลุจตุถฌานอันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขละทุกข์และดับโสมนัสโทมนัสในก่อนเสียได้มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่ปัจจัยแห่งสมาบัติที่เป็นเจโตวิมุตติอันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสี่อย่างดังนี้แล
1: ปัจจัยแห่งสมาบัติที่เป็นเจโตวิมุตติอันไม่มีนิมิตมีเท่าไร
0: ปัจจัยแห่งสมาบัติที่เป็นเจโตวิมุตติอันไม่มีนิมิตมีสองอย่างคือการไม่มนสิการถึงนิมิตทั้งปวงหนึ่งการมนสิการถึงนิพพานธาตุอันไม่มีนิมิตหนึ่งปัจจัยแห่งสมาบัติที่เป็นเจโตวิมุตติอันไม่มีนิมิต มีสองอย่างดังนี้แล
1: ปัจจัยแห่งความตั้งอยู่ของเจโตวิมุตติอันไม่มีนิมิตมีเท่าไหร
0: ่ปัจจัยแห่งความตั้งอยู่ของเจโตวิมุตติอันไม่มีนิมิตมีสามอย่างคือการไม่มนสิการถึงนิมิตทั้งปวงหนึ่งการมนสิการถึงนิพพานธาตุอันไม่มีนิมิตหนึ่งอภิสังขารคือความกำหนดระยะการในเบื้องต้นหนึ่งปัจจัยแห่งความตั้งอยู่ของเจโตวิมุตติอันไม่มีนิมิตมีสามอย่างดังนี้แล
1: ปัจจัยแห่งความออกของเจโตวิมุตติอันไม่มีนิมิตมีเท่าไหร่
0: ปัจจัยแห่งความออกของเจโตวิมุตติอันไม่มีนิมิตมีสองอย่างคือการไม่มนสิการถึงนิมิตทั้งปวงหนึ่งการมนสิการถึงนิพพานธาตุอันไม่มีนิมิตหนึ่งปัจจัยแห่งความออกของเจโตวิมุตติอันไม่มีนิมิตมีสองอย่างดังนี้แล
1: ดูกระผู้มีอายุเจโตวิมุตติมีอารมณ์ไม่มีประมาณเจโตวิมุตติมีอารมณ์ว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรเจโตวิมุตติมีอารมณ์อันว่างเจโตวิมุตติมีอารมณ์อันไม่มีนิมิตธรรมเหล่านี้มีอัตต่างกันและมีพยัญชนะต่างกันหรือมีอัตอย่างเดียวกันต่างกันแต่เพียงพยัญชนะเท่านั้น
0: ดูกระผู้มีอายุเจโตวิมุตติมีอารมณ์ไม่มีประมาณเจโตวิมุตติมีอารมณ์ไม่มีอะไรอะไรเจโตวิมุตติมีอารมณ์อันว่างเจโตวิมุตติมีอารมณ์อันไม่มีนิมิตปริยายที่บ่งว่าธรรมเหล่านี้มีอัตต่างกันและมีพยัญชนะต่างกันก็มีและปริยายที่บ่งว่าธรรมเหล่านี้มีอัตอย่างเดียวกันต่างกันเพียงพยัญชนะเท่านั้นก็มีก็ปริยายที่บ่งว่าธรรมเหล่านี้มีอัตต่างกันและมีพยัญชนะต่างกันเป็นไฉนภิกษุในธรรมวินัยนี้มีจิตสหรคตด้วยเมตตาแผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่งอยู่แผ่ไปสู่ทิศที่สองก็อย่างนั้นแผ่ไปสู่ทิศที่สามก็อย่างนั้นแผ่ไปสู่ทิศที่สี่ก็อย่างนั้นและมีจิตสหรคตด้วยเมตตาอันกว้างขวางเป็นส่วนใหญ่หาประมาณมิได้ไม่มีเวรไม่มีพยาบาทแผ่ไปสู่โลกหมดทุกส่วนเพื่อประโยชน์แก่สัตว์ทั้งปวงในที่ทุกสถานทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางอยู่ดังนี้ภิกษุในธรรมวินัยนี้มีจิตสหรคตด้วยกรุณาแผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่งอยู่แผ่ไปสู่ทิศที่สองก็อย่างนั้นแผ่ไปสู่ทิศที่สามก็อย่างนั้นแผ่ไปสู่ทิศที่สี่ก็อย่างนั้นและมีจิตสหรคตด้วยกรุณาอันกว้างขวางเป็นส่วนใหญ่หาประมาณมิได้ไม่มีเวรไม่มีพยาบาทแผ่ไปสู่โลกหมดทุกส่วนเพื่อประโยชน์แก่สัตว์ทั้งปวงในที่ทุกสถานทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางอยู่ดังนี้ภิกษุในธรรมวินัยนี้มีจิตสหรคตด้วยมุทิตาแผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่งอยู่ แผ่ไปสู่ทิศที่สองก็อย่างนั้นแผ่ไปสู่ทิศที่สามก็อย่างนั้นแผ่ไปสู่ทิศที่สี่ก็อย่างนั้นและมีจิตสหรคตด้วยมุทิตาอันกว้างขวางเป็นส่วนใหญ่หาประมาณมิได้ไม่มีเวรไม่มีพยาบาทแผ่ไปสู่โลกหมดทุกส่วนเพื่อประโยชน์แก่สัตว์ทั้งปวงในที่ทุกสถานทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางอยู่ดังนี้ภิกษุในธรรมวินัยนี้มีจิตสหรคตด้วยอุเบกขาแผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่งอยู่แผ่ไปสู่ทิศที่สองก็อย่างนั้นแผ่ไปสู่ทิศที่สามก็อย่างนั้นแผ่ไปสู่ทิศที่สี่ก็อย่างนั้นมีจิตสหรคตด้วยอุเบกขาอันกว้างขวางเป็นส่วนใหญ่หาประมาณมิได้ไม่มีเวรไม่มีพยาบาทแผ่ไปสู่โลกหมดทุกส่วนเพื่อประโยชน์แก่สัตว์ทั้งปวงในที่ทุกสถานทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางอยู่ดังนี้นี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเจโตวิมุตติมีอารมณ์อันหาประมาณมิได้เจโตวิมุตติมีอารมณ์ว่าไม่มีอะไรอะไรเป็นไฉนภิกษุในธรรมวินัยนี้ล่วงวิญญาณัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุอากินจัญญายตนะฌานด้วยมนสิการว่าไม่มีอะไรอะไรอยู่ดังนี้นี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเจโตวิมุตติมีอารมณ์ว่าไม่มีอะไรอะไรเจโตวิมุตติมีอารมณ์อันว่างเป็นไฉนภิกษุในธรรมวินัยนี้ไปสู่ป่าก็ดีไปสู่โคนไม้ก็ดีไปสู่เรือนว่างก็ดีพิจารณาเห็นว่าสิ่งนี้ว่างจากตนบ้างจากสิ่งที่เนื่องด้วยตนเองดังนี้นี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเจโตวิมุตติมีอารมณ์อันว่างเจโตวิมุตติมีอารมณ์อันไม่มีนิมิตเป็นไฉนภิกษุในธรรมวินัยนี้บรรลุเจโตสมาธิอันไม่มีนิมิตเพราะไม่มนสิการถึงนิมิตทั้งปวงอยู่นี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเจโตวิมุตติมีอารมณ์อันไม่มีนิมิตดูกระผู้มีอายุนี้แลปริยายที่บ่งว่าธรรมเหล่านี้มีอัตต่างกันและมีพยัญชนะต่างกันก็ปริยายที่บ่งว่าธรรมสี่อย่างเหล่านี้มีอัตอย่างเดียวกันต่างกันเพียงพยัญชนะเท่านั้นเป็นไฉนราคะอันทำประมาณโทสะอันทำประมาณโมหะอันทำประมาณราคะเป็นต้นนั้นอันภิกษุผู้ขีณาสกละเสียแล้วมีรากอันตัดขาดแล้วทำไม่ให้มีที่ตั้งดังว่าต้นตาลแล้วทำไม่ให้มีต่อไปแล้วมีความไม่เกิดขึ้นต่อไปเป็นธรรมดาเจโตวิมุตติอันไม่กำเริบท่านกล่าวว่าเลิศกว่าเจโตวิมุตติมีอารมณ์ไม่มีประมาณทั้งหมดเจโตวิมุตติอันไม่กำเริบนั้นแลว่างจากราคะว่างจากโทสะว่างจากโมหะราคะอันเป็นเครื่องกังวล โทสะอันเป็นเครื่องกังวลโมหะอันเป็นเครื่องกังวลราคะเป็นต้นนั้นอันภิกษุผู้ขีณาสพละเสียแล้วมีรากอันตัดขาดแล้วทำไม่ให้มีที่ตั้งดังว่าต้นตาลแล้วทำไม่ให้มีต่อไปแล้วมีความไม่เกิดขึ้นต่อไปเป็นธรรมดาเจโตวิมุตติอันไม่กำเริบท่านกล่าวว่าเลิศกว่าเจโตวิมุตติอันมีอารมณ์ว่าไม่มีอะไรอะไรทั้งหมดเจโตวิมุตติอันไม่กำเริบนั้นแลว่างจากราคะว่างจากโทสะว่างจากโมหะราคะอันทำนิมิตโทสะอันทำนิมิตโมหะอันทำนิมิตราคะเป็นต้นนั้นอันภิกษุผู้ขีณาสพละเสียแล้วมีรากอันตัดขาดแล้วทำไม่ให้มีที่ตั้งดังว่าต้นตาลแล้วทำไม่ให้มีต่อไปแล้วมีความไม่เกิดขึ้นต่อไปเป็นธรรมดาเจโตวิมุตติอันไม่กำเริบท่านกล่าวว่าเลิศกว่าเจโตวิมุตติมีอารมณ์อันไม่มีนิมิตเจโตวิมุตติอันไม่กำเริบนั้นแลว่างจากราคะว่างจากโทสะว่างจากโมหะดูกระผู้มีอายุนี้แลปริยายที่บ่งว่าธรรมเหล่านี้มีอัตอย่างเดียวกันต่างกันแต่เพียงพยัญชนะเท่านั้น
2: ท่านพระสารีบุตรได้กล่าวแก้ปัญหานี้แล้วท่านพระมหาโกฏฐิกะชื่นชมยินดีภาษิตของท่านพระสารีบุตรชนี้แลจบ

จงพากันตั้งใจฟังธรรมเทศนาจะบรรยายธรรมให้ฟังคือก่อนที่จะฟังธรรมเทศนานั้นต้องสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจเพราะธรรมะต้องการสำรวมคือการสำรวมเป็นธรรมะแล้วแต่เบื้องต้นแล้วสำรวมกายคือไม่กระดุกกระดิกตั้งกายฟังให้เรียบร้อยสำรวมวาจาคือไม่พูดคุยกันสิ่งที่ควรพูดควรคุยยกไว้ซะก่อนเราพูดกันมามากแล้ววันค่ำแล้วก็พูดแต่เรื่องเก่านะตลอดปีตลอดชาติเราก็พูดแต่เรื่องเก่าฟังเทศต้องสำรวมวาจาใจก็เหมือนกันต้องสำรวมระวังตั้งสติกำหนดจิตอย่าให้คิดนึกส่งไปในสิ่งอื่นเพราะเราส่งมามากแล้วที่เราจะสำรวมไม่ค่อยจะมีบางคนนะตั้งยิ้ว70-80ปีก็มีการสำรวมใจไม่เคยเลยสักทีก็มีในเวลานี้เราจะสำรวมใจให้สงบอยู่ในอารมณ์เดียวในการที่จะเทศให้ฟังในวันนี้เบื้องต้นก็ต้องปรารภถึงเรื่องวิสาขะสักเล็กน้อยวิสาขะเราเคยได้ยินมาแล้วว่าประวัติเป็นมาอย่างไรเราเคยฟังมาแล้วโดยเฉพาะคือเราเวียนเทียนระลึกถึงคุณพระพุทธธรรมประสงค์พระพุทธเจ้านั้นเกิดขึ้นวันนั้นน่ะวันวิสาขะคือเดือน6เพ็ญพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าพระพุทธเจ้าคือเป็นปราชญ์จอมปราชญ์ในโลกนักวิทยาศาสตร์ทั้งหมดส่วนมากรับรองว่าเป็นผู้วิเศษไม่มีศาสดาใดจะเหมือนผู้รู้ทั้งหลายก็รับรองอย่างนั้นเหมือนกันวันนั้นเป็นวันตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าคือวันวิสาขะและก็วันปรินิพพานด้วยวันประสูติด้วยมันตรงกันทั้ง3การพระพุทธเจ้าเป็นของอัศจรรย์ไหมหายากคนที่เป็นเช่นนั้นเห็นนั่นที่เป็นนักปราชญ์เอกในโลกอันนั้นเป็นประวัติเบื้องต้นเราพากันมาเวียนเทียนระลึกถึงคุณของท่านระลึกถึงความตรัสรู้ความอุบัติเกิดขึ้นนั้นปรินิพพานของพระองค์ทั้ง3การนั้นปีหนึ่งยังก็มีหนหนึ่งเราระลึกถึงคนนั้นก็เอาละหากว่าพูดตั้งใจจริงๆแล้วไม่ต้องเอาปีละหนเท่านั้นทุกลมหายใจเขาออกเลยการระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าการที่ทำเช่นนั้นเพื่อความสลดสังเวชเพื่อให้เกิดประสาทศรัทธาเลื่อมใสในพระภูมิภาคเจ้านั้นองค์นั้นประวัติย่อก็เพียงแค่นี้แหละการบูชาคือว่าอามิสบูชาได้แก่ดอกไม้ธูปเทียนอันนั้นเป็นอามิสบูชาพุทธมามกะที่นับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จำเป็นที่จะต้องทำรักษาประเพณีขนบธรรมเนียมอันดีงามนั้นไว้เป็นบุญเป็นกุศลนั้นยิ่งใหญ่เรียกว่าอามิสบูชาแต่อามิสบูชาพระพุทธเจ้าท่านเทศนาว่ายังไม่พิเศษเท่าปฏิปฏิบูชาคือปฏิบัติตามเพียงอามิสบูชาศาสนาไม่สามารถจะดำรงคงอยู่ได้
บูชาแล้วก็แล้วไปเช่นดอกไม้ธูปเทียนบูชาแล้วก็แห้งไปธูปเทียนเทวาต่างๆบูชาแล้วก็ดับไปสูญไปไม่ถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์โดยแท้ถ้าหากปฏิบูชาแล้วนั้นถึงแก่นของพุทธศาสนาเลยทีเดียวอะไรนะปฏิบูชาก็เราปฏิบัติอยู่นี่แหละตั้งต้นแต่ทานศีลภาวนาทานเราทำทานออกไประลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์บูชาพระพุทธธรรมพระสงฆ์การรักษาศีล5ศีล8คำว่าหมดจิตหรือศีล227ก็ตามเถอะเพื่อบูชาพระพุทธธรรมพระสงฆ์ทำสมาธิภาวนาจิตใจมันส่งสายไปในตามในเรื่องต่างๆนะให้เป็นการบูชาพระพุทธเจ้าเสียบูชาพระธรรมพระสงฆ์เสียอย่ามาเป็นของเราความโกรธความโลภความหลงมาบูชาพระพุทธเจ้าเสียอย่าเป็นของเราเลยบูชาพระพุทธเจ้าอย่างเอาดอกไม้ธูปเทียนบูชาเราบูชาเราสละหมดทุกสิ่งทุกอย่างดูที่ดอกไม้ที่บูชาเด็ดมาจากต้นมอบถวายท่านเลยทิ้งไว้นั่นเนี่ยเหี่ยวแห้งจนมันเหี่ยวแห้งแล้วก็สละทิ้งหมดเลยอันนี้ก็เหมือนกันเราปฏิบูชาคือปฏิบัติอย่างว่านี่แหละความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นมาให้เข้าใจว่าอันนี้เป็นเครื่องบูชาพระพุทธเจ้าบูชาพระธรรมบูชาพระสงฆ์ได้บุญมากทีเดียวอันนี้สงมากทีเดียวนี่ปฏิบูชาเป็นอย่างนี้แม้ชีวิตของเราก็ตามเช่นในวันนี้แหละจะบูชาพระพุทธเจ้าแล้วผู้ใดมีศรัทธาจะบูชาก็เอาตลอดคืนเลยจะไม่หลับไม่นอนน่ะการง่วงเหงาเขานอนบูชาพระพุทธเจ้าเสียขี้เกียจขี้ค้านน่ะก็บูชาพระพุทธเจ้าเสียเจ็บเมื่อยต่างๆปวดมือต่างๆเจ็บแข้งเจ็บขาปวดแข้งปวดขาบูชาพระพุทธเจ้าหมดแล้วจะมีอะไรล่ะคำบูชาพระพุทธเจ้ามันก็หมดเรื่องแล้วสิอวัยวะทั้งปวงหมดนี่บูชาเสียวันเดียวเท่านั้นน่ะไม่บูชามากหรอกยอมสละชีวิตบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เมื่อยอมสละแล้วมันความเหน็ดความเหนื่อยความเมื่อยความง่วงเหงาเขานอนก็หมดเรื่องเพราะการเจ็บการป่วยที่ร่างกายไม่ใช่เจ็บที่ใจถ้าใจเจ็บถ้าใจตายไม่เกิดอีกคนเราอันนี้ใจไม่เจ็บใจไม่ตายเนี่ยไปยึดเอาเฉยๆนี่ไปยึดว่ามันเจ็บมันปวดเฉยๆนี่เวลาร่างกายมันแตกดับแล้วมันไม่อยู่ร่างกายนี้มันแตกมันดับแล้วมันก็ปล่อยสละเลยไปเกิดในคตินั้นอันที่ยึดที่ถือมันไปถือต้องหักอย่างที่ท่านสวดอยู่นั่นน่ะชะลาธมมหิชะลังอะติโตปัญญาที่ธมมหิปัญญาทิงอนัตติโตมรณะธมมหิมรณังอนัตติโตชราธรรมหิชราก็เป็นธรรมถ้าเรายึดชรามันก็กลัวจะแก่กลัวจะเฒ่ากลัวอะไรกลัวจะหายจะหนุ่มจะสาวเป็นทุกข์เดือดร้อน
ถ้าไม่ถือมันก็อย่างนี้แหละมันจะร้อนอะไรแต่เกิดมามันก็แก่ไปทุกวันทุกวันอย่างนี้จนกระทั่งป่านนี้เราเห็นเดือดร้อนในความแก่เป็นธรรมความเจ็บก็เป็นธรรมความตายก็เป็นธรรมถ้ามันแก่มันเจ็บแก่แล้วมันก็ต้องเจ็บมันก็ต้องตายส่วนในจิตนั้นมันไม่รู้จักเจ็บจะแก่จะตายไม่รู้จักเถานอนฝันไปเคยแก่ไหมล่ะเคยเถาไหมล่ะไม่ได้แก่ไม่เถาหรอกและไม่มีกลางวันกลางคืนใช่ด้วยนั่นเองใจแท้เป็นอย่างนั้นเหตุนั้นจึงว่าบูชาส่วนกายเนี่ยมันจะต้องแตกต้องตายต้องสลายดับสูญเป็นสภาพของมันอยู่ตามเดิมเกิดขึ้นมาแล้วต้องแตกสลายไปแล้วก็ก่อเกิดขึ้นมาอีกไปจับตนจับรูปร่างอันอื่นอีกก่อขึ้นมาก็แก่เท่าไปสลายดับสูญเลยเป็นดินน้ำไฟลมเอามาผสมมาอย่างนี้อยู่มาแล้วสักทีคนเราคนคนหนึ่งนะตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดไม่ทราบกี่ภพกี่ชาติเอาดินน้ำไปลงมาผสมกันเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาไม่ทราบว่าของใครของใครตายแล้วไปเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟแล้วเอามาผสมกันอีกเป็นตัวเป็นตัวอีกไม่ทราบว่าของใครเป็นของใครปนเปกันอยู่นี่แหละสัตว์ต่างๆที่อยู่ในโลกอันนี้สัตว์นั้นก็เหมือนกันเราทานอาหารที่เราทานเนื้อสัตว์มันอาจจะเป็นเนื้อของเราก็ได้ถ้าไม่ใช่นั้นก็เป็นเนื้อของพ่อของแม่ของเราก็ได้และลูกหลานของเราก็ได้มันกินกันอยู่อย่างนั้นแหละเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนนักสอนหนาให้มีเมตตาให้มีสงสารเอ็นดูซึ่งกันและกันสัตว์ทั้งหลายไม่ใช่มันไม่ใช่ไอสัตว์ทั้งหลายต้องเปลี่ยนแปลงกันอยู่อย่างนี้ล่ำไปแต่สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นน่ะอาจเป็นพี่เป็นน้องของเราก็ได้คนเรามันตายนับพบเราชาติไม่ถ้วนเวียนว่ายแต่เกิดอยู่นี่ไม่ถ้วนแล้วรู้หลอดเป็นสักทีบรรดาสัตว์เกิดขึ้นมาต้องอาศัยอาหารมีอาหารเป็นเครื่องอยู่หล่ออาหารเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงอาหารที่เราทานออกไปนั้นจะเป็นเนื้อเป็นปลาหรือเป็นผักหญ้าอะไรต่างๆก็ตามเถอะนั่นเป็นอาหารสำหรับหล่อเลี้ยงร่างกายแต่อาหารนั้นมันไอ้เป็นผักเป็นไม้ต่างๆที่เราทานไปแล้วเราก็ถ่ายไปเป็นมูดเป็นพูดแต่เป็นอาหารของผักกันอีกแล้วแล้วมากินของเก่าอันอีกแล้วสัตว์บางอย่างพวกมันทานอาหารมาทานอาหารเก่าของเราแล้วมันก็กลับมาเป็นอาหารของเราอีกกลับไปกลับมาอย่างนี้นี่การปฏิบัติธรรมะธรรมสองพุทธเจ้าให้เห็นกรรมให้เห็นสัตว์ให้เห็นว่าเกิดขึ้นมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมอย่าไปกลัวธรรมคนที่กลัวธรรมไม่เห็นธรรมหรอกคือความเจ็บความไข้ความป่วยต่างๆทุกขเวทนาต่างๆอันนั้นเป็นธรรมเราเกลียดธรรมเราไม่อยากพบธรรมเมื่อทุกข์เกิดขึ้นมาก็ไม่อยากพบอยากเห็นอันนั้นเรียกเกลียดธรรมพระพุทธเจ้าท่านเทศนาว่าธรรมเดชสีปราปวุคนเกลียดธรรมชังธรรมเป็นค
คนแพ้เป็นคนแพ้คือแพ้ธรรมนั่นเองพระพุทธเจ้าท่านเทศนาว่าเรื่องธรรมจักรปตนสูตรทุกขังอริยสัจทุกเป็นอริยสัจเป็นของจริงไม่อื่นไกลจะใกล้ๆนี่แหละเห็นทุกข์เป็นของจริงเห็นตามไม่จริงก็เรียกว่าเห็นสภาวะธรรมคนนึงก็ถึงธรรมจะไปหาอื่นไกลเลยทำให้ใกล้ๆนิดเดียวทุกข์ก็เป็นธรรมโดยเฉพาะใครเกิดขึ้นมาทุกคนต้องเป็นทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นต่างแต่มากและน้อยคนเกิดขึ้นมาในโลกนี้ไม่มีใครจะไม่ทุกข์สักคนเดียวพระพุทธเจ้าท่านเทศนาอีกว่ามีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นแล้วดับไปทุกข์ใหม่เกิดขึ้นมาอีกพระองค์เทศอย่างนี้พระองค์เห็นทุกข์อย่างนี้พระองค์จึงได้ตรัสรู้สาวกทั้งหลายท่านเห็นทุกข์อย่างนี้จึงค่อยได้ตรัสรู้คนเราไม่มองทุกข์ไม่เห็นทุกข์ทุกข์อันนี้เกิดขึ้นแล้วดับไปทุกข์อะไรเกิดขึ้นมาทุกข์ความหิวทุกข์ความหิวความอยากมันทุกข์อะไรเนี่ยความหิวหามาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแก้หิวไปหน่อยนึงกลับไปทุกข์อีกทุกข์เพราะหานั่นน่ะทุกข์อ่ะความหิวนี่หายไปทุกข์เพราะหาอีกหามาเสพมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแล้วคราวนี้ก็ทุกข์เพราะกินกินเข้าไปแล้วก็ทุกข์เพราะไปถ่ายมันความหิวมันหายไปแล้วมันทุกข์เพราะถ่ายมันถ่ายไปแล้วหิวอีกทุกข์ใหม่มาอีกอ่ะเวียนกันอย่างนี้แหละทุกข์มันมีที่สิ้นที่สุดใครจะไม่มีทุกข์ก็มีครับพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันพระองค์บิณฑบาตมาฉันอยู่มาเสวยอยู่พระองค์ก็นิพพานทุกข์จนนิพพานคนเรามันทุกข์จนค่อยตายแต่พระพุทธเจ้าไม่เหมือนกับพวกเราท่านเห็นอย่างว่านี่เนี่ยท่านปล่อยวางลงไปได้ท่านจะพ้นจากทุกข์คนเราอยากทุกข์มากอยากทุกข์หลายหนทุกข์แล้วไปเกลียดทุกข์นั่นแหละไม่ใช่ทุกข์อีกทุกข์ซ้ำๆซากๆขนาดนั้นแหละเห็นว่าจะเกิดจะไม่ได้สักทีพระพุทธเจ้าท่านทุกข์คนเดียวเท่านั้นแหละพิจารณาเห็นทุกข์แล้วปล่อยวางแล้วหมดเรื่องทุกข์ของผมวันนี้เทศนาปฏิปิฎกบูชาคือบูชาพระพุทธเจ้าด้วยการสละด้วยการปล่อยวางทำตัวของเรานี่แหละให้เป็นเหมือนกับดอกไม้บูชาพระพุทธธรรมประสงค์ยอมสละลงหมดทุกสิ่งทุกอย่างถึงเราไม่ได้มากก็เอาวันนี้ก็เอาเฉพาะวันนี้เท่านั้นก็เอาถ้าหากได้วันนี้แล้วต่อไปมันหากจะได้หรอกอธิบายให้ฟังแล้วต้องทำถ้าไม่ทำไม่รู้ถ้าไม่ทำไม่เข้าใจที่ท่านเทศนาว่าที่ภาษาบ้านเมืองของเราเรียกว่าเทศอันหนึ่งธรรมอันหนึ่งเทศน่ะคือสอนคือบอกทำนั่นคือทำตามเทศนาธรรมธรรมนั่นไม่ต้องทำอะทำตัวทอสะอ่ำนี่แหละคำว่าธรรมในที่นี้หมายความมาใกล้ๆกันเลยฟังเทศอย่างหนึ่งฟังธรรมอย่างหนึ่งฟังเทศน่ะคือฟังเล่าไปตามเรื่องแล้วไม่ต้องทำลูกจากที่แล้วก็ไปก็ต่างคนต่างไปอาธุดานาที่ของใครของมันมันทำนี่ทำพร้อมเลยฟังเทศแล้วก็ทำพร้อมเลย
อันนั้นเรียกว่าฟังธรรมคราวนี้ทำตามคราวนี้เมื่อฟังแล้วต้องทำตามพุทธเจ้าท่านสอนธรรมะสอนให้ทำตามไม่ใช่สอนเฉยๆคนทางบ้านทางเมืองของเรานับถือพุทธศาสนาได้ฟังแล้วก็เลยแล้วกันไปศาสนาพุทธจึงไม่ค่อยเจริญเพราะเหตุที่ฟังเฉยๆนั่นแหละถึงยังไงต้องทำตามพระพุทธเจ้าสอนให้ทำอย่างสอนให้รักษาศีล5ศีล8กรรมบท10สอนเท่าไหร่ก็สอนไปเถอะไม่ทำแล้วไปอย่างนั้นแหละศีล5มันก็อยู่แค่นั้นแหละไม่ทำตามศีล8ก็อยู่แค่นั้นไม่ทำตามศีล227ก็ไม่ทำตามก็แค่นั้นทำทั้งหลายมากมายสอนแล้วก็แค่นั้นน่ะถ้าหากว่าทำตามสักข้อสองข้อมันก็เป็นอันว่าถึงสาถึงคำถึงธรรมคำสอนพระพุทธเจ้านั่นเองลองทำข่าวนี่อย่างที่อธิบายให้ฟังนะอดทนต่อทุกขเวทนาเป็นตะปะอย่างยิ่งความอดทนอดกลั้นอดทนเป็นตะปะอย่างยิ่งเป็นเครื่องแผดเผาเมื่อเจ็บเมื่อยต่างๆอ่ะออกเสียเมื่อเจ็บเมื่อยต่างๆอ่ะทิ้งเสียไม่อยากทำตามเคยตัวเราสละปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างตายไปตายเป็นจะเป็นกันเอาเดี๋ยวนี้แหละยอมสละเลยไม่เลยหายคนเจ็บมันเลยหายไปไหนไม่ทราบมันคล้ายๆกับทำเล่นมันเจ็บนั่นนะถ้าเอาจริงๆจังเลยหายหมดถ้าเอาจริงๆไม่เอาจริงเอาจังอะเราแดกอยู่กันนั่นแหละมันก็เจ็บมาข้างหลังก็เจ็บอีกแค่เก่าอันน่ะนั่งเขาเดี๋ยวเจ็บอีกหายแล้วสลาเสียทิ้งเสียมันเลยเคยตัวเหตุนั้นวันนี้เราจะต้องทำให้เห็นจริงเห็นจังเห็นทุกจริงจริงเห็นจังจริงจะเป็นจริงจะเห็นธรรมทุกมันเจ็บที่ไหนมันปวดที่ไหนมันเมื่อยตรงไหนกันใครเป็นคนว่าเมื่อยคนไหนว่าเจ็บว่าปวดกายนี่มันจะไปถึงไหนมันก็เพียงแค่แตกสลายนั่นแหละมันไม่มีอะไรหรอกนอกจากแตกสลายนะมันไม่เป็นอะไรต่อไปอีกหรอกมันยอมสละตรงนั้นแล้วเลยหายเลยกลับเป็นคนดีขึ้นมากายก็สบายสุขภาพก็ดีขึ้นมาจิตใจก็เบิกบานความสุขมันนั้นแสนที่จะพอมาประมาณเปรียบได้ความสุขมันทุกอย่างยิ่งถ้าเมื่อสละนั่นได้แล้วหาอะไรมาเปรียบเทียบไม่ได้แล้วโลกอันนี้ไม่มีเครื่องเปรียบเทียบหรอกความสงบเป็นความสุขอย่างยิ่งองค์เทศนานั้นในการภาวนาคราวนี้เรานั่งสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกลัวให้ตัวให้ตรงก่อนที่จะทำสมาธิต้องภาวนาต้องไหว้พระเถอะก่อนอยู่บ้านอยู่ช่องอยู่ไหนก็เอาเถอะต้องหาโอกาสทำให้มันได้แล้วให้นึกเอาคำให้คิดให้นึกถึงคำปริกรรมเอาพุทโธหรืออนาปานสติก็เอาให้ถนัดที่ไหนก็เอาเถอะหรือจะเอายุบหนอพ่อหนอก็เอาหรือสามาหังเอาทั้งนั้นน่ะให้ล่อให้จิตไม่อยู่ตรงนั้นน่ะให้มาอยู่กับคำปฏิกรรมนะเมื่อจิตมาอยู่ตรงนั้นแล้วมันหายเองคำปฏิกรรมนั่นก็ดีมันยังเหลือแต่ความสงบ
ไม่เหลือแต่ความสุขว่างเปล่าหมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ปรากฏแต่ว่าตรงนั้นให้ระวังมันว่างเปล่าแล้วกลัวตายอะคราวนี้เราสลากคนตายไปถึงตรงนั้นกลัวตายอีกแล้วคือไม่เห็นตัวตายอย่าไปลืมตัวที่ว่าผู้รู้หรือธาตุรู้มันยังมีอยู่ผู้กลัวตายยังมีอยู่มันไม่มีทำไมมันกลัวตายไม่มีทำไมมันกลัวตายนั่นแหละมันตัวนั้นมันมีอยู่นั่นให้จับเอาผู้นั้นเนี่ยไปเห็นผู้นั้นแล้วก็เลยหายกลัวตายอีกนั่นแหละตรงนั้นให้ระวังเมื่อจับผู้รู้หรือท่ารู้นั่นได้แล้วให้ตั้งมั่นเดี๋ยวนั้นซะก่อนมันจะได้นานแค่คนใดก็เอาเถอะเมื่อมันเป็นเองแล้วไม่รู้สึกหรอก3-4ชั่วโมงไม่รู้สึกมันเบามันปอดโป่งมดไม่รู้สึกว่ามีกายอะไรนะแตกต่างไปดีหากมันออกมาจากนั้นอีกคราวนี้มันมาเป็นมันมาคิดมานึกมาปรุงมาแต่งตามเรื่องของมันคือเป็นเรื่องธรรมดาของมันอันคิดมันนึกปรุงแต่งนั้นเข้าใจให้เข้าใจเป็นจิตตัวนั้นเป็นจิตรักษาจิตนั้นเอาสติไปรักษาจิต

ใจคือใจผู้ที่คิดนึกน่ะใจคือผู้ที่อยู่เฉยๆนั่นแหละใจคือรู้สึกเพียงรู้สึกแต่ไม่คิดไม่ปรุงไม่แต่งอันนั้นตัวใจความปรุงความแต่งเป็นจิตไม่ปรุงไม่แต่งเฉยๆรู้ตัวอยู่แต่เฉยๆนั่นเรียกว่าเป็นใจให้พิจารณาให้พ่อนายเข้าถึงตรงนี้อยู่เสมอโดยใจไม่เกิดอุบายปัญญาอะไรเลยแต่ว่ามันพักผ่อนคนเราถ้าหากการงานอะไรต่างๆก็ตามเถอะประกอบจิตุระแดงปวงมดมันเหน็ดเหนื่อยเราต้องไปพักผ่อนจิตมันคิดมันนึกมันปรุงมันแต่งไม่มีสิ้นสุดถ้าหาไม่เข้าถึงใจก็ไม่มีเวลาพักผ่อนเหมือนกันการไม่พักผ่อนมันมีกำลังทำงานก็ต้องตายเพราะไม่มีพักผ่อนจิตก็ต้องเช่นนั้นเหมือนกันมีพักผ่อนก็วุ่นวายเดือดร้อนกระซับกระส่ายจนเป็นบ้าเห็นนั้นยังให้พักผ่อนจิตคือให้รวมใจให้เข้าถึงใจได้อันนี้การปฏิบัติศาสนาต้องเข้าถึงใจตลอดเวลาให้หัดอย่างนี้ตลอดเอาทำสมาธิ

ะสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าทุลพังทัศนังโหติสัมพุทธานังอภินหโสการเห็นพระพุทธเจ้าเนืองๆหาได้ยากยิ่งพุทธุปปาโทแปลว่าความอุบัติเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้านั้นเป็นการยากอย่างยิ่งเพราะบุคคลผู้จะเกิดมาเป็นพระพุทธเจ้านั้นจะต้องบำเพ็ญบารมีสั่งสมบุญมาเป็นเวลาหลายโกฏกับนานๆจึงจะมีอุบัติขึ้นสักองค์เพราะฉะนั้นการที่ได้เกิดมาแล้วพบเห็นพระพุทธเจ้าจึงนับว่าเป็นการยากจริงๆเพราะว่าคนส่วนมากจะเกิดคลาดสมัยกันอันหนึ่งบุคคลผู้ได้พบพระพุทธองค์ย่อมประสบแต่ความดีและประโยชน์สุขฝ่ายเดียวแต่ว่าในขณะนี้พระพุทธองค์ทรงปรินิพพานมานานแล้วแล้วจะเห็นพระองค์ได้ที่ไหนพระองค์ทรงตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราเพราะฉะนั้นจงหมั่นปฏิบัติธรรมอยู่เนืองๆเถิดมีปกติอยู่ด้วยความไม่ประมาทเถิดเมื่อรู้แจ้งเห็นจริงแล้วก็ชื่อได้ว่าได้พบเห็นพระพุทธเจ้าเช่นกัน

ความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายในร่มพระโพธิญาณในวันนี้ก็คงพูดถึงวิริยะบารมีต่อไปคือในยะต่างๆนะฮะต้องการจะให้ท่านสาธุชนได้มองในแง่มุมที่มันกว้างขวางออกไปเพราะว่าทั้งหมดที่จริงก็คืออยู่ใต้ร่มพระโพธิญาณทั้งนั้นวันก่อนได้ประรบถึงอุยามโมเป็นความเพียรพยายามในที่สี่สถานเราจะพบว่าบางครั้งนี่เขาเรียกว่าปัฏฐานะที่เราคุ้นๆส่วนใหญ่นี่ท่านจะเรียกว่าปัฏฐานะหรือประธานได้แก่ความเพียรในที่สี่สถานหรือถ้าเรากล่าวโดยสรุปก็คือระดับแรกก็ได้แก่พวกอินทรียสังวรเราอย่าลืมว่าพวกความเพียรเป็นจิตสิกขานะฮะความเพียรเนี่ยเป็นระดับจิตสิกขาคืออินทรียสังวรสำหรับพระแล้วจะหนักไปทางศีลแต่ถ้าโยมเนี่ยจะหนักไปทางสมาธิเพราะงั้นก็เพียรพยายามในการป้องกันบาปในการละบาปในการเจริญกุศลแต่ว่าตรงนี้ท่านเน้นไปที่โลภะโทสะโมหะกุศลก็เน้นไปที่ศีลสมาธิปัญญาซึ่งก็ไม่ได้แปลกอะไรนะก็ใช้คำอะไรก็ต้องเข้าใจว่าที่จริงก็เป็น

เดียวกันแล้วการรักษาจิตจะอยู่กับนามรูปไม่ใช่ว่าอยู่กับนามรูปแล้วเพิ่มกิเลสนะในที่นี้หมายความมาให้สงบอยู่กับนามรูประลึกรู้อยู่กับนามรูปจนจิตใจนั้นสามารถระลึกรู้เท่าทันทั้งความเป็นจริงตามสิ่งที่เราสัมผัสในขณะนั้นคือยังนึกเมื่อวันที่29นะที่จริงก็ตอนเช้าไปดับธาตุศพพระอาจารย์เจ้าวาดวัดราชาธิวาสก็ไม่เคยเห็นพิธีหลวงก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ครั้งแรกในการดับธาตุพิธีหลวงนี่ก็ไปถึงปรากฏว่าเขาเอากระดูกไปวางไว้ใกล้ๆกับเป็นทำเป็นลูกคนน่ะมีหัวมีมือมีเท้าสองเท้าแล้วก็ให้พระรดน้ำสงฆ์แล้วก็โปรยอะไรข้าวตอกดอกไม้อะไรเนี่ยก็รักษาการเจ้าวาดเนี่ยก็ทำก่อนต่อมาก็ถึงเจ้าคุณญาณวโรดมท่านบอกว่าเหลือเท่านี้นะคือมามองมันหดหู่มันรู้สึกมันหดหู่โอ้ชีวิตเราเนี่ยมันก็มีเท่านี้เองนะทำไมมันมากอยากใหญ่กันหนักหนาแย่งชิงใหญ่เป็นใหญ่เป็นโตกันเมื่อก่อนก็นั่งนึกว่ามันก็ยังไงก็เล็กกว่าโลงนะแต่นี่พอเอาเข้าจริงมันนิดเดียวจริงแล้วมาเป็นรถคนองค์ที่สี่ต่อมาจะคนธรรมราชาจารย์นะครับต่อมาก็อาตมาก็เห็นว่าสามองค์น่าจะพอแต่ก็เรียกกันไปอีกก็เลยก็ไปรถพอรถเนี่ยมันรู้สึกมันบุกยังไงชอบคนแล้วมายืนดูกระดูกอย่างเงี้ยก็นึกว่าคนเราถ้าหักคิดพวกนี้สักครั้งดูมันบ่อยๆนึกบ่อยๆนะมันจะยื้อแย่งแข่งดีอะไรกันเราเกิดอะไรมามรณะอะไรไปสิ่งที่น่าจะทำเนี่ยมันไม่น่าจะคิดว่าเราจะต้องเป็นอะไรแต่ว่าควรจะคิดว่าเราจะทำอะไรแล้วก็ตรงกับหลักตรงนี้อุยาโมตรงนี้ที่ท่านบอกว่าให้มีเพียรพยายามรักษาใจเราเนี่ยให้อยู่กับนามรูปหมายความระลึกรู้เท่าทันต่อนามรูปที่เราสัมผัสในขณะนั้นๆเนี่ยแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาต่อไปในงานศพอาจารย์เนี่ยคือคงจะคือตั้งคนดังก็ไม่เป็นกันนะแต่พออีกไม่กี่วันจะพระราชทานเพลิงศพแล้วก็ปรากฏว่าโกฏิที่จะใส่อัฐิยังไม่มีแล้วก็อะไรก็คล้ายๆกะโหลเนี่ยที่จะใส่ก็ยังไม่มีแล้วนั่งประชุมกันมาก็รับอาสาจะหาเองโดยคิดว่าจะต้องให้เขาแกะสลักแกะแบบเจดีย์จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นบ้านของท่านแต่ว่าเวลากระชั้นมากมันก็เป็นบุญเลยทุกคนเนี่ยก็มาถึงก็สอบถามลูกศิษย์ว่าอยากจะได้อย่างเนี้ยแบบเจดีย์แบบเนี้ยที่ไหนผมมีมั้งเขาก็บอกว่าพระที่ลูกศิษย์เนี่ยเขาไปสั่งทำมาอันหนึ่งแล้วก็เพิ่งส่งมายังไม่ได้ใช้เลยก็ขอเขาก่อนนะฮะก็ให้ปัจจัยก็ไปทำมาใหม่แล้วก็พอมาถึงไอ้โหลที่ว่าเนี่ยมันก็มีคนเคยถวายคล้ายๆกับหม้อน้ำมนต์ที่หินอ่อนทำอย่างดีมาถวายไว้แล้วก็มองว่าใส่ไหวหรือเปล่าพอหรือเปล่าก็เป็นห่วงอีกเวลาเอาไปให้เนี่ยเอาไปทั้งสองอย่างเจ้าหน้าที่สำนักราชวังก็บอกว่าอันเดียวก็พอแล้วเราก็นึกว่ามันจะพอเลยปรากฏว่าจริงๆนะพอเขารวบเอาผ้าห่อรวบเข้าเนี่ยมันเหลือสักกรรมนั่นเองสักกรอบอ่ะคือกระดูกเราเหลือสักกรอบของท่านนั่นเองพอใส่แล้วมันก็เหลือชิ้นก็เหลือปรากฏว่าตอนใส่โลงก็เหลือเอ้าพอตอนใส่โกรธก็เหลืออีกตอนใส่โถก็เหลืออีก
จะได้ว่าเราก็เล็กเดียวเอ๊ะทำไมมันมันใหญ่กันหนักหนาอะไรเดี๋ยวไม่น่าจะใหญ่โตกันมากมายอย่างนั้นนะทั้งๆที่จริงๆแล้วเนี่ยเราก็เล็กนิดเดียวกลับแล้วก็น้ำสู่น้ำไฟสู่ไฟลมสู่ลมอากาศสู่อากาศคำถามที่น่าตอบแล้วก็น่าแสวงหาคำตอบก็คือคำถามที่ว่าเมื่อเจ้ามามีอะไรมาได้เจ้าจะเอาแต่สุขสนุกฉะไหนเจ้ามามือเปล่าเจ้าจะเอาอะไรเจ้าก็ไปมือเปล่าเหมือนเจ้ามาเพราะนามรูปที่ว่าเนี่ยทุกเรื่องนึงนะไม่ว่าเรื่องอะไรเราสามารถจะเรียนเป็นครูได้ตลอดแต่ไม่ได้หมายความว่าพอใครเขาหกล้มพลั้งพลาดไปกระทืบซ้ำเขาหรือใครก็ได้ดีแล้วริษยาเขาแต่ก็ทำใจว่าเมื่อเขาพลั้งพลาดเรานอกวิสัยจะแก้ไขก็ใช้เป็นบทเรียนแล้วทำใจสงบด้วยเบิกขาคนก็เจริญก้าวหน้าประสบความสำเร็จเราก็อนุโมทนาเขาไม่ได้ริษยาคนที่ประสบความพลั้งพลาดอกล้มเราก็ไม่ไปกระทืบซ้ำเขาแต่ละอย่างเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะช่วยกระตุ้นเตือนให้ได้ธรรมะแต่ละคราวแต่ว่าการมองเรื่องเหล่านี้มันก็ทำให้นึกถึงสมัยที่พระเจ้าส่งปรินิพานนะครับเราจะเห็นว่าคนมองกันสามกลุ่มกลุ่มหนึ่งเนี่ยร้องห่มร้องไห้กันเลยเสียอกเสียใจมากที่พระพุทธเจ้าต้องดับไปต้องนิพพานไปบนเพอรำพันพิริพิไรรำพันพระพุทธเจ้านิพพานโดดนัดโดดเร็วเกินไปก็ที่จริง80แล้วนะฮะก็พูดถึง80ปังก่อนก็ประรถถึงหลวงพ่อองค์หนึ่งก็ถามอายุท่าน91แล้วก็พูดถึงหลวงพ่ออีกองค์หนึ่งรู้สึกว่า96 90อะไรเนี่ยนะท่านบอกว่าอยู่นานไปก็ดูแล้วก็ท่านก็ปรุงตกเตียงกันทีนี้คือจะเห็นว่าชีวิตของคนเราเนี่ยมันแตกดับนั่นแหละแต่ว่าท่าทีการมองชีวิตเรามองยังไงเป็นเรื่องไม่น่าเชื่อว่าคนขนาดพระพุทธเจ้านิพพานเนี่ยมีพระกลุ่มหนึ่งเกิดดีใจเกิดดีใจว่าพระพุทธเจ้านิพพานได้ก็ดีเนาะต่อไปในท่านเมื่อก่อนในท่านคอยจำจี้จำชัยอย่างนั้นควรแก่เธอทั้งหลายอย่างนี้ไม่ควรแก่เธอทั้งหลายอย่างนี้ควรทำอย่างนี้ไม่ควรทำโอ้ยมันลำบากต่อไปนี่นึกจะทำอะไรก็ทำไม่ทำอะไรก็ไม่ทำคนคิดอย่างนี้ก็มีนะแต่คนที่เข้าถึงธรรมะเขาเรียกว่าเกิดธรรมสังเวชคือชัดเจนในธรรมะมากยิ่งขึ้นแล้วภาพเราเนี่ยทำยังไงมันเกิดความชัดเจนได้นึกมาเรื่อยๆก็นึกมาเรื่อยเราจะเห็นว่าก็กลายเป็นครูนามรูปตรงนี้มันกลายเป็นครูเป็นเครื่องบรรเทาความกำหนัดความขัดเคืองความรุ่มหลงความบวมเมาซึ่งก็หมายความไงหมายความไอ้รั่วรักลบพุทธสามวะมันไม่ฟูขึ้นมากเกินไปแล้วพลังของศีลสมาธิปัญญาก็แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นท่านจึงเรียกว่าอุยยาโมอีกอย่างหนึ่งก็คือวายามะวายาโมที่จริงก็คือสัมมาวายาโมนั่นแหละแต่ว่าเมื่อมันไปอธิบายซ้ำกันอย่างนี้ท่านก็อธิบายอีกแนวหนึ่งบอกว่าก็เพียรพยายามกำหนดนามรูปตามที่มันผ่านมาทางประสาทสัมผัสก็เลยจะเห็นว่าปัญหาที่ยุ่งเนี่ยปัญหาที่เราไปปรุงคิดปรุงมันเช่นว่าเสียงดังสมมติเสียงหนวกหูเนี่ยที่จริงมันยุ่งเราไปยุ่งกับมันเองอ่ะไม่ใช่มันยุ่งกับเราหรอกหมาเห่าหมาฟัดกันเอาคนทะเลาะกันมีรถเสียงดังมีอะไรเสียงดังก็เรื่องของเขาก็ธรรมดานะหมาไม่เห่ามันก็ไม่ใช่หมาคนไม่พูดมันก็ไม่ใช่คนอ่ะไอ้เครื่องยนต์ไม่ดังก็ไม่ใช่เครื่องยนต์มันก็ธรรมดาของมันอ่ะถ้าเราเข้าถึงธรรมดาฝนตกแดดออกลมพัดอะไรก็เรื่องของเขาแต่พอดีเราไปมีความรู้สึกคือเรามีความรู้สึกของเราเองไม่ใช่ว่าเขาเป็นตัวผลักดันให้เกิดความรู้สึกอะไรหรอกเพราะฉะนั้นวิธีการมองแนวพระเจ้าสอนเนี่ยคือมองในแนวที่ว่ารู้เท่าทันแล้วก็ทำได้ระดับไหนล่ะถ้าเอาระดับที่เรียกว่ามันเห็นท่าไม่ดีคือจะเพิ่มเรื่องไม่ดีขึ้นก็ตัดใจเสียบ้าง
แบบพวกเก่าที่เห็นว่ามันเป็นอันตรายแล้วก็เก็บเท้าเก็บหัวเก็บหางเข้ากระดองซะเลยคือไม่ต้องไปรับรู้อะไรมันอีกแนวหนึ่งเนี่ยมันสัมผัสมาแล้วก็ถือแต่ว่าสักแต่ว่ารูปสักแต่ว่าเสียงสักแต่ว่ากลิ่นสักแต่ว่ารสสักแต่ว่าสัมผัสสักแต่ว่าอารมณ์ท่านสาธุชนลองสังเกตนะที่เราสักแต่ว่าเนี่ยเราทำได้เยอะนะในแต่ละวันเนี่ยจริงมันเยอะเลยคือที่เราไม่สนใจนะเห็นไหมโลภะก็ไม่เกิดโทสะก็ไม่เกิดกิเลสไม่บวกไม่ลดนะแต่ว่าก็ธรรมะมันไม่เกิดด้วยตอนนี้เราก็เอาธรรมะเข้าไปเสียคือว่าสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเสียงสักแต่ว่ากลิ่นแล้วก็ชัดเจนอย่างเช่นคำด่าอย่างเงี้ยคำด่ามันก็ชัดเจนนะเนาะมันก็เป็นคำเฉยๆมันออกจากปากก็สำรากก็มาจากปากเฉยๆแล้วของก็สำรากหรือสำรอกเนี่ยเรื่องอะไรเราจะเอาไปรับอ่ะเราก็ไม่รับมันก็จบก็กลายเป็นของเขาแต่นั่นเองอันนี้ก็คือแนวเขาเรียกว่าสำรวมระวังในด้านสิ่งที่มันผ่านมาทางทวารทั้งหลายตลอดทั้งอิริยาบถทั้งหลายนี่มีสติระลึกรู้อิริยาบถอันนี้ก็คือแนวของกายานุปัสสนาสติปัฏฐานนี่เขาเรียกว่าสัมปชัญญะประภัสรู้รูปเดินรูปนั่งรูปนอนนะฮะก็รู้ด้วยทุกอิริยาบถทั้งหลายก็แล้วแต่ใครจะทำยังไงคือสรุปให้มันมีที่เกาะคือสติมันมีที่เกาะเพราะความเพียรเนี่ยมันตัวขับเคลื่อนมันตัวผลักดันให้เกิดความขัดเคลื่อนตรงนี้เราเพียรจริงๆมันเพียรใช้สตินะเพียรใช้สติเพียรใช้สัมปชัญญะเพียรใช้ปัญญาเพียรใช้ความอดทนตลอดถึงการวิเคราะห์วิจัยจนสติไม่เผลอคือระลึกรู้อยู่กับนามรูปเนี่ยแนวสัมปชัญญะปัพพะที่เขาใช้ปฏิบัติกันมากแล้ววันก่อนไปได้หนังสืองานศพหลวงพ่อเจ้าคุณโสพลสวัสดิ์ที่ขุดมาเนี่ยรู้สึกว่าท่านเป็นอาจารย์กรรมฐานก็ว่าไว้เยอะคือทำยังไงว่าให้เผลอน้อยหน่อยเพราะว่าอายุยิ่งมากเนี่ยปัญหาสติจะเป็นปัญหาค่อนข้างใหญ่ก็ฝึกใช้สติบ่อยๆแล้วลึกรู้เท่าทันไว้บ่อยๆประการต่อไปอุตสาหโหก็อุตสาหะนั่นเองแหละอุตสาหะก็คือหมายความว่ามีความมุ่งมั่นมีความพยายามที่จะประพฤติปฏิบัติอย่างเอาจริงเอาจังไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามตัวนี้ที่จริงใช้ได้หมดนะใช้แม้แต่อุตสาหะในการอ่านในการทำงานในการทำนาทำสวนการทดน้ำการอะไรต่ออะไรการถากไม้เนี่ยมันต้องมีอุตสาหะทั้งนั้นจะมีคำอีกคำหนึ่งที่เรียกว่าเราก็ไม่เคยคุ้นเหมือนกันแต่ตามปกติแล้วจะไม่ค่อยนำมาพูดท่านใช้คำว่าอุโสละโหคือเพียรพยายามที่ยกตนขึ้นจากลมคำว่าลมเนี่ยก็แล้วแต่ตรงไหนจะหมายถึงตรงไหนนะลมก็เหมือนกับโคลนตมนะโคลนตมแต่คนที่ตกลงไปในลมในโคลนในตมเนี่ยมันจะต้องพยายามขึ้นมาให้ได้เพราะเราตกลงไปเองทีนี้มนุษย์เราเนี่ยมันมีลมที่เราตกลงไปเนี่ยก็ถือว่าลมใหญ่ในสี่ลมใหญ่เลยภาษาบาลีเรียกชื่อเขาเยอะเลยเรียกโอคะแปลว่าห้วงน้ำกิเลสดุจเจ้าห้วงน้ำซึ่งพัดหมุนคนไปบางทีก็เรียกว่าโยคะแปลว่าประกอบหรือขังสัตว์ไว้ในความทุกข์ในกิเลสในสังสารทุกข์นะก็แล้วแต่ในสังสารวัฏแล้วก็เรียกว่ากันถะเป็นเครื่องร้อยรัดเป็นเครื่องร้อยรัดจิตของคนเอาไว้เราจะเห็นว่าบางเรื่องเนี่ยมันมีลักษณะเป็นนามธรรมแต่ปลูกมัดรัดรึงจิตใจของบุคคลเอาไว้ก็ทำให้โหยหาอะไรวิตกกังวลผลใหญ่กันด้วยประการต่างๆอย่างที่โลกนิกว่าไว้เนี่ยมีบุตรบ่วงหนึ่งเกี่ยวพันคอทรัพย์ปุบาทาครอนวงไว้ปัญญาเยี่ยงบ่วงปอรึงรัดมือนาสามบ่วงใครพ้นได้จึงพ้นสงสารนั่นก็แสดงว่าพวกนี้จริงมันเป็นความรู้สึกทีนั้นแน่นอนเป็นรูปธรรมแต่ว่าที่ยุ่งภายในใจเราเนี่ยมันเป็นความรู้สึกหรือความคิดของเราเองแล้วก็จะทำให้มืดบอดในเชิงเหตุผลขึ้นไปโดยลำดับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ท่านจึงเรียกในกรณีนี้ท่านเรียกโอคะนะในกรณีนี้ท่านเรียกโอคะโอคะคือดูดพ่นน้ำบางครั้งพระพุทธเจ้าไม่ได้เอาตรงนี้จะเอาตรงอื่นเอาห้วงน้ำกันห้วงน้ำจะสอนเยอะเลยนะเพราะว่าแม่น้ำในจุฬาทวีปมันเยอะ
ก็จะเห็นว่าบางทีห้วงน้ำเนี่ยเราตกลงไปในห้วงน้ำเนี่ยคนบางคนตกแล้วก็จมหายไปเลยอันนี้ก็เลิกพูดกันนะคนบางคนก็ตกลงไปแล้วแล้วก็โผล่ขึ้นมาได้นะโผล่ขึ้นมาได้นะเอาก็ตกลงไปอีกแล้วก็จมลงไปอีกแล้วคนบางคนนี่โผล่มาพ้นน้ำประคองตัวได้นะฮะแต่อย่ามีอันตรายแรงๆจมได้เหมือนกันนะคนบางคนก็ใกล้ฝั่งเข้ามาคนบางคนก็ขึ้นฝั่งได้เพราะโดยเฉพาะคน 3-4 คนเนี่ยมันเป็นคนส่วนใหญ่ในโลกของเราเราไม่ต้องรู้เอาไกลเอาขนาดพวกอบายมุขเอาขนาดอบายมุขนะฮะไปที่จริงมันเป็นพวกกามโมฆะอย่างหนึ่งเหมือนกันแล้วก็เดี๋ยววิโสฆะอยู่ด้วยนะก็จะเห็นว่าคนส่วนหนึ่งเนี่ยจะตกลงไปสู่หลุมบ่อของพวกเรานี้อย่างใดอย่างหนึ่งนี่เยอะแต่เกิดบางคนก็จมหายไปเลยขุดขึ้นมาไม่ได้บางคนก็โผล่ขึ้นมาได้แล้วก็ตกลงไปอีกบางคนประคองตัวไว้ได้แต่ว่าพอเจอปัญหายกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยเช่นว่าคนเลิกบุหรี่เนี่ยคนเลิกบุหรี่เราจะเห็นว่าบางครั้งนี่นานนะฮะที่แกจะเลิกได้จริงๆเนี่ยมันจะมือก็คนตกลงไปในกระแสน้ำดังกล่าวแล้วก็ถอนตนขึ้นมาจากกระแสน้ำตรงนั้นไม่ได้เพราะโอคะกามโอคะโอคะคือกามเนี่ยแต่แกมันก็มีสองตอนะมาความเรามีกิเลสอยู่ภายในใจถ้าลองสังเกตเราเห็นสิ่งอะไรก็ตามถ้าเราไม่มีกิเลสในสิ่งนั้นอยู่เราจะไม่รู้สึกอะไรสิ่งนั้นอาจจะหอมอาจจะอร่อยสำหรับคนคนหนึ่งแต่ว่าเราไม่มีกิเลสคือความอยากกินสิ่งเหล่านั้นอยู่ภายในใจเลยเราไม่เคยกินเราจะไม่อยากกินมาเคยไปที่ต่างจังหวัดคราวหนึ่งตกใจเลยฮะใจเสียเลยลาบเลือดเนี่ยเลือดแดงโชคเลยมาวางอยู่ข้างหน้าพอดีเจ้าคณะจังหวัดเขาเห็นเขาก็รีบไปออกไปแล้วก็โอ้ตกใจอะไรกันเสร็จแล้วก็ไปสอบถามก็เป็นลาบคนที่นี่ก็นิยมกินกันคือนั้นเราไม่ใช่นึกอยากกินนะคือมันสยดสยองเลยก็แสดงว่าเราไม่มีพื้นความเชื่อในเรื่องเหล่านี้เราไม่เคยลิ้มเราไม่เคยชิมสิ่งเหล่านี้แต่ถ้าเราลิ้มเราชิมก็ไม่แน่เหมือนกันมันก็เกิดความอยากขึ้นมาเพราะความเพียรในลักษณะนี้จึงเป็นความเพียรที่ต่อสู้อย่างแรงเพราะว่าในชีวิตประจำวันเราจะเจอเรื่องเหล่านี้อยู่เรื่อยๆแล้วมันกระตุ้นได้นะฮะมันกระตุ้นได้ถ้าจิตใจเราอ่อนแอเนี่ยก็กระตุ้นได้ตลอดท่านเรียกว่ากามโมฆะว่วงน้ำคือกามมันก็มีทั้งสองอย่างคือมีตัวนอกกับมีเชื้ออยู่ข้างในเขาเรียกว่ากามธาตุลึกๆนี่เขาเรียกว่ากามธาตุมันก็คล้ายๆกับอารมณ์ที่มากระทบทางประสาทสัมผัสถ้าเราจะเทียบไปชัดแล้วมันเหมือนกับแมลงวันหยอดไข่เนี่ยคือจะชัดมากแมลงวันหยอดไข่เราจะเห็นว่าถ้าแกหยอดบนปลาบนเนื้อเนี่ยมันพร้อมที่จะเป็นไข่ขางแล้วก็พร้อมที่จะเป็นนอนแต่ถ้าไปหยอดอยู่ในกระจกหยอดในหินอ่อนหยอดในระยอดไปเถอะจะไม่มีอะไรเลยวันเราจะสังเกตได้หลักความจริงตรงนี้ว่าพระอริยเจ้าทั้งหลายที่จริงท่านก็เห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสถูกต้องจิตดอนนองแกงเหมือนกับเราเหมือนกันนะแต่ว่าภายในท่านไม่มีเชื้อกิเลสเมื่อไม่มีเชื้อกิเลสสิ่งเหล่านั้นมันก็สักแต่ว่ารูปขึ้นมาทันทีโดยอัตโนมัติแต่ตอนนี้สักแต่ว่ารูปโดยอัตโนมัติเพราะเราฝึกจนอัตโนมัติอย่างน้อยก็ตัดกระแสอารมณ์ให้บรรลุลดน้อยลงไปบ้างแล้วก็โกคะคือพบที่มันพัดหมุนไปสู่ความเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างโน้นอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องการจะเป็นอย่างนั้นแต่นี้แล้วก็พอใจสยบติดกำหนัดเพลิดเพลินในความเป็นมันก็ทำให้นึกย้อนกลับไปถึงอธิธาตุของอธิของอาจารย์ที่ว่าเนี่ยก็เป็นยังไงมันก็เหลือเท่านั้นนะวันท้ายมันน่าจะถึงคราบโปร่งปกนะว่าเราจะเอาอะไรกันนักหนาคือความตายมันก็รออยู่ข้างหน้าแต่แม้เดี๋ยวนี้ที่จริงก็ค่อนข้างห่วงว่าฟังข่าวการทำศพพระเถระแต่ละแห่งเนี่ยดีเดียวลูกศิษย์ลูกหาเยอะนะจากกันเป็นล้านๆนะเพ
พราะอะไรเพราะว่าต้องมีหนังสือต้องมีมันเป็นแฟชั่นอะมันเป็นแฟชั่นเป็นค่านิยมแล้วก็ลงทุนกันไปเยอะเลยซึ่งก็ถ้ามองถึงผลประโยชน์เนี่ยผลประโยชน์มันก็เยอะนะฮะเพราะว่ามันแปลสภาพเป็นหนังสือเป็นเอกสารถ้าหากว่าคนก็สนใจจริงๆก็ได้ประโยชน์มากเหมือนกันทีนี้ประการต่อไปเนี่ยคือทิฏโฆคะโอคะคือทิฏฐิเป็นความเห็นผิดในลักษณะที่ปักใจฝังใจดิ่งลงไปในเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งก็ทำให้มีปัญหามากแต่ความเห็นในปัจจุบันเนี่ยเป็นเรื่องที่น่ากลัวอย่างที่เล่าอ่ะคือเจอพระแล้วก็ท่านก็เห็นว่าอาตมามีรายการวิทยุโทรทัศน์อยู่ท่านก็ตื่นช่วยหน่อยก็ช่วยอยู่เยอะแล้วเนี่ยไม่ไหวอ่ะเพราะคนเหล่านี้มันพูดกับเขายากเขาเป็นเขาอย่างนั้นเองแล้วว่าที่จริงก็เจตนาดีเจตนาร้ายต่อศาสนานี่เราก็ไม่รู้แต่ถ้าคนเจตนาดีต่อพระศาสนารู้จักประมาณตัวเองเนี่ยเขาจะไม่ปฏิเสธสัพพัญญุตญาณของพระพุทธเจ้าเพราะเรื่องเหล่านี้เรื่องกรรมเรื่องสังสารวัฏเรื่องนรกสวรรค์เรื่องภพเรื่องภูมิเรื่องวิญญาณทิฏฐิเรื่องอะไรต่ออะไรพระพุทธเจ้าปรารภเองนะเกิดด้วยอัตตัชาสยาคืออัธยาศัยของพระองค์เองมีพระประสงค์จะแสดงเองไม่ได้มีใครไปสอบถามพระองค์ในเรื่องเหล่านี้แล้วก็แสดงเองแล้วก็แสดงแก่คนระดับที่เรียกว่าถ้าพูดถึงนรกสวรรค์ในรายละเอียดเนี่ยจะพูดกับพระอรหันต์ด้วยกันถึงนั้นก็รู้เห็นกันมาพูดถึงกรรมที่เป็นเหตุให้ตกในนรกเหล่านั้นเท่านั้นเองอันนี้ก็คือทิฏโฆคะโอคะคือทิฏฐิมันก็เห็นปฏิเสธก็มีเห็นว่าเที่ยงก็มีก็ยุ่งๆกันอยู่แล้วก็สรุปแล้วมันมาจากอวิชโชคะโอคะคืออวิชชาท่านจึงใช้คำว่าอุตโสละโหคือมีความเพียรที่จะยกตนขึ้นมาจากโลกไม่ได้ท่านฟังเท่าไหร่แต่ลมประโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี

สถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสออกอากาศณวัดป่าไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชร FM 98.25 MHz อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย FM 101.75 MHz อำเภอสายทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร FM 101.75 MHz ขอเชิญท่านสาธุชนร่วมฟังสถานีดังกล่าวได้ตั้งแต่เวลา 3:30 น.ถึง 23:00 น.และสามารถฟังออนไลน์ได้ที่ www.วัดป่าไทรงาม.com มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามสถานีคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสติดต่อได้ที่055-791-072 055-791-103 และ Facebook วัดป่าไทร

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรสาขาวัดหนองประพงลำดับที่68และสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1ระหว่างวันที่9ถึง14ตุลาคม2569กำหนดการวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569เวลา 13:00 นลงทะเบียนผู้ปฏิบัติธรรมโปรดนำเฉพาะบัตรประชาชนตัวจริงมา

ฏิบัติธรรมวันเสาร์ที่10ถึงวันอังคารที่13ตุลาคม2569ร่วมปฏิบัติธรรมตามแนวทางการปฏิบัติของทางวัดพิเศษในวันอังคารที่13ตุลาคมซึ่งตรงกับวันนวมินทรมหาราชเวลา 7:30 นาทีใส่บาตรพระสงฆ์เวลา 8:00 นกราบพระสมาทานศีลถวายทานเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันพุธที่14ตุลาคม2569เวลา 8:00 นกราบพระถวายทานขอขมาลาศีล8รับศีล5ถวายพระป่าชำระหนี้สงฆ์รับอนุโมทนาจากพระสงฆ์รับอาหารธรรมนามัยวัดและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพสามารถร่วมบุญเจ้าภาพอาหารน้ำปานะพระภิกษุสงฆ์แม่ชีและผู้ปฏิบัติธรรมได้ที่บัญชีวัดไซงามธนาคารธกส.เลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามพระอาจารย์ณัฐวุฒิ0831667335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 น.ตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 น.พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 น.ขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 น.เริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธ.ก.ส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา089 568

พ่อแม่ครูบาอาจารย์ครับขออนุญาตอ่านรายชื่อการจองเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569ซึ่งจะทอดในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ณวัดป่าไทงามตำบลไทงามอำเภอไทงามจังหวัดกำแพงเพชรโดยมีรายชื่อเจ้าภาพดังต่อไปนี้1คุณแม่ปราณีลาบเดโชพร้อมลูกหลานอุทิศให้คุณพ่อวิเชียรลาบเดโช1กอง 100,000 บาท2บริษัทงามดีโดยคุณวิชัยคุณนุชราชัยกุลงามดี1กอง 100,000 บาท3คุณโชคชัยคุณมาลีแก้วแกมพร้อมครอบครัว1กอง 100,000 บาทกองใหญ่กองละ 30,000 บาท1คุณพ่อชวนคุณแม่ประนอมธรามานิตร้อยตำรวจตรีพันทิพย์คุณพนารัตน์ร้อยตำรวจตรีปฏิพานคุณรัตนวลีคงสิงห์1กอง 30,000 บาทเจ้าภาพกองใหญ่กองละ 10,000 บาท1แม่ชีสวยทองล้ำอุทิศให้พ่อตรีคุณชัยนรงค์ทองล้ำและญาติ1กอง 10,000 บาท2คุณแม่ศีลาจบศรีคุณครูพิมพันธ์จบศรีคุณพัชรพิมลเพชรสายพร้อมครอบครัว1กอง 10,000 บาท3ผอ.นิกรพันธ์เขต

ุณแม่จำเนียนประสานสุขคุณสนิทเพ็ญดารา1กอง 10,000 บาท6คุณแม่เฉลียวคงสิบพร้อมครอบครัว1กอง 10,000 บาท7นายแพทย์วีรศักดิ์ดำรงพงศ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมครอบครัว1กอง 10,000 บาท8คุณแม่นนวิชาชาติอุทิศให้คุณพ่อดำนักทอง1กอง 10,000 บาท9คุณบุญดีจันทร์สิริอาจารย์พิทักษ์ครูสายฝนคุณมนัสสิการทับยา1กอง 10,000 บาท10คุณขวัญชนกคุณจิตราพรสินสวัสดิ์อุทิศให้คุณพ่อน่วมคุณแม่พินสินสวัสดิ์คุณวนิศราคุณทวีสินสวัสดิ์นางสมจิตสดใส1กอง 10,000 บาท11ท่าทรายวังบัว1กอง 10,000 บาท12คุณมนทิพย์สังคมประเสริฐ1กอง 10,000 บาท13คุณดลพัฒน์คงจันทร์1กอง 10,000 บาท14คุณเรวัตคุณณัตยาแย้มกลิ่น1กอง 10,000 บาท15คุณมงคลศรีโสภาคุณรุ่งทิพย์ไทยเทเวศ1กอง 10,000 บาทเจ้าภาพกองกลางกองละ 5,000 บาท1คุณแม่เสงี่ยมโพยอดพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท2คุณครูสาลี่เงินฉลาดคุณเฉลยโพงาม1กอง 5,000 บาท3คุณสายันเขื่อนขัน1กอง 5,000 บาท4คุณสว่างสงไข1กอง 5,000 บาท5คุณวิชัยจันทร์เกษมพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท6อาจารย์พินิจครูนิรนุชทองดี1กอง 5,000 บาท7คุณประยุทธ์คุณลำไยหอมดำเย็นพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท8คุณเสรีชัยกล่ำทองคุณศรีสุดาคงทอง1กอง 5,000 บาท9คุณเรนูครอบพร้อมครอบครัวอุทิศให้พ่อถึงแม่เฉลียวโอสด1กอง 5,000 บาท10คุณพ่อเสริมผลวิบูรณ์1กอง 5,000 บาท11คุณประภัยโคตามูลพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท12คุณสำเภาสุวรรณพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท13คุณสมโพธิ์คุณสมบูรณ์มามั่นพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท14คุณแม่สำเริงสุธรรมมาพร้อมลูกหลานอุทิศให้คุณพ่อยงสุธรรมมาพร้อมญาติ1กอง 5,000 บาท15คุณสุพจน์คุณพิมพ์ดาบคม1กอง 5,000 บาท16คุณแม่จำปีคุณศิลป์คุณเรนูเหมือดชัยสงพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาทเจ้าภาพกองเล็กกองละ 3,000 บาท1คุณอุบลคุณฤทธิ์บู่อ้น1กอง 3,000 บาท2คุณพ่อเสมียนคุณแม่อัมภัยกุณาพันธ์1กอง 3,000 บาท3คุณแม่วิไลคุณวินัยยอดสุดคุณปวินาอิ่มสวัสดิ์1กอง 3,000 บาท4อาจารย์เสวยแม่สนองสีทองร้านสีทองพาณิชย์1กอง 3,000 บาท5คุณรุจิเลขปานทิพย์1กอง 3,000 บาทเจ้าภาพผ้าขาว1พับ 1,500 บาท1คุณแม่อุดมคมสันพร้อมครอบครัวอุทิศให้นายพานายทัพทันคมสันคุณสบงเหล่าเขตกิจผ้าขาว1พับ 1,500 บาท2คุณบุญมาเพ็ญดาราผ้าขาว1พับ 1,500 บาทเจ้าผ้าบาท1ใบ 1,000 บาท1คุณคำฝุ่นคำมะสอนบาท1ใบ 1,000 บาท2คุณพ่อเสมียนคุณแม่อัมภัยกุณาพันธ์บาท1ใบ 1,000 บาท3คุณอัมพรเขียวแห้วบาท1ใบ 1,000 บาทเจ้าภาพเต็นท์1หลัง800บาท1คุณสุภาวดีสีเหลืองเต็นท์1หลัง800บาทเจ้าภาพกรด1คัน500บาท1คุณบัวลอยสีทากรด1คัน500บาทเจ้าภาพสีชุดละ500บาท1คุณพ่อเสมียนคุณแม่อัมภัยกุณาพันธ์สี1ชุด500บาท2คุณแม่วิไลคุณวินัยยอดสุดคุณปวินาอิ่มสวัสดิ์สี1ชุด500บาทเจ้าภาพบริวาร1ชุด300บาท1คุณบัวลอยสีทาบริวาร1ชุด300บาท2คุณบุญมาเพ็ญดาราบริวาร1ชุด300บาทเจ้าภาพร่วมบุญกฐินสามัคคีมีรายชื่อดังต่อไปนี้1คุณบัวลอยสีทา200บาท2คุณสำรวนชิดสุระพร้อมครอบครัว500บาทหากรายชื่อเจ้าภาพท่านใดตกหล่นหรือผิดพลาดประการใดขออภัยมาณโอกาสนี้สามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธ.ก.ส.ชื่อบัญชีวัดไซงามเลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335 สำนักงานวัดกุบากอส065-414-4599 แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803 ดีเจสด084-593-2698 ขอ
ขออนุโมทนากับเจ้าภาพโรงทานงานกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้1ลูกหลานผู้ใหญ่ม้วนเทียนสันน้ำชากาแฟ2โรงครัววัดป่าไสงาม3คุณวิมลพร้อมครอบครัวและญาติหน้าโรงพยาบาล4คุณอำนวยมาอินเลี้ยงปลาทอดมันขนมหวาน5เจนนี่ฝรั่งแช่บวยร้านสิริเพ็ญน้องออมพนักงานอบต.พอ.สมชายครูสิริเพ็ญเลี้ยงฝรั่งมะม่วงแช่บวย6ร้านพลอยการเกษตร7ร้านมั่งมีการเกษตร8บ้านใบบุญกิตติมา9คุณประสิทธิ์บนชดฟาร์ม10คุณประยุทธ์คุณลำไยหอมยำเย็นพร้อมครอบครัวเลี้ยงเครื่องดื่มเค้กกล้วยหอม11คุณพรสุดาแก้วถึง12อาจารย์จเดชอาจารย์วิภารัตน์คุณจิดาภามหากรเกตเลี้ยงแซนด์วิช13ร้านวาสนาพาณิชย์14สิทธิ์วัดป่าไสงาม15คุณเมธาวีตั้งนิยมน้องนโมน้องนิรินทร์พร้อมคณะ16คุณแม่สำเริงสุทธามาพร้อมญาติ17คุณอัจฉราทัตพงศ์18คุณชัยรัตน์คุณชนัยหวังเจริญพร้อมญาติเลี้ยงข้าวเหนียวไก่ทอดน้องไก่19คุณทิคำพรแห้วเพชรเลี้ยงต้มแซ่บลาดข้าว20ครัวดีๆหมูกระทะเลี้ยงไส้กรอกอีสาน21ขนมหวานแม่ทองปอนพร้อมญาติเลี้ยงขนมหวาน22คุณแม่คำตายอดสุดเลี้ยงขนมถังแตก23น้องอังโรตีตลาดสดไสงามเลี้ยงโรตี24วัดป่าเขาทั่วป่าเลี้ยงข้าวต้มธัญพืช25คุณระเบียบเกตสิงคุณประนอมสุริโยคุณธัญนุชหมุนศรีเลี้ยงข้าวเหนียวปิ้ง26ร้านเสริมสวยปีเตอร์เลี้ยงน้ำหวานโบราณ27สิทธิ์วัดป่าไสงาม28คุณทองย้อยจิตราสาคุณอัมพรหงเวียงจันทร์เลี้ยงปลาหมึกย่าง29คุณบุญทันคุณบุญคุ้มใจแสนเลี้ยงลูกชิ้นปิ้ง30น้องไนท์น้องกาเนส31คุณแจ่มจันทร์คนใจบุญพร้อมครอบครัว32คุณรันชิดาคุณกิตตินันท์หาริตวันคนใจบุญ33คุณกรกิจคุณกาญจนามั่นเขตวิทย์ผู้ใหญ่สมิงสำริดปริวันพร้อมญาติ34แม่สาวนีมั่นเกตวิทยาการพ่อแพรพิลึกคุณวิสต้าถลาง35คุณพ่อทองใบคุณแม่สายสุนีอาจสาริการ36คุณนุจดีดอกไม้คุณทัศนีดวงรัตน์คุณพิมพรดวงรัตน์37ร้านสมจิตการเกษตร38ส้มตำ3อำเภอหมอสมพิษเพศัตเลี้ยงส้มตำ39ลูกหลานแม่นกคล้าเลี้ยงผัดหมี่40คุณแม่ติ๋มหมู่มากอาจารย์นฤทธิ์คุณธนาพรแก้วกำเนิดเลี้ยงข้าวเหนียวหมู41เพชรบริการน้ำแข็ง42คุณปทุมทองทาเลี้ยงมะม่วงแช่อิ่มน้ำมะนาวอัญชัน43คุณชุติมาแจ่มดีสุโขทัยเลี้ยงโรตี44น้องจอยนินราชพร้อมญาติเลี้ยงขนมปังนึ่ง45แม่ขาวทองหล่อพร้อมลูกหลานเลี้ยงซุปหน่อไม้46คุณชนทิชาแก้วแกม47หลวงปู่อึ่งวัดตาขีดธรรมาราม48คุณอ่อนทิพย์เกศสิงห์พร้อมครอบครัว49บริษัทงามดี50รวมใจคณะศิษย์หลวงพ่อสง่าเลี้ยงเฉาก๊วย51คุณทองหายอดสุดพร้อมญาติเลี้ยงส้มตำ52คุณอุบลคุณฤทธิ์ปู่โอ้นเลี้ยงขนมไทย53ครอบครัวพ่อจิตแม่มาลัยสงขลาเลี้ยงขนมสาคูใต้54แม่สายบ้านนาพร้อมญาติเลี้ยงข้าวราดแกง55คุณแม่เฉลียวคงสิบพร้อมครอบครัวเลี้ยงน้ำชากาแฟ56คุณประนอมคุณคงเดชรักขิดธรรมเลี้ยงผัดกระเพราขนมจีนผลไม้57รวมเพื่อนและญาติเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวไก่มะระ58บ้านหนองคล้าเลี้ยงเย็นตาโฟ59รวมญาติเลี้ยงข้าวต้มหมูทรงเครื่องติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา089 568 0944ขออนุโมทนา

0: คลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเสียงพระธรรมจากพระเถรานุเถระโปรดติดตามรับฟังได้ณบัดนี
1: ้เตรียมความสดชื่นไว้สำหรับเวลาข้างหน้าต่อไปนี้ที่จะทำอะไรก็ได้อานาปานสตินี่เป็นสนามปฏิบัติการของสติปัญญาอยากจะให้สงบก็ทำสมถะในลมหายใจเข้าออกถ้าจะเอาให้มันเป็นปัญญาก็จะเห็นทุกอย่างสติปัฏฐานทั้งสี่กายเวทนาจิตธรรมอยู่ในลมหายใจเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงอุตส่าห์พร่ำสอนแต่เรื่องอานาปานสตินี่มากที่สุดเกินกลเลยในพระไตรปิฎกถ้าไปเปิดพระไตรปิฎกเล่มที่19มหาวารวักสังยุตตนิกายมากกว่าเอาไม่ต้องว่าหน้าว่าข้อเลยเนี่ยมากกว่าร้อยกว่าข้อเป็นปึกท่านจะพัลนาทุกรูปแบบในเรื่องการเจริญสมาธิภาวนาอานาปานสติถ้าไปอ่านปฏิสัมภิทามรรคอานาปานกถาเล่มที่31ของพระสารีบุตรพูดเกือบเต็มเล่มละเอียดมากเป็นสิ่งที่น่าทำอย่างยิ่งในบรรดากรรมฐาน40ข้อนี้ผู้ที่เจริญกรรมฐานอย่างอื่นเวลาจะตายรู้บ้างไม่รู้บ้างแต่ถ้าผู้ใดเจริญอานาปานสติร้อยละมากกว่า 90% ที่จะรู้วาระที่ตนเองจะตายจะเห็นลมหายใจเฮือกสุดท้ายที่จะขาดไปชีวิตอินทรีย์จะขาดไปเพราะว่าเราดูมันอยู่ตลอดตั้งแต่ยังเป็นตื่นอยู่หลับอยู่เราได้ดูมันดูจนเห็นว่ามันหลับมันตื่นหลุดออกจากกันตรงไหนอย่างนี้อานาปานสติเหมาะแก่คนโง่โง่อย่างอาตมาเนี่ยเขาเรียกว่าคนโง่โง่ท่านจะเข้าใจว่าอาตมาเป็นคนมีความรู้อะไรมากนักนะเรียนจบชั้นป.4นี่ไม่รู้มันจบหรือไม่จบนะยังไม่เคยเห็นใบประกาศเลยส่วนนักธรรมนั้นไม่เคยได้คิดว่าถ้าไปสอบมันก็ตกเคยสอบตั้งแต่เป็นเนมันก็ตกไม่ได้คนโง่ๆมันเจริญอานาปานสติก็เหมาะคนฉลาดก็เหมาะเอาอานาปานสติเป็นเครื่องมือเจริญวิปัสสนาท่านทั้งหลายลองสังเกตดูว่าเวลาเราโกรธใครขึ้นมาสักคนนี่ถ้าท่านย้อนคืนมาดูลมหายใจในขณะโกรธท่านจะรู้ลักษณะของลมกับจิตมันไปด้วยกันลมหายใจจะไม่เป็นสัมมันจะสั้นมันจะถี่เข้ามันโกรธเวลาใดเราสงบเรามีความสุขลมหายใจก็ราบเรียบนี่ถ้ามีความสุขกายสงบแต่ถ้ามีความสุขแบบตื่นเต้นโลดโผนลมหายใจก็ผิดปกติเราก็สามารถควบคุมลมหายใจให้พอดีไม่ตื่นเต้นเวลากัดกุ้มถ้าเรารู้จักควบคุมลมหายใจดีๆเดียวเดียวมันก็หายกุ้มมันเป็นยามันเป็นทุกอย่างท่านที่มีลูกมีเต้าเคยสังเกตเห็นไหมว่าลูกเราเวลามันโกรธพ่อโกรธแม่เวลามันโกรธพี่ของมันก่อนที่มันจะร้องไห้มันจะแสดงลมหายใจผิดปกติให้เราเห็นมันจะทำหน้าเย้ออกมาก่อนแล้วมันจะขึ้นมาซะก่อนนั่นคือมันถูกบีบคั้นด้วยอารมณ์ที่ไม่พอใจอย่างยิ่งเราก็เหมือนกันเวลานอนไม่หลับกัดกุ้มด้วยเรื่องหนี้สินเรื่องการเรื่องงานเรื่องอะไรเนี่ยถ้าเราย้อนมาดูลมหายใจเราจะเห็นว่ามันผิดปกติอย่างยิ่งบางทีถึงกับอึดอัดเต็มที่ธรรมชาติมันก็สอนลูกเต้ากุ้มใจพ่อแม่นอนฟังเสียงหายใจก็รู้นานๆมันออกมาเนี่ยเรารู้แล้วว่ามันมีอะไรอัดอั้นตันใจเพราะตัวเราก็เคยเป็นเพราะฉะนั้นอานาปานสติท่านจึงให้เราหายใจยาวซะก่อนเพื่อจะเคลียอารมณ์ทั้งหลายออกไปท่านจะต้องศึกษาท่านจะต้องสังเกตผู้ที่มีปัญญามากเจริญอานาปานสตินี้จะเห็นความละเอียดอ่อนของจิตของเวทนาซึ่งพัวพันเคล้าเคลียมิกอับอยู่ในลมหายใจนี้ตลอดท่านทั้งหลายลองสังเกตดูว่าเวลาเราตื้นตันใจจะร้องห่มร้องไห้ขึ้นมามันจะเป็นก้อน แน่นจุกคอขึ้นมาพระแขกมาอยู่ที่นี่สมัยก่อนไม่มีศาลามาทำวัดกันอยู่ตรงนี้เห็นพระไทยสวดมนต์กลางวันในยามดึกๆนั่งสมาธิกันเป็นหมู่ท่านก็ร้องไห้ไปบิณฑบาตกับอาตมาเข้าไปในบ้านเห็นคนแข่งฝนมาใส่บาตรเห็นเด็กตัวเล็กๆก้มกราบลงไปในดินสืบขี้โมกตามหลังแล้วร้องไห้อาตมาถามว่าวัดสเปนเกิดอะไรขึ้นท่านบอกว่ามันตื้นตันใจ Lump in one my throat as my feeling มันเกิดเป็นก้อนแน่นอยู่ในคอในความรู้สึกผมอยู่ประเทศอินเดียบวชมา 27,000 ปีไม่เคยพบภาพอย่างนี้พระพุทธเจ้าน่าจะมาเกิดในประเทศไทยพูดแล้วท่านก็ร้องไห้มาตรงทางแต่ท่านก็บอกว่าท่านไม่ได้ร้องไห้ท่านบอกว่าไม่ได้ร้องไห้น้ำตามันไหลมาเองมันแน่นปราบปลื้มปีติอาตมาก็บอกว่าท่านลอง adjust your breathing in and out make it smooth lively บอกว่าท่านตรงปรับลมหายใจท่านสิให้มันเรียบราบสงบแล้วนะให้มันคลามนิ่งลงอารมณ์ทั้งหมดมันก็สงบว่าแล้วอาตมาก็ทำให้ดูนี่ขนาดท่านบวชมา 27,000 ปีนะด็อกเตอร์วิมาลาอาตมาว่าท่านนี้สิทำตัวอย่างให้ดูท่านก็ทำตามหาจะเข้าละเอียดละเอียดยาวเนี่ยมันก็ดีท่านก็ยิ้มออกมาอ๋อ I just know now ผมเพิ่งจะรู้เดี๋ยวนี้เองเพราะนั้นมันมีเคล็ดลับจบในลมหายใจนี่พระพุทธเจ้าจึงสอนให้เจริญอานาปานสติถ้าท่านอยากจะมีความสุขท่านควบคุมลมหายใจให้ละเอียดจนมันละเอียดลงละเอียดลงจนมันไม่มีลมหายใจมันสงบลงไปลึกๆมันนานจึงหายใจนิดหนึ่งเหมือนปลาอยู่ในน้ำลึกๆเหมือนเครื่องบินที่บินขึ้นสูงๆแล้วไม่ต้องใช้พลังงานอะไรมากทีนี้ถ้ามันชำนาญมันฉลาดเข้าจะเข้าเวลาใดก็ได้ดังที่พระท่านสวดนั้นเราย่อมมีสติอยู่เข้าสมาธินี้ได้มีสติออกจากสมาธินี้ได้ปึ๊กเข้าไปได้มันอยู่สบายเจ็บแค่ได้ป่วยก็เข้าไปพักหลบอยู่ตรงนั้นก็ยังได้แต่นั่นก็ยังไม่พอจะต้องมาเจริญอานาปานสติเพื่อรู้เท่าทันเวทนาเพื่อรู้เท่าทันจิตไม่ปรารถนาความสงบก็ได้ยังมีอีกกรรมฐานทั้งหมด40ข้อนี้ถ้าย่อออกมาแล้วมันจะมีอยู่2อย่างอย่างหนึ่งเรียกว่าปริหารยกรรมฐานกรรมฐานที่จะต้องบริหารที่จะต้องเปลี่ยนที่จะต้องปรับบางทีจะเริ่มมาถึงขั้นนี้ได้ตั้งแต่สมถะต้องเปลี่ยนอีกอันหนึ่งเหมือนขี่รถหลายๆคันกว่าจะไปถึงกรุงเทพแต่อีกชนิดหนึ่งท่านเรียกว่าสัพพัทธิกะกรรมฐานกรรมฐานที่ใช้อันเดียวตลอดกาลตั้งแต่สมถะยันวิปัสสนาจนถึงการสิ้นลงแห่งอาสวะอานาปานสตินี้จัดเข้าอยู่ในประเภทสัพพัทธิกะกรรมฐานกรรมฐานที่ใช้ได้ตลอดกาลทุกเมื่อไม่พลุงพลังไม่ต้องใช้อุปกรณ์ไม่ต้องไปว่าไม่ต้องไปบ่นยกน้อพองน้อสัมมาอรหังพุทโธลมหายใจมีอยู่ตลอดกาลเราก็ตั้งได้ชาร์จไว้ตรงนี้ชาร์จมันเข้าชาร์จมันออกถ้าลักษณะเช่นนี้ตลอดเวลา7วันนี้อาตมาว่าบางท่านจะฉลาดนะอย่าพยายามคุยกันเวลาเรามานี่มันมีน้อยอันไหนไม่เป็นเรื่องศีลเรื่องธรรมก็ยังไม่พูดเดี๋ยวมันจะเสียหายอารมณ์ถ้าต้องการให้มันเป็นสมถะให้มันพบความสงบให้มันละเอียดอ่อนจนเป็นความพิเศษขึ้นมาได้เห็นได้ยินในสิ่งที่คนธรรมดาไม่เห็นได้ยินนั้นเราก็จงผูกจิตไว้กับลมหายใจทุกเมื่อให้มันมั่นคงก่อนหลังจากนั้นค่อยๆสร้างอภิญญาชติกรณธรรมนี้ขึ้นมาตั้งต้นโดยการสร้างแสงสว่างขึ้นกลางคืนหลับตาให้มันเหมือนกลางวันที่วากสัญญาอโลกสัญญาอย่างนี้พอสร้างแสงสว่างขึ้นมาได้เมื่อนั้นก็ง่ายละที่จะทำให้มันเกิดมีฤทธิ์มีเดชขึ้นแต่นั้นไม่ใช่จุดมุ่งหมายในทางพระพุทธศาสนาแต่ก็เป็นความชำนาญพิเศษที่เราจะใช้สมาธิที่เป็นอุปกรณ์เข้าไปสู่จุดนั้นทีนี้ถ้าหากว่าเราต้องการทางลัดไม่ต้องสนใจในสิ่งเหล่านี้มีสติอยู่ทุกลมหายใจและสังเกตเวลาโกรธมาลมหายใจเป็นอย่างไร เวลากุ้มใจมาลมหายใจเป็นอย่างไรเวลาเราสงบเวลาเราสบายลมหายใจเป็นอย่างไรและเราจึงจะรู้จักวิธีจัดจิตจัดใจให้มันเป็นระบบระเบียบแล้วจึงจะเป็นเจโตวสีมีอำนาจเหนือจิตเป็นนายเหนือใจตนเองตอนที่จะตายเวลาจะตายก็สามารถจัดจิตให้มันตายอย่างสงบตายอย่างไม่ต้องดิ้นรนกระวนกระวายถ้ายังมีอาสวะกิเลสอยู่ก็จะไม่ไปสู่นรกจะไปสู่สุคติอานาปานสตินี่มีอนิสงส์ถึง7ประการถ้าผู้ใดเจริญอย่างต่อเนื่องไม่ต้องปรารถนาอะไรมากมีสติอยู่ทุกลมหายใจเนี่ยต่อไปท่านบอกว่าถ้าเคยสั่งสมบุญญาบารมีมามากสามารถจะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ในชาตินี้ถ้าหากในชาตินี้ไม่สามารถบรรลุเป็นพระอรหันต์ก็จะได้ชมอรหัตผลเมื่อเวลาสิ้นใจตายพร้อมกันกับอาการตายชีวิตะสมะสีสีดับทั้งชีวิตและกิเลสพร้อมกันถ้าสองอันนี้ยังไม่ได้ก็จะเข้าถึงอนาคามีเดี๋ยวนี้เราอาจจะเป็นปุถุชนธรรมดาแต่เราฝึกจนติดเวลาจะตายนั้นน่ะมันจะปล่อยเดี๋ยวนี้มันยังไม่ปล่อยเพราะมันจะเอาได้อยู่มันมีเรี่ยวมีแรงมันยังไม่เจ็บมันยังไม่ไข้มันยังไม่ใกล้จะตายแต่ถ้าเราฝึกอยู่ทุกลมหายใจติดแล้วเวลาจะตายเนี่ยจิตจะรู้จักว่าตายแน่ตายแน่ฉันเอาอะไรไม่ได้แล้วร่างกายนี้ก็เอาไม่ได้แต่มันจะเกาะอยู่กับลมหายใจหลังจากนั้นมันจะดิ่งอยู่ตรงนี้มันจะดูอาการตายละทีนี้ทิ้งหมดเลยมันจะทิ้งหาบทิ้งคอนก่อนที่จะล้มไม่ให้มันทับคอเหมือนตกบันไดแล้วจะกระโจนเวลานาทีทองของนักกรรมฐานผู้เจริญอาณาปานสติคือยามเจ็บไข้และยามใกล้จะตายเราทุกคนจะต้องพบจุดนั้นทุกคนคือเวลาจะตายนี้ไม่พ้นถ้าเราฝึกไปฝึกไปตั้งแต่เดี๋ยวนี้แน่นอนว่าวันนั้นเราจะตายอย่างมีศักดิ์ศรีอย่างเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าจึงต้องฝึกต้องหัดต้องทำเมื่อมันได้ติดกันแล้วเป็นสมาธิที่ไม่หมดไม่สิ้นไปแล้วเมื่อนั้นเราก็ปลอดภัยยังไงยังไงเสียก็จงถือเอาแก่นสารในชีวิตนี้ให้ได้อานาปานสติฝึกให้มันติดเตรียมความสดชื่นแจ่มใสไว้วันข้างหน้าเวลาหน้าตื่นมาดึกๆไม่ต้องห่วงเรื่องนอนนั่งดูลมหายใจมันสงบไปหลับบ้างตื่นบ้างก็ดูมันไปแต่พอจะลุกจริงๆสว่างไม่ง่วงดอกทำงานได้ทั้งวันเพราะความสดชื่นเตรียมไปแล้วสนามแห่งการปฏิบัติการสติปัญญาอยู่ในลมหายใจคลังแห่งความสุขอยู่ตรงนี้มีอะไรมีสเปรย์ความสดชื่นแจ่มใสจึงมีอยู่ตลอดกาลแม้เวลาจะตายก็อาจจะตายอย่างสดชื่นการกล่าวธรรมิกถาวันนี้สมควรแก่เวลานะทุ่มหนึ่งสิบนาทีให้ดันทั้งหลายเอาไปคิดถ้ายังไม่เชื่อก็คิดไว้ลองกระทำไปจนมันตีดจนนอนหลับไปก็ฝันมีสติอยู่ทุกลมหายใจเมื่อนั้นท่านจะรู้จักคุณค่าของมันสมควรแก่เวลาขอความเจริญงอกงามในสัตนาในศีลในธรรมได้เป็นธรรมภาคีบุคคลผู้มีส่วนได้รู้ได้เห็นประจักษ์แจ้งซึ่งอริยยธรรมจงบังเกิดมีในจิตในวิญญาณของเราท่านทั้งหลายโดยทั่วกันทุกองค์ทุกท่านทุกคนเธอ

ขอโอกาสนิดหน่อยตอบปัญหากราบนมัสการท่านอาจารย์ที่เคารพหนึ่งการทำบุญอุทิศหรือแบ่งบุญคุณความดีบารมีธรรมที่บำเพ็ญดีถูกต้องตามภาวะวิสัยให้บุคคลผู้ยังมีชีวิตอยู่จะเป็นจะได้หรือไม่เป็นคำถามความหมายก็คงจะหมายถึงว่าการแบ่งบารมีเสริมเพิ่มเติมบารมีชนิดนี้นะคำว่าบารมีแปลว่าการสั่งสมการสั่งสม perfection perfectness สั่งสมให้มันอิ่มมันเต็มเรานี้แหละจะต้องสั่งสมเอาเองจำไว้ให้ดีนะไม่มีผู้ใดจะมาช่วยสั่งสมเพิ่มเติมชาร์จให้กันได้เหมือนแบตเตอรี่นะเดี๋ยวจะหลงทาง จะไปถูกหลอกนะถ้าครูบาอาจารย์ที่ท่านมีบารมีคือมีคุณงามความดีมากได้สั่งสมไว้เรามีน้อยๆมันจะดูดกันโดยธรรมชาติเหมือนแม่น้ำน้อยไหลคล้อยไปหาแม่น้ำใหญ่แล้วก็จะเพิ่มเติมมันเองบุญน้อยก็จะไปหาบุญมากเหมือนคนชั่วน้อยก็จะไปหาคนชั่วมากเจ้าพ่ออิทธิพลมีเงินมากๆมีความชั่วมากๆจะดูดมือปืนทั้งหลายไปรวมอยู่ด้วยกันนั่นความชั่วก็ไปรวมอยู่ความชั่วความดีก็ไปรวมอยู่ที่ความดีคนดีก็จะดูดคนดีไปหากันถ้าเราจะมองในลักษณะนี้พอจะเข้าใจได้ว่าคนที่มีความดีมากจะดึงดูดผู้มีความดียังไม่มากคือมีบารมีน้อยให้ไปหากันเมื่อไปหากันแล้วจะเกิดกำลังจิตกำลังใจเชื่อฟังปฏิบัติตามแล้วบารมีของผู้นั้นก็จะเกิดขึ้นอิ่มขึ้นเต็มขึ้นท่านเห็นในเนี่ยท่านเขียนไว้โสตาวทานาอะไรเงี้ยมันเป็นลำดับเป็นจริยะเป็นการเพิ่มกันเองอยู่ในตัวเองเหมือนกับเพิ่มให้กันศรัทธาเมื่อมีความเริ่มใสแล้วอุปสรรคกัมมนะก็เข้าไปหาปยรูปสานะไปนั่งลงใกล้ๆหลังจากนั้นก็โสตาวทานาคอยตั้งใจสดับฟังท่านจะพูดอะไรให้ฟังเนาะเมื่อท่านพูดขึ้นมาก็ธรรมะสวนาฟังธรรมนั้นไว้ที่ดีหลังจากนั้นก็เกิดธรรมะธารณาทรงจำไว้ในใจเสร็จแล้วก็อัตถุปริขาเข้าไปเพ่งพินิจเนื้อความอัตธรรมอันนั้นหลังจากนั้นก็เกิดธรรมะวิชาณขันติยาเพ่งจ้องจนเข้าใจได้พอเราหลังจากนั้นก็เกิดอีกอันหนึ่งเรียกว่าตุลนาช่างตวงเลือกเฟ้นหลังจากนั้นก็ส่งต่อไปถึงฉันทาพอใจอุตสาหะพยายามขึ้นประทานาตั้งใจเป็นความเพียรใหญ่หลวงขึ้นหลังจากนั้นก็ยังสู่ความจริงเรียกว่าสัจจานุโพธาก็ประจักษ์แจ้งเต็มบารมีของตนเองเพราะนั้นมันจะช่วยกันได้อย่างนี้คืออาศัยบุคคลที่พอจะปลุกเราชักจูงเราให้เราเกิดความภาคเพียรพยายามแป้วกล้าร่าเริงแม้จะถือว่าเป็นเรื่องยากลองสังเกตดูสิบางองค์บางท่านพูดอะไรมาเราเหมือนกับจะทำด้วยไม่ได้ไกลสุดขอบฟ้าหมดปัญญาหมดความสามารถจะทำได้แต่ไปฟังบางท่านพูดขึ้นมาน่าจะทำได้แล้วก็ทำตามด้วยบางทีทำได้จริงๆนั่นมันดูดกันเองแล้วก็ทำกันเองเราจะต้องจัดการกับชีวิตของเราด้วยมือสองข้างของเราเองนั่นคือลักษณะพึ่งตนพึ่งธรรมธรรมทีปาธรรมสรณาอัตตทีปาอัตตสรณาอนัญญทีปาอนัญญสรณาเธอจงมีตนเป็นที่พึ่งมีตนเป็นที่อาศัยที่ระลึกถึงคือมีธรรมเป็นที่พึ่งสร้างทำให้เกิดมีในตนมีธรรมเป็นที่ระลึกถึงอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นสรณะเลยก็คือการเจริญสติปัฏฐานเจริญสมาธิภาวนานี่จะสร้างที่พึ่งนี่นะคือการเพิ่มบารมีก็ช่วยกันได้อยู่ทางอ้อมเรียกว่า indirect รีบตอบสองพระภิกษุถึงแก่มรณะแล้วภาวะความเป็นภิกษุยังอยู่หรือไม่ขอตัวอย่างทั้งสองข้อความจริง
เป็นเรื่องทางนอกการเป็นภิกษุทางรูปธรรมเวลาตายไปแล้วก็เอาไปเผาทิ้งส่วนคุณงามความดีที่ประพฤติปฏิบัตินั้นเป็นระดับแห่งจิตแห่งใจสังเกตดูตั้งแต่ยังไม่ตายนี่บางทีก็ยังไม่เป็นภิกษุเลยมวลเหลืองๆนี่แหละเหลืองแต่นอกก็มีเหลืองเออเหอสิลงวาแต่เนี่ยคู่ค่ำบ่แม่นร่างตัวเป็นค่ำปอมเพชรจังใดค่ำเก๋เบเบห่องัวห้องอย่าฝ่าวาร่างตัวเป็นสาดเสือเสื้อหายสิขาบข้อบางทีเหลืองๆนี่แหละบวชอยู่แต่บวชนอกๆข้างในยังไม่บวชเลยถ้าอยากจะรู้จริงๆผู้ที่เป็นเจ้าของนั่นแหละจะรู้เองบางองค์บวช5ปี10ปีนอนฝันกลางคืนยังไม่บวชเลยยังนุ่งกางเกงเฉยเพราะฉะนั้นคำว่าภิกษุที่พระท่านสวดดูก่อนภิกษุทั้งหลายดูก่อนภิกษุทั้งหลายไม่ได้หมายถึงภิกษุอันนี้อันเดียวนะเหลืองๆเนี่ยนี่ก็ภิกษุทั้งหลายเหมือนกันอลังกโตเจปิสมังเจริยะสั้นโตทันโตนิยจโตพรหมจาริงไม่ว่าเขาจะใส่เสื้อผ้าอาภรณ์ด้วยชุดสีใดๆก็ตามถ้าเขาประพฤติดีงามประพฤติพรหมจรรย์สันโตทันโตฝึกตนทำตนให้สงบพรหมจาริงประพฤติอยู่ในสิ่งที่ดีที่งามประพฤติพรหมจรรย์เป็นนิจสินโยเป็นผู้วางสตราอาวุธเสียไม่เข็นฆ่าไม่เบียดเบียนโสภามโนสาภิกขุอันนี้เขาเป็นพราหมณ์ก็ได้เป็นภิกษุก็ได้สาพามโนโสภะโสภิกขุสะสมโนเขาเป็นพราหมณ์ก็ได้เป็นสมณะก็ได้เป็นภิกษุก็ได้ในสมัยพุทธกาลมันจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังเป็นตัวอย่างถ้าจะขอตัวอย่างลองไปหาเปิดอ่านพระไตรปิฎกสักกะปัญหาสูตรสูตรนี้ว่าด้วยพระอินทร์ไปถามปัญหาพระพุทธเจ้าสักกะสังยุตทีนี้พระพุทธเจ้าท่านเห็นพระอินทร์ท่านนั่งอยู่พระอินทร์ก็เลยมาหากับมาตรีเทพพระบุตรเสร็จแล้วก็ถามพระอินทร์นั้นถามว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งที่เกิดมาในโลกเนี่ยแก่ปฏิบัติธรรมพอตายไปเป็นเทวดาและเป็นผู้ชายเป็นเทพพระบุตรคือนางโคปิกาสาสากิยานีเป็นชาวสากยะนี่แหละนางอุปถัมภ์พระสามองค์ด้วยศรัทธาในศาสนาเอาข้าวปลาอาหารไปถวายพระพระก็เทศให้ฟังเรื่องบาปบุญคุณโทษอริยสัจสี่เรื่องเจริญสมาธิภาวนานะโยมนะอย่างโน้นอย่างนี้นางก็ทำกลับไปถึงบ้านก็นั่งสมาธิฝึกฝนอบรมจิตเช้าเย็นพอตอนเช้ามาก็มาทำบุญอุปถัมภ์พระแต่พระทั้งสามองค์นั้นไม่ได้ทำดอกมีจะพูดไม่ได้ปฏิบัติเหมือนเธอเลยเสร็จแล้วพอตายไปเธอกลับไปเป็นเทพพระบุตรชื่อว่าโคปิกาพระสามองค์ตายไปทีนี้ไม่เป็นพระแล้วนะเป็นอะไรเป็นคนทันเป็นเทวดาชั้นต่ำๆดีดสีตีเป่าบรรเลงดนตรีแล้วก็ไปเป็นเทวดารับใช้เธอแต่ตอนนั้นเธอเป็นเทพพระบุตรแล้วเป็นผู้ชายแล้วพอถึงวันประชุมในวันพระในวันอุโบสถสุดท้ายแห่งปักในวันพระจันทร์เต็มดวงจะมีการประชุมกันที่เทวสภาเทวดาจะไปรวมกันฟังธรรมอาจจะเชิญพวกเทพพระบุตรผู้เป็นสัมมาทิฏฐิผู้เป็นธรรมกถึกหรือบางทีก็เชิญมาจากดุสิตมาแสดงธรรมให้ฟังเทวดาที่เป็นสัมมาทิฏฐิจะได้สร้างบุญสร้างกุศลจะได้ฟังธรรมนางนี้ไม่ใช่นางแล้วเป็นเทพพระบุตรโคปิกาก็ไปร่วมประชุมที่เทวสภาแล้วก็มีเทวดารับใช้เกิดมาใหม่มาคอยรับใช้อยู่ตรงนี้ที่เทวสภานางก็จำได้แต่ก่อนเป็นพระเนี่ยเราหรือไปกราบไปไหว้เราหรือไปอุปถัมภ์อุปถากทีนี้ทำไมต้องมาอุปถากเราก็แน่ใจว่าไม่ได้ปฏิบัติธรรมอะไรกินนอนแล้วก็สอนเราธรรมดาตนเองไม่ได้ปฏิบัติบัดนี้ต้องมาอุปถัมภ์อุปถากเราเป็นเทวดารับใช้นางนี้ก็เลยพูดขึ้นทำกลางเทวสภาที่เทวดาเยอะๆทำให้เทวดาทั้งสามนั้นอายพูดเข้าไปยังไง
ว่าเอาหน้าไปไว้ไหนกุโตมุโขอิเมภวันโตพุทธสัทธัมมังนปฏิฆะเหสุงเอาหน้าไปไว้ไหน

0: ตกนรกได้อีกเหมือนกันเข้าใจว่าเหลืองเหลืองแล้วไม่ตกนรกเหรอยิ่งใต้นรกถ้าเราได้อ่านเปตวัตถุหรืออ่านลักษณะสังยุตพระโมคคัลลานะมาบ่อยๆบางทีเดินลงมาจากภูเขาเห็นของแปลกประหลาดมองเพื่อนเดินตามหลังเดินชนพอท่านมองเดินชนอ้าวเห็นท่านยืนท่านมองอะไรเหมือนท่านเห็นนู่นเห็นนี่พระลักษณะถามพระโมคคัลลาบอกผมบอกท่านไม่ได้ดอกถ้าคืนบอกท่านก็ว่าผมเป็นบ้าสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยท่านไม่ได้เห็นถ้าจะถามผมขอตอบต่อหน้าพระศาสดาไปบิณฑบาตกรุงราชคฤห์เสร็จฉันเสร็จมากราบพ่อพุทธเจ้าจะกลับภูเขาคิสโกรธพระลักษณะถามต่อหน้าว่าท่านเห็นอะไรตอนลงมามองเมื่อไปบนท้องฟ้าเหมือนจะเห็นเป็นตนเป็นตัวท่านบอกว่าจะตอบที่นี่ตอบผมสิพระโมคคัลลานะก็เลยบอกต่อหน้าพุทธเจ้าว่าพันเตพระควาข้าแต่พระผู้มีภาคเจ้าผู้เจริญหน้าอัศจรรย์จริงไม่เคยพบไม่เคยเห็นตอนผมลงมาจากเขาคริสโกรธเนี่ยผมเห็นตัวกับพันเป็นตัวพระตัวเนรผ้าเหลืองพันคอลอยไปในอากาศไฟลุกท่วมยังมีนกปากจะยาวบินตามเป็นฝูงจิกตอดร้องระงมไปหมดเลยนั่นอะไรพระพุทธเจ้าว่าโอ้โมคคัลลานะเธอเป็นพยานให้เราเราก็จะเป็นพยานให้เธอเราเองก็เห็นมานานแล้วพระทั้งหลายภิกษุทั้งหลายหูพึงหัวจุ่มเข้ามาเธอเป็นพยานให้เราเราเป็นพยานให้เธอโอ้สาวกของเรามีอนุภาพจริงหนอภาพที่เธอเห็นนั้นคือภาพภิกษุสามเณรในศาสนาของพระพุทธเจ้าชื่อกสปะเขาบวชอาศัยทำวินัยขโมยทำวินัยของพระศาสดาไม่มีศรัทธาไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติหลอกลวงชาวบ้านกินด้วยเดรัจฉานวิชาเสกเสกเป่าเป่านอกแนวในคำตั้งสอนของพระศาสดามั่งมีร่ำรวยด้วยลาภสักระเสียงสรรเสริญเยินยอเมื่อเขาตายแล้วเขาตกนรกหมกไหม้เพราะบาปกรรมที่หลอกลวงชาวบ้านพาให้เขาหลงทางในทางแห่งอริยธรรมพ้นจากนรกเสกกรรมนั้นยังเหลืออยู่เขาต้องมาเป็นตัวกับพันนี่เป็นเปรตที่มีผ้าเหลืองพันคอไฟลุกไหม้ลอยไปในเวหาอย่างนี้กรรมเหล่านั้นยังเป็นเสกให้เป็นตัวแรงตัวกานกปากยาวๆบินจิกบินตอดไปอย่างนั้นเขาก็ต้องร้องควนขางและงมไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคำตอบนี้ที่เล่ามานี่ก็พอจะเป็น สิ่งที่ให้ท่านคิดว่าบวชแล้วไม่ใช่ว่าจะปิดประตูนรกเลยนะเมื่อตายไปแล้วก็เป็นภิกษุแต่รูปนั่นแหละกายอาจจะไม่เป็นตกนรกหมกไหม้ได้ดังกล่าวมาเอ้าสมควรแก่เวลาแล้ววันนี้เชิญท่านทั้งหลายพากันไหว้พระแผ่จิตเมตตาบุญกุศลที่ได้กระทำมาใช้เวลามากวันนี้ตั้งแต่บ่าย3โมงมาจนจะ8โมงแล้วได้บุญเยอะเลยทรมานกิเลสสมน้ำหน้ามันแน่นอนโนเอ้ยสมน้ำหน้ากิเลสเด้อผ่านเนี่ยหนาวกับหนาวมันสมน้ำหนาหนาวเอกนะห้อนน้ำตัวได้กับพ่อบาทนี่จารึกอันนี้ไว้ในเจดีย์ของท่านเป็นหนังสือสมุดของท่านเขียนด้วยลายมือของท่านเลยประทับใจมากว่าตายไปแล้วรูปก็ไม่เหลือรอยก็ไม่เหลือไว้เหลือเพียงกระดูกเท่าถาดที่ทับถมแผ่นดินแต่คุณงามความดีบาปบุญที่ตนเองทำก็จะยังอยู่ในลูกในหลานในบ้านในเมืองอย่างนี้อย่างอาตมาตายไปรอยก็ไม่เหลือกระดูกเท่าฐานก็หมดน้องที่เข้าถึงศีลถึงธรรมเข้าใจนั่นเป็นส่วนหนึ่งที่เหลือไว้จึงบอกว่ายังทอบุญกุศลเบื้องปาปังกรรมบาปหากสิยังอยู่ได้ภายซ้อยห้อลูกหลานสืบทอดไปจนถึงลูกถึงหลานถึงพระถึงเนนที่บวชใหม่ที่หลังมาประพฤติปฏิบัติก็จะสืบต่อไปอย่างเมื่อคืนนี้พระภิกษุองค์หนึ่งมุ่งยมเพอโพนพิสัยท่านกำลังกราบขอปรึกษาบอกว่าบวชมาไม่ได้ปฏิบัติธรรมพอมาปฏิบัติธรรมแล้วรู้สึกว่าจิตใจมันซาบซึ้งถึงคุณค่าศาสนาอยากจะขออยู่ต่อไปเรื่อยๆได้ไหมคนคือกันกับบ่คือกันนี่ผู้ลงคนบ่ทันแล้วอย่างนี้อ่ะแต่ผู้ลงคนญาณมันเบิดขอไว้ก่อนจักมาขออยู่นำปฏิบัติธรรมต่อไปเรื่อย
1: นี่ก็แสดงว่าพายสร้อย

อดลูกหลานลูกหลานนี่เหมือนลูกเหมือนหลานอาตมาถ้าอาตมาตายไปพวกนี้ก็จะสืบต่อไปนั่นสิ่งเหล่านี้มันเหลือส่วนเหยื่อนั้นขายทิ้งเสียไม่ได้ไปอาลัยอาวรณ์มันมากนะหัดขายเหยื่อสิ่งที่เคยชอบทางตาหัดละสิ่งที่เคยชอบทางหูชอบฟังหัดปล่อยหัดวางเพราะทั้งในวัดในวาเนี่ยอาตมาไม่ให้มีแม้กระทั่งโทรทัศน์ตัวพวกเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันจะไปกินเหยื่อกลางคืนไปกินเหยื่อโทรทัศน์มันจะกลายเป็นเทวทัศน์เพราะมันโทรทัศน์เพราะนั้นอย่ามีเลยแต่ทุกวันนี้วัดวาอารามเราสับลาเสาโทรทัศน์ยามมือแรงมาหัวจมใส่กันบ้านนอกก็เป็นบ้านนอกวันเสาร์วันอาทิตย์แห่งขับคนจมใส่กันเจ้าจะเอามุมใดตัวน้อยผัดว่าคอยเอาก้อนได้มุมแดงผัดว่าเหยื่อมันก็ชิบหายไปบอดได้ไว้เนี่ยนี่เนาะไม่คายเหยื่อหาแต่เหยื่อมากินแล้วก็หัดปล่อยหัดวางเมื่อจิตมันกล้าสติสัมปชัญญะมันรู้เท่าทันแล้วมันจะหลุดจะลอยมันจะคายเหยื่อมีชีวิตในโลกอย่างเรียบง่ายกินข้าวกินปลาไปพอร่างกายตั้งอยู่ได้เหมือนเราสวดปฏิสังขาโยนั้นอาหารยังกายตั้งอยู่ไม่ใช่เยื่อหลังจากนั้นพัฒนากายพัฒนาสิงพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาพัฒนากายของตนเองให้สอดคล้องกลมกลืนกับธรรมชาติกินพอดีอยู่พอดีนอนพอดีนุ่งห่มพอดีพัฒนาศีลที่จะอยู่กับสังคมไม่กระทบกระทั่งกันอย่างพวกเราอยู่เนี่ยมีทุกคนมีศีลนี่มันไม่ทะเลาะกันอย่างนี้เรียกว่าภาวิตศีลสังคมที่มีศีลก็สงบภาวิตกายกายที่ได้รับการอบรมพัฒนาการกินไม่มากการนุ่งห่มไม่หลากสีการเป็นอยู่พอดีพองามอย่างนี้มันเป็นการพัฒนาภายนอกส่วนตัวและส่วนสังคมเข้ามาภายในต่อมาก็พัฒนาจิตใจเข้าไปภายนอกรับกันเรียกว่าภาวิตจิตภาวิตปัญญาตกตอนเช้าตอนเย็นมาภาวิตจิตอบรมจิตพัฒนาจิตต่อมาก็พัฒนาปัญญาหัดรู้เท่าทันเพื่อปล่อยวางปัญญาไปว่าผู้รู้รู้แล้วปล่อยรู้แล้วปล่อยรู้แล้วปล่อยให้ปัญญาเป็นอิสระหลุดออกมาจากการครอบงำสูงขึ้น

0: ธรรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่านัตถิชานังอปัญญสะความพินิจไม่มีแก่คนไร้ปัญญาคนไร้ปัญญาก็คือคนมีปัญญาสามคนโง่เขลานั่นเองรวมลงเรียกว่าคนพาลคนพาลจะไม่รู้อัดรู้ธรรมถึงมีปัญญาแต่ก็เป็นปัญญาที่ถูกกิเลสตัณหาปิดบังและยังปล่อยตนเองไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาไม่พยายามฝึกตนยกตนให้สูงขึ้นฉะนั้นคนพาลจึงไม่มีความคิดพินิจพิจารณาให้ลึกลงไปถึงเหตุถึงผลจึงไม่เข้าใจและไม่รู้ทางแก้ปัญหาตลอดจนไม่สามารถรู้แจ้งหนทางเป็นเครื่องกำจัดกิเลสตัณหาคืออริยมรรคสรุปว่าเมื่อบุคคลไม่เพ่งพินิจพิจารณาให้ลึกลงไปแล้วปัญญาก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
1: กะวะโตหะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะกะวะโตหะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะกะวะโตหะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนิดานิปันนาสีนิวเทสานิปันติตายะบุตตะกะริสายะกาจิธรรมีกถากันติยเตโจดิตาเนวทูเตหิเยปมัชชันติมานวามีการตังหิโสจันติเนยามหิสมัปปิโตติดิมัจจธรรมะปริยายัสสะอัตถุชาตายัสมันเตหิสัพจังสุตัมโบติวันนี้เป็นวันปันนรสีดิถีที่15ค่ำแห่งกาลปักเป็นวันที่พระพุทธองค์ทรงอนุญาตไว้ให้พุทธบริษัททั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตได้มารวมชุมนุมกันบำเพ็ญศาสนกิจตามหน้าที่ของตนของตนเมื่อต่างฝ่ายได้ทำหน้าที่ของตนสำเร็จเสร็จสิ้นลงไปแล้วเบื้องหน้าต่อนี้ไปเป็นโอกาสที่จะฟังธรรมะอันเป็นคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อจะได้นำไปเป็นนิพพิจารณาใกล้ควรจะพิปฏิบัติตามสมควรแก่โอกาสที่ได้ยินได้ฟังและได้นำไปพินิจพิจารณาแล้ว การฟังธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเราทั้งหลายจึงเข้าใจว่าธรรมะไม่อยู่ที่อื่นที่ไกลไม่ได้อยู่ในคัมภีร์ไบลานดังที่ถืออยู่นี้อันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะลึกออกไปจากหลักความจริงส่วนทำตัวธรรมะนั้นอยู่ที่เราท่านทุกคนเป็นตัวหัวขาของเราทุกคนเป็นก้อนธรรมะเรามาศึกษาธรรมะก็เพื่อจะมาศึกษาดูสภาพของความจริงแห่งสังขารร่างกายของเจ้าของนั่นเองพระองค์ไม่ได้ทรงมุ่งหมายให้พิจารณานอกออกไปจากกายของเจ้าของให้น้อมเข้ามานึกคิดพินิจพิจารณาอยู่ในตัวตนหัวขาของเจ้าของนั่นเองเพราะว่า ที่ว่าเป็นก้อนธรรมนั้นก็เพราะว่าเราสวดกันมีบางพระสูตรที่บ่งแจ้งชัดลงไปว่าอย่างอาการ32อาการ32เราสวดกันได้ทุกคนเริ่มตั้งแต่เจสาโลมานขาทันตาตะโจไปทีนี้เจสาโลมานขาทันตาตะโจอยู่ที่ไหนเจสาก็อยู่บนศีรษะของเราโลมาก็อยู่ตามตัวของเรานขาก็อยู่ที่ปลายเล็บปลายเท้าปลายมือของเราดันตาก็ได้เก็บฟันที่เราบดเคี้ยวอาหารอยู่เป็นประจำวันมังสังก็ได้แก่เนื้อตาโจก็ได้แก่หนังที่หุ้มห่อร่างกายอันนี้ไว้แล้วก็ไล่ไปตามลำดับไปก็ไม่มีนอกเหนือไปจากอยู่ในสังขารร่างกายอันนี้เพราะฉะนั้นเรามาฟังธรรมะเรามาศึกษาธรรมะความจริงก็ศึกษาเข้ามาดูความจริงแต่ว่าความจริงก็ปรากฏให้เราเห็นอยู่เป็นประจำวันแต่เราก็ทำความเข้าใจว่าธรรมะยังเรายังเข้าไม่ถึงธรรมะธรรมะยังอยู่ห่างไกลจากเราไปมากจึงมาพยายามศึกษาค้นคว้าเพื่อจะเข้าไปใกล้ธรรมะแต่ความจริงแล้วธรรมะเต็มตัวของเราอยู่เองเป็นแต่เพียงยกออกมาพิจารณาดูส่วนใดส่วนหนึ่งให้เห็นจริงลงไปตามความเป็นจริงที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้พระองค์ทรงตรัสไว้ภายนอกเพื่อย้อนเข้ามาให้ดูภายในมีหลายประการด้วยกันดังพระสิทธิพุทธภาสิทธิได้ยกขึ้นเป็นนิเคปบทในเบื้องต้นก็ว่าโจดิตาเดวทูเตหิเยปมัจจันติมานวาเตทีการัตตังหิโสจันตินิรยามหิสัมมปิโตสัมมปิตาแปลเนื้อความว่าบุคคลเหล่าใดถูกเทวทูตตักเตือนแล้วยังไม่เชื่อยังประมาทไม่เชื่อฟังบุคคลเหล่านั้นย่อมได้รับทุกข์ยัดเยียดอยู่ในนรกดังนี้นี่เป็นเนื้อความโดยย่อในพระพุทธภาษิตนี้คำว่าเทวทูตแปลตามตัวแปลว่าก็ทูตของเทวดาที่มาตักเตือนในเรื่องของทูตไม่ว่าคนเป็นคนตายนำมาเตือนอยู่ดังนั้นแหละแม้แต่ในประเทศหนึ่งๆก็ยังมีทูตตั้งทูตไปประจำอยู่ในประเทศนั้นๆเพื่อจะได้ส่งข่าวสารการงานต่างๆมาให้ในประเทศของตนทราบเพราะฉะนั้นภายนอกประเทศต่างๆจึงมีทูตไปประจำหรือว่าอย่างประเทศเราก็มีทูตมาประจำอยู่หลายสิบประเทศด้วยกันทีนี้แต่ในตัวของเราหรือประเทศตีสังขารร่างกายของเรานี้ก็มีเทวทูตมาเดือนมาบอกมาเล่ามากล่าวอยู่เป็นประจำเทวทูตที่มาประจำที่มาเตือนเราหรือว่าเมื่อเราได้พบได้เห็นได้น้อมเข้ามาในฐานะแห่งเทวทูตหรือไม่นั่นเป็นเรื่องหนึ่ง แต่ที่เรารู้ว่าเป็นประจำเราก็สวดดีเป็นประจำอีกเหมือนกันอย่างว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้หรือว่าเรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นจากความตายไปได้อันนี้ก็เป็นเทวทูตมาเตือนให้เราสวดแล้วเรา พิจารณาเข้าไปในตัวของเราเองไม่ได้ไปพิจารณาส่วนอื่นนอกออกไปนั้นก็บอกขึ้นในเบื้องต้นก็ว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเรามีความตายเป็นธรรมดาและนี่เราก็สวดกันเป็นประจำทีนี้ความเป็นประจำนี้เรายังทำความเข้าใจห่างไกลอย่างว่าชรลาธรรมโมหิชรลังนะตีโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้ทีนี้เราจะไปหมายเอาความแก่ตอนไหนนี่ท่านให้พิจารณาเข้ามาเราส่วนมากทุกคนเนี่ยความแก่หมายถึงผมหอกฟันหักแก้มตอกเนื้อหนังมังสังเหี่ยวย่นหมดกำลังวังชาเดินไปมาลำบนลำบากจึงจะยอมรับว่าแก่ถ้ายังไม่ถึงขนาดนั้นยังไม่ยอมรับว่าตนแก่นี่เรียกว่าเราลืมไปลืมนึกว่าความแก่นั้นมันมีอยู่ทุกวันทุกเวลาแต่ตอนนี้ก็ว่าสังขารร่างกายมันไปขนาดนั้นจึงจะเรียกว่าแก่แต่ยังไม่ถึงขนาดนั้นไม่แก่อันนี้เรียกว่าประมาทหรือลืมเพราะฉะนั้นในเทวทูตที่ท่านสอนก็ว่า เทวทูตที่มาเตือนก็เทวทูตก็คือความ แก่ความเจ็บความตายและคนถูกจองจำนั่นเป็นเทวทูตมาเตือนทีนี้เลยเรานั่งอยู่นี่ก็มีเทวทูตเตือนเราทุกคนและเราทุกคนก็เป็นเทวทูตให้เห็นอีกเหมือนกัน ความแก่ท่านไม่ได้หมายเอาโน่นเอาผมหักผมหงอกฟันหักแก้มตอกเนื้อหนังมังสังเหี่ยวแห้งสังขารร่างกายทรุดโทรมลงไปไม่ได้หมายโน่นอันนั้นมันเป็นยอดของความแก่แล้วเริ่มของความแก่มันก็เริ่มจุดแรกจุดที่เราถือปฏิสนธิขึ้นมานั่นเองพอถือปฏิสนธิขึ้นมาก็เริ่มแก่ทำไมจึงว่าเริ่มแก่เราจะถามเห็นชอบไปยินได้ฟังกันก็ถามเพราะว่าตั้งท้องขึ้นมาท้องแก่หรือยังแก่หรือยังนั่นเด็กยังไม่ได้ออกมาเป็นตะเกียงเขาไปนอนอยู่ในคันท่านแหละนอนอยู่ในท้องก็ถามแล้วแก่หรือยังยังไม่ได้เห็นตัวตนหัวขาของเด็กที่อยู่ในท้องด้วยซ้ำเพราะนั้นความแก่มันก็มาพร้อมกับความถือปฏิสนธิเมื่อเราก็ไปถือสนธิแล้วความแก่ก็เริ่มจับขึ้นมาวินาทีที่ล่วงไปทุกวินาทีคือนำเอาความแก่เข้ามาให้เราพอกพูนความแก่ให้จิตของเราให้สังขารร่างกายแก่ขึ้นไปตามลำดับขึ้นไปจนกระทั่งคลอดออกมานับแต่วันคลอดออกมาก็เริ่มแก่ไปนี่ที่นี่จะปรากฏให้เห็นขึ้นแต่เราเปลี่ยนคำพูดใหม่เปลี่ยนว่าเจริญวัยเพื่ออะไรเพื่อปลอบใจว่าเออดีแล้วเจริญขึ้นแข็งแรงดีถ้าไปเรียกแต่ความแก่อยู่ก็ทำให้เศร้าใจเพราะทำไมจึงเศร้าใจเพราะความแก่มันอยู่ใกล้กับความตายแต่ความตายเราก็เข้าใจติดนึกว่าแก่แล้วจึงตายไม่ถูกอีกเหมือนกันความตายมันก็มาพร้อมกับการถือปฏิสนธินั่นแหละความตายคือหายไปไม่เห็นทีนี้จิตมาถือประเดิมสนธิอยู่ในคันเริ่มไปตั้งแต่วันหนึ่งล่วงไปคันแก่ขึ้นไปแต่ความหนุ่มตัวนั้นแต่ความที่ถ้ามามีในที่แรกมันก็ตายไปแก่ขึ้นมาก็ตายไปความตายมันก็ไล่ตามหลังมาเรื่อยมามันอยู่มาด้วยกันเป็นพวกเดียวกันความแก่ความเจ็บความตายเป็นพวกเดียวกันมาด้วยกันเรียกว่าเป็นสมบัติของคนทุกคนไม่มีใคร ได้มากได้น้อยกว่ากันเ แก่ก็แก่เท่ากันมีตารางเม็ดแก่เท่ากันเจ็บไข้ได้ป่วยก็มีความเจ็บไข้ได้ป่วยเสมอกันเจ็บไข้ได้ป่วยที่ว่าเสมอกันนี่มีทางเสมอกันก็มีไม่มีทางเสมอกันก็มีที่ไม่เสมอกันก็คือว่าบางคนมีโรคมากบางคนมีโรคน้อยแต่นั้นเรามองดูเพียงผิวเผินก็ว่า ถ้าไม่ถึงเจ็บล้มหมอนนอนเสื่อเราก็เรียกว่าไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ป่วยไม่ตายไม่ไข้ไม่ป่วยแต่ความจริงเราป่วยอยู่เป็นประจำวันทำเอาจริงว่าเราป่วยอยู่เป็นประจำวันโรคคือความป่วยได้แก่ความหิวความหิวอาหารมีหิวด้วยกันทุกคนเสมอด้วยกันทุกคนจนพระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่าชิคัจฉาปรมาโรคาความหิวเป็นโรคอย่างยอดไอ้ความที่หิวที่เป็นโรคอย่างยอดนี้เพราะมันสามารถที่จะทำลายชีวิตบุคคลอื่นให้ตายได้ในเมื่อความหิวก็ครอบงำมากมายจนกระทั่งลืมเพราะฉะนั้นในจริงเหล่านี้มันมาด้วยกันมาพร้อมกันจะเรียกว่าเขาชวนกันมาเพื่อจะเป็น ทูตเรียกว่าเป็นทูตมาพร้อมกันก็เราถือปฏิสนธิมีทูตมาประจำทูตมาประจำนี่เขาจะคอยเตือนว่ามีความแก่มีความเจ็บมีความตายมีความป่วยไข้มีความพลัดพรากหรือว่า มีความถูกจองจำเป็นประจำมาเตือนมาให้รู้ว่าแต่ว่าระยะเตือนก็เตือนมาตามระยะมาหรือเตือนมาตั้งแต่แรกถือปฏิสุถือปฏิสนธิมาก็มีเพราะฉะนั้นเรามาฟังธรรมะก็ฟังเพื่อน้อมกันมาดูตัวมาพิจารณาตนตัวหัวขาของเราทีนี้ในตนตัวหัวขาของเราส่วนดีก็มีส่วนไม่ดีก็มีไม่ใช่ว่ามองเห็นหน้ากันสวยงามโอ้คนนี้ดีสวยงามแต่ว่าส่วนที่ไม่สวยไม่งามมันก็มีส่วนที่เหม็นที่สุดก็มีอยู่ในร่างกายแต่ว่ามันอยู่ในปกปิดมันมีเต็มมาพร้อมกันเรียกว่าความที่เราเห็นเป็นของสวยงามก็ดีความที่เป็นของสกปรกก็ดีมันก็มาพร้อมกันอีกนั่นแหละที่ว่ามาพร้อมกันคืออะไรร่างกายของเรามันจะต้องรับอาหารรับลงไปมันจะต้องไปเป็นของบูดของเน่าถ่ายออกมาจะต้องเป็นอุจจาระเป็นของเหม็นถ้ามันไม่ถ่ายออกมาก็ตายและถ้ามันมีของเหม็นอยู่ในนั้นก็อยู่ไม่ได้อีกเหมือนกันมันจะต้องวนเวียนกันอยู่อย่างนั้นทำไมจึงอยู่ไม่ได้เพราะมันจะเป็นของให้เราได้พิจารณาพิจารณาว่าร่างกายของเรานี่ที่มองดูกันเพียงภายนอกเพียงผิวเผินนั่นดูเป็นของดีแต่ภายในก็คือหลุมคูดหลุมมูดดีๆนั่นเองที่ว่าเป็นหลุมคูดหลุมมูดเพราะว่าเป็นฐานหลุมคูด ก็คือหลุมจี้พูดกันง่ายๆภาษาง่ายๆฟังกันเข้าใจง่ายๆหลุมคูดหลุมมูดก็คือหลุมเยี่ยวใครบ้างไม่ขี้ไม่เยี่ยวเกิดมามีไหมไม่มีหรอกถ้าไม่ขี้ไม่เยี่ยวก็ต้องเดือดร้อนหาหมอต้องทำให้ตายให้อะไรออกมาถ้าไม่ตายก็มีทางตายทางตายทางเดียวเพราะฉะนั้นมันก็มาพร้อมกันอีกของสกปรกมันก็มาพร้อมกันของสะอาดก็มาพร้อมกันธรรมะอะไรเกิดขึ้นมาพร้อมกันดังนั้นแต่ว่าเมื่อสติปัญญาของเรายังไม่แก่กล้ายังไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนยังไม่ได้ยินได้ฟังมากจากธรรมธรรมะสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็ยังเข้าใจว่าเราดีเราช่วยเรางามอยู่แต่เมื่อเราได้มาศึกษามานั่งกรรมฐานมาพยายามคิดค้นว่าอยู่ในตัวไม่ใช่ให้คิดออกไปในตัวคือบางคนมานั่งกรรมฐานปั๊บอยากดูสวรรค์อยากดูนรกดูทำไมสวรรค์นรกมันอยู่ที่ไหน จะดูในตัวของเรามันจะเห็นง่ายถ้ามันอยู่เต็มตัวของเรานี่ไม่อยากดูเราจะไปดูสวรรค์ดูนรก เมื่อไม่เห็นก็ว่ามันมีประโยชน์มานั่งพอจิตเราสงบเราจะได้เพ่งเข้ามาตรวจตราดูตนตัวหัวขาของเราอวัยวะของเราทั้งหมดส่วนไหนควรถือเอาส่วนไหนไม่ควรถือเอาส่วนไหนที่มันดีส่วนไหนไม่ดีส่วนไหนมันจะเป็นไปตามสภาพของธรรมชาติธรรมดาของมันท่านแยกแยะออกไปเราจะได้พิจารณาเมื่อได้พิจารณาแล้วทำยังไงเมื่อเรารู้เท่าทันว่าร่างกายอันนี้มันเกิดขึ้นมาเพื่อแก่จะห้ามมันไม่ได้มันเกิดขึ้นมาเพื่อตายจะห้ามมันไม่ได้จะห้ามแต่มันเกิดขึ้นมาเพื่อความเจ็บไข้ได้ป่วยเราจะไปห้ามมันไม่ให้มันเจ็บมันป่วยไม่ได้บางคนว่าตัวดีๆสบายสบายก็ถือว่าไม่เจ็บไม่ป่วยแต่ก็มีด้วยกันอยู่ทุกคนนั่นเองความเจ็บไข้ได้ป่วยมีเป็นประจำวันความตายก็มีเป็นประจำวันความเกิดมันก็เกิดขึ้นเป็นประจำวันเรียกว่ามันเป็นสันตติสืบต่อกันมาทุกระยะการที่ด้านว่าเทวทูตคือว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาหรือว่าอันนี้เราตรวจกันมาภายในว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาแต่ถ้าไม่สวดอย่างนี้ท่านให้ดูเทวทูตภายนอกเทวทูตภายนอกก็คือดูคนแก่พอเห็นคนแก่นั่นเป็นเทวทูตแต่ถ้าเห็นเฉยๆยังไม่น้อมเข้ามายังไม่เป็นเทวทูตเขาก็แก่อยู่ส่วนเขาเราจึงน้อมเข้ามาว่าสังขารร่างกายของเราก็เหมือนกับคนคนนั้นและเราจะต้องเป็นอย่างเดียวกับคนคนนั้นถ้าเรายังไม่ตายก่อนเราจะต้องมีความแก่อย่างนี้ที่นี่เมื่อเราน้อมกันมาไม่ว่าความแก่ความเกิดความเจ็บความตายหรือความพลัดพรากอะไรก็ตามยังไม่มาถึงหรือว่ามาถึงแต่ในระยะยังเล็กน้อยก็เป็นโอกาสที่เราจะได้ปรับปรุงทางด้านจิตใจของเราให้เข้าถึงสภาพของความจริงคือให้รู้เท่าทันรู้เท่าทันว่าเราจะต้องเป็นอย่างนั้นหนีไปไม่พ้นไม่ว่าจะหนีไปในที่ไหนหนไหนตำบลไหนประเทศไหนทวีปไหนหนีไม่พ้นถ้าหนีพ้นไม่มีคนตายไม่มีคนแก่ไม่มีคนเจ็บพระพุทธองค์สอนว่าหนีไปไม่พ้นแม้จะกลัวตายจะหลบหลีกดำลงไปในพื้นมหาสมุทรลึกแสนลึกให้มันหลีกพ้นจากความตายก็ไม่พ้นจะเหาะเหินเดินอากาศขึ้นมาอยู่ชั้นสูงสุดเพียงใดก็ตามก็ยังไม่พ้นความตายความตายมันติดตามไปได้ความเจ็บความไข้มันติดตามไปได้ทำไมมันจริงๆติดตามไปได้ก็เพราะมันอยู่ที่ตัวของเราเองตัวของเราไปที่ไหนมันก็ตามเราไปทางนั้นเพราะฉะนั้นเราจะหนีไม่มีทางหนีพ้นจะหนีไปตามอย่างนั้นหนีพ้นอย่างเดียวคือเรารู้เข้าไปถึงสภาพของความจริงนี้แล้วบำเพ็ญธรรมะส่วนที่ไม่ตายให้เกิดขึ้นหมายความว่าในชาตินี้เราจะต้องตายในชาติต่อไปเราข้ามพ้นไปแล้วไม่ตายไม่ใช่ว่าถึงจะบำเพ็ญถึงความมะถึงขั้นที่ไม่ตายก็ต้องตายอยู่ในสังขารร่างกายนี้เพราะมันเป็นอย่างนั้นมันมีธรรมชาติธรรมดาของมันเป็นอยู่อย่างนั้นแต่ว่าในลำดับชาติต่อไปไม่ตายอย่างองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นยอดของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายพระองค์ก็บำเพ็ญจนข้ามพ้นไปถึงจากความตายได้แต่ในธรรมชาติที่พระองค์เป็นพระพุทธเจ้าและนำธรรมะคำสอนมาชี้แจงแสดงมาเปิดเผยให้เราทั้งหลายได้ทราบแล้วถึงเวลาพระองค์ก็ดับขันคือตายเหมือนกันแต่ในภพต่อไปไม่ได้มาเกิดอีกเท่านั้นเองที่สำหรับเราท่านทั้งหลายผู้ที่ยังมีกิเลสอาสวะยังละไม่ได้เราก็พยายามย่อมน้อมเข้ามาอย่างนี้ว่าสังขารร่างกายของเรานี้มันมีความแก่เป็นธรรมดาเราจะทำอะไรแข่งกับความแก่เรามีความตายเป็นธรรมดาเราจะทำอย่างไรแข่งกับความตายเราจะทำความดีหรือความชั่วอันนี้เป็นเรื่องหน้าที่ของแต่ละบุคคลเมื่อเรามาพิจารณา แล้วพระพุทธองค์ก็ทรงสอนให้ทำความดีแข่งกับความตายแข่งกับความ เจ็บไข้เมื่อมีความทำความดีแข่งไปสังขารร่างกายนี้มันไปเป็นตามสภาพของมันมันเกิดขึ้นแล้วมันจะต้องแก่ตมุดทุดโทรมลงไปไม่ว่าแต่สังขารร่างกายของหมู่มนุษย์แม่แต่ทัพพระสัมภาระสิ่งของทั้งหลายที่กระปรุงก็แต่งขึ้นมามันก็มีความแก่มีความแตกสลายไปเหมือนกันทีนี้ร่างกายของเราสร้างขึ้นมาด้วยธาตุที่อ่อนแอมันก็ต้องมีความแตกดับสลายไปเป็นธรรมดาแต่ก่อนที่มันจะแตกดับนี้เราจะต้องถือเอาสาระคือแก่นสารแห่งสังขารร่างกายหรือแก่นสารแห่งชีวิตของเราให้ได้ได้ไม่มากได้ชั่วที่เราเกิดขึ้นมาได้มาเป็นมนุษย์นี่เรียกว่าแก่นของเราดีขึ้นมาขนาดหนึ่งแล้วเพราะผู้ที่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นอะไรมากมายมากกว่าเราอีกแต่ในวัฏสงฆ์นี่ดูก็รู้เราเป็นมนุษย์มีอยู่เพียงแค่นี้แหละดูมดดูปลวกดูปลาดูยุงมันอยู่ในวัฏสงฆ์นี่มีเท่าไหร่มากกว่าคนเท่าไหร่ทีนี้เราผ่านพ้นจากสัตว์ต่างๆเหล่านั้นมาได้แล้วมาในฐานะเป็นผู้ที่เข้าถึงพระพุทธศาสนามาบวชมาเรียนมาศึกษามาทำกรรมฐานนั่งพิจารณาดูความเป็นไปต่างๆเรียกว่าดีกว่าสัตว์พวกนั้นหลายสิบเท่าทีนี้ก็เมื่อเราจะลืมตัวเมื่อเรามาลืมตัวเราไม่ได้นำมาส่วนเหล่านั้นมาพิจารณาแม้แต่เห็นสัตว์เดรัจฉานผ่านถ้าเราไม่นำมาพิจารณามันก็ไม่ได้ประโยชน์ถ้าเรานำมาพิจารณาว่าสัตว์เดรัจฉานนี้มันยังไม่ถึงจุดที่มันสร้างความดีที่จะมาเกิดเป็นคนได้มันก็ยังเป็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานก็ขาดจากคุณธรรมทั้งหลายทั้งปวงไปเป็นจำนวนมากไม่ได้ประพฤติปฏิบัติตามคุณธรรมตามธรรมะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เราผู้ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้มาพบพระพุทธศาสนาได้มาศึกษาได้มาเล่าเรียนศึกษาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าคำสอนของพระพุทธเจ้าก็น้อมเข้ามาในตัวให้เรามาพิจารณาตัวมาให้ประมาทมัวเมาว่า เราจะไม่มีความเจ็บไม่มีความแก่ไม่มีความตายไม่มีความพลัดพรากประมาทไม่ได้เราจะต้องมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดามีความแก่เป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดาแต่มันตายระยะสั้นระยะยาวอันนั้นเราต้องนำไปพินิจพิจารณาวิจารณ์ออกให้ละเอียดถี่ถ้วนลงไปเมื่อเราเห็นความละเอียดถี่ถ้วนลงไปเราจะเห็นว่าความตายของเรามันก็ไม่อยู่ไกลเท่าไหร่นักมันอยู่เท็จเคี้ยอยู่เพียงแค่ปลายจมูกของเราเท่านั้นเองมันไม่ได้อยู่ที่อื่นที่ไกลถ้าเราหายใจออกไปแล้วไม่หายใจเข้ามาอีกก็ตายหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกก็ตายมันอยู่แค่นี้ความตายมันได้อยู่ในที่อื่นที่ไกล ความเจ็บไข้มันก็อยู่เต็มตัวของเราเราจะบ่นกันแม่สังขารร่างกายจังเราจะอ้วนท้วนดีเพียงใดก็บ่นกันมีความเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ที่ว่าสบายไม่มีเป็นอะไรไม่มีแม้แต่จะเป็นใหญ่เป็นโตยังไงนั่งอยู่บนโซฟาทำงานอย่างมีห้องแอร์มีอะไรก็ตามเขาก็ไม่สบายอยู่นั่นเองอิริยาบถทั้งหลายมันต้องผลัดเปลี่ยนเพราะจะทำอยู่ทั้งนั่งอยู่ท่าเดียวเป็นไปไม่ได้ที่การผัดเปลี่ยนต่างๆไปนั่นก็แสดงว่าความไม่สบายจึงมีการผัดเปลี่ยนอิริยาบถทั้งหลายยิ่งความแก่ความแก่เลยเป็นเรื่องสำคัญเพราะมันไล่ต้อนสังขารร่างกายของเราให้ใกล้เข้าไปจุดจบถ้าเรายังมาลืมตัวอยู่ว่าเรายังไม่แก่เรายังหนุ่มยังมีกำลังแข็งแรงยังไม่ใกล้ต่อความตายยังไม่ใกล้ต่อความแก่อันนั้นเรียกว่าลืมเราลืมตัวถ้าเราไม่ลืมตัวเราต้องรู้ว่าวันคืนล่วงไปไม่ใช่ล่วงไปแต่วันคืนเดือนปีพาเอาชีวิตของเราล่วงตามไปด้วยเอาสังขารของเราแก่เท่าไปด้วยมันแก่ไปทุกขณะไปตายไปทุกขณะไป อันนี้เราต้องมองไปในแง่ที่ให้ละเอียดให้ถี่ถ้วนเข้ามาเพราะว่าเรามาศึกษาธรรมะของพระธรรมาสัมพุทธเจ้าพระองค์มาให้เป็นผู้ลืมมาให้เป็นผู้ลืมตัวให้เป็นผู้ตื่นตัวอยู่เสมอแต่ไม่ให้ตื่นเต้นตกใจเมื่อเห็นแล้วตื่นเต้นตกใจกลัวอันนั้นไม่ถูกเมื่อเห็นแล้วเรามาพิจารณาแล้วเห็นแล้วทำความเข้าใจว่าสังขารร่างกายนี้มันเป็นอย่างนี้ที่นี่อะไรล่ะที่เราจะทำให้มันดีขึ้นไปกว่านี้ที่เราจะใกล้ต่อความไม่มาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอย่างนี้อันนั้นเป็นเรื่องที่เราจะต้องค้นคว้าที่เราจะต้องนำมาประพฤติปฏิบัติพระพุทธองค์ก็ทรงสอนให้เรียบร้อยหมด ให้สอนเอานำเอาธรรมะมาประพฤติปฏิบัติถ้ากลัวตายก็ยังธรรมะอย่างนั้นอย่างนี้มาประพฤติปฏิบัติไปปฏิบัติไปจนละกิเลสอาสวะได้เมื่อละกิเลสอาสวะได้แล้วความเกิดจะไม่นำมาให้มาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปพระองค์ก็ทรงสอนตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงผลที่สุดเรื่องแรกที่ว่าพระองค์ทรงสอนไว้อย่างสูงสูงที่เราเข้าใจกันว่าอย่างสูงสูงอย่าง ที่สอนอยู่ในธรรมจักรกับประวัตินาสุนั้นก็ไม่สูงไปจากตัวของเราอีกเหมือนกันนั่นแหละทุกข์ก็อยู่ที่ตัวสมุทัยเหตุเกิดทุกข์ก็อยู่ที่ตัวนิโรธความดับทุกข์ก็อยู่ที่ตัวมรรคก็ปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ก็อยู่ที่ตัวไม่ได้สูงไม่ได้สูงอยู่โน้นหรือบนท้องฟ้าอากาศอะไรอยู่สูงอยู่เพียงข่วงศอกยาวาหนาเคลือบเท่านี้เองแต่ว่าเราจะค้นพบเราจะขึ้นพบเราจะพบเราจะเห็นหรือไม่เห็นอันนั้นเป็นเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้สูงไม่ได้อยู่ไกลที่เรามาฟังธรรมทุกวันทุกวันมานั่งกรรมฐานทุกวันทุกวันก็มีจุดมุ่งหมายให้เข้าพิจารณาดูตัวของตัวเมื่อพิจารณาเห็นแล้วอย่าลืมอย่าประมาทประมาทก็คือความลืมลืมตัวความลืมตัวก็คือว่าลืมว่าเราจะไม่แก่เรายังไม่ตายเราจะยังไม่เจ็บเราจะยังไม่เป็นอะไรเราจะอยู่คงอย่างนี้อันนั้นลืมตัวลืมหลักความจริงไปเพราะหลักความจริงมันว่าสังขารร่างกายนี้จะต้องมีความเกิดมีความแก่มีความเจ็บมีความตายมีความพัดพลาดจากสิ่งที่ของที่เป็นที่รักที่ชอบใจอะไรทั้งหมดไปเราจะให้มันคงอยู่ไม่ได้เราจะไปลืมตัวว่ามันจะต้องคงอยู่กับเราตลอดไปก็ไม่ได้ที่มันจะคงอยู่กับเราก็คือความปฏิบัติดีปฏิบัติชั่วสองอย่างถ้าเราปฏิบัติดีความดีนั้นจิตของเราจะเก็บไว้ถ้าเราไปทำความชั่วจิตของเราก็จะเก็บไว้สองอย่างมันจะอยู่กับเราแหละที่นี่ส่วนสังขารร่างกายนี้มันเป็นเครื่องมือเรียกว่าของเรามีเครื่องมือพร้อมเสร็จมีกายกับใจมีจิตกับกายเป็นเครื่องมือสำหรับธรรมสำหรับเจ็บกายเป็นเครื่องมือสำหรับธรรมจิตเป็นเครื่องมือสำหรับเจ็บเจ็บผลงานรวบรวมผลงานบันทึกผลงานที่กายทำลงไปวาจาทำลงไปจนตลอดทางด้านจิตใจทำลงไปด้วยเพราะฉะนั้นในร่างกายของเราในตัวของเราจึงมี เครื่องมือพร้อมเกิดขึ้นมาพร้อมให้บันทึกไว้พร้อมในการที่เราทำเราจะทำดีเขาก็บันทึกไว้เราจะทำความชั่วเขาจะบันทึกไว้เขาก็คือจิตของเรานั่นเองไม่ใช่คนอื่นเราไปทำอย่างไรยังไงที่ว่าคนอื่นไม่เห็นไม่เป็นไรไม่ถูกไม่มีใครเห็นสักคนก็ตามแต่ก็หนีไม่พ้นที่คนหนึ่งจะตามเห็นอยู่เห็นอยู่ทุกระยะที่เราทำคนนั่นคือใครคือตัวของเราเองเราจะแอบไปทำอยู่เข้าไปในซอกเขาในที่ไหนก็ตามหรือในกำแพงเกตตันก็ตามจะไปทำความดีก็ตามทำความชั่วก็ตามเราจะดีใจว่าไม่มีใครเห็นแล้วไม่เป็นไรเปล่านั่นเราเข้าใจผิดเราลืมไปผู้ที่เห็นก็คือตัวของเรานั่นเองเห็นอยู่ทุกระยะที่เราทำลงไปเราก็ทำดีก็ทำให้เราดีอกดีใจได้บันทึกส่วนที่ดีไว้เราทำความชั่ว ก็ทำให้เราจิตใจของเราเดือดร้อนระลึกนึกถึงขึ้นมาเวลาไหนก็เดือดร้อนแม้คนอื่นไม่เห็นก็ตามแต่จิตใจของเราก็เดือดร้อนไปเองและก็ส่วนที่เดือดร้อนนั้นจิตก็บันทึกเข้าไว้เป็นผลแห่งความชั่วเพราะฉะนั้นเราจะลืมว่ามันมีใครเห็นมันมีใครนั่นมันเป็นอะไรนั่นเป็นความเข้าใจผิดของเราพระพุทธองค์สอนแล้วไม่มีว่าไม่มีที่รับไม่มีที่แจ้งอะไรที่จะไม่มีคนอื่นเห็นไม่มีใครเห็นผู้ที่เห็นก็คือตัวของเราเองเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้เมื่อเราเห็นคนแก่ก็ดีเห็นคนเจ็บก็ดีเห็นคนตายก็ดีเห็นทารกเกิดมาใหม่ๆก็ดีหรือว่าเห็นคนถูกจองจำก็ดีให้นำมาพิจารณานำมาพิจารณาว่าเด็กมันเกิดขึ้นมาใหม่ๆแรกเกิดขึ้นมาก็เหมือนกับเราเป็นเด็กแรกเกิดขึ้นมาใหม่ๆเหมือนกันเห็นคนแก่ก็เหมือนกันว่าสังขารร่างกายของเรานี่จะมีความเจ็บจะมีความแก่ไปเหมือนกันหรือเมื่อเห็นความเจ็บไข้ได้ป่วยก็น้อมนึกเข้ามาว่าสังขารร่างกายของเรานี่ก็จะต้องเป็นอย่างนี้เหมือนกันเห็นความตายก็นึกเข้ามาว่าเราจะต้องตายเพราะอยู่ไม่ได้เพราะเกิดมาเพื่อตายที่นี่เห็นคนถูกจองจำอย่างยกนอกออกไปภายนอกก็คือนักโทษที่มันถูกจองจำใส่โซ่ใส่ตรวนอะไรก็ให้นึกกลับมาอย่าไปนึกสมน้ำหน้ามันนึกกลับมาหาตัวว่าเราก็ถูกจองจำเหมือนกันแต่เครื่องผูกเรามันยังหย่อนยันยันแต่มันแน่นกว่ามันแข็งแรงกว่าที่นักโทษก็ตรีโกนไปอีกที่เราถูกผูกที่มันแน่นมั่นคงแก้ได้ยากปลดได้ยากละได้ยากคืออะไรบุตโตคีเวบุตรบ่วงหนึ่งเกี่ยวพันคอมีเป็นโซ่เป็นตรวนสำหรับสวมคอพระนางปาเถทรัพย์สมบัติเป็นตรวนสำหรับใส่เท้าสามีหรือภรรยาโซ่ใส่มือลองดูที่นี่ลองนึกวาดภาพดูดิที่เราไม่ถูกจองจำไม่ถูกอะไรถ้าเอาคำของพระมาเปรียบก็ไปว่าบุตรก็เป็นโซ่ผูกคอของเราทรัพย์สมบัติก็เป็นตรวนสำหรับใส่ขาของเราสามีภรรยาก็เป็นโซ่ผูกมือของเราเป็นไงท่านนี่ท่านลองเอาไปผูกดูจริงๆเป็นยังไงลองผูกดูก็ได้กลับไปกุฏิหรือไปบ้านก็เอาเสื้อผูกคอเส้นหนึ่งผูกเข้าไปเส้นหนึ่งก็ผูกมือเส้นหนึ่งก็ผูกขาเป็นยังไงเดินไปไหนได้ไหมไม่ได้เลยนี่ให้น้อมเข้ามาว่านั่นเครื่องผูกภายนอกนั่นมันยังสามารถตัดออกได้แต่เครื่องผูกภายในที่ผูกเรานี่แหละผูกหย่อนยันยานนี่แหละตัดยากแต่ที่เราสละออกมาได้ก็เรียกว่าเราห่างไกลออกมาได้แล้วอย่างผู้ที่สละออกมาบวชเป็นเนรเป็นพระเป็นชีก็สละเครื่องผูกออกมาบ้างได้บ้างแล้วไม่มากก็น้อยเรียกว่ามันหย่อนยันยานพอได้หายใจสะดวกสบายได้บำเพ็ญคุณงามความดีขึ้นให้ตนของตนเต็มที่เพื่อจะตัดเครื่องผูกนั้นได้ เมื่อเรารู้อยู่อย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้ไม่ประมาทเป็นผู้ไม่ลืมตัวแต่ถ้าเราลืมตัวเราประมาทก็เรียกว่าเราจะต้องได้รับความทุกข์ทรมานยากนานดังที่พระพุทธภาสิตที่ยกขึ้นในเบื้องต้นว่าโจดิตาเนวทูเตเยวมัตจันติมาราวะชนเราใดถูกเทวทูตเตือนแล้วประมาทจนเหล่านั้นจะได้รับความทุกข์ยากในโลกนี้แล้วยังไม่พอยังจะต้องไปยัดเยียดกันอยู่ในนรกอีกในภายเพื่อภาคเบื้องหน้าดังนี้นี่เป็นคำสอนที่พระพุทธองค์ทรงสอนตรงไปตรงมา แต่ว่าสอนตรงไปตรงมาอย่างนี้เราก็ยังเข้าใจห่างไกลออกไปถ้าเรามาพิจารณาก็มาในตัวของเราว่าเครื่องผูกเราต่างๆเหล่านั้นหรือว่าเทวทูตมาเตือนเราแล้วเรารู้สึกตัวหรือยังถ้าเรายังไม่รู้สึกตัวเรายังนอนหลับอยู่ก็เรียกว่าเราประมาทเราลืมตัวของเราแต่ถ้าเราตื่นขึ้นมาแล้วว่าเรารู้ว่าเราถูกเทวทูตเตือนอยู่ทุกวันทุกวันเราตื่นตัวอยู่ทุกวันทุกวันเราก็จะได้เร่งสร้างคุณงามความดีแข่งกับเทวทูตไปเมื่อถึงเทวทูตก็จะมาฆ่าเราไปเราก็ได้ความดีเป็นเครื่องเป็นเกราะป้องกันไปในสถานที่ดีต่อไปหรือว่าไม่ได้รับความทุกข์ยากลำบากมากมายเพราะเรามีคุณความดีเป็นเครื่องประกันอยู่ให้เราได้ไปในทางที่ดีต่อไปอันนี้เพราะฉะนั้นได้ที่แจ้งแสดงพระธรรมเทศนามาพอสมควรเจเวลาเอวังก็มีด้วยประการ

มะสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าพระหูนางวัตะอัฏฐายะสัปปัญโยคระมาวะสังผู้มีปัญญาอยู่ครองเรือนย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่คนมากอันเย่าเรือนถ้าได้บุคคลผู้มีปัญญาปกครองแล้วเขาก็จะนำความสุขความเจริญมาให้แก่เย่าเรือนและชนอีกเป็นจำนวนมากเพราะเขามีชีวิตอยู่ด้วยปัญญารู้จักประกอบตนให้อยู่ในทางเจริญเช่นมีความขยันหมั่นเพียรรู้จักเก็บทรัพย์คบคนดีเป็นมิตรเป็นต้นและสร้างคุณความดีทั้งเป็นประโยชน์แก่ตนและประโยชน์ส่วนรวมขวนขวายประกอบการเพื่อความสุขความเจริญของส่วนรวมธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโยมนั่งตามสบายนั่งสมาธิฟังธรรมก็ได้เท้าขวาวางบนเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายสมาธิฟังธรรมข้างหลังเงียบๆหน่อยโยมข้างหลังเงียบๆหน่อย
1: บอกเขาเงียบๆหน่อยนะ
0: จุดล้างเลยเดี๋ยวไปล้างเอาไปล้างตอนเย็นๆเอาไปล้างตอนเย็นๆแต่ถ้ากลับแล้วค่อยล้างไม่มีโอกาสจะได้เจอพระทุกวันนะโยมนะท่านไปแล้วเราก็อยู่กับพวกเราวันนี้ท่านมาโปรดแล้วก็ตั้งอกตั้งใจฟังธรรมะถ้าไปล้างชามก็ได้แต่ชามอย่างเดียวไม่ได้ธรรมะถ้าไปคุยก็ได้แต่คุยอย่างเดียวไม่ได้ธรรมะฉะนั้นเราวันนี้เรามาเอาให้เต็มบุญต้องการมาทำบุญให้เต็มใจให้เต็มบุญเพื่อเราจะได้มีโอกาสในการสร้างคุณธรรมความดีวันนี้ก็เป็นวันมงคลเป็นมงคลดีของครอบครัวและญาติพี่น้องและญาติโยมทุกคนในการที่นิมนต์พระจากวัดสังฆทานมาตักบาตรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่พ่อแม่ปู่ย่าตายายซึ่งเป็นที่เคารพรักของเราแล้วก็เป็นการทำบุญรวมญาติรวมมิตรรวมเพื่อนบ้านใกล้ๆแล้วโยมคุณโยมสะอาดเป็นผู้ที่ชักนำพระมาในที่นี้ต้องการให้พระได้มาได้รู้จักกับญาติได้พูดคุยสนทนาธรรมกับญาติพี่น้องจะได้รู้ในแนวทางว่าการประพฤติปฏิบัติทำบุญให้ทานและปฏิบัติธรรมมีประโยชน์อย่างใดก็อยากจะได้ให้มาเห็นมารู้วิธีการของพระซึ่งลักษณะในการปฏิบัติธุดงค์กรรมฐานกินอย่างไรทำอย่างไรเพื่อจะให้พวกเราได้มีความรู้ความเข้าใจเป็นนิมิตเครื่องหมายเป็นที่ระลึกนึกไว้ในส่วนหนึ่ง การที่เราได้มีโอกาสได้มาร่วมทำความดีกันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าเป็นมงคลคำที่พระพุทธเจ้าท่านได้แสดงมงคล38ประการนั้นน่ะความจริงมงคลในที่นี้ไม่ใช่อยู่ที่สายสินคล้องคลอไม่ที่อยู่น้ำมนต์ลดลาดให้เราเย็น ท่านบอกว่ามงคลเนี่ยเป็นเนื้อมนต์ไม่ใช่น้ำมนต์ทีนี้บางคนก็พระมาทำบุญบ้านก็อยากจะได้เนื้อน้ำมนต์ทำไมท่านไม่ทำสายศีลไม่ลดน้ำมนต์ขอน้ำมนต์ท่านหน่อยอยากจะได้น้ำมนต์ลดล้างความซวยความไม่ดีอะไรเรื่องของที่เราอยากจะสบายใจ ทำไมพระวัดสังฆทานจึงไม่ลดน้ำมนต์ที่จริงพระวัดสังฆทานเนี่ยเรียนลดน้ำมนต์ได้เคยลดมาแล้วเคยทดลองลดน้ำมนต์ให้ญาติโยมมาแล้วแต่มันไม่ได้ผลโยมไม่เกิดปัญญา ล ตแล้วมันได้แต่ศรัทธาศรัทธาในที่นี้ก็คือศรัทธาที่เชื่อแบบหลงงมงายไม่ใช่ศรัทธาแบบมีปัญญาก็เลยเปลี่ยนจากการลดน้ำมนต์มาเป็นการเอาเนื้อมนต์เพราะเนื้อมนต์นี่ลดคนไหนคนนั้นเกิดหูตาสว่างจิตใจเยือกเย็นกลายเป็นคนรู้จักบาปรู้จักบุญรู้จักคุณจักโทษแล้วก็รู้จักละบาปบำเพ็ญบุญเอากันง่ายว่าคนได้รดน้ำมนต์เนี่ยไม่เคยเลิกเมาเลยพระรดถึง7วัดก็ยังเมาอย่างเดิมกินเหล้าอย่างเดิมเล่นการพนันอย่างเดิมทะเลาะด่าว่ากันเหมือนเดิมทะเลาะกันในผัวในเมียมีปัญหากันทุกวันเพราะได้แต่น้ำมนต์ภายนอกเย็นตอนที่อยู่กับพระพอกลับมาบ้านแล้วก็ร้อนเหมือนเดิมเพราะใจมันร้อนลุ่มกลุ้มอยู่ในความโกรธความพยาบาทความอิจฉาริษยาความโลภหลงมันก็ครอบงำใจมาลดไม่ถึงใจเย็นแต่เพียงหัวพระเป่าก็ให้เย็นหัวลดก็ให้เย็นตัวแต่ใจยังร้อนอยู่ยังมาด่ากันทะเลาะกันชิงชังกันได้เช่นเมื่อเกิดอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยอาตมาจึงเห็นว่าครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนเรามาท่านสอนให้เป่าหูไม่ให้เป่าหัวให้รดให้เอาเนื้อมนต์รดไม่ให้เอาน้ำมนต์รดเพราะน้ำมนต์รดมันเกิดแต่ศรัทธาเป่าหัวนี่เกิดศรัทธางมงายเชื่อว่าหลวงพ่อโน้นขลังหลวงพ่อนี้ขลังแล้วก็มาตีมาฆ่ากันเจ็บตัวเจ็บใจแต่ถ้าลดด้วยเนื้อมนเป่าหูได้ทำให้รู้ว่าความโกรธเป็นของไม่ดีความกันแกล้งอิจฉาริษยาเป็นของไม่ดีการเบียดเบียนเขาเราเป็นของไม่ดีจงทำใจให้ดีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีมาตามใจพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเนื้อมนคืออะไรเนื้อมนคือทานการเสียสละเกื้อกูลซึ่งกันและกันเสียสละให้แก่พ่อแม่สละให้เราได้เลี้ยงดูเรามาจนโตเราก็ต้องเกื้อกูลเสียสละให้แก่พ่อแม่บ้างเอาเวลาว่างๆที่เรามีประโยชน์เนี่ยจะไปเลี้ยงดูพ่อแม่เราบ้างเช่นกลุ่มสงกรานต์อะไรหรือมีงานอะไรเนี่ยเราก็ไปดูแลพ่อแม่เราเกื้อกูลพ่อแม่เราให้พ่อแม่ได้เราได้รับความดีบ้างว่าลูกกตัญญูอันนี้เนื้อมนการให้ทานให้แก่พ่อแม่ก็ดีให้แก่สมณะพราหมณ์ก็ดีให้แก่เพื่อนบ้านที่ขัดสนยากจนอะไรก็สุดแต่ก็เป็นการสงเคราะห์ทำให้คนเราได้รับความสุขทางน้ำใจซึ่งกันและกันคนเราถ้าคิดจะให้ความสุขด้วยการเสียสละกันเล็กๆน้อยๆมันก็เป็นค่าของน้ำใจที่ลืมกันไม่ลงเอาแค่ว่าวามาวันเนี้ยแหมมีคนตักข้าวให้เราทานอย่างเงี้ยเราลืมไม่ลงเลยแหมอุตส่าห์ตักข้าวให้เราทานอุตส่าห์ตักน้ำให้เราทานมันก็เป็นค่าน้ำใจที่ว่าเขาดีต่อเราเราก็ดีต่อเขาเพราะการเสียสละนี่จะเป็นการที่ไม่เห็นแก่ตัวก็เกิดความสบายอกสบายใจเป็นญาติเป็นมิตรสนิทกันขึ้นมาเขาเรียกว่าทำสงเคราะห์อันนี้เรียกว่าเนื้อมนด้วยการให้ทานรักษาศีลก็ด้วยการสำรวมวาจาของเราไม่พูดหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดทำให้คนอื่นต้องเสียหายทำลายชื่อเสียงหรือว่านินทาให้ร้ายคนอื่นนั่นสำรวมวาจาอันนี้ก็ถือว่าถ้าเราสำรวมอย่างนี้ได้เราเป็นปฏิบัติได้จิตใจของเราก็เยือกเย็นสงบเขาเรียกว่าเป่าหูทำให้ฉลาดให้รู้ว่าบุญทำอย่างไรบาปทำอย่างไรเมื่อเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วเราก็เกิดความเข้าใจในธรรมะคำสอนพระเจ้าว่ามันต้องแยกแยะกันแต่ไม่ใช่ว่าจะทำบุญจะเอาแต่น้ำมนต์อย่างเดียวเอาแต่เป่าหัวอย่างเดียวเอาแต่เครื่องรางมาแขวนคอยอย่างเดียวเราต้องแขวนใจเราด้วยใจเราต้องมีพระด้วย ใจเราต้องมีธรรมะด้วยใจเราต้องมีพระอริ

ไว้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต้องเอามาไว้ที่ใจเราแล้วเราจึงจะเรียกว่าเป็นคนใจบุญเป็นคนใจดีเป็นคนใจพระแล้วเมื่อใครจะมาด่ามาว่าเราก็มีแต่ความดีความดีก็เป็นเครื่องมันน้ำดับไฟเอาไฟมาจุดน้ำได้ไหมไม่ติดเอาไฟมาจุดน้ำไม่ติดเพราะอะไรเพราะความเย็นมันมากกว่าความร้อนมันไม่มีเชื้อไฟแต่ถ้าไฟมาจุดน้ำมันมันติดทั้งที่มันเป็นน้ำแต่มันมีเชื้อไฟฉะนั้นใจคนที่ใจดีมีเนื้อมนมีธรรมะเขาเรียกว่าเป็นเหมือนน้ำเป็นผู้ดับไฟพ่อก็ดีแม่ก็ดีผัวก็ดีเมียก็ดีถ้าใจอย่างนี้แล้วที่ไหนเราบ้านใดเมืองใดก็พบแต่ความสุขสงบเพราะมีเนื้อมนใจเย็นไม่ต้องไปลดที่กายน้ำมนต์เราอาบของเราเองได้หลวงพ่อพรมให้นิดเดียวเราอาบทั้งองค์เลยเราอาบเป็นทั้งถังเลยเราเย็นกว่าหลวงพ่อเอาน้ำมาเป่าหัวเอาน้ำลายมาเป่าหัวแล้วโอ้เราก็เป่าหูฟังธรรมะที่ท่านสอนที่พระพุทธเจ้าสอนที่พระท่านสอนเราเข้าใจแล้วว่าดีชั่วอยู่ที่ใจเราคนทำกรรมดีให้ผลดีในชาตินี้ไม่ทุกข์ใจคนทำกรรมชั่วให้ผลในชาตินี้ทุกข์ใจด่าเขาว่าเขานินทาเขาให้ร้ายเขาช่อโกงเขาลักเขามาอะไรอย่างเงี้ยมันทุกข์ที่ใจเรารู้แล้วว่าทำความชั่วมันทุกข์ที่ใจอันนี้จริงว่ารู้ด้วยปัญญาแล้วคือเข้าใจแล้วว่าบุญเป็นอย่างไรบาปเป็นอย่างไรไม่ต้องใครมาเป่าแล้วเราเข้าใจแล้วคนนี้เขาเรียกว่าเป่าหูทำให้เกิดปัญญาที่ว่าเป็นพระเทศเนี่ยเขาเรียกว่าเป่าหูทีนี้คนเรามาหลงพระศาสนาหลงไม่ได้ค้นคว้าให้ลึกซึ้งเข้าไปในพระธรรมก็เลยทำบุญกันแต่เพียงว่าเอาเป็นพิธีไปเท่านั้นเองเป็นเพียงเปลือกของบุญเท่านั้นเองไม่ได้เข้าถึงแก่นบุญได้เลยทำบุญเราจะต้องละความโกรธได้ทำความดีใจได้ละความโลภได้ไม่คิดจะไปรบโมโทสันเบียดเบียนของใครไม่ชอบโกงใครแล้วเป็นคนซื่อตรงไม่หลงผิดแล้วเป็นผู้เห็นว่าพระธรรมคำสอนพุทธเจ้าในสอนทุกเราเนี่ยให้ถูกต้องแล้วที่เราปฏิบัติตามตั้งแต่ความเห็นถูกต้องอันนี้แหละมงคลท่านบอกว่าเราได้มีพระพุทธเจ้าเราระลึกถึงพระพุทธเจ้าเราระลึกถึงพระธรรมเจ้าเราระลึกถึงคุณของพระสงฆ์ต้องเข้าถึงคุณนะเรากราบเฉยๆนี่ไม่เข้าถึงคุณนะโยมเราฟังธรรมแล้วไม่ได้พิจารณาธรรมก็ไม่เข้าถึงคุณพระธรรมเรากราบพระพุทธเจ้าจะไปกราบหลวงพ่อองค์ใดก็สุดแล้วแต่ที่เป็นรูปใหญ่รูปเล็กที่ว่าศักดิ์สิทธิ์แต่เราไม่ระลึกถึงคุณท่านไม่ระลึกถึงคุณว่าพระพุทธเจ้ามีคุณอะไรมีกรุณาช่วยสัตว์โลกให้พ้นทุกข์ได้อย่างไรมีพระกรุณามีพระปัญญาพระองค์มีปัญญาเลิศประเสริฐที่รู้จักรู้แจ้งเห็นอริยสัจธรรมดับทุกข์ได้84,000 พระธรรมพระขันธ์เนี่ยธรรมของพุทธเจ้าเนี่ยเป็นธรรมกุศลที่ทำลายอกุศลคือทำลายบาปทั้งปวงไปได้โดยที่ธรรมะของพุทธเจ้านี่ลึกซึ้งเหลือเกินเราก็เข้าถึงพระธรรมการฟังธรรมพิจารณาธรรมในขันธ์ 5ว่าคนเราเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายร่างกายรูปขันธ์ 5เนี่ยมันมีทรุดโทรมอยู่ตลอดเวลามีเจ็บมีปวดมีเมื่อยมีหิวมีกระหายมีร้อนธรรมะคำสอนพระเจ้าสอนให้พิจารณาธรรมอันนี้เพื่อจะได้ไม่หลงไอ้ที่ว่าหลงนั่นคือหลงขันห้าหลงว่าเราไม่แก่หลงว่าเราไม่เจ็บหลงว่าเราไม่ตายเราก็ยิง

0: ตัวเองว่าเราอายุโตแล้วอาบน้ำร้อนมาก่อนใครจะมาสอนกูก็รู้ไอ้ลูกหลานเกิดที่หลังมันก็เกิดมีความถือตัวความยึดมั่นในตัวสำคัญตัวเองผิดก็เลยเรียกว่าคนหลงในขันธ์ห้าไม่ใช่หลงที่ไหนโยมไม่ใช่หลงลู่หลงทางไม่ใช่หลงไม่ไปวัดหลงไม่รู้จักความจริงคือขันธ์ห้าของตัวเองนี่เองทั้งที่มันเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาผมก็งอกได้ฟันก็หักได้หนังก็เหี่ยวได้เป็นโรคได้สารพัดคนเราเป็นทั้งมะเร็งเป็นทั้งโรคปอดโรคตับเป็นทั้งหูทั้งตาทุกคนเราไม่มีใครแข็งแรงกว่าโรคเป็นเชื้อเป็นที่อยู่ของโรคทั้งหมดไม่ใช่ว่าเราเก่งแต่คนเราถ้านึกว่าฉันเก่งฉันรู้ฉันเข้าใจอันนั้นคือเรียกว่ามันหลงแต่ที่จริงเราขันธ์ห้าคนเราเนี่ยเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาอันนี้ย่อยๆให้ฟังว่าการที่ฟังพระธรรมนั้นหมายถึงเข้าถึงธรรมะข้อนี้เข้าใจลึกซึ้งในธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าไม่ใช่ฟังเฉยๆไม่ใช่ฟังหูซ้ายทะลุหูขวาฟังหูขวาทะลุหูซ้ายได้ยินทางโน้นทะลุทางนี้การกราบพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันกราบเข้าถึงพระพุทธเจ้าเลยเข้าถึงที่ใจเย็นใจเย็นใจดีใจผ่องใสเบิกบานเมื่อกี้นี่โกรธลูกโกรธหลานมาเต็มหัวใจพอมากราบพระแล้วใจดีสละความโกรธนั้นได้หมดไปความห่วงใยอะไรอวรเป็นทุกข์ระทมการงานหน้าที่อะไรเนี่ยมันขัดข้องมีหนี้มีสินอะไรนั่นก็พอกราบพระแล้วใจหลุดไปเลยสบายครั้งหนึ่งพอรู้ว่าพุทธเจ้าในท่านมีมากกว่าเราแต่พระองค์มีบ้านมีเรือนมีทุกสิ่งทุกอย่างแต่พระองค์เข้าใจธรรมะพระองค์ปลงตกละวางได้จึงไม่มีทุกข์ในใจพระองค์พระองค์เหลือแต่เมตตาที่สงสารพวกเราว่าถ้าพระองค์ไม่ตรัสรู้มานี้พวกเราจะไม่รู้เลยว่าบุญเป็นอย่างไรบาปเป็นอย่างไรจะไม่มีวัดไม่มีวาไม่มีศาสนาที่จะทำบุญกุศลกันได้เลยเพราะเกิดมาแล้วก็ต้องตายกันไปธรรมดาจะไม่มีศาสนาให้เป็นที่พึ่งทางใจจะไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีพระธรรมเจ้าจะไม่มีพระสงฆ์เจ้าแต่ด้วยสิ่งอันนี้ที่พุทธเจ้ามีมหากรุณาเนี่ยมีความเอ็นดูพวกเรามีความเมตตาพวกเราใหญ่หลวงและพระองค์มีปัญญาอันเลิศประเสริฐที่ค้นคว้าสัจธรรมมาได้โดยอุตสาหะบำเพ็ญถึง6ปีเมื่อบรรลุธรรมแล้วก็นำธรรมสั่งสอนเนี่ยธรรมะเนี่ยมาสั่งสอนให้พวกเราได้รู้จักบาปบุญคุณโทษอันนี้ คุณอย่างไรโทษอย่างไรคนอกตัญญูยกง่ายๆคนอกตัญญูไม่รู้คุณพ่อคุณแม่นั้นคือโทษคนด่าพ่อด่าแม่เถียงพ่อเถียงแม่ทะเลาะกับพี่กับน้องเลยนะเขาเรียกนั้นถือคุณนั่นแหละก็ถือโทษถือไม่ตนเองเขาไม่ให้โทษแต่ตัวเองก็รับเอามาแล้วการด่าพ่อด่าแม่ตีพ่อตีแม่ในละคุณผู้มีพระคุณนะถือเราไม่ต้องการโทษแต่โทษก็ได้กับเราคือเขาไม่ให้โทษเราเลยเขาไม่แช่งเลยพ่อแม่ไม่แช่งให้เราวิบัติเลยทั้งที่พยายามให้ศีลให้พรให้เราร่ำรวยเจริญจริงๆแต่เราก็ได้โทษแล้วเพราะกายวาจาใจเราไม่รู้จักคุณแต่ถ้าเราเป็นคนรู้จักกตัญญูต่อพ่อแม่เคารพรักพ่อแม่เชื่อฟังพ่อแม่พ่อแม่จะด่าจะว่ายังไงก็ถือว่าเราท่านอุ้มท้องเรามาเลี้ยงดูเรามาโตแล้วก็จะต้องพยายามตอบแทนบุญคุณให้ท่านเป็นคนดีให้ได้หรือให้ท่านเป็นคนใจดีให้ได้หรือว่าให้ท่านสบายใจให้ได้ให้ท่านมีความสุขกับเราให้ได้จะเป็นความระลึกถึงแต่ความดีของพ่อแม่กว่าไม่มองพ่อแม่ในทางที่เสียถือว่าตัวเองได้ร่างกายมานี้มันยากแสนยากของพ่อแม่ที่เลี้ยงดูเรามาก็เลยระลึกถึงแต่คุณถือพ่อแม่จะให้โทษอย่างไรใครจะให้โทษไงมันก็มีแต่คุณนี่จึงว่าบาปบุญคุณโทษที่พระพุทธคุณเป็นอย่างนี้พระธรรมคุณเป็นอย่างนี้พระสงฆ์ก็คุณเป็นอย่างนี้คุณคือการทำความดีจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายจากการถือศีลฟังธรรมได้รับความสุขความสบายก็เรียกรู้คุณพระพุทธเจ้า คุณพระธรรมเจ้าคุณพระสงฆ์เจ้าพระสงฆ์เจ้ามีคุณยังไงพระสงฆ์เจ้าเป็นผู้รวบรวมธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยส่งไว้ต้อง 2,000 กว่าปีแล้วได้สืบทอดบวชเรียนเฝ้าดูแลรักษาพระศาสนาและประพฤติปฏิบัติทรงพระศาสนามาถึง 2,000 กว่าปีพระสงฆ์จึงมีคุณกับเราเหมือนกับพี่เราพ่อแม่ตายไปแล้วพี่เรายังดูแลสมบัติเอาไว้ให้เราถือพ่อแม่จะตายไปแล้วยังดูแลสมบัติอันนี้พอเราโตแล้วกลับมาแบ่งให้แก่พวกเราเราจึงระลึกถึงคุณของพี่เราในพี่ของเราเนี่ยลืมไม่ลงถือพ่อแม่ตายแล้วก็ยังรักเราห่วงเราอยากเอาสมบัติมาแบ่งให้เราเนี่ยพระสงฆ์ก็เหมือนกับพี่เราที่ยังเหลือเอาสมบัติจากพ่อมาแบ่งให้เราฉะนั้นจึงมีคุณกับเราอย่างนั้นถึงเราจึงจะดูถูกพระสงฆ์ไม่ได้ถ้าดูถูกพระสงฆ์ก็เท่ากับเราไม่รู้จักคุณค่าของความดีที่เขาท่านเก็บทรัพย์สมบัติอันมหาศาลอันล้ำลึกล้ำเลิศนี้มาให้เราเหมือนกับเราดูถูกพี่ของเราว่าเนี่ยเก็บสมบัติเอามาให้เราเนี่ยทั้งที่เราก็ได้รับสมบัติอย่างสมบูรณ์เพราะพี่เราเก็บไปให้ถ้าพี่เราไม่ซื้อสักหน่อยเดียวก็ไม่เอามาให้สักเนี่ยเราก็ไม่ได้รับอะไรเลยสมบัติสักชิ้นหนึ่งเราก็จะไม่ได้อันนี้ที่เราทำบุญเราต้องการคุณไหว้พระพุทธเจ้าอย่าไปไหว้รูปปฏิมากรระลึกถึงความดีของพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่มีโลภไม่มีโกรธไม่มีหลงไม่มีรักไม่มีชังใครไม่มีอคติต่อใครเราก็ระลึกถึงว่าคุณพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเราระลึกอยู่บ่อยๆแล้วใจของเราเนี่ยจะดีจะพ้นเวรพ้นกรรมพ้นภัยพิบัติพ้นพิบัติได้ไงพ้นเคราะห์พ้นกรรมเพราะว่านึกถึงพระพุทธเจ้าในใจของเราเนี่ยคุ้มครองมีแต่ความดีใจพอนึกถึงพระธรรมมาเจ้าคุ้มครองเราได้ไงเพราะเรานึกแต่เรื่องดีๆไม่อิจฉาไม่ริษยาไม่โกรธไม่พยาบาทอาฆาตกายก็เท่ากับเราชนะกรรมเท่ากับชดใช้กรรมหรือพ้นกรรมไปเมื่อจิตใจของเราเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ดีมากขึ้นเท่าไหร่เราก็ยิ่งประเสริฐเจริญมากเท่านั้นจึงว่าอันนี้เป็นเครื่องคุ้มครองพระคล้องใจยิงไม่ออกฝันไม่เข้าไม่ใช่อยู่ที่พระคล้องคอนะต้องมีคุณจึงจะขลังขึ้นมาได้ถ้าไม่มีคุณแล้วเนี่ยเอาพระมาคล้องคออย่างเดียวแต่ใจของเราเนี่ยไม่มีศีลธรรมเลยไม่มีความเมตตาต่อใครเลยพระก็ไม่อยู่กับเราแต่ถ้าเรามีคุณธรรมมีเมตตามีจิตใจอบอ้อมอารีมีคุณธรรมนี่พระก็อยู่ที่ใจเราจึงว่าเป็นมงคลมงคลนี่เป็นเนื้อมนเลี้ยงดูพ่อแม่เป็นมงคลเลี้ยงดูลูกเมียไม่ให้เดือดร้อนก็เป็นมงคลไม่ทำงานให้ข้างค้างทำงานให้สำเร็จก็เป็นมงคลแล้วก็เป็นผู้ไม่ดื่มน้ำเมาก็เป็นมงคลไม่เล่นการพนันก็เป็นมงคลเป็นผู้ตั้งอยู่ในคุณธรรมความดีก็เป็นมงคลฟังธรรมก็เป็นมงคลรักษาศีลก็เป็นมงคลให้ทานสวดมนต์ภาวนาหวังพระนิพพานนี่เป็นมงคลทั้งหมดไม่คบคนชั่วเป็นมิตรคบแต่คนดีก็เลยเป็นมงคลแต่ถ้าไม่คบคนดีคบคนชั่วคบคนกินเหล้าเมายาคนเล่นการพนันก็เรียกว่ามันไม่เป็นมงคลก็เรียกมีโทษไม่มีคุณด่าพ่อด่าแม่เป็นคนไม่รู้จักกตัญญูรู้คุณเนี่ยก็เรียกว่ามันมีโทษไม่มีคุณคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่เป็นฝ่ายขาวฝ่ายดีเราจะต้องทำความดีนั้นจึงจะเรียกว่ามีคุณต่อเราคนไม่รู้จักคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่รู้จักบาปจักบุญไม่เชื่อเวรเชื่อกรรมพวกนี้เป็นโทษไม่เป็นมงคลถือว่าไม่มีเนื้อมนคนเราต้องมีเนื้อมนแล้วมนนั้นเนี่ยจะเป็นที่พึ่งของเราเรียกว่ามนขลังถ้าเราถือของเราได้เราก็จะได้ความเจริญในพระพุทธเจ้าในคำสอนของพระพุทธเจ้า ึงว่าเรามาทำบุญกันเนี่ยโยมเราก็ต้องพยายามเข้าถึงพระรัตนตรัยเข้าถึงด้านประพฤติปฏิบัติธรรมถ้าไม่งั้นเราจะไม่เข้าใจนะว่าพระพุทธศาสนาได้มีไว้เพื่ออะไรเราก็จะนึกว่าเราไปวัดแล้วเราก็ได้บุญนึกว่าเราใส่บาตรแล้วเราก็ได้บุญแต่ที่จริงพระพุทธเจ้าท่านต้องการให้รู้จักถึงคุณธรรมทำแล้วใจเราดีไหมกลับมาบ้านแล้วเราไม่ทะเลาะกันเลยเราไม่ด่ากันเลยเราใจดีตลอดวันนั่นแหละบุญทำบุญมาถึงบ้านเลยฟังธรรมก็รู้จักโทษของการที่ทำใจไม่ดีฟังธรรมเข้าใจในธรรมะนำมาประพฤติปฏิบัติได้ทำให้ตนเองเป็นคนไม่หลงทำให้มีสติมีปัญญาเกิดขึ้นเข้าใจในพุทธศาสนาลึกซึ้งมากขึ้นกว่าเก่าทำบุญเน้นคุณในบุญในการกระทำของตัวเองอันนี้เราเป่าหูเลยโยมเป่าหูลดน้ำมนต์ละลดด้วยเนื้อมนต์แล้วใจจะเย็นเองถ้าใจไม่เย็นก็หัดภาวนาหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนึกดูลมหายใจที่สองช่องจมูกของเราเวลาเราภาวนาเราก็หัดทำใจของเราให้เป็นพระทำใจของเราให้สงบความสงบนี่เป็นยอดบุญเวลาเรานอนก็ดีเรานั่งก็ดีเราก็หัดภาวนาให้ใจเข้าพูดให้ใจออกโทนึกดูลมให้ใจที่สองช่องจมูกของเรานึกบ่อยๆแล้วใจเราจะดีขึ้นเรื่องคิดถึงคนโน้นคิดถึงคนนี้กลุ้มร้อนเรื่องต่างๆฟุ้งซ่านใจคอไม่ปกติเราก็พยายามตั้งสติระลึกตัวเองไว้ให้เห็นตัวเองนั่งอย่างไรนอนอย่างไรหายใจอย่างไรยึดพุทโธไว้เป็นหลักอันนี้เนี่ยธรรมคุณน่ะธรรมคุณสังฆคุณจะอยู่ที่เราภาวนาเนี่ยถ้าเราทำอย่างนี้แล้วจิตใจของเราเนี่ยก็จะสว่างใจของเราก็จะผ่องใสเบิกบานเหมือนพระจันทร์ที่ไม่มีเมฆบังคนเราที่มีความทุกข์ใจเนี่ยมีความวุ่นวายใจเพราะขาดหลักภาวนาขาดหลักศีลสมาธิใจจึงวุ่นวายหาความดับทุกข์ไม่ได้หาความสงบไม่ได้ก็เลยไม่ทุกข์คนเดียวในใจฉะนั้นเราจึงต้องน้อมเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาภาวนาไว้เป็นหลักจึงเอาไว้การฝึกตัวเองฝึกให้รู้จักความสงบเพราะเรามันไม่สงบอยู่แล้วปกติเรากินไม่สงบนั่งไม่สงบนอนไม่สงบมันวุ่นวายใจเราก็ต้องมาหัดให้มันสงบไม่สงบมันเป็นอกุศลเป็นบาปสะเทือนใจเราร้อนใจแล้วมาหัดกุศลทำใจให้เย็นไม่สะเทือนใจด้วยการควบคุมอารมณ์เช่นพุทโธว่าเราไปบ่อยเดินก็พุทโธนั่งก็พุทโธนอนก็พุทโธกินคิดนึกอะไรก็ภาวนาพุทโธไปเป็นอารมณ์ใจของเราก็จะมีพุทธคุณธรรมคุณเรียกมีเนื้อมนในใจเรานี่ก็เลยมงคลเกิดขึ้นที่ตัวเราเมื่อใจเราดีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ตามมาดีเองโยมไม่ต้องไปแสวงหาหลวงพ่อที่ไหนเลยหลวงพ่อพุทธธรรมสังฆะนี่อยู่ที่ใจโยมศักดิ์สิทธิ์ประเสริฐที่สุดในโลกนี้สมัยก่อนพระพุทธเจ้าโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็สอนธรรมสอนให้เข้าถึงธรรมพอปัญจวัคคีย์ฟังธรรมะเข้าใจในธรรมจักรู้ว่ากายาวานาหนึ่งคืบกว้างกรรมาสัญญาใจของธรรมอย่างไรพิจารณาอย่างไรพิจารณาจนแยกธาตุออกไปได้หมดจนเห็นว่าผมขนเล็บฟันหนังเนื้อตับไตไส้พุงของเราเนี่ยเกิดจากธาตุดินน้ำไฟลมปัญจวัคคีย์เข้าใจธรรมะอันนี้ก็รู้จักความเกิดความดับของรูปนามละสังขารได้พิจารณาตรงตกเข้าถึงธรรมะอันนี้แหละที่ปัญจวัคคีย์ได้เป็นผู้ต้นของสาวกที่ฟังธรรมพุทธเจ้าเข้าใจในพระพุทธศาสนาเข้าถึงพระธรรมอย่างนี้อุบาสกอุบาสิกาก็เหมือนอนาบิณฑกเศรษฐีนางวิสาขาถึงวันพระแล้วจะต้องไปถืออุโบสถนั่งสมาธิฟังธรรมให้เข้าใจในขันธ์5 ขันธ์5เปลี่ยนแปลงไปอนิจจังทุกขังอนัตตาพยายามย้ำแล้วย้ำอีกจนทำจิตนั้นให้ว่างนี่พระโสดาบันเข้าถึงพระศาสนาพุทธโสดาบันนางวิสาขาอนาบินกะตติทำบุญแล้วไม่จนยิ่งทำยิ่งรวยยิ่งทำยิ่งได้รับความสุขเพราะทำแล้วมันไม่สิ้นเปลืองอะไรทำแล้วไม่ได้เอาไปให้ใครเลยไม่อยู่ในตัวเองทั้งหมดทำแล้วจิตใจผ่องใสเบิกบานมันมีค่ากว่าเงินทองเป็นหมื่นเป็นล้านอีกเพราะคนมีเงินแต่ใจดีไม่ได้ยังมีใจโลภมีใจโกรธใจหลงอิจฉาริษยาเช่นฆ่ากันเนี่ยมันดีไม่ได้แต่เราไม่มีเงินมากแต่ใจของเราดีมีเมตตาไม่เบียดเบียนใครมีความสุขสงบในครอบครัวเราในตัวเราอันนี้เรียกว่ามันมีค่ามากกว่าเงินทองจึงว่าบุญทำให้ผลในชาตินี้เลยทำให้เห็นผลในชาตินี้ที่เราทำแล้วเราเกิดความสบายใจเกิดความสุขใจเกิดความเย็นใจที่เราทำมากเท่าไรก็ยิ่งได้มากเท่านั้นถ้าไม่ทำเราก็ไม่ได้คนไม่ทำความดีจะได้ความสบายใจไหมไม่ได้เลยจะกล่าววาจาก็ไปกล่าวผิดๆชอบด่าคนโน้นว่าคนนี้พูดให้ร้ายคนโน้นคนนี้เพราะเราไม่มีบุญเราไปกล่าววาจาผิดหมดเลยแต่พอเรามาทำบุญกุศลกล่าววาจาถูกหมดมันพูดโดยเมตตาคิดจะช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งคนเพื่อนทุกข์ด้วยกันจะไม่กล่าววาจาหยาบคายจะไม่กล่าววาจาส่อเสียดจะมีแต่เมตตาที่จะให้คนอื่นได้ดับทุกข์พ้นทุกข์ด้วยกันอันนี้การที่เข้าถึงพระธรรมเข้าถึงอย่างนี้นี่เรื่องของเนื้อมนนะวันนี้อาตมาไม่มีน้ำมนต์รดให้โยมถึงจะร้อนภายนอกก็โยมก็ทำใจให้เย็นก็แล้วกันนะไอ้ร้อนกายเนี่ยไม่ร้อนเท่ากับร้อนใจหรอกโยมคนร้อนใจเป็นไงโยมคนร้อนใจอยู่ไม่ได้ต้องไปโดดน้ำตายเห็นไหมมันร้อนใจไม่ใช่ร้อนกายคนร้อนกายยังไงก็ไม่โดดน้ำตายไม่ตีกันไม่ฆ่ากันไม่ฆ่าตัวตายแต่ไอ้ร้อนใจที่มันต้องไปโดดน้ำตายต้องไปฆ่าตัวตายดังนั้นเราทำใจให้เย็นทำใจให้ดีนั่นเรียกว่าเป็นกุศลที่เข้าถึงใจเราดังนั้นธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยเราต้องมองคุณโยมต้องมองด้วยปัญญาเราไม่ใช่ทำบุญเกิดศรัทธาอย่างเดียวแล้วก็ทำเท่าไรก็จะทำใครมาบอกอู้อยากจะทำอยากจะไปสวรรค์แต่ไม่เคยเกิดปัญญาเลยอยากจะสร้างโบสถ์สร้างศาลานึกว่าฉันตายเลยฉันจะได้บุญนี้ไปสวรรค์มันทำด้วยศรัทธาอย่างเดียวโยมกลับมาบ้านก็ยังด่ากันทะเลาะกันโลภโกรธหลงไม่เคยเลิกเหมาสักทีสร้างโบสถ์เสร็จหลังนึงเลยยังไม่เลิกเหมาเลยโยมเพราะมันไม่มีปัญญาอย่างเล่นกันทะเลาะกันแต่ทำด้วยปัญญาเนี่ยมีศรัทธาทำสี่ส่วนทำส่วนเดียวไม่ทำหมดไม่ได้ทำบุญหวังจะทำแต่เงินเดียวต้องทำด้วยศรัทธาแล้วทำด้วยศรัทธาอย่างเดียวเราต้องใช้ปัญญาพิจารณาว่าทำแล้วได้ประโยชน์อะไรฉันจะสร้างสะพานให้คนเดินเนี่ยมีคนเดินไหมไม่มีคนเดินไม่สร้างโอ้สะพานนี่มีคนเดินวันยังค่ำเลยสร้างด้วยปัญญาเพื่อต้องการสงเคราะห์ให้คนเดินสมมติสร้างโบสถ์หลังเนี่ยมีคนบวชไหมไม่มีใครบวชเลยจะไปสร้างแต่สร้างโบสถ์เหล่านี้มีประโยชน์เหลือเกินมีพระมาบวชมาใช้โบสถ์นี้มากมายคุ้มค่าเงินเราเป็นล้านๆต้องสร้างเพราะโบสถ์นี้มีประโยชน์มากศาลาหลังนี้สร้างแล้วจะมีคนทำบุญไหมโอ้ยมีคนมาทำมากมายควรสร้างแต่ศาลาหลังนี้ทำไปแล้วเขียนชื่อเราเป็นอนุสรณ์ของเราไม่มีคนทำบุญเลยอย่าไปทำบุญด้วยศรัทธาไม่จำต้องใช้ปัญญาถ้าทำด้วยศรัทธาแล้วเสียของเสียเงินเสียทองฉะนั้นที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยท่านไม่ได้สอนให้ศรัทธาอย่างเดียวนะท่านสอนให้พวกเราได้มีปัญญาพิจารณาว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำทำแล้วดับทุกข์ได้ไหมไปวัดเนี่ยไปถือศีลควังทำกลับมาบ้านแล้วใจเย็นไหมละความโลภความโกรธเราไม่ทะเลาะกันเหมือนเดิมไหมเออใช่ไปวัดแล้วกลับมาตั้งตัวได้ดีคนที่เคยกินเหล้าเล่นการพนันคนที่เคยทำบาปหยาบช้าไม่ทำก ัวบาปเห็นโทษของการทำบาปรู้คุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างนั้นควรไปวัดควรไปทำบุญบ่อยๆควรไปศึกษาธรรมะกลับมาแล้วมันดีขึ้นกว่าเดิมอันนี้ทำด้วยปัญญานะโยมไม่ใช่ทำบุญด้วยศรัทธาแล้วก็งมงายเชื่อยึดติดกันโดยผิดๆตลอดมาเลยอาตมาก็เป็นลูกชาวบ้านมาก่อนก็เคยอยู่ในประเพณีของการกระทำบุญแบบทั่วๆไปมาเหมือนกันพอมารู้เรื่องประพฤติปฏิบัติก็เลยแยกแยะอย่างไรที่มันยาวเกินไปก็ตัดน้ำมันออกไปซะไม่ควรจะเอามาให้มันยืดเยื้อเสียเวลาเปล่าๆเหมือนอย่างเมื่อก่อนเนี่ยต้องสวดมนต์ให้มากๆเราก็ต้องสวดสวดกันจริงๆจังๆเลยวันที่สุดและไม่เคยทำสมาธิเลยก็ใจก็ไม่เคยสงบมันจะสวดมนต์อย่างเดียวตอนหลังก็อาจารย์มาสอนอ๋อเราก็รู้แล้วว่าเราสวดมนต์มาพอแล้วอาจารย์มาสอนบอกมาอยู่คนเดียวในประชาเนี่ยไม่ต้องสวดมนต์เลยหรอเอ๊ะยังไงไม่สวดมนต์เลยไม่ต้องสวดมนต์ไม่ต้องไหว้พระไม่ต้องทำอะไรทั้งหมดกินอาหารก็ให้พิจารณาอย่างเดียวเดินก็ให้พิจารณาอย่างเดียวนั่งก็ให้พิจารณาอย่างเดียวนอนก็พิจารณาเดียวเอ๊ะมันจะได้บุญตรงไหนให้ภาวนาตลอดวันตลอดคืนไม่สวดมนต์เลยไม่กราบพระไหว้พระในห้องเราก็ไม่ให้มีพระพุทธรูปไม่มีหนังสืออ่านไม่เขียนหนังสือไม่อ่านหนังสือและไม่หลับกลางวันแต่การที่ท่านบอกนั้นเรายังไม่รู้หรอกว่ามันถูกหรือผิดที่จะรู้ว่ามันถูกมันผิดเราก็ต้องไปทำสมาธิพอเราไปทำขึ้นทำขึ้น7วันไปแล้วเริ่มเข้าใจโอ้พอ15วันไปพอครึ่งเดือนเริ่มรู้แล้วอ๋อบุญอยู่ที่ใจสงบนี่เองโอ้เราทำบุญมายี่มาตั้งนานในเราไม่เคยสงบใจบุญอยู่ที่ใจสงบมาบุญอยู่ในหัวใจนี่หรือถ้าใจของเราไม่รับความสงบเราก็ไม่เห็นบุญโอ้บุญอยู่ที่การปฏิบัติบูชาอ๋อที่พุทธเจ้าท่านบอกว่าเธอจะบูชาเราด้วยดอกไม้ของหอมทั้งร้อยเล่มเกียรติก็ไม่เท่ากับการปฏิบัติภาวนาปฏิบัติภาวนานี่คือการบูชาพระพุทธเจ้าการเอาดอกไม้ของหอมมาบูชาอย่างเดียวนั้นไม่ถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าก็เลยเห็นว่าโอ้การปฏิบัติธรรมะนี่เป็นยอดบุญแต่เราก็ต้องทำทุกอย่างการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาพอเราไปฝึกอย่างนี้จึงได้รู้ว่าบุญอยู่ตรงที่ใจสงบนี่เองพอเราไม่ไปสวดไม่ไปท่องไปว่ามันก็เลยรู้เรื่องของใจตัวเองอาจารย์เขาตัดรัดให้เราหมดให้เหลือแต่ทำใจอย่างเดียวจากการเข้าถึงพระพุทธศาสนาก็เข้าถึงอย่างนี้ก็ได้แต่ยังญาติโยมก็ที่อาตมาได้เล่าวันนี้ก็เพื่อต้องการให้เห็นว่าเราจะทำบุญเข้าถึงยอดบุญยอดกุศลเราก็ต้องศึกษาธรรมะประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยไม่ใช่ตักบาตรแล้วรีบกลับวัดกลับบ้านไปวัดแล้วรีบกลับต้องไปนั่งสมาธิก่อนไปสวดมนต์ภาวนาทำใจให้มันเลิกคิดถึงลูกคิดถึงหลานคิดถึงบ้านคิดถึงเรือนก่อนทำใจให้ว่างให้ใจสบายแล้วค่อยกลับบ้านแล้วก็ถือว่ากลับบ้านไปนี่เราจะไม่ไปทะเลาะกับใครจะไม่ไปจู้จี้ขี้บ่นอะไรเว้นสักวันนึงเนี่ยให้ใจดีสักวันนึงอ่ะพอเราเข้าวัดอย่างนั้นคนเราก็เห็นคุณของวัดโอ้ไปวัดเลยใจดีไปปฏิบัติธรรมไปฟังธรรมแล้วกลับมาแม่พ่อนี่เปลี่ยนใจได้ดีหมดลูกหลานก็สบายใจพ่อก็ใจดีแม่ก็ใจดีลูกหลานก็พอใจดีเพราะบุญทำให้คนใจดีบุญทำให้ใจสงบกุศลทำให้ใจฉลาดเกิดกุศโลบายที่จะนำชีวิตตัวเองให้ถูกต้องขึ้นมาได้เขาเรียกว่ากุศลกุศลไม่ใช่คนโง่คนทำบุญกุศลนี่เป็นคนฉลาดคนโกรธนี่คนโง่คนอิจฉาริษยาเขาคนโง่เพราะอะไรเพราะไม่มีทางดับทุกข์แต่นี้ถ้าเรายังทำใจไม่ได้เราก็ฝึกไปก่อนฝึกหัดพุทโธไปก่อน วันละเล็กวันละน้อยทำเรื่อยเรื่อยไปนั่งก็พุทโธนอนก็พุทโธคือเรามันมีลมหายใจอยู่แล้วปกติคนเรามีลมหายใจแล้วนอนก็มีลมหายใจแต่เราลืมนึกเท่านั้นเองแต่เพียงเรามันนึกว่าอ๋อลมหายใจเราหายใจอย่างใดหนอลองพิจารณาหน่อยอ๋อให้ใจเข้ายาวบ้างเข้าสั้นบ้างออกยาวออกสั้นมาพิจารณาสัก5นาทีแล้วเดี๋ยวก็หลับสบายขลังเคยทำอย่างนี้แล้วสบายใจตัดกังวลได้หมดพอจับลมได้5วันละ5นาที5นาทีเนี่ยเรื่องร้ายๆจะหายหมดเรื่องถูกคนโน้นเบียดเบียนเราคนนี้เบียดเบียนเราหรือเราจะคิดเบียดเบียนใครมันก็เริ่มหายละลายไปเหลือแต่พุทโธใจเราก็ดีได้ในชาตินี้เลยไปสวรรค์ยังไม่ตายเลยเป็นเทวดาตั้งแต่ยังไม่ตายเพราะใจดีเป็นนางฟ้าเป็นเทวดาตั้งแต่ยังไม่ตายเข้าถึงสวรรค์ตั้งแต่ยังไม่ตายเพราะใจมีพุทธะใจมีความดีทำบุญได้บุญในชาตินี้เห็นสวรรค์ในชาตินี้นรกไม่ไปแล้วเพราะนรกเนี่ยใจไม่สงบโกรธเขาเกลียดเขาอิจฉาริษยาเขาคิดจะโกงเอาของเขามาเป็นของตัวหาอุบายต่างๆใจไม่บริสุทธิ์ใจเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาอันนั้นใจไม่ดีเราไม่เอาภาวนาแล้วนรกพวกนั้นไม่เกิดขึ้นในใจเราพอเข้าใจไม่ยอมเข้าใจไม่ยอมข้างหลังเข้าใจมั้ยเข้าใจทุกคนไม่ยอมเข้าใจทุกคนนะเดี๋ยวจะมาพูดคนเดียวว่ารู้คนเดียวตายเลยโยมบอกพระเทศอะไรก็ไม่รู้แหมไม่รู้เรื่องอะไรเลยกันนี้ก็เทศไม่เอากันเทศเลยนะโยมนะเทศจะไม่เอากันเทศเราต้องการให้โยมได้เนื้อมนได้เนื้อธรรมธรรมะไม่ได้อยู่ที่คำพีโยมธรรมะอยู่ที่การปฏิบัติดีไม่ได้ไปอยู่ที่ตู้วัดนนท์ธรรมะอยู่ที่กายวาจาใจนี่ธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยตู้เคลื่อนที่พระไตรปิฎกเคลื่อนที่ก็คือใครมีตัวมีใจนั่นแหละคือตู้พระไตรปิฎกแต่เพียงให้คนบุคคลนั้นได้เข้าไปถึงศีลสมาธิแล้วก็เปิดตู้อ่านได้อ่านตู้ไหนอ่านตู้ใจใจของเราเนี่ยมีศีลมีสมาธิมีบุญมีบาปมีขันธ์5มีมรรคองค์8มีโพชฌงค์7มีปฏิจจสมุปบาทธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยอยู่ที่คนเราแล้วตัวเราเนี่ยเป็นตู้พระไตรปิฎกแต่คนเปิดไม่ออกเองเพราะไม่มีพุทโธเปิดไม่ออกเปิดอ่านตู้นี้ไม่ออกก็เลยคิดว่าพระธรรมนึกถึงพระธรรมเนี่ยต้องไปเปิดที่วัดคนที่อยู่ที่วัดก็ไม่ใช่นั่นเป็นคำสมมุติที่พุทธเจ้าท่านเอาออกกลั่นออกมาจากประตูพระไตรปิฎกในตัวท่านพระพุทธเจ้าท่านเอาพระไตรปิฎกออกจากใจท่านแล้วก็ไปพวกลูกศิษย์ก็ไปเขียนใส่ตู้ไว้แต่ที่จริงธรรมะนั่นคือตัวเรากายวาจาใจการทั้งสองขันธ์5นี่คือพระไตรปิฎกนี่ตู้พระธรรมนะโยมนะเข้าใจใช่ไหมอย่าไปนึกว่าตู้พระธรรมอยู่ที่วัดนั้นหลงนะหลงใบลานอย่าไปนึกว่าพุทธเจ้าอยู่ที่รูปปั้นอย่าไปนึกกันพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจไม่โกรธใครไม่โกรธไม่อิจฉาใครเมตตานั้นพระพุทธเจ้าเกิดแล้วพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพุทธเจ้านี่คือผู้รู้ใครรู้ล่ะใครรู้ขันธ์5เป็นทุกข์คนนั้นมีพุทธเจ้าใครรู้ขันธ์5เปลี่ยนแปลงไม่แน่ไม่นอนคนนั้นมีพุทธเจ้าใครทำพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้นั่นคือพุทธเจ้าไม่ต้องไหว้ให้นึกมากๆนึกมากๆเราจะได้บุญมากมันเข้าถึงพระพุทธเจ้าโดยที่ไม่ต้องไปกราบเลยเคารพอยู่ในใจไม่ต้องไปเปิดตู้อ่านเลยอ่านใจตัวเองว่าวันหนึ่งโกรธกี่ครั้งโลภกี่ครั้งหลงกี่ครั้งดีชั่วอยู่ที่ใจนี่เปิดใจตัวเองอ่านใจตัวเองให้ออกตนเองมีคุณหรือมีโทษตนเองรู้จักบุญบาปหรือไม่ แสดงเคารพพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือไม่เป็นคนอย่างไรเปิดหัวใจตัวเองอ่านนั่นคือเรียกเปิดพระไตรปิฎกตู้นี้พระอริยเจ้าคือใครพระสงฆ์เจ้าคือใครไม่ใช่พระที่วัดพระที่วัดนั้นเป็นพระสมมุติพระพุทธเจ้าสมมุติพระธรรมสมมุติพระสงฆ์สมมุติพระต้องทำที่สัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกทำไงจะเห็นถูกเห็นว่าบุญมีจริงบาปมีจริงสวรรค์มีจริงนรกมีจริงนิพพานมีจริงเห็นว่าคนเราได้ทำดีต้องได้ดีทำชั่วเห็นชั่วในใจทันทีเห็นว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่านนั้นน่ะที่จะเป็นที่พึ่งเราได้เราไม่นับถือสิ่งอื่นไม่ไปกราบไหว้ผีสางนางไม้ไม่ได้เป็นคนเจ้าคนทรงไม่ไปบนบานศาลกล่าวไม่เป็นเจ้าพ่อโน้นเจ้าพ่อนี้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พอแล้วเป็นที่พึ่งของเรานั้นเห็นถูกนั่นคือพระสงฆ์ถ้าพระสงฆ์ยังไปนั่งเข้าเจ้าเข้าทรงไปไหว้เจ้าไหว้ทรงพระสงฆ์นั้นก็ไม่ใช่พระสงฆ์นั้นหมายถึงว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นในศาสนาอื่นไม่ยึดถือคำผิดๆไม่ไปเชื่อผีเชื่อสางเพื่ออะไรแบบงมงายพระสงฆ์ต้องเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงคือตรงที่ใจเข้าถึงศีลสมาธินะละสกายทิฏฐิได้คือหมายถึงว่าท่านพิจารณาแล้วว่าคนเราเนี่ยเกิดมาจากธาตุสี่ดินน้ำไฟลมตายไปก็ต้องเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมไม่มีตัวใครพระสงฆ์เห็นอย่างนั้นไม่หลงสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าเนี่ยมีจริงๆคำสอนพุทธเจ้าประเสริฐจริงๆสวรรค์นรกนิพพานมีจริงๆนะพระสงฆ์ไปถามพระสงฆ์พระสงฆ์ยังสงสัยอยู่เอ๊ะอาตมาก็ยังไม่เชื่อเลยอย่างนี้ยังไม่ใช่พระสงฆ์หรอกเป็นเพียงพระสมมติแต่พระสงฆ์นั้นต้องเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สามารถที่จะยืนหลักเป็นพยานว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้ามีจริงบาปบุญสวรรค์นิพพานมีจริงนั่นเรียกว่าเป็นพระสงฆ์ถ้าญาติโยมคนใดยืนยันได้โยมคนนั้นก็เป็นพระสงฆ์โสดาบันนิชบ้านก็เป็นได้อันนี้เราไม่ใช่ไปยึดภายนอกเราต้องยึดคุณธรรมเราจะเข้าใจศาสนาพุทธได้คนหนึ่งไงสามีกับภรรยาสามีป่วยเจ็บก็ออกจะแอบบอกภรรยาว่านี่ถ้าท่านตายนะเอาข้าวไปให้ฉันกินด้วยนะอย่าลืมเอาข้าวไปให้ที่ฉันไปให้ฉันกินนะสามีภรรยาก็รับปากว่าจะไปให้พอสามีตายปุ๊บก็ใช้ให้คนใช้เนี่ยหาบข้าวไปส่งเพราะคนมีสตังค์ก็หาบมีคนใช้ก็หาบข้าวไปไว้ที่หลุมที่หลุมฝังศพสามวันเอาไปเอาหม้อหายแล้วก็เอาข้าวไปถ่ายให้ที่หลุมฝังศพเรียกให้นายมากินทุกวันพอวันที่สี่พระท่านรู้เข้าใจว่าจะเป็นพระอรหันต์ท่านรู้ท่านก็ไปดักหน้าไปถือบาตรดักหน้าเลยไปไหนก็ไม่ได้จะเอาข้าวไปเข้าประชาไปให้นายก็ไม่ได้พระหัวโลนนุ่งเหลืองนี่มาดักหน้าก็เลยจนใจก็เลยเอาข้าวนั้นใส่บาตรพระไปเอาบาตรไปให้ด้วยแต่พระไม่ไปให้หรอกบาตรเอาไปให้ด้วยพระก็ไปฉันหมดเลยไปฉันแล้วก็โมทนาขอให้กุศลนึกถึงกับคนตายพอตกกลางคืนไปเข้าขวัญไปเข้าขวัญไอ้ภรรยาบอกแม่สัญญากันไว้ไม่เห็นทำตามสัญญาเลยฉันอดข้าวทั้งสามวันแล้วเนี่ยเพิ่งได้กินวันเนี้ยทำไมว่าจะเอาข้าวไปให้ทำไมไม่ไปให้ฉันอดทั้งสามวันเพิ่งได้กินวันนี้เองในฝันก็ถามอ้าวก็ไปให้ทุกวันทำไมไม่ได้กินเลยไม่ได้ไปให้หรอกวันเนี้ยมีคนนุ่งคนหัวโล้นน่ะนุ่งผ้าเหลืองๆนะเอาไปให้ข้าไปให้กินฉันได้กินอิ่มวันนี้เองพอตื่นฝันขึ้นมาตื่นหลับพอตื่นขึ้นมาก็มาถามคนใช้ดูยังไม่เอาข้าวไปให้สามีฉันกินเหรอบอกนะฉันจะไปให้ทุกวันเลย บอกทำไมไปให้ทุกวันต้องมาเข้าฝันว่าไม่ได้กินแล้วเข้าฝันว่าได้กินวันที่สี่เนี่ยไอ้คนชายนึกได้นะโอ้เราไปให้ทุกวันไม่ถึงเนาะไอ้วันที่สี่เนี่ยเราไปให้กับคนหัวโล้นซึ่งเป็นพระนักบวชกลับถึงคนตายได้คนชายนั้นเกิดปีติตัวเบาลอยเลยคนชายมันเชื่อว่าโอ้บุญนี่มีจริงการให้กับพระสงฆ์นี่กลับไปถึงคนตายไอ้การเอาไปวางให้คนตายกลับไม่ถึงจึงว่าทำบุญ3วัน7วันจึงได้ว่าทำบุญให้พระสงฆ์เพื่อฝากเอาไปให้คนตายจึงได้มีประเพณีทำบุญ3วัน7วัน100วันแต่ที่จริงคนเรามันเอาประเพณีอีกทำ3วันแล้วก็ทำวันที่3มันก็ได้วันเดียวก็ยังดีทำ7วันก็ไปทำวันที่7ได้วันเดียวทำ100วันก็ไปทำวันที่100ก็ได้วันเดียวไอ้7วัน3วันก็ได้คนละวันแต่ที่จริงถ้าจะทำ3จะทำ100วันมันก็ต้องทำทุกวันเลยใส่บาตรทุกวันทุกวันทุกวันถึงจะได้100วันทำบุญ7วันก็ต้องใส่บาตรทุกวันทุกวันอุทิศทุกวันถึงจะได้7วันอันนี้คนเรามันเอาไปเพณีหมดทำบุญ100วันแต่จริงไม่ได้100วันได้วันเดียวเนี่ยแต่บุญ7วันก็ได้วันที่7เท่านั้นเองคอยไป7วันกว่าจะได้กินแต่ถ้าทำบุญ3วันก็ได้กิน3วันเลยถ้าทำบุญทุกวันทุกวันทั้ง7วันก็ได้กินทั้ง7วันถ้าทำบุญทั้ง100วันก็ได้กิน100วันอันนี้นายโยมทำบุญแล้วอุทิศผลต้องให้ทางใจให้ทางกายนะไม่ถึงเพราะว่าบุญกุศลมันเป็นนามธรรมบาปเป็นนามธรรมบุญเป็นนามธรรมทำเพราะต้องถึงทางใจความดีใจเสียใจสุขทุกข์ก็ต้องทำที่ใจไม่ใช่ทำที่กายจะได้ต้องทำที่ใจจึงจะได้พอเข้าใจไหมโยมนะต้องทำตอนก่อนตายนะโยมนะในตายแล้วไปเคาะลงกุกกุกแม่รับศีลโอ้โหเหมายันตายเลยจะไปรับศีลเลยต้องเป็นพระเคาะให้รับศีลจะไม่รับเลยนะเคาะลงกุกกุกแม่กินข้าวพ่อกินข้าวไม่เคยทำบุญเลยหันหลังให้วัดทุกวันจะเอาที่ไหนไปกินโยมใช่ไหมไม่เคยใส่บาตรเลยขี้เหนียวจะตายซื้อเหล้าขวดหนึ่ง50บาทได้ทำบุญ10บาทเสียดายทับตายเลยแต่เล่นไพ่กัน3คืน3วันเสียเป็นพันเสียได้พอมาบอกบุญร้อยเนี่ยกูไม่ทำเลยยังจนอยู่ใช่ไหมมันจะไปช่วยอะไรได้โยมคนพวกนี้เวลาตายไม่ต้องเคาะลงเผาไปเลยนะโยมนะเผาไปเลยไม่ต้องเรียกรับศีลไม่ต้องเรียกกินข้าวไม่เอาแล้วไม่ได้แล้วเป็นๆให้ฟังธรรมยังไม่ฟังยังลุกหนีเห็นไหมไปเคาะลงกุกกุกแม่พ่อฟังธรรมเป็นยังฟังพระไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมตายไปเคาะไงได้โยมไม่ต้องเคาะเผาไปเลยไม่ต้องให้ฟังธรรมเวลาพระสวดนั่งคุยกันไม่เคยฟังเลยจริงๆเอาเหล้ามากินตอนพระสวดพวกนี้เผาไปเลยโยมไม่ต้องให้ฟังไม่ต้องเอาพระไปสวดพระเหนื่อยสงสารท่านโหอุตส่าห์สวดตั้งที่จบสงสารท่านเผาไปเลยเป็นมันยังไม่ฟังใช่ไหมโยมสงสารพระจะทำบุญอะไรก็ทำกับท่านไปเลยสร้างโน้นสร้างนี่ไปเลยจะให้พระสวดเหนื่อยเป็นมันยังไม่ฟังเลยพอพระสวดมันเอาเหล้ามากินคุยกันเจ้าเลยพระจบไปจบเรื่องจริงทำบุญมาไม่เคยรู้อะไรเลยให้ทานก็ไม่ถูกรักษาศีลก็ไม่ได้ฟังธรรมก็ไม่เป็นเดี๋ยวจะไปเคาะโลงให้รับศีลฟังทำกินข้าวได้ตรงไหนละโยมใช่ไหมมันต้องทำตั้งแต่ยังไม่ตายทำให้เยอะๆทำให้จนอิ่มใจว่าเองไม่ต้องไปให้ข้ากินแล้วข้าอิ่มใจแล้วข้าฟังทำรู้เรื่องแล้วข้ารับศีลมั่นแล้วข้าอิ่มบุญแล้วเองไม่ต้องทำให้ข้าแล้วข้าสวดข้าเข้าใจแล้วพระอภิธรรมเจ็ดบทเนี่ยเป็นกุศลจิตที่ผู้ปฏิบัติให้เข้าถึงมรรคถึงผลกุศลธรรมมาธรรมที่เป็นบุญอกุศลธรรมมาธรรมที่เป็นบาปฉันเลิกทำบาปแล้วฉันทำแต่บุญแล้วก็เรียกว่าจบอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์ ไม่ต้องตรวจก็ได้แล้วไม่มีบุญไม่มีบาปแล้วก็เป็นอันว่าถึงธรรมอันนี้พูดให้โยมได้คิดนะโยมนะไม่งั้นเดี๋ยวก็งมงายเนี่ยนะเอาข้าวไปไว้ที่หัวโลก็เคาะกุกกุกแม่กินข้าวโถดถ้ากินได้ก็ไม่ตายสินะโยมนะก็กินไม่ได้แล้วยายังกินไม่ลงเลยไปกินข้าวได้ยังไงต้องกินบุญต้องทำไว้ตั้งแต่ยังไม่ตายทำตั้งแต่สติดีๆทำให้ปัญญาดีๆทำตั้งแต่เป็นๆรีบทำไว้ก่อนโยมอายุ60แล้วนี่เริ่มทำแล้วโยมทำให้หมดลูกหลานให้มันให้ไว้ส่วนหนึ่งต้องเอาไปให้หมดอย่าขี้เหนียวเดี๋ยวไปชาติหน้าจนไม่ได้อะไรละโยมตายชาติหน้าจนตายเลยคนขี้เหนียวเนี่ยโอ้หลงลูกหลงหลานเอาไว้ให้มันหมดเลยเนี่ยจะทำสักสลึงสักบาทก็เสียดายความตนีเนี่ยมันครอบงำใจคนนะโยมคนแก่ๆเท่าๆในห่วงลูกห่วงหลานจะไม่ทำบุญนะจะทำสักร้อยสักพันก็ตนีขี้เหนียวผลที่สุดตายแล้วก็ไม่ได้อะไรมันทำให้จะถึงหรือเปล่าก็ไม่รู้ไอ้ลูกหลานจะทำอะไรให้จะสร้างโบสถ์สร้างศาลาถวายให้ปู่ย่าตายายมันก็ได้ของมันเองอะลูกสร้างโบสถ์ลูกมันก็ได้หลานสร้างโบสถ์หลานก็เอาทรัพย์สมบัติของเราทำให้เราจริงๆเราไม่ได้รับก็มีเพราะเราไปลงนรกไปเป็นเปรตจริงๆไม่ได้รับนะอย่างญาติวิมิสารเนี่ยเป็นเปรตเนี่ยใครอุทิศส่วนกุศลให้ไม่ถึงเลยต้องสี่พุทธันดรใครทำบุญอะไรๆให้ก็ไม่ถึงต้องพ้นเวรพ้นกรรมมาให้เจ้าพิมพิสารทำในวันที่7เนี่ยจึงได้บุญเพราะอะไรเพราะไม่ทำตอนเป็นๆไปทำตอนตายไม่ได้อย่าตนีอย่าเสียดายรีบทำซะคนเราเดี๋ยวนี้ตายง่ายจะตายไปอายุของเราสั้นนิดเดียวอย่างเนี้ยแค่ขี่รถไปปุ้งปังตายแล้วยังไม่ได้ทำบุญเลยจะไปนึกว่าเราจะไปตาย70 80ไม่ได้นะเราหลงตัวเองนะต้องรีบทำโยมต้องรีบทำบุญเอาไปให้หมดจะได้ไปมีที่อยู่จะได้ไปมีบ้านจะได้มีที่กินมีที่อยู่จะได้มีอริยทรัพย์มีทรัพย์ภายในจะได้ไปชาติหน้าจะได้ไม่จนจะได้ไปเกิดในที่ดีเป็นกองเงินกองทองของเราแต่ถ้าโยมโลภโมโทสันหลงให้คนอื่นเนี่ยจะไม่ได้อะไรไปเลยจะได้ไปนิดเดียวเองตะปีกเหรนนั่นเองไอ้ที่ทั้งหมดเนี่ยเอาไว้ให้คนอื่นหมดเกลี้ยงคนที่สุดตัวเองไปไม่มีอะไรไปเลยรองเท้าก็ไม่มีใส่เสื้อผ้าก็ไม่มีนุ่งไปตัวเปล่าเพราะความตนีจะไม่เหลือเลยไอ้นอกนั้นให้ลูกให้หลานไปหมดถ้าไม่ทำเราจะไม่ได้นะระวังให้ดีนะมันเป็นของคนอื่นแล้วเขาให้เราก็ไม่เหมือนเราเองต้องทำให้เราเห็นตั้งแต่เรายังไม่ตายทำอะไรทำไปเลยอยากจะตักบาตรทำบุญพระสักกี่องค์ก็ทำไปใช้รักษาศีลทำสมาธิทำบุญอะไรทำไปให้มันเต็มเลยพอตายแล้วเราได้ไปหมดถือใครจะไม่ทำบุญ7วัน100วันเราก็ได้ของเราไปแล้วมากกว่านั้นอีกไม่ใช่ตายแล้วรอลูกรอหลานเราถ้าเกิดลูกหลานเราไม่รักเราจริงว่าไงไม่กตัญญูทำไปแล้วใจเขาก็ไม่มั่นคงใจของเขาก็ไม่สงบทำบุญ7วันนี่คึกโครมมีถึงพลาดลาตะโพนกินเหล้าเมายาโอ้ยใจมันไม่มีสมาธิจะแบ่งบุญเราให้ถึงได้ยังไงใช่ไหมทำบุญอย่างนี้ไม่มีสมาธิจะเอาบุญตรงไหนไปได้เราต้องทำให้เราเข้าถึงสมาธิของเราเลยแล้วเราจึงจะได้ถึงศีลในตัวเราถึงสมาธิในตัวเราถึงความเข้าใจบาปบุญคุณโทษในตัวเราให้เห็นบุญในชาตินี้เลยไม่ต้องรอตอนตายถ้าจะฉลาดก็ให้ฉลาดตั้งแต่เป็นไม่ใช่ไปใช้ฉลาดชาติหน้าจะดับทุกข์ไม่ใช่ไปดับชาติหน้าก็ต้องดับกันชาตินี้ถ้าชาตินี้ยังมีทุกข์เลยจะไปดับได้ยังไงในชาติหน้ามันก็ติดตามนิสัยเราไปพอเข้าใจไหมโยมนะฟังเทศน์นี่ไปกันทีละคนบางคนนะโยมนะฟังเทศน์นี่ไม่เหมือนนั่งเล่นไพ่เนาะนะคนก็แก่80เนี่ยนั่งเล่นไพ่ได้ทั้งคืนทั้งวันฟังเทศน์15นาทีโอ้ยมาเทศน์อะไรคนแก่ฟังค
1: คนแก่จะไม่ทนไหวอะไรปวดเมื่อยจะตายแต่ไปนั่งดูก็เล่นไพ่นั่งดูก็ได้ทั้งคืนโยมคนแก่ติดไพ่นะโยมนะไม่หมดเทศอะไรคนแก่ฟังทรมานตั้งขานแต่หารู้ไหมมันไม่เกิดปีติแต่พอไปนั่งเล่นไพ่คนแก่อยู่ได้ทั้งคืนทั้งวันเอ๊ยยังไงกันดีไม่ใช่หรอกโยมเรายังไม่ได้เข้าถึงธรรมะเรายังไม่เป็นตัวบุญยังไม่สร้างบุญให้เต็มมันเห็นธรรมะก็เลยกลายเป็นปวดเป็นเมื่อยไปปิติมันไม่มีแต่พอไปทำบาปปุ๊บมันเกิดดีใจมันชอบใจมันก็เลยไม่ปวดไม่เมื่อยเห็นไหมอันนี้เราต้องพยายามฝึกของพวกเรา

มสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าสุทธิอสุทธิปัจจัตตังความบริสุทธิ์และความไม่บริสุทธิ์มีเฉพาะตัวทุกๆคนในโลกนี้ย่อมจะมีความคิดและจิตใจเป็นของตัวเองตัวของเราเองเท่านั้นที่จะทำให้ตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์คือเป็นคนดีก็ด้วยการทำความดีและเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์คือเป็นคนชั่วด้วยการทำความชั่วบุคคลอื่นเป็นแต่เพียงผู้ชี้แนะให้เท่านั้นจะเชื่อหรือไม่เชื่อจะปฏิบัติตามหรือไม่นั้นขึ้นอยู่ที่ตัวของเราเองเราทำอย่างไหนเราก็ได้อย่างนั้น

็วัดป่าเป็นวัดกรรมฐานเราจะไปติดให้แข็งโลกแข็งสงสารของก็ไม่ใช่เรื่องนะของเราเป็นอยู่ด้วยศรัทธาไม่ใช่ดูแบบจุกปวดอ้างโอ้อ่านหรูหราไม่ใช่อันนั้นคิดผิดจะแล้วควรจะคิดใหม่ควรอยู่แบบปอนอยู่ด้วยความจำเป็นจะใช้สิ่งไหนที่เป็นวัสดุหรือว่าวัตถุที่หรูหราโอ้อ่านต้องคิดให้ดีซะก่อนยังค่อยทำไปเพื่ออะไรทำไมเนี่ยอันนี้เราต้องคิดนะจะช่วยกันคิดถ้ามันอยู่ในฐานะที่ควรจะเป็นอันนั้นอีกส่วนหนึ่งถ้าหากว่าเราทำอะไรไม่คิดไม่อ่านไม่ได้นะเพราะวัดของเราเป็นวัดสาธารณะผู้คนที่มาเกี่ยวข้องเป็นสาธารณะเหมือนกันมีหลายระดับสูงระดับต่ำระดับกลางระดับความฟุ่มเฟือยมีระดับความขี้เหนียวมีมันมีหลายระดับอีกเหมือนกันเพราะนั้นเราจะทำสิ่งไหนเราต้องเป็นกลางกลางเอาไว้นะมัชฌิมาอย่าให้มันเกินไปสุดโต่งอย่าให้มันให้หมู่ลำบากจนเกินไปแล้วก็จะให้หมู่ฟุ่มเฟือยจนเกินไปอันนี้ผมจะคิดไปอยู่เสมอเหมือนเราอยู่ทั้งโลกเมื่อเขาพูดเราเป็นฆราวาสเรามีความสุขยังไงไม่ใช่ว่าเข้ามาแล้วจะหรูหราโอ้อามันก็ไม่ถูกให้พอประมาณจะมาอยู่ในพุทธศาสนาอัตคัดขัดแค้นเกินไปมันก็ไม่ถูกนะหรูหราโอ้อาเกินไปก็ไม่ถูกนะให้เขาว่าให้เดินสายกลางกลางให้คิดก่อนทำคิดถึงเขาถึงเราสักก่อนค่อยทำคิดถึงโลกสักก่อนคิดถึงธรรมสักก่อนค่อยทำไม่ใช่ว่าคิดอยากจะทำอะไรก็ทำตามอำเภอใจทำตามมัธยาใจไม่ใช่นะวัดวาศาสนาไม่ใช่ของเราคนเดียวนะเราคิดไปอย่างนั้นถึงหลวงพ่อตายไปแล้วหลวงพ่อไม่ได้คิดว่าเป็นของหลวงพ่อเพราะนั้นขณะที่หลวงพ่ออยู่หลวงพ่อก็รู้จักประมาณในหลวงพ่อเหมือนกันรู้จักประมาณในผมเหมือนกันผมจะทำอะไรจะทำให้ทำให้หรูหราโอ้อ่างั้นทำอะไรต้องมองครูบาอาจารย์มองหลวงปู่หลวงตาที่ท่านเคยสอนมาแต่ก่อนเก่าต้องมองท่านก่อนท่านมีจุดประสงค์อย่างไรท่านมีจุดประสงค์อะไรเหมาะสมไหมถูกต้องไหมควรไหมที่จะทำอย่างนี้อันนี้ต้องมองคำพูดของท่านที่เราได้รับการอบรมสั่งสอนมานั่นแหละทีนี้เราทำอะไรก็ไม่เกินไปถึงฝ่ายปฏิบัติมาเราก็รับได้แต่ฝ่ายปริยัติมาทั้งฝ่ายคณะสัทธาญาติโยมมาเราก็ชี้แจงได้สรุปแล้วก็คือให้รู้จักประมาณในการเป็นอยู่ของพวกเรานะให้ช่วยๆกันคิดนะแล้วก็ขณะที่ผมมาอยู่ตั้งอกตั้งใจภาวนานะมันเงียบนะแต่ผมไม่อยู่ไม่มีใครมาเกี่ยวข้องหรอกไม่มีการวุ่นวายแต่ข้อสำคัญอย่าพวกท่านทั้งหลายอย่าวุ่นวายกันเองไม่ใช่แต่หัวท่อคำปั้นขี่รถผ่านวัดทั้งวันที่เป็นหัวหน้าอย่าไปคิดทำอย่างนั้นนะไม่ได้นะเป็นบาปเป็นกรรมนะองค์ที่ท่านภาวนาทั้งอกตั้งใจภาวนามีอยู่ไม่ใช่ว่าจะให้เด็กขี่รถเสียงสนั่นวันไหวรบกวนหมู่พวกเพื่อนถ้ามันเป็นอย่างนั้นถ้าผมมาให้บอกนะถ้าหมู่ไม่สบายหรือว่าขัดข้องเรื่องอะไรให้บอกผมมาโอ้ยหลวงพ่อไม่อยู่นะเป็นอย่างนี้อย่างนั้นนะหลวงพ่อนะบอกมาเลยเดี๋ยวผมจะพิจารณาสรุปแล้วก็คือความเป็นธรรมนี่นะเวลาผมไม่อยู่หรือผมอยู่ก็ให้เหมือนเก่าผมเคยพูดให้หมู่ฟังอยู่เสมอว่าผมไม่อยู่จับไฟร้อนไหมผมไม่อยู่จับไฟร้อนไหมถ้าผมอยู่จับไฟร้อนไหมถ้ามันจับไฟร้อนทั้งสองอย่างผมอยู่หรือไม่อยู่พวกท่านทำบาปกรรมก็เป็นบาปกรรมอย่างเก่าถ้าพวกท่านทำความดีก็เป็นความดีอย่างเก่าพวกท่านทำไม่ดีไม่ถูกต้องมันไม่ถูกต้องอย่างเก่าเพราะเหตุไรเพราะกรรมที่กระทำนั่นมันเหมือนเก่าถึงผมหรือไม่อยู่มันเหมือนเก่าเหมือนกับจับไฟอย่างนั้นนะเพราะนั้นท่านหลายอย่าไปลืมตัวอย่าไปพยองกองตัวหลวงพ่อยังอยู่นะไม่ต้องกลัวหรอกยมมาโทษนะเตะมันเลยว่างั้นนะทำมาเลยกรรมชั่วหลวงพ่อมาใช่จะคุ้มกันหลวงพ่อยิ่งกลัวกับสู่เจ้าอีกต่างหากที่กรรมชั่วนะ
พราะพระพุทธเจ้าท่านบอกไว้แล้วกรรมชั่วอย่าทำเสียเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วนั้นย่อมเผาผลาญเมื่อภายหลังเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกองค์นะที่ผมพูดทั้งนี้ทั้งนั้นผมเป็นห่วงเป็นห่วงหมู่พวกเพื่อนอยู่ด้วยกันเวลาผมไม่อยู่แต่ละครั้งเนี่ยผมก็นี่แหละได้สั่งได้เสียเอาไว้ทั้งผู้น้อยทั้งผู้ใหญ่ทั้งผู้น้อยเหมือนกันจะประยองพองตัวไม่ถูกนะอวดอ้างวางเขาก็ไม่ถูกเหมือนกันให้รู้จักสถานะของตนเองเราเป็นพระผู้น้อยควรจะทำตนอย่างไรเราเป็นพระผู้ใหญ่เหมือนกันจะใช้อำนาจวาสนาชี้บ่งชี้เบี้ยงก็ไม่ถูกก็ให้อยู่ในกรอบของหลักธรรมวินัยให้เหมือนกับเราอยู่ในอำนาจของพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างผมเหมือนกันนะอย่างผมเห็นพวกน้องๆที่เขาไปบ้านตาดเหมือนกันผมไม่ได้ใช้อำนาจวาสนาผมไม่ได้ใช้แบบเสียงเด็ดขาดเสียบขาดเพราะอะไรเพราะพ่อของเรายังอยู่คือหลวงตายังอยู่ต้องเราต้องเคารพสุดๆเราจะพูดยังไงเราก็ต้องมองพ่อซะก่อนยังค่อยพูดกับพวกน้องๆที่มีอายุพรรษาน้อยกว่าแต่บางน้องบางองค์ก็แสดงอากัปกิริยาแบบแข็งหรือแบบไม่เต็มใจเราก็ต้องอดทนในฐานะที่เราเป็นพี่เราต้องอดทนใจเย็นๆไว้ก่อนแต่เมื่อควรที่จะพูดแล้วอันนั้นควรจะพูดด้วยหลักเหตุผลใช่ไหมแต่บัดนี้เราต้องดูเพราะเราอยู่ใต้บารมีของพ่ออยู่นี่ก็เหมือนกันนะพวกท่านทั้งหลายที่มาอยู่กับผมพวกท่านทั้งหลายจะคิดจะทำอะไรกับพวกน้องๆที่อยู่ด้วยกันพวกน้องๆก็เหมือนกันต้องคิดต่อพี่ๆก็ต้องคิดอีกเหมือนกันสรุปแล้วก็คือให้รู้จักประมาณในการเป็นอยู่ให้มีความเมตตาเข้าไปตั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมคือเข้าไปตั้งใจด้วยจิตเมตตาเข้าไปตั้งกายกรรมคือการกระทำทางกายด้วยจิตเมตตาเข้าไปพูดด้วยใช้วาจาพูดนั้นด้วยจิตเมตตาถ้ามีเมตตาเป็นหลักอยู่ในจิตในใจอยู่แล้วถึงจะเป็นพี่เป็นน้องเป็นสหธรรมิกก็รักเมตตากันได้เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันเพราะพวกเราต่างคนก็ต่างแหวกไหวน้ำเพื่อจะไปหาจุดหมายปลายทางเดี๋ยวนี้พวกเรายังว่ายน้ำกันอยู่จะมาทะเลาะกันในกลางแม่น้ำมันไม่ถูกทั้งนั้นแหละเรากำลังว่ายน้ำที่มันไหลเชี่ยวกรากด้วยกิเลสราคะโทสะโมหะมันไหลอย่างแรงน้ำกิเลสตัณหามานะทิฏฐิเราพยายามจะฝ่าฟันน้ำว่ายน้ำไปถึงไปสู่จุดหมายปลายทางเราจะมาคอมเมนต์กันในกลางแม่น้ำมันไม่ถูกต้องนะเพราะนั้นพวกเราต้องมีเมตตาต่อกันต้องเกื้อกูลหนุนกันใครอ่อนเพลียยังไงก็พยุงกันกลางแม่น้ำมีเมตตาต่อกันเพื่อจะให้พวกเราเดินไปสู่จุดหมายปลายทางคือพ้นทุกข์ในวัฏสงสาร

0: วาสนาขี่ม้าอะไรมันมีอะไรที่อยู่ในเราต้องดูตัวของเราสิเรามีอำนาจวาสนาขนาดนั้นเหรอแต่ขนาดผมอยู่ที่ไหนผมก็ไม่เคยคิดว่ามีอำนาจวาสนาพอทำที่จะช่วยเหลือชุมชนสังคมสิ่งไหนได้ก็ทำประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านทำไปช่วยเหลือกันไปถึงจุดจบก็คือจุดจบท่านนะถึงข่าวตายก็คือตายเรามีเท่าไหร่เราได้อะไรเราได้ขนาดไหนก็ได้ขนาดนั้นล่ะนะเพราะนั้นขอให้หมู่พวกเพื่อนทุกองค์นะที่ผมพูดทั้งนี้ทั้งนั้นให้เป็นแนวความคิดทางด้านจิตใจอยู่ที่ไหนอย่าลืมตัวอยู่ที่ไหนอย่าพยองพองตัวอย่าอยู่ที่ไหนอย่าอวดอ้างวางเขาอย่าอยู่ที่ไหนอย่าอวดอ้างบารมีว่างั้นนะบารมีขี้หมาอะไรไม่มีหรอกบารมีมีแต่บารมีกิเลสนั่นต้องบารมีธรรมถ้ามีบารมีธรรมเลยร่มเย็นเป็นสุขด้วยกันทั้งนั้นถ้ามีบารมีธรรมเมตตาธรรมคุณธรรมจริยธรรมศีลธรรมถ้าอยู่ในจิตในใจแล้วต่างคนต่างมีแล้วนั้นร่มเย็นเป็นสุขถ้ากิเลสธรรมโลภธรรมโกรธธรรมหลงธรรมอันนั้นมีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายนะขอให้หมู่พวกเพื่อนทุกองค์นะต้องตั้งใจภาวนาขณะที่ผมไม่อยู่นะตอนนี้ไปสวดท้ายพระปฏิโมกข์กัน
1: สามัคคีเพื่อสงเคราะห์โลกและกับจตุปัจจัยที่วัดของเราก็ได้ร่วมสมทบไปพอสมควรเมื่อวานเนี่ยไม่ใช่พอสมควรมากพอสมควรหนักสำหรับวัดเราเหมือนกันจตุปัจจัยที่ได้รวบรวมไปเพื่อถวายหลวงตาที่หลวงตาได้เมตตาสงเคราะห์ไปสงเคราะห์ขนาดนั้นก็น่าเป็นบุญกุศลของวัดป่าพิมายและก็เป็นวัดที่หลวงพ่อได้ก่อสร้างได้สร้างขึ้นแล้วก็หลวงตาท่านก็จะไปเมตตาและผ้าป่าเพราะนั้นคณะสงฆ์คณะศรัทธาญาติโยมวัดป่านาคำน้อยนะหลวงพ่อได้เอาปัจจัยไปถวายผ้าป่าเป็นผ้าป่านะ500,000นะเมื่อวานเนี่ยนะ500,000 บาทเพื่อไปสมทบผ้าป่าของหลวงตาด็อกเตอร์หลวงตาด็อกเตอร์คงจะไม่มีอะไรหรอกคงจะรวบรวมคณะศรัทธาญาติโยมแต่หลวงพ่อก็ได้พูดกับหลวงตาด็อกเตอร์ก่อนหน้านี้บอกหลวงตาได้ยินว่าหลวงตาบ้านตาดเนี่ยท่านบอกวัดแถวนี้ไม่มีเลยที่เราจะลงมามีแต่เขาใหญ่กับตอนนี้เหรอเนี่ยก็เลยลองเสนอไปดูซิว่าวัดป่าพิมายหลวงตาจะเมตตามาที่นี่ไหมถ้าหลวงตามาที่นี่ก็ดีคณะศรัทธาญาติโยมมาจากกรุงเทพก็ขึ้นมาเจอหลวงตาที่นี่ก็ได้ลองเสนอดูซิพอหลวงตาด็อกเตอร์ทำจดหมายไปที่วัดป่าบ้านตาดหลวงตาก็รับนะท่านก็ไม่เคยเห็นนะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่หลวงตาไปเห็นวัดพิมายเนี่ยวันพุ่งนี้แหละท่านจะได้ไปแล้วก็พร้อมกันก็ทางวัดป่าพิมายก็จัดคณะศรัทธาญาติโยมที่รู้จักมักคุ้นมาร่วมกันทอดผ้าป่าถวายหลวงตาเพื่อเป็นการสงเคราะห์โลกแต่หลวงพ่อก็แนะนำเป็นผู้ริเริ่มสร้างวัดป่าพิมายหลวงพ่อเองเป็นผู้ริเริ่มให้หลวงตาด็อกเตอร์เสนอหลวงตาบ้านตาดหลวงพ่อหลวงพ่อจะร่วมสมทบมาได้เพื่อถวายหลวงตาให้หลวงตาช่วยสงเคราะห์โลกก็มอบไปแล้วเมื่อวานนี้วันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่3เมษายน53วันพรุ่งนี้จะมีการบวชพระ2องค์นะคณะศรัทธาญาติโยมลูกหลานผู้ใดอยากจะมาร่วมบวชพระไว้ในพระพุทธศาสนา2องค์อาจารย์หมอเป็นลูกศิษย์ลูกหาองค์หลวงตาเรานั่นแหละแล้วก็ทั้งในช่างทั้งคุณเพ็ญสวัสดิ์ในช่างพิพัฒน์รู้จักหลวงพ่อมาตั้งแต่หลวงพ่อเป็นพระน้อยพระหนุ่มเคยไปพักกรุงเทพสองตายายเนี่ยได้ดูแลอุปถัมภ์ประทับ

0: ลวงพ่อเคยไปพักกรุงเทพเนี่ยนะจากนั้นมาหลวงพ่อมาอยู่ที่นี่ก็ห่างไกลสองตายายคุณเพ็ญสวัสดิ์ในช่างพิพัฒน์ลูกหลานท่านก็ไปดูแลปณิบัติอุปถัมภตากหลวงตามหาบัวมาตั้งแต่2500ถ้าหลวงพ่อจำไม่ผิด14หรือ15เนี่ยนะขนาดตั้นแล้วงั้นแต่ดร.ชาวมาก่อนดร.ชาวมาตั้งแต่2512มาหลังที่หลังของพ่อหน่อยหนึ่งหลวงพ่อเข้าไปบรรดาศ2512นะหลวงพ่อเข้าไปยังไม่ถึงปีท่านดร.ชาวท่านสมัยนั้นท่านเป็นรองผู้ว่าการรถไฟท่านก็เลยได้เข้ามากราบหลวงตาจากนั้นมาก็นั่นพาคณะรถไฟมามากทีเดียวหลายคู่หลายคนในช่างวัฒนาในช่างพิพัฒน์โสเทพมาหลายหลายคนพาเข้ามาวัดของหลวงตาคณะกลุ่มรถไฟเหมือนกันนี่นะในข่าวนี่ก็ได้ลูกหลานของท่านจะได้มาบวชวันที่4อาทิตย์ที่4ที่จะถึงนะแล้ววันที่10จะบวชอีกองค์นึงบวชภาคฤดูร้อนถึงจะมีเวลาน้อยคือการบวชเสียสละก่อนที่จะบวชได้ก็ไม่ใช่ว่าคิดได้แล้วคิดบวชทีเดียวก็คิดใช้เวลานานพอสมควรจึงได้บวชเพราะนั้นผู้ที่บวชก็ได้ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงก็ดีที่ได้มาบวชพระหรือว่าผู้ที่ได้บวชพระก็ตั้งอกตั้งใจนั่นแหละในหลักของพระพุทธศาสนาหลวงพ่อเคยพูดว่าพญาธรรมโศกราชพญาธรรมโศกราชท่านสร้างพระพุทธเจ้าปรินิพาน300กว่าปีพญาโศกราชเนี่ยพญาโศกเนี่ยก็เกิดขึ้นมาในยุคนั้นก็เกิดศรัทธาในพระพุทธศาสนาได้สร้างถาวรวัตถุไว้ในอินเดียมากที่สุดเป็นประวัติศาสตร์ยังเหลือร่องรอยกระทั่งทุกวันนี้คือฝีมือของพญาธรรมโศกท่านบอกว่าพระธรรม 84,000 พระธรรมขันธ์ก็จะได้สร้างถาวรวัตถุให้ครบ 84,000 พระธรรมขันธ์ 84,000 อย่าง 84,000 ชิ้นสุดแท้แต่ชุมชนใดจะสร้างใหญ่มากน้อยแค่ไหนตามกำลังศรัทธาถ้าชุมชนใหญ่ก็สร้างเจดีย์ใหญ่ถ้าชุมชนเล็กก็สร้างเจดีย์เล็กท่านประกาศให้สร้างเพื่อบูชาพระธรรม 84,000 พระธรรมขันธ์ของพระพุทธเจ้าในเมื่อสร้างเสร็จแล้วท่านก็ฉลองพร้อมกันจัดฉลองพร้อมกันทุกวันนี้ก็คงจะเป็นประธานสงฆ์ก็คือสมเด็จพระสังฆราชอย่างนี้แหละท่านก็เป็นประธานสงฆ์เมื่อฉลองพร้อมกันพระยาธรรมโศกราชได้ถามประธานสงฆ์ว่าหม่อมฉันได้นับถือพระพุทธศาสนาได้อุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาเป็นพุทธมามกะพุทธบริษัทแล้วได้สร้างถาวรวัตถุบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไว้ในพระพุทธศาสนาถึง 84,000 ชิ้นจะจัดว่าข้าพระองค์ได้เป็นทายาทของพระพุทธศาสนาอย่างใกล้ชิดหรือยังได้เป็นทายาทของพระพุทธศาสนาเป็นทายาทของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์หรือยังครับผมประธานสงฆ์บอกว่ายังอันนี้เป็นเพียงแต่ศาสนูปถัมภ์เป็นผู้อุปถัมภ์เป็นผู้อุปถัมภกเป็นผู้ค้ำชูเป็นผู้ค้ำจุนพระพุทธศาสนาไม่ใช่ทายาทยังไม่จัดว่าทายาทถ้าหากว่าพระองค์อยากจะเป็นทายาทของพระพุทธศาสนาก็ให้พระองค์บวชลูกชายหรือบวชลูกสาวเพื่ออุทิศไว้ในพระพุทธศาสนาอันนั้นจะเป็นทายาทที่แท้จริงอันนี้คือประธานสงฆ์ท่านพูดท่านว่าท่านได้บวชลูกชายลูกสาวไว้ในพระพุทธศาสนานั่นแหละคือทายาทอันนี้ยังเป็นศาสนูปถัมภกอยู่พระยาธรรมโศกราชก็เลยเหลือบไปมองเห็นพระมหินที่เป็นลูกชายบอกว่ามหินบวชให้พ่อได้ไหมลูก
1: เขามาเห็นบอกว่าได้พระเจ้าข่าพระยาคะได้เพราะว่าลูกชายเขาอยากจะบวชอยู่แล้วพระมาเห็นก็เลยหันไปทางนางสังฆมิตาสังฆมิตาบวชให้พ่อได้ไหมลูกได้ได้พระยาคะนางสังฆมิตาก็เลยบวชเป็นภิกษุณีในพระพุทธศาสนาส่วนพระมาเห็นก็เลยบวชเป็นพระในพระพุทธศาสนาในเมื่อบวชเป็นพระและเป็นภิกษุณีแล้วก็ได้มาที่ศรีลังกาเนี่ยพระบิดาพระเจ้าพญาอโศกก็ได้ส่งมาที่ศรีลังกาที่มาสร้างพระเขียวแก้วนะแล้วก็มาสร้างวิหารพระเขียวแก้วแล้วก็ปลูกต้นโพที่ศรีลังกานี่แหละพญาอโศกเนี่ยส่งพระมหินกับส่งนางสังฆมิตาได้มาประกาศพระศาสนาที่ศรีลังกาได้ประดิษฐานพระพุทธศาสนาตั้งแต่ยุคนั้นน่ะมาถึงยุคนี้นี่แหละอันนี้คือทายาทเพราะนั้นผู้ที่ได้นำลูกชายก็ดีลูกสาวก็ดีบวชในพระพุทธศาสนาท่านว่าเป็นทายาทเพราะเหตุใดเพราะเลือดเนื้อเชื้อไขของเราเองได้มาอุทิศตนในพระพุทธศาสนานี่แหละอันนี้ก็คือพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังเอาไว้ว่าพระพุทธศาสนาหรือว่าพระพุทธเจ้าที่ท่านได้บวชมันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยที่บวชในพระพุทธศาสนาอุทิศตนเพื่อบูชาพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอุทิศตนบวชในพุทธศาสนาเพื่อปฏิบัติอย่างพระมหินพระมหินท่านก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์นะนางสังฆมิตาท่านก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์เหมือนกันอันนี้แหละคือพญาอโศกราชสรุปแล้วก็คือถึงจะสร้างถาวรวัตถุมากมายขนาดไหนสร้างวัดสร้างวาสร้างสิ่งวัตถุมากมายขนาดไหนแต่ยังไม่จัดว่าเป็นทายาทเพราะยังไม่ใช่เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของเราเองได้มาบวชในพระพุทธศาสนาได้มาปฏิบัติธรรมในความหมายเรื่องนี้เหมือนกันแต่ในพระสูตรในเรื่องนี้ที่พระประธานที่ประธานสงฆ์ในยุคนั้นท่านให้เหตุผลแต่ถึงยังไงพวกเราได้มากราบได้มายึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งยึดแนวแถวที่พระพุทธเจ้าที่ท่านสั่งสอนอย่างไรนั่นหลักของพุทธศาสนาพุทธเจ้าสั่งสอนอะไรสำหรับญาติโยมท่านสอนอะไรสำหรับพระในพระพุทธศาสนาท่านสอนอะไรสำหรับญาติโยมท่านก็ให้เน้นเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาบ้างแต่ท่านให้เน้นการอยู่ด้วยกันให้รู้จักการวางตัวให้รู้จักการทำมาหาเลี้ยงชีพให้รู้จักสัมมาชีพสัมมาชีพคืออะไรคือเลี้ยงชีพในทางที่ถูกต้องให้รู้จักสูงให้รู้จักต่ำให้รู้จักพ่อแม่ปู่ย่าตายายวงศาคณาญาติญาติมิตรสหายเมื่อเราเป็นลูกเราควรจะทำตนอย่างไรให้เคารพอ่อนน้อมถ่อมตนต่อพ่อแม่คือบิดามารดาของตนเองต่อปู่ย่าตายายของตนเองเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้ทิศ6ทิศ6พวกเราได้ยินแต่ทิศ4กับทิศ8ทิศ4ก็คือทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกตะวันตกทิศ8ก็คือทิศอุดรอีสานบุรพาอาคเนทักษิณอันนี้ก็คือทิศ8แต่ทิศ6นี่พวกเราไม่ได้ศึกษาแต่ในหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าให้เคารพทิศ6ทิศ6คืออะไรก็คือทิศเบื้องหน้าบิดามารดาเราควรปฏิบัติตนอย่างไรในเมื่อเราเป็นลูกควรปฏิบัติตนยังไงกับพ่อแม่อย่าไปถกอย่าไปเถียงท่านอย่าไปก้าวกายท่านให้เคารพนับถือท่านท่านบอกกล่าวยังไงเราต้องเป็นผู้ฟังถ้าเว้นเสียแต่พ่อแม่เราออกนอกลู่นอกทางเกินไปก็พยายามพูดด้วยความเจตนาดีด้วยความรักเคารพไม่ใช่โชกโขกหักดูถูกเกียดหยามท่านทำให้ท่านเสียใจอันนี้คือในฐานะลูกทิศเบื้องหน้ามารดาบิดาควรจะทำตนอย่างไรกับบิดามารดาของตนเองเมื่อท่านเลี้ยงดูเรามาแล้วเราควรจะเลี้ยงท่านตอบทำกิจธุระของท่านดำรงวงศ์สกุล
0: ประพฤติตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดกประพฤติตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดกประพฤติตนอย่างไรถ้าเราประพฤติตนไม่ดีกินเหล้าเมายาสำเร็จเทเมาขายยาบ่งขายยาบ้าคัญชา ยาฝิ่นคบคนชั่วนักเลงหัวไม้แล้วจะให้พ่อแม่มอบมรดกให้เราได้อย่างไรเพราะเราทำตนไว้ไม่ชอบแต่เมื่อเราทำตนไว้ชอบเป็นสัมมาชีพให้เป็นผู้ต้องอกตั้งใจทำการทำงานทำมาหาเลี้ยงชีพอยู่ในกรอบของศีลธรรมจริยธรรมเป็นที่ยอมรับของชุมชนสังคมในยุคนั้นพ่อแม่กับพร้อมที่จะมอบมรดกให้เพราะเหตุไรเพราะพ่อแม่หามาแล้วไม่ใช่หาเพื่อใครหาเพื่อให้ลูกทั้งนั้นไม่ใช่หาใครให้ใครอื่นที่เก็บพร้อมรอมริบไปไหนก็เพื่อตัวของท่านเองและก็เพื่อลูกเพราะนั้นในฐานะเราเป็นลูกเราควรทำตนยังไงเมื่อท่านเลี้ยงเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบทำกิจธุระของท่านดำรงวงศ์สกุลประพฤติตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดกแต่ถ้าว่าพวกเราทำตนไม่ดีพ่อแม่ไล่ออกจากกองมรดกนะอันนี้แปลว่าทำไม่ถูกต้องต่อทิศทั้ง6ต่อสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมกายของเราแต่ทิศเบื้องหลังสามีภรรยาในเมื่อเราเป็นสามีเราก็ต้องวางตัวให้ถูกอย่าใช้อำนาจบาดใหญ่จนเกินไปในเมื่อเป็นภรรยาก็เหมือนกันให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันให้รักเมตตากันเอาไว้เพราะชีวิตทั้งชีวิตของเราไม่มีใครที่จะพึ่งพาอาศัยกันได้นอกจากคู่สามีภรรยาเท่านั้นเราพึ่งพ่อพึ่งแม่ก็เท่านั้นพึ่งพี่พึ่งน้องก็เท่านั้นพึ่งสามีภรรยาเนี่ยถึงจะเป็นมาจากตระกูลไหนก็ตามถึงมาอยู่ด้วยกันแล้วก็คืออันหนึ่งอันเดียวกันเมตตาต่อกันนี่แหละถ้าว่าผู้ใดวางตัวถูกในสามีภรรยาครอบครัวนั้นก็มีความร่มเย็นเป็นสุขเป็นอนันตการไว้เนื้อเชื่อใจกันเพราะใจเขาใจเราอันนี้คือทิศเบื้องหลังสามีภรรยาทิศเบื้องขวาครูบาอาจารย์ทุกคนเกิดมาต้องมีครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนอย่างพวกเราท่านทั้งหลายที่มานั่งอยู่ที่นี่หลวงพ่อกำลังพูดนี่แหละหลวงพ่อสั่งสอนนั่นอันนั้นควรอันนี้ไม่ควรอันนั้นพ่อนะอันนี้แม่นะอันนี้สามีภรรยานะควรทำตนอย่างไรนี่นี่แหละคือครูบาอาจารย์ในระดับหนึ่งครูบาอาจารย์มีหลายระดับมีสอนประถมมัธยมกอไก่ A B C D ตลอดถึงสอนเรื่องทำมาหาเลี้ยงชีพทำมาค้าขายวิชาบัญชงบัญชีทำมาเกษตรวิชากฎหมายวิชามากมายถ้าจะว่าไปแล้วคืออันนี้ล้วนแล้วจะเป็นครูบาอาจารย์ที่แนะนำสั่งสอนพวกเราปฏิบัติตนยังไงกับครูบาอาจารย์ไปแข่งกันด่างต่ออาจารย์และด่าอาจารย์มันก็ไม่ได้อาจารย์ก็ไม่ประสิทธิ์ประสาทไม่ปล่อยวิชาให้แก่เราเพราะเหตุไรเพราะเราไม่รู้จักครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าครูบาอาจารย์พวกเราต้องอ่อนน้อมถ่อมตนเมื่อเห็นครูบาอาจารย์เดินเข้ามาลุกขึ้นยืนรับเข้าไปคอยรับใช้ด้วยเชื่อฟังด้วยอุปถากด้วยเรียนศิลปะวิทยาโดยเคารพเมื่อเรียนศิลปวิทยาก็อยู่ในความสงบฟังศึกษาในแนวแถวความคิดของท่านอันนี้คือศีลควรปฏิบัติตนอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนนะตอนนี้ทิศเบื้องซ้ายมิตรสหายทิศเบื้องซ้ายคือคนเราต้องมีหมู่มีเพื่อนมีพรรคมีพวกจะต้องดูแลเกื้อกูลหนุนกันถ้าพวกเราไม่มีที่ปรึกษาไม่มีพรรคมีพวกไม่มีมิตรมีสหายแล้วเราจะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในหน้าที่การงานเป็นไปไม่ได้เนี่ยเพราะว่าส่งไปที่ไหนไม่มีใครเป็นหูเป็นตาให้แก่เราไม่มีพรรคมีพวกไม่มีหมู่มีเพื่อนถ้าใครมีกัลยาณมิตรที่ดีมีหมู่พวกเพื่อนที่ดีมีเป็นกัลยาณมิตรอันนั้นแหละเจริญรุ่งเรืองถ้าว่าใครก็ตามไปคบปาประมิตรคือมิตรชั่วนะมีแต่ความจิบหายนี่แหละมิตรนี่ก็สำคัญอีกเหมือนกันเพราะนั้นการคบมิตรนี่ก็จำเป็นสำคัญอย่างยิ่งสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายนี่ว่ากัลยาณมิตรอันนี้คือทิศเบื้องซ้ายมิตรสหายทิศเบื้องต่ำบ่าวคือคนรับใช้คือคนงานพวกเราจะต้องดูแลการงานงานทุกอย่างก็ต้องมีลูกน้องบริวารเพราะนั้นเราก็ต้องแบ่งสรรปันส่วน
1: ให้แก่ลูกน้องบริวารว่าเขาตกทุกข์ได้ยากอย่างไรเขาเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างไรเราที่เป็นเจ้านายที่เป็นหัวหน้าเขาเราก็ต้องมองลูกน้องถ้าลูกน้องได้รับความเป็นธรรมจากเราได้รับการแบ่งสรรปันส่วนจากเราโดยเป็นธรรมเขาก็มีน้ำจิตน้ำใจเขาก็ไม่อยากจะหนีจากเราเราสั่งการงานอันไหนลงไปรุ่นไหลรุ่นไปหมดเพราะเหตุใดเพราะว่าลูกน้องของเราเคารพรักเจ้านายแล้วก็เจ้านายก็ให้ความเป็นธรรมแก่ลูกน้องอันนี้ก็คือทิศเบื้องต่ำบ่าวทิศเบื้องบนสมณพราหมณ์สมณพราหมณ์ก็อย่างที่หลวงพ่อเนี่ยแนะนำสั่งสอนอันนั้นบาปนะอันนี้บุญนะอันนั้นคุณอันนั้นโทษอันนั้นนรกอันนั้นสวรรค์นะสอนเรื่องจิตวิญญาณแนวความคิดของพวกเราเพราะพวกเราเนี่ยมีแต่ทำมาหาเลี้ยงชีพอย่างเดียวยังไม่พอต้องมีแนวความคิดให้เป็นสัมมาทิฏฐิอีกคิดยังไงมันจะถูกคิดยังไงมันผิดคิดยังไงมันเบียดเบียนคนอื่นคิดยังไงมันจึงจะถูกต้องตามหลักธรรมจำจริยธรรมตามแนวแถวทฤษฎีโบล่ำโบราณเขาสอนกันมาอันนี้ทิศเบื้องบนสมณพราหมณ์เนี่ยท่านจะต้องไปศึกษาค้นคว้าในตำรับตำราบ้างได้ประสบการณ์บ้างได้สังเกตการบ้างต้องใช้ปัญญาเหมือนกันและจากนั้นก็นำมาสอนศรัทธาญาติโยมลูกหลานให้รู้จักดีให้รู้จักชั่วนะให้รู้จักเคารพบิดามารดานะให้เคารพในสามีภรรยานะให้เคารพครูบาอาจารย์นะให้เคารพมิตรสหายนะให้เคารพคนที่ต่ำร้อยกว่านะให้ดูแลให้ทั่วถึงนะถ้าหากว่าพวกท่านทั้งหลายปฏิบัติถูกในทิศทั้งหกแล้วชีวิตทั้งชีวิตของพวกท่านทั้งหลายจะราบรื่นจะไม่มีอุปสรรคการงานทุกสิ่งทุกอย่างจะไหลรื่นไปด้วยดีแต่ถ้าว่าพวกเราทำไม่ถูกนะกับพ่อกับแม่กับเราหองหองแหงกับภรรยาก็ไม่เข้าใจกันกับครูบาอาจารย์ก็ดูถูกครูบาอาจารย์ทั้งมิตรสหายก็มีแต่หักเล่ห์หักเหลี่ยมกันทั้งเบื้องต่ำลูกน้องบริวารก็มีแต่จะกินเขาไม่ให้ความเคารพแล้วชีวิตของเราจะราบรื่นได้อย่างไรเพราะเหตุใดเพราะเราปฏิบัติไม่ถูกในทิศทั้ง6นี่แหละพระพุทธเจ้าท่านเสด็จอยู่ที่กรุงราชคฤห์ท่านสอนสิงคาลมานพอย่างนี้อันนี้คือพระพุทธเจ้าสอนนะเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้านะสิงคาลมานพที่เป็นลูกเศรษฐีเนี่ยไปไหว้ทิศทั้ง6ไหว้โตกตอนเช้าตอนเย็นตอนเช้าตอนเย็นไหว้ทิศทั้ง6พระพุทธเจ้าเอ้ยสิงคาลมานพการไหว้ทิศตะวันออกของแกนั้นไม่ถูกนะตามมารยาประเพณีตามทํานองครองธรรมที่เป็นมาการไหว้ทิศตะวันออกไม่เกิดประโยชน์ไหว้ทิศเหนือไหว้ทิศใต้ไหว้ทิศตะวันออกแล้วก็ไหว้ทิศตะวันตกไหว้ทิศเบื้องสูงหรือไหว้ทิศเบื้องต่ําเนี่ยมันไม่ถูกตามให้จริงทางที่ถูกต้องน่ะตามอริยประเพณีตามทฤษฎีที่สอนกันมาเนี่ยเขาจะไหว้อย่างนี้พระพุทธเจ้าสอนฟังนะสิงคาลมานพนะมานพก็ประนมมือฟังนะพระพุทธเจ้าก็สอนทิศทั้ง6คืออย่างนี้นะมานพนะถ้าว่ามานพปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามทํานองครองธรรมตามทิศทั้ง6นี้มีแต่ความเจริญในการเป็นอยู่จะไม่กระทบกระทั่งเบียดเบียนตนและผู้อื่นทั้งชีวิตจะราบรื่นการคบค้าสมาคมก็ให้เลือกไม่ใช่ว่าเห็นคนมาก็จะเป็นมิตรเป็นสหายของเราทั้งหมดไม่ใช่เราต้องเลือกครบลูกน้องของเราเหมือนกันเราต้องเลือกลูกน้องอีกให้เป็นคนดีมีสัมมาทิฏฐิไม่ใช่ว่าลูกน้องของเรากินเหล้าเมายาก็ยังมาเลี้ยงไว้อยู่มันก็จิบหายอีกเหมือนกันพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้หมดนี่แหละอันนี้คือการวางตัวจากนั้นการวางตัวเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเพียงแค่นั้นนะแนวความคิดต่อไปภายภาคหน้าอีกนะถึงพวกเราจะทำดีขนาดไหนก็เถอะอีกสักวันหนึ่งข้าพเจ้าพวกเราจะต้องทิ้งทั้งหมดอีกเหมือนกันทิ้งกระทั่งร่างกายของตนเองนี่ต้องคิดไปนะต้องคิดไปนะจุดนี้ต้องคิดไว้เพราะอะไรเพราะเราเกิดมาแล้วต้องมีวีซ่ายมทูตเขาเขียนวีซ่าไว้รอคอยแล้วอีกสักวันหนึ่งวันดีคืนดีวีซ่าจะมาถึงเราก็ได้เมื่อไรเราได้รับวีซ่าแล้วนะเราจะเดินทางต่างประเทศนะทุกคนต้องเดินทางต่างประเทศกลับบ้านเก่าไม่มีใครที่จะอยู่ชั่วฟ้าดินสลายต้องคิดแล้วนะ แต่ก่อนที่เราจะเดินทางกลับนั้นเราได้เตรียมเสบียงไว้หรือยังเราได้เตรียมเงินใส่กระเป๋าไว้หรือยังถ้าเรายังไม่ได้เตรียมเสบียงหรือเตรียมเงินใส่กระเป๋าไว้เราต้องไม่ไว้ใจในชีวิตในการเดินทางนะต่อไปภาคหน้าเราต้องทุกข์แน่นะเพราะเหตุไรเพราะเราไม่ได้เตรียมเสบียงเอาไว้เพราะนั้นการเตรียมเสบียงเอาไว้นะคืออะไรศาสนาพุทธเจ้าสอนให้ทานนะรักษาศีลนะภาวนานะให้ภาวนานะสำคัญไม่ได้ลงทุนอะไรมากให้นั่งภาวนาทำจิตใจให้สงบนี่แหละเป็นหนทางของพระพุทธศาสนาที่ท่านสอนท่านบอกว่าเราไปพิสูจน์ดูแล้วนะตายแล้วไม่สูญนะเราไปพิสูจน์ที่โคนต้นโพมาแล้วได้ตรัสรู้ธรรมแล้วในคืนวันนั้นน่ะไม่ตายตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกสิ่งที่เกิดก็คือวิญญาณคือนามธรรมคือใจนี่แหละตัวนี้แหละเป็นใหญ่ที่สุดในร่างกายของเราถ้าตัวนี้ใจดวงนี้ช่วยช้าลามกคิดไปในทางอกุศลสักอย่างร่างกายก็ทำไปในทางชั่วถ้าใจของเราคิดดีการกระทำก็ดีการพูดก็ดีนี่แหละหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายให้พวกเราทั้งหลายนึกคิดใช้ปัญญาไตร่ตรองด้วยเหตุและผลพวกเราจะรู้ได้ว่าทำคำสอนของพระพุทธศาสนาทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าลึกซึ้งนะจะนำมาใช้เป็นทฤษฎีบริหารจัดการทางโลกก็ได้ราบรื่นมองคนออกถ้าว่าเรานำมาประพฤติปฏิบัติกับตนเองก็เป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อตนเองต่อครอบครัวต่อพี่น้องต่อวงศาคณาญาติทางนั้นนะเพราะนั้นขอให้พวกเราคณะศรัทธาญาติโยมทุกท่านนะที่ได้ยินได้ฟังแนวพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าที่หลวงพ่อได้กล่าวแนะนำหลวงพ่อว่าถูกต้องทำคำสอนของพระพุทธเจ้าหาที่ยังไม่ได้ต่อนี้ไปครับ
2: ธรรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าปัญญาเจนังปสาสติปัญญาย่อมปกครองบุรุษนั้นปัญญาคือความรู้ความเข้าใจแจ่มแจ้งบุรุษใดมีปัญญาปัญญาก็จะอำนวยให้บุรุษนั้นรู้จักแก้ไขวินิจฉัยเรื่องต่างๆได้อย่างถูกต้องว่าไหนดีไหนเลวและให้บุรุษนั้นสามารถเอาตัวรอดจากฝ่ายชั่วให้ดำรงอยู่ในฝ่ายดีได้ปัญญานั้นจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยการประกอบคือประกอบอุบายเป็นเครื่องให้ปัญญาเกิดขึ้นบ่อยๆเมื่อปัญญาเกิดมีขึ้นแล้วก็จะช่วยบำบัดทุกข์อำนวยสุขให้เกิดได้ธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
3: โอตัตตะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัตตะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณโอกาสนี้เป็นโอกาสฟังธรรมเป็นโอกาสปฏิบัติธรรมะในตัวคือให้พากันนั่งขัดสมาธิภาวนาพร้อมกับการได้ยินได้ฟังการนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิการนั่งขัดสมาธินี่ง่ายไม่ยากคือให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตานึกบริกรรมภาวนาพุทโธรวมจิตใจเข้ามาภายในแม้ในขณะนี้จะมีอารมณ์ขุ่นข้องหมองใจดีใจเสียใจอย่างไรก็ตามให้ปล่อยวางเลิกละอารมณ์นั้นออกจากจิต เอาคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เข้าไว้ในหัวใจเอาคำว่าพุทโธพุทโธนี้เป็นชื่อเป็นพระนามของพระพุทธเจ้าตัดกระแสอารมณ์ภายนอกออกไปให้หมดสิ้นพุทโธแปลว่าใจพระพุทธเจ้าเป็นผู้เบิกบานเหมือนดอกบัวที่บานเหมือนดอกไม้ที่บานดอกไม้อะไรก็ตามเมื่อมันบานแล้วก็ย่อมแสดงถึงกลิ่นหอมสีสันวรรณะอะไรทุกอย่างพร้อมทุกอย่างทุกประการเราทุกคนย่อมเคยเห็นดอกบัวแม้มันจะอยู่ในน้ำในตมก็ตามเวลามันดอกบัวมันบานแสดงสีสันวรรณะแสดงทุกอย่างทุกประการจนกระทั่งกลิ่นในดอกบัวก็กลิ่นหอมคำว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้เบิกบานเป็นผู้มีจิตใจอันบริสุทธิ์ผ่องใสละกิเลสราคะหมดไปละกิเลสโทสะหมดไปละกิเลสโมหะหมดไปพร้อมทางวาสนาพระพุทธเจ้าจึงชื่อว่าเป็นผู้วิเศษละกิเลสในจิตในใจออกไปได้หมดสิ้นก่อนมนุษย์และเทวดายินพรหมทั้งหลายพระพุทธเจ้านี้จึงเป็นผู้วิเศษวิเศษวิโสพิเศษดีพิเศษบรรดามนุษย์ที่มีสองเท่าสัตว์สองเท่าก็มีพระพุทธเจ้าเป็นใหญ่เป็นประธานมีสติมีสมาธิมีปัญญามีบุญญาธิการบำเพ็ญมาสี่อสงไขยแสนมหากัปจึงได้มาตรัสรู้เป็นตัสสัมมาสัมพุทธเจ้าฉะนั้นเราทุกคนจงน้อมนึกลำลึกเอาคุณพระพุทธเจ้ามาไว้ในใจส่วนว่ากิเลสราคะโทสะโมหะในจิตใจของเราให้ปล่อยวางไว้ก่อนมาระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคำว่าพุทโธเป็นผู้เบิกบานในจิตใจนั่นมาไว้ในใจของเราเมื่อเราได้ภาวนาพุทโธพุทโธอยู่ก็ให้ใจของเรานั้นเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสต่อข้อปฏิบัติไม่ว่าจะมีอารมณ์สัญญากิเลสตัณหามากน้อยเท่าไรในใจของเราก็ให้ปล่อยวางไว้อย่าไปยึดถือรำลึกเอาพระพุทธคุณคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์พระพุทธเจ้านี่ยังเป็นอารมณ์ของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายผู้ใดถึงคุณพระพุทธเจ้าแล้วท่านว่าตายไปก็ไม่ไปตกนรกอยู่ในโลกมนุษย์นี้ก็มีแต่ความสุขกายสบายใจเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจย่อมไม่มีด้วยเตชานุภาพอานุภาพของคุณพระพุทธเจ้าผู้ที่มารำลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์อยู่ไม่มีอะไรเป็นสมบัติของตัวก็ตามย่อมมีความสุขจิตสุขใจด้วยอำนาจคุณพระพุทธเจ้ายังมีวิธีการต่างๆในการนั่งสมาธิภาวนาทุกอย่างทุกประการก็เพื่อให้เข้าถึงคุณพระพุทธเจ้าให้ใจเราสงบระงับ ส่วนใจพระพุทธเจ้านั้นท่านดีวิเศษแล้วเราไม่ต้องไปช่วยท่านอะไรได้ท่านช่วยตัวเองได้แล้วตัวเราเองนี่แหละจะต้องช่วยตัวเราเองช่วยตัวเราเองอย่างใดหนึ่งเราจะต้องมีจิตใจอันเต็มเปี่ยมไปด้วยทานบารมีคือการให้การบริจาคอยู่ในตัวในใจของเราอยู่ทุกเมื่อเพราะคนเราที่ทุกข์ไร้อนาถาอยู่ในโลกนี้ก็ด้วยอำนาจทาน ทานบารมีไม่มีในตัวในใจเมื่อทานนะการให้การบริจาคไม่มีในตัวแล้วก็ชื่อว่าเป็นคนจนเพราะมันจนใจเมื่อจนใจก็ย่อมจนทรัพย์สินเงินทองวัตถุเข้าของที่อยู่ที่อาศัยภายนอกออกไปอีกมากมายหลายอย่างหลายประการ พราะว่าคนจนใจคนไม่มีทานคนมีทานอยู่ที่ไหนไปที่ไหนไม่ว่าคฤหัสถ์และนักบวชก็ย่อมเป็นคนไม่จนไม่มีสมบัติอะไรก็ไม่จนใจภาวนาพุทโธอยู่ในดวงใจรวมจิตรวมใจให้เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวอยู่ภายในนี่แหละเป็นผู้ไม่จนจนคนจนก็คือคนไม่มีทานคนจนก็คือคนไม่มีศีลคนจนก็คือคนไม่มีสมาธิจิตใจไม่ตั้งมั่นคนจนก็คือคนไม่มีปัญญาไม่มีความเฉลียวฉลาดในจิตใจของตัวเองจึงให้ชื่อว่ามันคนจนมันจนใจเมื่อจนใจก็จนทรัพย์อับปัญญาเพราะมันมาจากความจนใจความจนใจมันมาจากความไม่เป็นผู้มีทานมีศีลมีภาวนาก็จนทั้งนั้นแหละเมื่อผู้มารู้สึกอย่างนี้แล้วก็ตั้งอกตั้งใจบำเพ็ญสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาภายในจิตใจของตนให้ได้เมื่อใจของตนมีภาวนาอยู่มีสติอยู่ลำลึกอยู่เสมอว่าเราเกิดมาแล้วในโลกนี้ในโลกมนุษย์การเกิดมาเป็นคนนี้ท่านว่าเป็นลาภอันประเสริฐถ้าหากว่าเราไปเกิดเป็นสัตว์สิ่งดิรัจฉานแม้จะเกิดเป็นคนแต่ว่าเกิดในตระกูลที่เป็นมิจฉาทิฏฐิไม่เลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้าไม่เลื่อมใสในคุณพระธรรมไม่เลื่อมใสในคุณพระอริยสงฆ์ก็เหมือนกับไม่ได้เกิดมาเป็นคนอย่างนั้นแหละเราเกิดมาเป็นคนได้แค่รูปร่างกายแต่ความเป็นมนุษย์ธรรมธรรมของมนุษย์มนุษย์จะต้องมีทานบารมีศีลบารมีเมื่อเราไม่มีทานศีลภาวนาก็เหมือนกับสัตว์สิ่งเดรัจฉานดูช้างม้าโคกระบือมันเกิดมาในโลกนี้เหมือนกันแต่มันทำอะไรไม่ได้ทำบุญทำทานไม่ได้รักษาศีล5ศีล8ไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้นั่งสมาธิภาวนาไม่ได้ทั้งนั้นนั่นก็คือว่าสัตว์สิ่งเดรัจฉานเป็นธรรมดาของสัตว์อบายภูมิก็ต้องเป็นอย่างนั้นเราทุกคนที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มีชีวิตยืนยาวคราวไกลมาถึงวันเวลานั่งฟังธรรมนั่งสมาธิภาวนาได้อยู่ก็แสดงออกซึ่งความสงบสุขเยือกเย็นในใจของเราได้เหตุนั้นการตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกนี้เป็นข้อวัดปฏิบัติอันสำคัญยิ่งไม่เฉพาะแต่ว่าอยู่ที่วัดอยู่ที่บ้านจึงภาวนาอยู่ที่วัดอยู่ที่ธรรมจึงภาวนาได้แม้ตัวเราจะอยู่ในเพศใดวัยใดก็ตามภาวนาได้ทุกลมหายใจเข้าออกสถานที่ภาวนาก็พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าตราบใดที่สาวกทั้งหลาย ผู้ปฏิบัติทั้งหลายยังมีลมหายใจเข้าออกอยู่นั่นแหละเป็นสถานที่ปฏิบัติบูชาภาวนาปฏิบัติบูชาภาวนาก็คือว่าระลึกอยู่เตือนใจของเราอยู่บัดนี้เรายังมีชีวิตยังมีลมหายใจเข้าไปออกมาอยู่อย่างนี้ชื่อว่ายังไม่ตายถ้าชีวิตนี้จบลงไปไม่มีลมหายใจแล้วนั่นคือว่าตายไปแล้วทำอะไรไม่ได้ทำบุญไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ทั้งนั้นเพราะชีวิตจบลงไปได้แล้วเมื่อชีวิตลมหายใจมีอยู่ให้เราลำลึกอยู่เสมอว่าอายุของคนเหล่านั้นไม่ใช่วันคืนเดือนปีที่เรานับกันอ่านกันอายุจริงๆชีวิตจริงๆก็เหลืออยู่แค่ลมหายใจเข้าและออกเท่านี้เองถ้าหากว่าลมหายใจของคนเหล่านี่แหละสูดเข้าไปแล้วติดขัดออกมาไม่ได้นั่นก็แสดงความตายปรากฏการขึ้นมาแก่บุคคลผู้นั้นแล้วหรือว่าหายใจออกไปแล้วติดขัดสูดลมหายใจเข้ามาไม่ได้บุคคลนั้นก็ตายมรณังเมภาวิสติมรณังมรณังความตายความตายนี้ให้นึกอยู่เสมอในตัวในใจของเราอยู่ทุกเวลาเมื่อมันจะยังไม่ตายยังไม่แก่ก็ตาม แต่ถึงเวลามันตัดจะตายเข้ามาแล้วนั้นมันไม่เลือกว่าเด็กหนุ่มแก่ตายได้ทุกคนตายได้ทุกลมหายใจเข้าตายได้ทุกลมหายใจออกเมื่อผู้มารู้เข้าใจทราบซึ้งตรึงใจในความตายของชีวิตสัตว์ทั้งหลายแจ่มแจ้งภายในแล้วบุคคลผู้นั้นจะไม่ประมาทคือว่ารีบเร่งตั้งใจทำคุณงามความดีให้เกิดมีขึ้นเพราะว่าอัตตังชีวิตตังชีวิตของเรานั้นเป็นของน้อยไม่มากมายเหลืออยู่แค่ลมหายใจเข้าออกเท่านี้เมื่อผู้มาเข้าใจอย่างนี้จิตใจของผู้นั้นย่อมมีความเลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้าเลื่อมใสในคุณพระธรรมเลื่อมใสในคุณพระสงฆ์เมื่อจิตใจของพุทธบริษัทมีความเลื่อมใสศรัทธาในคุณพระศรีรัตนตรัยอยู่ตลอดเวลาแล้วความสุขกายสบายใจอันใดที่มีอยู่ก็จะมีความสุขกายสบายใจยิ่งขึ้นไปเพราะว่าจิตใจมั่นคงในทางพุทธศาสนาจิตใจพุทธสาวกในครั้งพุทธกาลโน้นพระพุทธธรรมประสงค์นี้ท่านล้ำลึกไว้ในหัวใจตลอดเวลาจะลืมอะไรก็ลืมได้แต่ว่าลืมคุณพระพุทธเจ้าลืมคุณพระธรรมลืมคุณพระสงฆ์นั้นท่านไม่มีสาวกในครั้งพุทธกาลทั้งอุบาสกอุบาสิกาศรัทธาญาติโยมพระสงฆ์องค์กระเจ้ายอมเอาคุณพระพุทธเจ้านี่แหละพระธรรมพระสงฆ์นี่แหละเป็นที่ล้ำลึกอยู่ว่าพระพุทธเจ้านั้นบำเพ็ญบารมีมาเต็มบริบูรณ์จึงได้มาตรัสรู้เป็นพระศาสดาจารย์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมวินัยสัทธศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงตรัสไว้เราก็ต้องกราบไหว้บูชาเพราะพระธรรมนี้ท่านเปรียบอุปมาเหมือนแสงสว่างในที่มืดถ้าเรามีแสงสว่างมีไฟฉายมีโคมไฟมีจุดไฟใต้ไปมาก็ย่อมเห็นหนทางไม่ตำหลักตำตอไม่เหยียบขวาบน้ำแสดงถึงว่าเมื่อมีความแจ้งสว่างก็ย่อมเห็นทุกสิ่งทุกอย่างพระธรรมนั้นเปรียบเหมือนประทีปสวาลาจุดขึ้นมาแล้วก็ยังแสงสว่างคนมีตาดีไม่ใช่คนตาบอดก็ย่อมมองเห็นหนทางได้พระสงฆ์พระอริยสงสาวกนั้นนอกจากเรากราบไหว้พระอริยสงสาวกตั้งแต่พระโสดาพระสกิทาคาพระอนาคาพระอรหันตาเป็นที่สุดเมื่อเรากราบไหว้บูชาพระอริยสงแล้วก็ทำตัวกายวาจาจิตของเราให้เป็นพระอริยสงด้วยคือละกิเลสความโกรธความโลภความหลงในตัวในใจของเราให้มันลดน้อยถอยลงไปโดยลำดับจนถึงขั้นกิเลสในใจของเราความโกรธหมดไปได้ความโลภหมดไปได้ความหลงหมดไปได้นั่นแหละพุทธศาสนาศาสนาธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นท่านยอมชี้แจงแสดงให้แก่ผู้ปฏิบัติทั้งหลายได้สร้างได้ทำคุณงามความดีให้เกิดมีขึ้นในตัวในกายในจิตไม่ใช่ว่าคนอื่นทำแล้วก็แล้วไปเราไม่ได้ปฏิบัติเราไม่ได้ทำอันนี้ไม่ได้เพราะว่าทำคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเปรียบอุปมาเหมือนคนเราที่มีชีวิตเป็นมาได้ก็ได้อาศัยบริโภคอาหารด้วยตนเองไม่ใช่คนอื่นกินแทนแล้วเรามีชีวิตอย่างนั้นไม่ได้การปฏิบัติธรรมการภาวนาพุทโธพุทโธในใจนี้เราต้องตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติประกอบกระทำให้เกิดมีในใจของเราเมื่อเราทำใจของเราให้เกิดศรัทธาปัสสาทะความเชื่อความเลื่อมใสอันเที่ยงแท้แน่นอนในใจแล้วก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บุคคลอื่นผู้อื่นที่ได้รู้ได้เห็นได้ยินได้ฟังตั้งอกตั้งใจปฏิบัติภาวนารำลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าอยู่เสมอได้เหตุนั้นการปฏิบัติบูชาภาวนาละกิเลสนี้ ไม่มีใครที่จะทำแทนกันได้ต้องเป็นหน้าที่ของตัวเองทุกคนพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนบุคคลผู้อื่นจะมาเป็นที่พึ่งไม่ค่อยได้เราต้องพึ่งตัวเองด้วยการปฏิบัติบูชาภาวนาในหลักของทานในหลักของศีลในหลักของสมาธิภาวนาเราจะต้องประกอบกระทำพร้อมอยู่ในกายวาจาจิตของเรามีสติเตือนใจของเราว่าเราเกิดมาแล้วในโลกนี้เกิดมาแล้วไม่ใช่ว่าเกิดมาเฉยๆเราจะต้องทำบุญให้ทานเราจะต้องรักษาศีล5ศีล8ศีล10 227ตามสติกำลังของเราที่จะประพฤติปฏิบัติได้แล้วก็ทำสมาธิภาวนาเราอยู่ที่ไหนกายวาจาจิตอยู่ที่ไหนก็ที่นั่นแหละเป็นที่ภาวนาเราระลึกถึงพุทโธคุณพระพุทธเจ้าอยู่ในใจก็ชื่อว่าทำสมาธิภาวนาเรานึกถึงว่าเราแก่ชราไปทุกวันเวลาก็ชื่อว่าภาวนาเราย่อมมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดานี้จากความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้เรานึกอย่างนี้ในใจของเราก็ชื่อว่าภาวนาเรามีความตายเป็นผลที่สุดเมื่อเราเกิดมาก็ไม่มีสมบัติพัสถานอันใดมีหนังหุ้มกระดูกนี้เกิดมาสมบัติพัสถานทั้งหลายเป็นของแสวงหาเอาใหม่เวลาถึงข่าวตายเราจะเอาสิ่งใดไปไม่ได้ทั้งนั้นแม่สาริระร่างกายหนังหุ้มกระดูกตายที่ไหนก็ทิ้งไว้ที่นั้นมีแต่จะป่วยเน่าพุพังไปเท่านั้นเองเมื่อเราตายเอาอะไรไม่ได้เอาอะไรไปไม่ได้จึงรีบทำรีบปฏิบัติโดยเฉพาะการปฏิบัติบูชาภาวนาละกิเลสความโกรธที่มันมีอยู่แล้วให้เบาบางจนถึงขั้นหมดไปสิ้นไปละความโลภคือความอยากได้ในใจไม่ทำไม่ประกอบแต่มีแต่ความอยากได้อันนี้ก็ให้ละทิ้งกิจกรรมการงานใดๆในโลกนี้จะต้องประกอบด้วยการกระทำจึงจะบังเกิดมรรคเกิดผลเกิดโลกิยะสมบัติโลกุตระสมบัติได้ไม่ใช่มันเกิดมาลอยๆโดยไม่มีเหตุมีปัจจัยอย่างนั้นไม่ได้ทำอะไรต้องตั้งใจทำภาวนาบทใดข้อใดตั้งใจนึกบริกรรมรวมจิตรวมใจเข้ามาอยู่ในจิตในใจในเนื้อในตัวในกายที่มีหนังหุ้มอยู่นี่เป็นที่สุดรอบนี่แหละคือตู้พระธรรมตู้พระไตรปิฎกคือกายวาจาจิตของเราทุกคนกายวาจาจิตนี่เหมือนกับว่าพระสูตรพระวินัยพระปรมัตถ์พระสูตรก็คือว่าร่างกายของเราทุกส่วนเป็นพระสูตรพระวินัยเมื่อกายของเรารักษาศีล5ศีล8อยู่ก็ชื่อว่าเป็นพระธรรมพระวินัยพระปรมัตถ์จิตที่ภาวนาพุทโธพุทโธอยู่ไม่มีความท้อแท้อ่อนแอในหัวใจประการใดเมื่อจิตใจของผู้ปฏิบัติไม่มีความท้อแท้อ่อนแอในหัวใจมีสติอยู่ทุกเวลามีสมาธิอยู่ทุกเวลามีปัญญาอยู่ทุกขณะทุกเวลาแล้วเมื่อคนเรามีศีลสมาธิปัญญาปกปักรักษากายวาจาจิตของเราอยู่ใจก็ย่อมมีความอุ่นใจไม่ว่าเววิตกวิจารด้วยอำนาจที่เรารำลึกเอาพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์พระธรรมเป็นอารมณ์พระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายเป็นอารมณ์เมื่อใจเราสงบระงับตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาแล้วท่านว่าเป็นความสุขภายในความสุขภายในนั่นดีวิเศษกว่าความสุขภายนอกความสุขภายนอกที่เราว่าได้กินดีอยู่ดีเป็นความสุขมันก็สุขนิดๆหน่อยๆไม่เป็นนิรามิสสุขนิรามิสสุขคือสุขเกิดขึ้นจากการปฏิบัติบูชาภาวนาละกิเลสไม่ยอมให้กิเลสความโกรธเข้ามาทับถมใจไม่ยอมให้กิเลสความโลภเข้ามาทับถมใจมีสติอยู่ในหัวใจนั่งอยู่ก็มีสติระลึกอยู่ ยืนอยู่เดินไปมาที่ไหนก็มีสติไม่โลเลในเมื่อเวลาตาเห็นรูปไม่โลเลในเมื่อเวลาหูฟังเสียงมีสติรำลึกอยู่เสมอว่าคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายในโลกนี้เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วย่อมมีความชำรุดทรุดโทรมเปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอเกิดเป็นเบื้องต้นชราพยาธิอยู่ในท่ามกลางมรณะคือความตายย่อมมาถึงตัวคนเราทุกคนอย่าเข้าใจผิดคิดว่าแม้เรายังเด็กยังหนุ่มอยู่แข็งแรงคงไม่เป็นอะไรง่ายๆอันความตายนั้นไม่ได้เลือกว่าเด็กหนุ่มแก่ถึงเวลาได้เวลาแล้วก็ตายได้เหมือนกันความตายนี่เราจะเลือกว่าขอให้ตายในที่หลับที่นอนก็ไม่ได้เวลามันจะตายเข้ามาบางคนก็เกิดอุปัฏฐวเหตุตายบนถนนหนทางซึ่งเป็นหน้าอนาถคนไม่ต้องการมันก็ตายได้ตายด้วยอาวุธยุทธภัณฑ์หรือของแหลมของอะไรมาตำเข้าไปร่างกายนี้ก็จบลงไปได้คือความตายนั่นเองเมื่อผู้มามองเห็นภัยอันตรายรอบด้านว่าการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เป็นของยากลำบากลำคาญที่สุดถ้าเราไม่รีบเร่งสร้างคุณงามความดีให้บังเกิดมีขึ้นในจิตในใจของเราจะเสียทีที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์แต่ไม่ได้ปฏิบัติบูชาภาวนาละกิเลสเต็มที่เราก็จะเสียแรงที่เราได้เกิดมาเป็นคนแล้วการภาวนาพุทโธในใจก็ตามการนึกภาวนาว่าเราจะต้องตายภายใน100 ปีนี้ไม่มีบุคคลใดจะเหลืออยู่ที่เราเห็นคนที่ยังมีชีวิตยืนเดินนั่งนอนทำมาหาเลี้ยงชีพยังมีชีวิตลมหายใจอยู่นี่ก็คือมันยังอยู่ภายใน100 ปีถ้าหาว่าเลย100 ปีไปแล้วคนที่เราเห็นอยู่ในโลกนี้ก็จะไม่มีมันตายทับถมแผ่นดินลงไปหมดแล้วแต่มนุษย์ชุดใหม่มันก็เกิดขึ้นมาอีกก็ด้วยอำนาจกิเลสราคะตัณหาของมนุษย์หญิงชายมันเยอะไม่ได้มันก็เกิดมาอย่างนี้แหละเมื่อเราได้เกิดมาแล้วพ้นมาแล้วในภพอันทุรกันดารนั้นก็อย่ามาประมาทอีกคือถ้าเราประมาทเมื่อใดเวลาใดจิตใจก็ตกไปสู่กระแสที่ต่ำถ้าใจเราไม่ประมาทพุทโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราธัมโมพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสังโฆพระอริยสงสาวกเป็นที่พึ่งของเราเมื่อใจเรามีสรณะที่พึ่งภายในจิตใจอย่างนี้แล้วทุกคนย่อมมีความอุ่นใจคือมีจิตใจอันอุ่นคือไม่ร้อนไม่หนาวเป็นผู้ภาวนาอยู่ด้วยอำนาจคุณพระพุทธเจ้านั้นย่อมมาปกปักรักษาบุคคลผู้นั้นให้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดชั่วชีวิตของตนที่ได้เกิดมาในโลกนี้อำนาจของพระเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาของพระพุทธเจ้านั่นแหละหากมาปกปักรักษาบุคคลผู้นั้นไม่ให้มีภัยอันตรายทั้งกายทั้งจิตทั้งใจก็อบอุ่นกายคือความประพฤติการกระทำก็เป็นไปในทํานองคลองธรรมเพราะผู้นั้นมีสติเตือนใจของตนอยู่ทุกเวลาว่ามรณังเมภาวิสติเราต้องตายภายใน100 ปีนี้ไม่มีผู้วิเศษอันใดจะพ้นไปจากความแก่ความเจ็บความไข้ความตายเลยเมื่อเป็นเช่นนี้การปฏิบัติบูชาภาวนาละกิเลสนี้เป็นหน้าที่ของตนทุกคนจะต้องประกอบกระทำทำเองด้วยกายพูดเองด้วยวาจาคิดเองด้วยน้ำจิตเมื่อกายวาจาจิตของบุคคลผู้ใดตั้งอยู่ในศีลธรรมกรรมฐานทุกวันเวลาแล้วก็จะมีความสุขมีความเย็นมีความสบายอกสบายใจเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจก็ไม่มีจะมีแต่ความสุขกายสบายใจจะยืนเดินนั่งนอนไปมาที่ไหนภัยอันตรายก็ไม่มาปรากฏการแก่บุคคลผู้สร้างคำความดีนั้นท่านจึงว่าบุญรักษาบุญรักษาบุคคลผู้นั้นให้แคล้วคลาดจากภัยพิบัติเพราะเขาทำดีด้วยกายเข ขาพูดดีด้วยวาจาไหว้พระสวดมนต์เขาคิดดีในทางจิตเขาภาวนาพุทโธพุทโธอยู่ภัยอันตรายย่อมบังไม่บังเกิดมีให้แก่บุคคลผู้นั้นเราจะต้องตั้งอกตั้งใจรำลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์พระธรรมเป็นอารมณ์พระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายเป็นอารมณ์พุทโธในดวงใจทำใจของเราให้สงบตั้งมั่นจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินจะไปจะมาทางไหนก็พุทโธพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์อยู่ในดวงจิตดวงใจของเราทุกคนแล้วก็นั่นแหละศาสนาธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นรวมลงไปในกายวาจาจิตของคนเราและคนเราทุกคนก็จะต้องนำเอากายวาจาจิตของเรานี้ประพฤติดีปฏิบัติชอบประกอบสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลการรักษาศีลภาวนาพุทโธในใจเราจะไม่ประมาทนั่งอยู่ก็ภาวนาพุทโธได้ยืนอยู่ก็ภาวนาพุทโธได้เรามีธุระเดินไปมาที่ไหนก็ภาวนาพุทโธไปไม่ว่าจะไปบิณฑบาตในเมืองไปที่ไหนก็ตามอยู่ที่ไหนก็ภาวนาพุทโธไปมาที่ไหนก็ภาวนาพุทโธมาจะยืนก็ภาวนาพุทโธนั่งนอนอยู่ยังไม่หลับก็ภาวนาพุทโธตื่นขึ้นมาก็รีบรำลึกถึงพุทโธคุณพระพุทธเจ้าเมื่อผู้ใดมาปฏิบัติบูชาภาวนาอยู่ในใจของตนอย่างนี้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกก็จะมีแต่ความสุขกายสบายใจเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจย่อมไม่มีด้วยเตชานุภาพของคุณพระพุทธเจ้าของคุณพระธรรมของคุณพระสงฆ์หากมาปกปักรักษาของผู้ปฏิบัตินั้นได้ทุกเวลาฉะนั้นโอบายโดยย่นย่อนี้เมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญอีวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้สัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตปวัตตวันตรายโยสุขีติคายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภาลัง
2: ธรรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าปัญญายัตถังวิปัสสติคนย่อมเห็นเนื้อความด้วยปัญญาปัญญาจะเกิดมีขึ้นได้ก็ด้วยเหตุ3ประการคือสุตตามยปัญญาปัญญาสำเร็จด้วยการฟังจินตามยปัญญาปัญญาสำเร็จด้วยการนึกคิดภาวนามยปัญญาปัญญาสำเร็จด้วยการฝึกฉะนั้นบุคคลผู้อยากให้ปัญญาเกิดขึ้นต้องประกอบด้วยเหตุ3ประการนี้เมื่อมีปัญญาแล้วก็สามารถใช้ปัญญาพินิจพิจารณาถึงเหตุถึงผลจึงจะสามารถรู้แจ้งเห็นจริงในเนื้อความนั้นๆได้ธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
4: ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรสาขาวัดหนองประพงลำดับที่68และสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1ระหว่างวันที่9ถึง14ตุลาคม2569กำหนดการวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569เวลา 13:00 นลงทะเบียนผู้ปฏิบัติธรรมโปรดนำเฉพาะบัตรประชาชนตัวจริงมาลงทะเบียนเวลา 19:00 นสวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา 20:00 นสมาทานศีล8ฟังธรรมเปิดงานปฏิบัติธรรมวันเสาร์ที่10ต ถึงวันอังคารที่13ตุลาคม2569ร่วมปฏิบัติธรรมตามแนวทางการปฏิบัติของทางวัดพิเศษในวันอังคารที่13ตุลาคมซึ่งตรงกับวันนวมินทรมหาราชเวลา 7:30 นใส่บาตรพระสงฆ์เวลา 8:00 นกราบพระสมาทานศีลถวายทานเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

ได้ที่บัญชีวัดไซงามธนาคารธกส.เลขที่บัญชี015-362-779-860ติดต่อสอบถามพระอาจารย์ณัฐวุฒิ0831667335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ0871992803ดีเจสด0845932698

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 น.ตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 น.พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 น.ขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 น.เริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธกส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักงานวัดคูบากอส 065-414

0871-4599 เมจิพิมพาจันสิริ0871992803ดีเจสด0845932698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา0895680902

ันตั้งใจสำรวมใจของตนให้แน่วแน่ใจจะแน่วแน่ได้ก็อาศัยสติมากำหนดเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกนี่เป็นอารมณ์เบื้องต้นนะไม่อย่างนั้นใจสงบไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เลยปกติของจิตหรือว่าใจนี่เนี่ยมันถ้าไม่มีสติควบคุมอยู่แล้วมีแต่คิดกับคิดมันเป็นสัญชาติมันอย่างนั้นมาแต่ไหนแต่ไรแต่เราอาศัยแต่ความคิดอย่างเดียวเท่านั้นมันพ้นทุกข์ไปไม่ได้เพราะว่าคิดแบบไม่มีปัญญาคิดไปตามอารมณ์ความชอบใจเฉยๆชอบใจเรื่องอะไรแล้วก็คิดปรุงแต่งเรื่องอันนั้นไปเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่ว่าว่าแต่ชอบใจแล้วก็จับเอาเรื่องนั้นมาคิดมาปรุงแต่งไปอยู่อย่างนั้นนั่นไม่ใช่ทางพ้นทุกข์พระศาสดาทรงรู้แจ้งแล้วมันจะพ้นทุกข์ได้ต่อเมื่อเรายับยั้งใจนี้ให้มันเป็นหนึ่งลงไปปล่อยวางอารมณ์ภายนอกให้หมดเลยนั่นให้ใจมันสะอาดอยู่ภายในนี่นั่นแหละไม่ถือเอารูปต่างๆมาเป็นเครื่องหมายเป็นนิมิตอยู่ในใจไม่ถือเอาเสียงเอากลิ่นเอารสเอาเครื่องสัมผัสต่างๆเหล่านั้นมาเป็นอารมณ์อยู่ภายในใจนั่นแหละจึงเรียกว่าปล่อยวางอารมณ์ภายนอกให้ดับไปให้เหลือแต่ความรู้กับสติอยู่ภายในนี่นะให้จำหลักวิชาอันนี้ไว้การภาวนานะถ้าไปทิ้งหลักนี้แล้วไม่ได้หรอกภาวนาไม่เป็นนะจิตไม่สงบก็เรียกว่าภาวนาไม่เป็นก่อนอื่นมันต้องทำใจสงบซะก่อนคำว่าผู้ภาวนาเป็นนะเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าจับเรื่องอะไรได้เราก็เอามาวิจารณ์คิดเรื่อยเปื่อยไปอย่างนั้นไม่มีสิ้นสุดถึงแม้จะรู้จะเห็นไปมันก็ไม่เป็นอุบายละกิเลสตัณหาอุปาทานได้เพียงแต่คิดไปเห็นไปเฉยๆอย่างนั้นนะเรียกว่ามีแต่เพียงอนุโลมอนุโลมไปเฉยๆคือว่าคิดล่วงหน้าไปเห็นไปเรียกว่าคิดไปหน้าเรื่อยๆนี่ทะเลว่าอนุโลมไม่มีปฏิโลมคือถอยกลับเมื่อมันไม่มีปฏิโลมอย่างนั้นมันก็ไม่เห็นแจ้งพ่อผู้เห็นแจ้งนะคือดวงจิตเนี่ยอันที่เราพิจารณาไปนั่นหมายความว่าสัญญามันจำไปเช่นอย่างว่าเพ่งไปเห็นซากศพอยู่ในป่าช้านู่นอย่างนี้นะมันก็เห็นซากศพอยู่ป่าช้านู่นแหละแต่มันไม่เห็นอยู่ในใจนี้เป็นอย่างนั้นมานี่การเพ่งไปเห็นซากศพคนตายอยู่ป่าช้านั้นอันนั้นเรียกว่าอนุโลมการน้อมเอาเครื่องหมายของซากศพนั้นมาเข้ามาปรากฏอยู่ในใจนี่นะให้มาเห็นอยู่ในใจเป็นปัจจุบันเนี่ยอันนี้ท่านเรียกว่าปฏิโลมเรียกว่าถอยกลับเข้ามาใครเป็นผู้รู้ผู้เห็นซากศพอันนั้นนะอย่างนี้จิตนี่แหละนี่เราถอยกลับสติเข้ามาถอยสัญญาความจำนั้นเข้ามาหาความรู้สึกอันเป็นปัจจุบันนี่นะเนี่ยท่านเรียกว่าปฏิโลมให้พึงจำไว้
มันต้องมีอนุโลมปฏิโลมอย่างนี้นะการภาวนานะมีทั้งสองอย่างใจมันจึงสงบลงได้โดยเฉพาะเรื่องปฏิโลมนี่แหละถอยกลับเข้ามาเมื่อมันถอยกลับเข้ามาได้อย่างนี้สิ่งใดที่ควรละมันก็ละได้เลยสิ่งใดที่ควรกำหนดรู้แจ้งมันก็รู้แจ้งได้เป็นอย่างนั้นเมื่อเราถอยกลับเข้ามาได้แล้วเพ่งอยู่ในปัจจุบันในใจมันก็สงบลงสงบลงแหละเพราะมันไม่ได้ส่งออกไปข้างนอกนี่มันจะอยู่ได้ยังไงมันก็สงบลงนะสงบลงไปหาที่เดิมมันนู่นนะที่เดิมแต่มันมาติดปฏิสนธิในร่างกายอันนี้นะมันปฏิสนธิอาศัยอยู่ในหทัยวัตถุเนี่ยนั่นแหละแล้วมันก็ไปสงบอยู่ที่เดิมของมันนะมันไม่ดิ้นรนไปแส่สายไปหาอารมณ์ภายนอกต่างๆนี่แหละให้พึ่งพากันเข้าใจมันมาสงบอยู่ในสภาพเดิมของมันแล้วมันก็ปลอดโปร่งมันก็เบาเพราะมันไม่หนักมันไม่ได้หาบเอาอารมณ์ภายนอกไว้มันก็ไม่หนักเหมือนอย่างเราไม่หาบเอาของหนักไว้บนบ่านะนะมันก็ไม่หนักบ่าบ่านี่ก็เบาเมื่อปรงหาบลงไปแล้วอันนี้เหมือนกันเนี่ยจิตนี่เมื่อยึดอารมณ์ภายนอกต่างๆไว้รู้สึกมันหนักหน่วงเหมือนเอาหาบวางอยู่บนบ่านั่นนะมันเป็นอย่างนั้นหันมาปล่อยวางอารมณ์ภายนอกต่างๆไปหมดแล้วทวนกระแสเข้ามาในปัจจุบันนี้แล้วเพ่งเข้าไปมีแต่สติกับความรู้สึกอยู่ภายในอย่างเดียวมันรู้สึกมันเบามันโปร่งดีนั่นแหละเหมือนกับว่าไม่มีภาระการงานอะไรอยู่ในใจนั่นนะหมดภาระลงนี่ต้องฝึกใจให้เป็นอย่างนี้มันถึงจะมีปัญญารู้แจ้งธรรมของจริงที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศไว้ได้เมื่ออย่างนั้นมันจะไม่เห็นแจ้งเห็นก็เห็นมัวๆไปอย่างนั้นแหละคือมันต้องมาทำกระแสจิตให้มันใสสะอาดซะก่อนอย่างนี้นะคุยง่ายๆเหมือนยังไงกระจกส่องเงาหน้าอย่างนี้ถ้ามันมีขมเหลาอะไรมาติดเกิดกังเข้าไปแล้วก็มองเงาหน้าก็ไม่ชัดเจนนะมัวมัวอย่างนั้นนะไม่เห็นหน้าได้ทุกกระเบียดนิ้วอ่ะทีนี้ต่อเมื่อเอาผ้ามาขัดขมเหลาที่มันจับอยู่กระจกนั้นออกไปขัดออกไปมันก็กระจกนั้นก็สะอาดใสเมื่อขมเหลามันออกหมดแล้วกระจกแล้วมันก็ใสแจ๋วเลยแบบนี้นะนั่นเนี่ยพอมองดูหน้าตัวเองก็เห็นทุกกระเบียดนิ้วเลยหน้านี่มันมีลักษณะอาการอย่างไรต่ออย่างไรมันก็รู้เห็นได้ชัดอย่างนั้นแหละอันนี้ชั้นใดก็เหมือนกันอย่างนั้นนะเรามาพยายามขัดจิตดวงนี้นะให้มันสะอาดจากอารมณ์ต่างๆที่มันเคยยึดเคยถือมาแต่อดีตล่วงแล้วมานู่นมันสะสมเอามาไว้ในจิตนี่ก็ไม่มีอะไรหรอกความจริงเนี่ยก็รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันที่น่ารักให้พอใจต่างๆนี่แหละมันชอบใจหลายอันดวงจิตดวงนี้นะมันหลงรักหลงชอบมานับเป็นอเนกชาติแล้วนับชาติไม่ถ้วนมาเขาว่างั้นล่ะที่ล่วงแล้วมานู่นนะมันนี่พระพุทธเจ้าอุบัติบังเกิดขึ้นในโลกแล้ว
พระองค์แสวงหาทางชำระพระหฤทัยของพระองค์ให้ผ่องใสสะอาดปราศจากอารมณ์ต่างๆเหล่านี้แล้วจึงได้ดวงปัญญาอันประเสริฐบังเกิดขึ้นในพระทัยของพระองค์สามารถตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณได้นี่ก็เพราะพระองค์พยายามชำระดวงจิตที่เศร้าหมองด้วยอารมณ์ต่างๆดังกล่าวมานั่นแหละให้ระงับดับไปละพระทัยของพระองค์ก็ผ่องใสขึ้นมาแม้ราวผู้เป็นสาวกของพระองค์ก็เช่นเดียวกันนั่นแหละให้พึงเข้าใจเพราะว่าจิตใจนี่อันเดียวกันความรู้สึกนึกคิดอันเดียวกันนั่นแหละกิเลสก็ตัวเดียวกันความอยากความปรารถนาก็อันเดียวกันเพราะฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องเพียรพยายามชำระจิตดวงนี้ให้มันสะอาดไปเรื่อยๆไอการชำระจิตให้สะอาดนี่มันมีอยู่สองขั้นตอนนะหรือว่าถ้าอย่างว่าอย่างหนึ่งก็สามขั้นตอนเลยขั้นที่แรกนี่เราชำระจิตนี่สะอาดด้วยศีลนี่เราสำรวมในศีลไม่ล่วงสิกขาบทวินัยน้อยใหญ่ที่ตนได้สมาทานมาแล้วเมื่อสำรวมระวังไม่ล่วงสิกขาบทวินัยน้อยใหญ่เช่นนั้นบาปก็ไม่เกิดขึ้นในจิตใจนั่นแหละใจมันก็สะอาดมาพักหนึ่งแล้วนะสะอาดด้วยอำนาจแห่งศีลนั่นเรียกว่าใจสะอาดปราศจากบาปอกุศลอย่างหยาบอันนั้นนะบัดนี้มันยังบาปอกุศลอย่างกลางเนี่ยเรามาชำระกันด้วยสมาธิบัดนี้นะพยายามทำใจให้สงบดังกล่าวมาแล้วนั่นแหละมีสติเพ่งยั่งเข้าไปจนถึงจิตคือความรู้สึกนู่นจิตตั้งอยู่ที่ไหนสติก็อยู่ตรงนั้นสติอยู่ตรงไหนจิตก็ให้อยู่ตรงนั้นให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสติกับจิตนั่นนะเช่นนั้นนะจิตมันจึงสงบอยู่ได้ให้พึงเข้าใจการที่จิตมันสงบอยู่ไม่ได้นั่นก็เพราะสติมันไม่ได้หยั่งเข้าไปถึงดวงจิตแท้เมื่อสติมันฟูฟูอยู่เนี่ยจิตมันก็คิดลอยไปตามสติที่มันระลึกไปนั่นแหละสติระลึกไปยังไงจิตมันก็รู้ไปตามสติที่มันระลึกไปนั่นแหละเรียกว่ารู้ไปในอดีตบ้างรู้ไปในอนาคตบ้างนี่มันล้วนแล้วแต่สติมันไม่ยังเข้าถึงจิตเรียกว่าสติยังเข้าไม่ถึงจิตนะมันจึงได้ส่งกระแสของตัวเองนะไปในอดีตอนาคตดังกล่าวแล้วดังนั้นให้พึ่งพากันเข้าใจหลักวิชาอันนี้นะหลักทำใจให้สงบลงนี่มันกระทัดรัดแบบนี้นะแบบเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกแล้ววันนี้เมื่อจิตตั้งลงไปแล้วเราจะเพ่งกรรมฐานอะไรก็เพ่งนี้จะเพ่งอสุภกรรมฐานคนผู้รักสวยรักงามมากไปด้วยราคะตัณหาอย่างนี้นะมันก็ต้องเพ่งร่างกายนี้ให้เห็นเป็นของไม่สะอาดไม่สวยไม่งามมีกลิ่นก็เหม็นมีสีก็ไม่งามที่เกิดที่อยู่ก็เกิดอยู่ในที่ชุ่มแช่ด้วยบุพโพโรหิตน้ำเลือดน้ำเหลืองอะไรที่เราที่รูปร่างอันนี้ไปก่อตั้งขึ้นที่ในท้องของมารดานะนะมันก็มีน้ำเลือดน้ำเหลืองในหุ้มห่ออยู่มันเป็นอย่างนั้นไม่ใช่เป็นของสะอาดอะไรอัตภาพร่างกายอันนี้นะเกือบเพ่งดูให้อสุภนิมิตบังเกิดขึ้นในดวงจิตนั้นนี่มันจะได้บรรเทาราคะตัณหาลงถ้าเป็นคฤหัสถ์ก็จะไม่ได้ประพฤติผิดมิจฉาจารกรรม
จะไม่ไปทำชู้จากภรรยาถ้าเป็นไอ้ผู้ชายก็ดีถ้าเป็นผู้หญิงก็จะไม่ไปเล่นชู้จากสามีพูดกันอย่างตรงไปตรงมาเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นนักบวชก็จะไม่ทำลายศีลจะไม่เป็นอาบัติปาราชิกในสิกขาบทที่หนึ่งนั่นแหละหรือจะไม่ต้องอาบัติสังฆาทิเศษตั้งหลายข้อทีเดียวเกี่ยวกับเรื่องราคะตัณหาเนี่ยเป็นอย่างนั้นถ้าหากว่าใครไม่หมั่นเจริญอสุภะกรรมฐานเนี่ยแน่นอนแล้วกิเลสประเภทนี้มันต้องมีกำลังทีเดียวผู้เป็นคฤหัสถ์เมื่อได้ยินธรรมะบรรยายอย่างนี้แล้วก็นึกว่าไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของพระนุนต่างหากไออสุภะกรรมฐานเนี่ยเราผู้เป็นคฤหัสถ์นี่ไม่จำเป็นต้องมาเจริญหรอกผู้ใดเข้าใจอย่างนั้นอย่างที่ว่านี่เข้าใจผิดอ่ะกลัวแต่ไม่ได้รักสวยรักงามนั่นแหละคนที่ส่งเสริมความรักความใคร่นี่ให้มากเกินขอบเขตแล้วมันถึงได้ทำบาปคฤหัสถ์ก็ดีได้ไปแย่งเอาเมียคนอื่นแย่งผัวคนอื่นอยู่หมดนี่มันก็เนื่องมาแต่มันมักมากในกามเนี่ยในความรักความใคร่นี้แหละลงถึงกับได้ฆ่ากันหมู่นี้นะก็เพราะความรักนี่ไม่ใช่เหรอมีอยู่ดาดื่นในโลกอันนี้ทำไมถึงจะไม่ใช่หน้าที่ของคฤหัสถ์เราการเจริญอสุภกรรมฐานนะเป็นหน้าที่ของทุกคนแหละผู้ที่ยังละความรักไม่ได้นี่นะมันส่งเสริมให้มันเกินขอบเขตแล้วมันก็เป็นอกุศลแหละแบบนี้นะความรักอันนี้นะกลายเป็นบาปอกุศลกลายเป็นกรรมเป็นเวรไปเป็นอย่างนั้นเป็นนักบวชก็ไม่เจริญงอกงามในพรหมจรรย์เลยอยู่ในพรหมจรรย์นี้ไม่ได้ถ้ามากมากเข้าแล้วนะพวกที่ประพฤติพรหมจรรย์ไปไม่ได้ตลอดนั้นก็เพราะมันบรรเทาราคะตัณหานี่แหละไม่ได้ให้เข้าใจกิเลส ตัวอื่นนั่นค่อยยังชั่วนะตัวนี้แรงกว่าเพื่อนทั้งหมดเลยผู้เป็นนักบวชต้องสังวรระวังเป็นพิเศษอย่าให้มันครอบงำจิตใจได้แม้เป็นคฤหัสถ์ก็เหมือนกันนะต้องสำรวมระวังอย่าให้มันเกินขอบเขตถ้าเกินขอบเขตไปแล้วก็อย่างว่านั่นมันเป็นเหตุได้ทำบาปทำกรรมไม่เฉพาะแต่ไปทำชู้กับสามีภรรยาของคนอื่นเท่านั้นหรอกเป็นเหตุให้ทำกรรมชั่วห้าอย่างนั้นได้ทั้งหมดเลยแหละเป็นอย่างนั้นแล้วก็เป็นเหตุให้เกิดความโกรธความไม่ยาวาดไอ้ความรักอันนี้นะเพราะว่าเมื่อความรักอันนี้มันเกิดขึ้นในใจเราไปแสวงหาเมื่อแสวงหาสิ่งที่ตนรักนั้นบังเอิญคนอื่นเขาก็พอรักรูปนั้นอยู่แล้วตนถ้าจะไปแย่งเอาของเขาหรือไม่ฉะนั้นตนรักรูปนั้นอยู่ก่อนแล้วคนอื่นมาเห็นเขาก็รักเหมือนกันอีกก็มาแย่งกันเข้ามันก็เป็นเหตุให้สังหารกันย่อยยับลงไปไม่ข้างใดก็ข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างเลยก็มีอยู่ถมไปแล้วมีประโยชน์อะไรแล้ววันนี้ลองคิดดูความรักของใครนี่นะถ้าหากว่าไม่ระงับมันแล้วปล่อยให้มันเกินขอบเขตแล้วมันก็เป็นเหตุได้ทำบาปได้ทั้งบรรพชิตทั้งคฤหัสถ์ทำชั่วได้ทั้งนั้นเลยแล้วก็เป็นบ่อเกิดแห่งความโกรธความหลงไปตะพึดตะพือแหละเมื่อมันรักผิดหวังไปมันก็โกรธพยาบาทคนที่มาแย่งรักของตัวเองนั้นอย่างนี้นะทั้งนี้ก็เพราะมันหลงแบบนี้นะนี่มันหลงมันมีความเห็นผิดคิดว่ารูปนั้นเสียงนั้นกลิ่นนั้นรสนั้น
สัมผัสนั้นสวยสดงดงามน่ารักน่าใคร่น่าเฉยชมนี่มันสำคัญผิดอ่ะแต่ความจริงรูปเป็นต้นเหล่านั้นไม่เป็นสิ่งสวยงามอะไรเลยตามธรรมดาแล้วนะไม่มีอะไรสวยงามอ่ะเพราะอะไรล่ะก็เพราะมันไม่เที่ยงนั่นแหละมันถึงไม่สวยไม่งามมันแปรปวนอยู่เรื่อยนี่ดูแต่อัตภาพร่างกายเนี่ยอาบน้ำชำระขัดถูด้วยสบู่สะอาดแล้วไปหน่อยหนึ่งพังเหงื่อใครไหลออกมาจับอยู่ตามขุมขนมันเกอะกังจับอยู่ตามผ้านุ่งผ้าห่มเสื้ออะไรหมดนั่นหน่อยหนึ่งก็ส่งกลิ่นเหม็นออกมาแล้วนั่นนี่แหละของไม่เที่ยงอ่ะเป็นอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่สะอาดถ้าว่ามันเที่ยงอย่างนี้นะเมื่อชำระขัดถูสะอาดแล้วมันไม่ต้องมีเหงื่อใครอะไรออกมาเลยมันก็สะอาดอยู่อย่างนั้นเรื่อยไปอ่ะมันไม่แปรสภาพเป็นอย่างอื่นไปเลยอย่างนี้นั่นแหละเรียกว่ามันเที่ยงนะแต่ลองไปหาได้ที่ไหนล่ะในโลกเนี่ยรูปเสียงกลิ่นรสที่มันเที่ยงยั่งยืนอย่างนั้นมีเหรอไม่มีนั่นแหละจิตใจมันหลงอ่ะมันสำคัญผิดมานับอเนกชาติแล้วนะควรจะตื่นตัวกันได้แล้วอันเป็นคฤหัสถ์ก็ดีไม่ควรที่จะไปนึกว่านั่นเรื่องของพระต่างหากหรอกไม่ควรคิดอย่างนั้นเพราะว่าจะเป็นพระหรือเป็นคฤหัสถ์ก็ตามมันก็หลงอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเหมือนกันนี่แหละก็อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละคฤหัสถ์หลงกับเป็นเหตุให้ทำลายศีลทั้ง5ข้อนั่นนะถ้าบรรพชิตหลงก็เป็นเหตุให้ทำลายสิกขาบทน้อยใหญ่อ่ะที่อยู่ในวิสัยที่ตนจะพึ่งรักษาจะพึ่งสำรวมระวังมันก็สำรวมไม่ได้เพราะอำนาจแห่งราคะตัณหาอันนี้ถ้าสะสมมันรุนแรงเข้ามาแล้วมันไม่ไหวอ่ะมันไม่กลัวบาปกลัวกรรมอะไรเลยมันจะไปตกนรกสักกี่หลุมมันก็ยอมไปฮะตัณหาตามืดมันเป็นอย่างนั้นท่านจึงเรียกว่าตัณหาหน้ามืดนั่นแหละมันตัณหาตาบอดก็ว่าได้นั่นจึงไม่ควรประมาทควรพากันเจริญอสุภกรรมฐานนี่เสมอไปแหละผู้เห็นทุกข์เห็นภัยในวัฏสงสารนี่แล้วนะผู้เห็นโทษแห่งกรรมแห่งเวรแห่งความชั่วร้ายต่างๆในโลกนี้แล้วเห็นว่าบุคคลที่พ้นทุกข์ไปไม่ได้นะก็เพราะตกอยู่ภายใต้อำนาจของราคะตัณหานี่แหละให้เข้าใจเอาเลยเอากงกงเลยแบบนี้นะไม่ต้องอ้อมค้อมอะไรละจะเป็นคฤหัสถ์ก็ตามเป็นนักบวชก็ตามล้วนแต่ตกเป็นทาสของราคะตัณหานี่ทั้งนั้นแหละบุคคลผู้ที่ไม่ได้เพียรชำระสะสางมันนะจะไปทำชั่วอย่างไรเช่นฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาทดื่มสุราเมรัยเครื่องดองของเมาต่างๆหมู่นี้มันล้วนตั้งแต่ตกอยู่ภายใต้อำนาจแห่งราคะความกำหนัดยินดีนี่ทั้งนั้นแหละลองคิดดูให้ละเอียดมันจึงจะเห็นได้ทำใจให้สงบลงไปซะแล้วก็ใช้ปัญญาเพ่งพิจารณาดูแล้วมันเห็นได้ชัดๆเลยทีเดียวถ้าหากว่าใครยังมีจิตฟุ้งซ่านตกอยู่ภายใต้อำนาจแห่งราคะตัณหาอันนี้แล้วมันจะมองไม่เห็นหรอกไม่เห็นโทษของความกำหนัดยินดีเหล่านี้นะ เพราะฉะนั้นแหละองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จึงได้ทรงเปรียบราคะตัณหานี่เหมือนกับไฟเป็นของร้อนที่ทรงตรัสไว้ในอดิตตปริยายสูตรนั้นราคะกินาโทสักกินาโมหกินา
ไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะแผดเผาจิตใจให้เราร้อนมาในวัฏสงสารอันนี้นับชาติไม่ถ้วนพาไปตกนรกหมกไหม้อยู่ในอบายภูมิก็เพราะไฟสามกองนี้เองพาไปเกิดเป็นเปรตเป็นผู้หิวโหยเป็นผู้มีร่างกายไม่สมประกอบเป็นผู้ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนเพราะบาปกรรมมันตกแต่งร่างกายให้ไม่สมประกอบแล้วนะคำว่าเปรตนี่นะท่านกล่าวไว้ในตำราไอ้ตัวใหญ่เท่าวัวเท่าควายนี่แต่ปากนั่นรูปากนั่นแคบๆน้อยเดียวนึงพอหลวมเข็มเล่มหนึ่งนี่แหละจะกินน้ำก็ไม่ได้จะกินข้าวก็ไม่ได้แต่หากหิวอยู่อย่างนั้นหิวแล้วจะกินไม่ได้ได้รับทุกข์ทรมานอยู่อย่างนั้นนะธรรมสารีบุตรบินทบาทแล้วเดินตามชายหาดริมน้ำไปเห็นเปรตตนหนึ่งนอนอยู่ริมน้ำแต่กินน้ำไม่ได้เปรตนั้นจึงได้คร่ำครวญตั้งแต่ชาติก่อนนั้นข้าพเจ้าก็เป็นญาติกับท่านนั่นแหละว่างั้นแต่ว่าข้าพเจ้าทำชั่วตายแล้วจึงได้มาเกิดเป็นเปรตอยู่นี่ไม่ได้ทำบุญทำทานไม่ได้เข้าน้ำเป็นทานแล้วก็ไปทำชั่วอย่างอื่นเข้าไปตายแล้วก็เลยมาเป็นเปรตอยู่นี่หิวโหยอยู่อย่างนั้นขอพระคุณเจ้าได้สงเคราะห์ด้วยเถิดท่านพระสารีบุตรท่านจึงได้เอาข้าวอาหารในบาตรของท่านนั้นตักบาตรให้แก่พระภิกษุที่เดินตามมานั่นนะเอาใส่บาตรให้องค์โน้นบ้างองค์นี้บ้างไปแล้วอุทิศส่วนกุศลนั้นให้แก่เปรตนั้นเมื่อเปรตนั้นได้รับอนุโมทนาแล้วก็จึงพ้นจากความเป็นเปรตนั้นได้บริโภคอาหารอิ่มน้ำสำราญไปได้นี่แหละเมื่อพ้นจากนรกมาแล้วก็มาเป็นเปรตพ้นจากเปรตมาแล้วก็มาเป็นอสุรกายเพราะบาปกรรมนี่นะมันค่อยผ่อนหนักเป็นเบาไปเรื่อยๆไปอย่างนั้นไม่ใช่มันหายไปทีเดียวเลยไม่ใช่มันระงับไปทีเดียวพ้นจากอสุรกายผมมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะกรรมยังไม่หมดนี่นั่นแหละพ้นจากสัตว์เดรัจฉานเอาเศษบาปยังไม่สิ้นมาเกิดเป็นมนุษย์มีอวัยวะร่างกายไม่สมประกอบวิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นแขนด้วนขาด้วนหรือตาบอดหูหนวกมาแต่กำเนิดตนอันนั้นแสดงว่าเศษบาปที่ผู้นั้นทำมาแต่ชาติก่อนโน้นมันยังไม่หมดนะมันจึงมาตกแต่งอวัยวะร่างกายให้ไม่สมประกอบเลยหมู่นี้มันมีราคะความกำหนัดยินดีเนี่ยเป็นมูลเหตุทั้งนั้นเลยเป็นมูลเหตุให้เกิดโทสะเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นเป็นมูลเหตุให้เกิดโมหะหลงสำคัญผิดคิดว่ารูปนั่นไม่สวยไม่งามแต่เข้าใจว่าสวยว่างามไปเสียงนั่นไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่ายินดีไพเราะเพราะว่ามันเกิดแล้วดับไปนี่เสียงต่างๆนะเมื่อเพ่งดูด้วยปัญญาจริงๆแล้วมันไม่เป็นสิ่งที่น่ายินดียินร้ายอะไรเลยจะเป็นเสียงคนก็ตามเสียงสัตว์ก็ช่างแล้วเสียงผู้ชายก็ตามเสียงผู้หญิงก็ตามมันก็สักแต่ว่าเสียงพระศาสดาจึงได้ทรงสอนให้เพ่งให้เห็นเป็นสัทธะธาตุเสียงก็เป็นธาตุชนิดหนึ่งถ้าว่าเป็นรูปก็เรียกว่าเป็นรูปละเอียดท่านเรียกว่าอุปทายรูปรูป
อาศัยมหาภูตรูปทั้งสี่เนี่ยอาศัยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนี่นะกระทบกันเข้ามันจึงเกิดเป็นเสียงดังขึ้นมาเป็นอย่างนั้นเสียงที่เปล่งออกมาจากปากนี่ก็เหมือนกันนะมันก็อาศัยจิตกับกายนี่แหละสัมผัสกันเข้านะเมื่อจิตเจตนาว่าจะพูดเรื่องนี้อย่างนี้นะแล้วมันก็กดดันเอาธาตุเหล่านี้แหละให้เป็นเสียงออกมาได้มันก็แค่นี้แหละอันเสียงนั้นนะเราต้องเพ่งดูต้นตอของมันให้มันเห็นให้มันรู้แจ้งด้วยปัญญาไว้แล้วมันจะไม่ได้ตื่นเต้นกับเสียงต่างๆที่มันแว่วเข้ามาใส่หูเนี่ยไม่นุ่มนิ่มแข็งกระด้างบ่อย่างไปนั่งในของแข็งๆอย่างนี้นะไม่ชอบใจนะถ้าได้เป็นนั่งฟูกเบาอันอ่อนนุ่มนิ่มนะพออกพอใจได้นอนในฟูกเบาที่อ่อนนุ่มนิ่มเข้าไปแล้วอย่างนี้ก็ชอบอกชอบใจนอนไม่อยากตื่นเลยนั่นแหละเรียกว่าติดสัมผัสยินดีในสัมผัสอันอ่อนนุ่มนิ่มนั่นมูนี่ก็เพราะมันหลงนะมันเข้าใจผิดไปการที่บุคคลจะมาขจัดความหลงเหล่านี้ออกไปก็ขจัดด้วยปัญญาวิปัสสนาอย่างที่ว่านั่นแหละทำใจให้สงบผ่องใสแล้วก็ใช้ปัญญาวิจารดูสิ่งที่จิตใจมันเกาะมันคล้องมาแต่อเนกชาตินี้นะวิจารให้ถึงความจริงของมันเลยอย่างนี้มันก็หายสงสัยแล้วลงความเห็นเอาว่ารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆในโลกนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ควรจะมายินดียินร้ายมันก็ลงความเห็นเอาอย่างนี้ได้เลยทีนี้นะเมื่อมันลงความเห็นอย่างนี้แล้วก็ไม่ใช่ว่าความยินดียินร้ายเนี่ยมันจะระงับไปทันทีเลยก็หาไม่ได้แต่เมื่อมันลงความเห็นไว้อย่างนี้เนี่ยมันก็จะได้สำรวมระวังจิตใจของตนเรื่อยไปใช้ปัญญาสอนจิตนี่ไม่ให้หลงไม่ให้ตื่นเต้นไปตามรูปเป็นต้นดังกล่าวมานั้นนะให้กำหนดลงไปให้ถึงความจริงมันทุกครั้งเลยที่ตาได้เห็นรูปหูได้ยินเสียงอย่างนี้นะพยายามพิจารณาให้มันถึงความจริงเรื่อยไปเมื่อพี่นาเห็นความจริงบ่อยๆเข้าไปความรู้ยิ่งมันก็เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นเมื่อความรู้ยิ่งมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ไม่หลงไม่ไหลในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆเหล่านี้แหละพอตามันเห็นรูปเข้ามันก็กำหนดรู้ความจริงของรูปนั่นได้ทันทีมันไม่ทันวิตกวิจารณ์ว่าเอ๊ะรูปนี้สวยงามน่ารักจริงหนออะไรเนี่ยมันไม่ได้วิตกไปอย่างนั้นหรอกถือว่ารูปนี่ขี้ไล่น่าเกลียดน่าชังหนออย่างนี้มันไม่ได้วิตกไปหรอกเพราะอาศัยความรู้ยิ่งกันนั้นเป็นสักขีพยานเห็นชัดว่ารูปทั้งหมดนั้นน่ะไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่ารักน่าชังอะไรหรอกมันเกิดขึ้นแล้วมันก็แปรปรวนแตกดับไปเท่านั้นมันไม่มีอะไรยั่งยืนอยู่ได้มันไม่มีอะไรยืนตัวอยู่ให้รักให้ชังตลอดไปได้หมายความว่าอย่างนั้นถึงมันยืนตัวอยู่ให้รักมันก็อยู่ได้ชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นไม่นานแล้วรูปนั่นก็แปรปวนไปเป็นสิ่งที่น่าเกลียดไปแล้วนี่แหละเพราะฉะนั้นคนเรามันถึงได้มีหลายเมียหลายผัวสำหรับคฤหัสถ์นะอ้าวพอได้รูปนี่มาแล้วชมเชยไปนานนานไปสักหน่อยหนึ่งรูปเนี่ยสำรุดไปแล้วผิวพรรณวันนะอันใดก็สูบซีดไปแล้วหนังก็เหี่ยวก็ยานไปอย่างนี้นะอะไรอะไรก็ทรุดโทรมไปเบื่อแล้ววะเนี่ยจิตนะไปเห็นรูปอื่นเปล่งปลั่งเข้ามาเกิดชอบใจอ้าวไปแสวงหาเข้าไปแล้วติดต่อเข้าไปแล้วเป็นเหตุให้เกิดทะเลาะวิวาทกันเข้าเอ้าเลยอย่าร้างกันไปหาความสุขความสบายไม่ได้เลยก็เพราะราคะตัณหานี่แหละเป็นมูลเหตุอ่ะ
มื่อนี้นะปัญญาเราต้องสอดส่องพิจารณาให้มันเห็นเหตุเห็นปัจจัยของความหลงความเมาเหล่านี้เมื่อมันเห็นเหตุเห็นปัจจัยอย่างว่านี้แล้วมันก็จะไม่หลงไม่เมาแล้ววันนี้นะมันจะหายหลงหายเมาไปเรื่อยๆไปปัญญามันเกิดขึ้นแล้วมันจะมองให้มองอะไรก็มองถึงความจริงทุกครั้งไม่ได้ติดข้างอยู่เพียงแค่สมมุติบัญญัติเท่านี้หนึ่งถ้าว่าปัญญาไม่เกิดแล้วนะมันก็ติดอยู่แค่สมมุตินั่นแหละจิตใจนี่นะโลกก็สมมุติอย่างไรก็หมุนไปตามความสมมุติของโลกนั่นแหละโลกเขาสมมุติว่าสิ่งนี้น่ายินดีน่ารักน่าใคร่ก็รักก็ใคร่ไปตามสมมุตินิยมของโลกนั้นโลกเขาสมมุติว่ารูปเสียงเหล่านี้น่าเกลียดน่าชังอ้าวจิตใจก็หลงเกลียดหลงชังไปตามสมมุติของเขานั่นแหละนี่นะมันติดอยู่ในสมมุติเนี่ยจิตนี่ให้พากันเข้าใจมันนี้การที่เรามาปฏิบัติวิปัสสนานี่อบรมปัญญาให้เกิดขึ้นนี่เพื่อจะลบล้างสมมุตินี่ออกจากดวงจิตนี่ให้เข้าใจกันเมื่อมันลบล้างสมมุติออกไปได้มันก็วิมุตติสิแบบนี้นะนั่นแหละคือหลุดพ้นจากสมมุตินั่นนะจิตใจนี่มองเห็นรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสทั้งหลายเป็นแต่เพียงสภาวะธาตุสภาวะธรรมอันหนึ่งๆอาศัยกันอยู่เท่านั้นเมื่อหมดเหตุปัจจัยไปแล้วมันก็แตกสลายออกไปจากกันเท่านี้แหละเมื่อจิตใจมันหลุดพ้นจากสมมุติอันนั้นแล้วนะมันก็เห็นไปตามเหตุปัจจัยมันอย่างนั้นสุดท้ายก็เห็นเป็นสภาวะธาตุสภาวะธรรมไปไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลตัวตนเราเขาอะไรอยู่ในนั้นเลยอะไม่มีความจริงแล้วนะเป็นอย่างนี้แหละไอ้ความจริงของชีวิตคือของอัตภาพร่างกายอันนี้นะแต่คนผู้ที่ไม่เชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแล้วหากไม่สนใจที่จะลงมือปฏิบัติทดลองดูอย่างที่ชี้แจงแนะนำสั่งสอนมาอย่างว่านี่แหละบางคนก็อาจจะเห็นว่าเป็นของลึกซึ้งอิรภาพมากตนไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามได้จะเป็นนักบวชก็ดีเป็นคฤหัสถ์ก็ดีอาจจะเห็นไปอย่างนี้ก็ได้แต่ความจริงแล้วไม่ใช่เป็นของลึกไม่ใช่เป็นของตื้นไม่ใช่เป็นของลึกจนว่าบุคคลไม่สามารถที่จะยังเห็นได้แต่ก็ไม่ใช่เป็นของตื้นจนถึงกับว่าคนธรรมดาสามัญทั่วไปไม่ได้ฝึกฝนอบรมจิตใจอะไรเลยก็สามารถเบื่อหน่ายได้รู้ได้เห็นได้ก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะเพราะคนธรรมดาสามัญมันมีอวิชชาตัณหาหุ้มห่ออยู่ถึงความจริงมันจะปรากฏอยู่อย่างนั้นแต่มันก็ไม่รู้ไม่เห็นไม่เบื่อไม่ได้เพราะว่าราคะตัณหาเนี่ยมันฉาบทาจิตใจอยู่มันถึงไม่เบื่อไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะต่อเมื่อเรามาตั้งอยู่ในข้อปฏิบัตินี่เอาศีลมาชำระราคะโทสะโมหะอย่างหยาบนั่นให้มันเบาบางออกไปแล้วตอนนั้นก็เอาสมาธิวันนี้นะทำจิตให้เป็นสมาธิลงไปเพื่อชำระราคะโทสะโมหะอย่างกลางนะให้มันเบาลงไปอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นวันนี้มาชำระราคะโทสะโมหะอย่างละเอียดนี่ให้มันเบาไปให้มันหมดไปสิ้นไปด้วยอำนาจแห่งปัญญาวิปัสสนานี้นี่พระบรมศาสดาของเราได้ทรงแสดงข้อปฏิบัติไว้ให้พุทธบริษัททั้งหลายน่ะน้อมเอามาปฏิบัติชำระจิตใจอันนี้เป็นขั้นๆไปดังกล่าวมานี่แหละถ้าบุคคลไม่สามารถที่จะชำระให้ถึงขั้นละเอียด
อย่างว่านั้นได้ก็ขอให้ชำระขั้นยำหยาบนี่นะให้มันดับไปให้ได้ทำศีลให้บริสุทธิ์ได้แล้วนี่มันก็ทำให้ราคะโทสะโมหะยำหยาบเนี่ยดับลงไปเมื่อกิเลสยำหยาบนี่ดับลงไปแล้วถ้าเป็นคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนก็จะมีศีลห้าบริสุทธิ์เลยจะไม่ฆ่าสัตว์จะไม่ลักทรัพย์จะไม่ประพฤติผิดในกามทั้งหลายจะไม่กล่าวมุสาวาทจะไม่ดื่มสุราเมรัยเครื่องดองของเมาของเสพติดให้โทษทุกชนิดแต่ตะบุหรี่นี่ก็เว้นได้เลยผู้อบรมปัญญาให้บังเกิดขึ้นดังกล่าวมานี่นะเพราะว่าบุหรี่นี่มันก็มีแต่โทษนะไม่มีคุณแม้แต่น้อยเดียวเลยไปทำลายตับทำลายปอดทำลายอะไรต่ออะไรอยู่ในอวัยวะร่างกายภายในนู่นให้เสื่อมโทรมลงไปอ่ะเห็นนะคนผู้สูบบุหรี่จะจัดนะจึงเป็นโรคปอดนะปอดเสียเป็นอย่างนั้นตัดทอนสุขภาพภาษาสมัยใหม่เขาเรียกว่าตายพรส่งผู้ได้ติดของเสพติดให้โทษเหล่านี้อายุสั้นไม่ยืนยาวนานไปได้เท่าที่ควรเลยถึงบุญวาสนายังไม่หมดก็ตายเพราะตนเองนั่นแหละทำลายตัวเองนะเรื่องมันนะแต่ถ้าว่าป้องกันสิ่งที่มีพิษต่อร่างกายนี้ได้เอาบริโภคตั้งแต่อาหารที่มันเป็นประโยชน์ต่อร่างกายนี่เสียสิ่งใดที่มันเป็นโทษต่อร่างกายนี่อย่าเอามาบริโภคอย่างนี้แล้วนะมันก็จะมีอายุยืนยาวนานไปจนตลอดถึงอายุไขให้พากันเข้าใจเมื่อมันหมดบุญวาสนาลงเมื่อไหร่นะมันถึงตายเองแบบนั้นนะแต่ถ้าว่าบุคคลนี่รู้อำนาจแก่ราคะตัณหาอย่างที่ว่านี่นะรู้อำนาจแก่ความหลงความเมาเหล่านี้นะแล้วไปเอาสิ่งที่มีพิษมีโทษต่อร่างกายมาบริโภคเข้าไปอย่างนี้นะมันจะไปอายุยืนไปถึงอายุไขได้อย่างไรเล่านั่นแหละถึงกรรมเวรแต่หนหลังไม่มีแต่ก็กรรมเวรที่ตนสร้างเอาในปัจจุบันเนี่ยมันตัดรอนชีวิตให้สั้นเข้าไปอ่ะเพราะฉะนั้นจึงไม่สมควรเลยเพราะว่ากว่าจะได้เกิดมาเป็นคนเนี่ยไม่ง่ายนักต้องอาศัยบุญกุศลที่ตนทำมาแต่ชาติก่อนนู่นมาตกแต่งอวัยวะน้อยใหญ่ทั้งหลายเหล่านี้ให้มันถึงได้มาเป็นคนจึงได้มาประกอบกุศลคุณงามความดีอย่างนี้อ่ะแต่ถ้าว่าตนไม่ได้ทำบุญกุศลเพียงพอมาแต่ชาติก่อนแล้วมันจะไม่ได้เกิดมาเป็นคนนี่เลยจะต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนู่นอย่างนี้แหละที่เราเห็นกันอยู่นั่นน่ะ เมื่อไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วก็ไม่ได้ประกอบกุศลคุณงามความดีอะไรก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้นะตายเกิดตายเกิดอยู่อย่างนั้นแหละด้วยอำนาจแห่งความหลงความเมาไม่ได้สร้างความดีใส่ตัวเองไม่มีบุญกุศลอะไรจะมาฉุดจิตใจอันนี้ให้ออกจากวงจรแห่งความทุกข์ได้เลยเอ้าทำบาปหนักก็ไปตกนรกมานี่พ้นจากนรกมาแล้วผมมาเกิดเป็นเปรตพ้นจากเปรตมาเกิดเป็นอสุรกายพ้นจากอสุรกายมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานพ้นจากสัตว์เดรัจฉานมาเกิดเป็นคนขี้กระจอกงอกง่อยไม่มีสติปัญญาแล้วก็เอาไปมาไปประกอบกรรมชั่วเสียตัวอีกแล้วอ้าวตายแล้วก็ไปหมุนไปตกนรกอีกเนี่ยท่านเรียกว่าวงจรภาษาสมัยใหม่เขาอ่ะเขาเรียกว่าไปสู่ทุกข์ครบวงจรเลยอ่ะเป็นอย่างนั้นเว้นเสียแต่บุคคลผู้นั้นเกิดมาแล้วได้มาพบนักปราชญ์บัณฑิตเข้าท่านแนะนำสั่งสอนเอา
รู้สึกตัวได้อย่างเนี้ยก็มาละกรรมชั่วเหล่านั้นเสียมาบรรเทาราคะโทสะโมหะนี่ได้อย่างนี้แล้วก็มาประกอบกุศลความดีเข้าไปก็เลยได้บุญกุศลนั้นเป็นอุปนิสัยปัจจัยทำให้เกิดเป็นคนดีคนดีขึ้นมามีอวัยวะร่างกายสมประกอบทุกส่วนเลยวะเนี่ยกรรมเวรแต่หนหลังมันหมดไปแล้วก็ได้สั่งได้ทำบุญกุศลในชาตินั่นแหละไว้พอสมควรนะเพราะฉะนั้นตายจากความเป็นคนพิการนั้นเราไปเกิดเป็นคนดีแบบนี้นะมีตาหูจมูกลิ้นกายมือเท้าอวัยวะน้อยใหญ่ทั้งหลายครบถ้วนบริบูรณ์จิตใจก็ดีแบบนี้นะเอามาตั้งต้นสร้างบุญกุศลทำความดีกันไปไหมอันนี้ก็เป็นวงจรอีกแหละวงจรทางดีแบบนี้นะพ้นจากความเป็นมนุษย์นี่เมื่อบุญกุศลมากเข้าไปก็ไปเกิดเป็นเทวดาหมดบุญหมดวาสนาจากเทวดาก็กลับลงมาเกิดเป็นมนุษย์มาสร้างบุญบารมีอีกสำหรับคนผู้ไม่มีบาปติดตัวนะอย่างนี้แหละมีแต่บุญกุศลติดตัวแล้วก็ให้เที่ยวเกิดอยู่บนสวรรค์จากสวรรค์ก็มาเกิดเป็นมนุษย์ก็มาสร้างบุญบารมีอยู่ในมนุษย์นี่แหละมารักษาศีลมาเจริญสมาธิมาเจริญปัญญาหรือว่าเป็นคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนก็มาทำบุญให้ทานเพิ่มเติมเข้าไปอีกบุญกุศลบารมีก็มากขึ้นมากขึ้นโดยลำดับไปนี่อันนี้ก็เป็นวงจรนี่แหละนี่วงจรฝ่ายกุศลนะถ้าว่าผู้ที่มาเจริญสมาธินี่ไปจนได้บรรลุฌานสมาบัติ8บัดนี้ตายแล้วก็ไปเกิดเป็นพรหมบัดนี้นะนั่นแหละหมดอานิสงส์แห่งเกิดเป็นพรหมเอ้าก็กลับมาเกิดมนุษย์โลกนี้อีกมาสร้างบุญบารมีอีกอย่างนี้แหละสร้างไปสร้างมาบุญบารมีมันเต็มขั้นไหนอะแล้วอย่างนี้นะมันก็ให้ได้บรรลุถึงโลกุตระธรรมในขั้นนั้นนะเช่นอย่างว่าโสดาปัตติผลอย่างนี้นะบางคนก็ยังไม่สามารถจะบรรลุอรหัตผลทีเดียวได้เพราะบุญยังไม่เต็มขั้นนั้นบุญกุศลมันเต็มขั้นโสดาบันก็ได้บรรลุโสดาบันอย่างในข้างพระพุทธเจ้าอย่างนี้นะในตำราท่านก็ยังกล่าวว่าอยู่เมื่อพระองค์แสดงธรรมจบลงน่ะได้บรรลุโสดาบันกันเยอะบางคนก็ได้บรรลุโสดาบันไปอย่างนั้นจนตลอดหมดอายุสังขารไม่สามารถจะบรรลุขั้นสูงขึ้นไปได้ก่อน

ธรรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าปมาโทขรหิโตสทาความประมาทบัณฑิตติเตียนทุกเมื่อบัณฑิตหมายถึงบุคคลผู้จะทำพูดคิดแต่สิ่งที่ดีประกอบด้วยปัญญาจะทำอะไรก็มีความรอบคอบไม่ประมาททำด้วยความระมัดระวังจึงทำให้เรื่องที่ทำนั้นประสบความสำเร็จฉะนั้นบัณฑิตจึงติเตียนความประมาทซึ่งก่อให้เกิดความเศร้าหมองและโทษแก่ผู้รักษาเพราะความประมาทไม่ใช่วิสัยของบัณฑิตความไม่ประมาทเท่านั้นที่เป็นวิสัยของบัณฑิตและบัณฑิตก็สรรเสริญความไม่ประมาทว่ายอดเยี่ยมธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ตั้งจิตตั้งใจกำหนดสติสตินะตั้งไว้ที่ไหนก็ได้ตรงหน้าของเรานี่ปลายจมูกหน้าผากกระหม่อมหน้าอกท้องได้ทั้งนั้นตั้งไว้จุดใดจุดหนึ่งสำคัญท่านตั้งไว้ที่ปลายจมูกนี่แหละครูบาอาจารย์ตั้งไว้ที่ปลายจมูกเพราะว่าลมเข้าลมออกมันผ่านไปตรงนี้มันเห็นชัดกว่าที่อื่นนะเห็นชัดกว่าเราก็ต้องเข้าใจด้วยว่าทำไมพระพุทธองค์จึงให้เอาลมหายใจเป็นคำภาวะบริกรรมคำภาวนาต้องเข้าใจว่าลมหายใจมันพิเศษยังไงด้วยในการมาภาวนาคนเราก็อยู่ได้เพราะอาศัยลมหายใจเท่านั้นไม่มีลมหายใจเราก็อยู่ไม่ได้ลมหายใจนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะกายหยาบจะตั้งอยู่ได้ก็อาศัยลมเท่านั้นตัวจิตตัวใจจะอยู่ได้ก็อาศัยอยู่ในลมพระพุทธองค์จึงให้ทำความเข้าใจเรื่องลมหายใจลมหายใจนั่นก็คือกายในกายในหรือท่านเรียกว่าลูกธรรมตัวจิตของเราก็คือนามธรรมลมคือลูกธรรมใจก็คือนามธรรมให้เราทำความรู้จักอย่างนี้ลูกธรรมนามธรรมก็คือขันธ์ 5เราเห็นตั้งแต่ขันธ์หยาบหยาบไม่เห็นขันธ์ละเอียดเวลาภาวนาเราจึงมันจึงมีความเพียรน้อยเพราะไม่เข้าใจว่าลมหายใจคือรูปธรรมนามธรรมมันไม่มีอะไรมากไม่ใช่เนี่ยสติจับอารมณ์หายใจเข้าก็รู้ชัดชัดว่าเข้าออกก็รู้ชัดชัดว่าออกออกไว้จนสุดปลายจมูกนั่นนะสุดลมนั่นแหละออกก็รู้ชัดเข้าก็รู้ชัดยาวก็รู้ชัดสั้นก็รู้ชัดจิตกับลมจะแนบสนิทติดกันอยู่อย่างนี้เอาไปเอามาลมหายใจก็เบาลงเบาลงเบาลงในลมมันก็มีจิตลมเบาลงเบาลงความรู้สึกนึกคิดก็เบาลงเหมือนกันท่านเรียกว่ากายละหุละหุแปลว่าเบาเอาไปมากายก็ลำงับดับลงดับลงจิตของเราความรู้สึกนึกคิดก็ดับลงเหมือนกันกายระงับจิตระงับข้อต้องเหลือตัววิสังขารคำว่าจิตตัวสังขารจิตนะระงับดับลงก็เหลือตั้งแต่วิสังขารไม่มีอะไรวิแปลว่าไม่มีอะไรไปปรุงแต่งจิตจิตจึงว่างเป็นธรรมชาติขึ้นมาเป็นธาตุรู้เป็นธรรมธาตุเป็นธรรมชาติธาตุรู้อยู่เฉยๆมันเป็นเองหรอกหรือบางอาจารย์ท่านก็ถามนะบังคับลมหายใจได้หรือยังท่านให้คุมลมหายใจให้ระงับดับลงเมื่อลมหายใจระงับดับลง
ยาบก็ดับจิตสังขาร

ของเราจะออกไปเป็นเอกเทศหนึ่งเดียวอยู่หรือท่านเรียกว่าเอกาทิพโวเป็นเอกเทศหนึ่งเดียวอยู่นอกกายนะรู้เฉยอุเบกขาเอกคัตตาลมก็เรียกว่าจิตจาคะขันห้าสละขันห้าออกทั่วฌานสะกดไว้ท่านเรียกว่าวิขัมพนวิมุตติหลุดพ้นเพราะฌานข่มไว้ฌานสะกดไว้เราหลุดพ้นจากขันห้ารอบแรกตอนเข้าสมาธิขันห้าจะดับลงชั่วจิตสงบที่ท่านเรียกว่าเจโตวิมุตติเจโตก็คือจิตวิมุตติก็หลุดพ้นจิตหลุดพ้นจากอะไรล่ะจิตรูปหลุดพ้นจากรูปนามขันห้านี่นะมันออกมาอยู่ข้างนอกเป็นเอกเทศคือท่านเรียกว่าเอกคัตตาลมนั้นรู้อยู่อารมณ์เดียวเอกคัตตาลมหรือเอกคัตตาจิตประพัดสอนสว่างสวัยผ่องใสอยู่นั่นล่ะคือจิตเดิมแท้ของเราท่านเรียกว่าบุพเพจิตตังจิตเดิมแท้มันจะไม่มีอะไรเป็นวิสังขารไม่มีอะไรไปปรุงแต่งพออยู่มานานเข้านานเข้าอารมณ์ก็ไหลเข้าไปปรุงแต่งจิตปรุงแต่งจิตอารมณ์มันเข้าไปทางไหนเมื่อจิตออกจากสมาธิมาอารมณ์ก็ไหลเข้าไปทางตาเนี่ยทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเนี่ยมันไหลเข้าไปทางนี้มันจึงไปประกอบจิตใหม่อารมณ์ก็เกิดจากรูปเนี่ยเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี่แหละมันไปประกอบจิตปรุงแต่งจิตใหม่จิตของเราก็เลยเป็นเจตสิกจิตปลอมจิตเทียมจิตเศร้าหมองเพราะว่าอารมณ์ไปผสมจิตที่เรียกว่าโลกผสมธรรมนั่นโลกก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี่แหละเข้าไปผสมใจเราทำแท้ๆนะเป็นธาตุรู้อยู่เฉยๆเหมือนกับน้ำใสสะอาดอยู่เมื่ออะไรไปผสมเอาอะไรเอาสีเอาอะไรไปเอาดินเอาอะไรไปใส่น้ำก็เลยเป็นน้ำปลอมน้ำขุ่นเป็นกิเลสเป็นจิตเทียมใจเทียมขึ้นมาเนี่ยจิตของเราจึงเศร้าหมองจิตตัวนี้แหละเรียกว่าเจตสิกอารมณ์คือเวทนาเวทนาเข้าไปประกอบจิตเวทนาสัญญานี่นะขันสองขันนี่แหละเวทนาขันสัญญาขันเข้าไปประกอบจิตจิตจึงเป็นสังขารสังขารจิตจิตจึงถูกปรุงแต่งปกติมันจะเป็นธรรมชาติประพัดสอนผ่องใสอยู่อย่างนั้นเมื่ออารมณ์เข้าไปประกอบจิตโลกไปผสมธรรมอารมณ์ไปผสมจิตเรารู้ไม่เท่าเอาไม่ทันไม่รู้ว่าเป็นโลกไม่รู้ว่าเป็นอารมณ์ไม่รู้ว่าเป็นสมมติ

ก็เลยไปอุปทานเอาก็เรียกว่าสมุทัยเหตุเกิดแห่งทุกข์ขึ้นมาจิตมันจะว่างเป็นธรรมชาติอยู่บริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์เรียกว่าวิมุตติหลุดพ้นมันจะบริสุทธิ์ว่างผ่องใสเสวยวิมุตติสุขอยู่ตลอดวันถ้าใครสามารถเพิกโลกออกจากธรรมเพิกอารมณ์ออกจากจิตได้จิตของเราก็สว่างสวยผ่องใสอยู่อารมณ์ไหนไหลเข้าไปก็รู้เท่าเอาทันอารมณ์อารมณ์ก็คือเวทนาสัญญาอย่างที่เราสวดไปเมื่อกี้เนี่ยนะมันไม่เที่ยงรูปก็ไม่เที่ยงเวทนาก็ไม่เที่ยงมันเกิดมันดับสัญญาสังขารก็ไม่เที่ยงเกิดดับมันไม่มีตัวไม่มีตนเป็นอนัตตาเราก็เพิกโลกออกจากธรรมได้ไม่ให้โลกเข้าไปผสมธรรมเพราะว่ารูปเสียงกลิ่นรสก็เป็นเพียงตามองเห็นเฉยๆหูได้ยินขึ้นเฉยๆจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสเฉยๆมันไม่มีตัวไม่มีตนอะไรเราสำคัญเราหลงก็มีแค่นี้แหละผู้มาภาวนานี่แหละปัญญาล้างออกต้องเข้าใจลมนะเรื่องลมนะมาภาวนาไม่เข้าใจเรื่องลมก็ในลมหายใจนี่มันจะมีจิตอยู่ในนั่นมีผู้รู้อยู่ในนั่นต้องดูให้เป็นให้มันเห็นให้มันรู้ให้มันเห็นลมเข้าน่ะนะให้รู้จากต้นของลมน่ะนะเข้าทีแรกน่ะนะเราไม่ได้มองเราไม่ได้ดูมันเข้าทีแรกน่ะนะคือต้นมันเข้าตองต้นมันเข้าไปกลางๆก็เข้าไปในท้องเรานั่นแหละกลางลมต้นลมกลางลมปลายลมต้องดูให้มันเห็นอย่างนี้มันเข้าไปปั๊บนี่ต้นมันเข้าไปปลายจมูกนี่มันออกมันเข้าไปนี่แหละเรียกว่ากลางของลมตามเข้าไปดูให้มันเห็นแล้วมันก็ปัดสัสสะปัดออกมาต้องให้มันเห็นมันออกมามันลมมาสุดตรงไหนล่ะเห็นไหมถ้าไม่ทำอย่างนี้จิตไม่สงบง่ายนะต้องเห็นลมต้นลมกลางลมปลายลมมันสุดปั๊ดให้เราเห็นมันสุดตรงลมสุดนั่นล่ะท่านเรียกว่าปลายจมูกสติก็จะไปเล่นลึกรู้อยู่ที่นั่นไม่ใช่ว่าเฉยๆปลายจมูกปลายจมูกท่านเอาตรงไหนเป็นปลายจมูกอ่ะตรงลมสุดปลายไม้ปลายมือปลายอะไรก็ตรงมันสุดนั่นแหละเขาเรียกว่าปลายมันปลายจมูกก็ตรงลมสุดปลายลมนั่นเห็นไหมล่ะออกมาปั๊บบางคนทำดูเข้าบางคนทำได้ยาวถึงเป็นนาทีนั่นเองใจเขายาวเข้าก็ตามลมไปต้นลมไหลไปกลางลมออกมาก็ออกมาออกมาก็ตามมาลมยังไม่สุดปั๊ดต้องดูจนเห็นมันสุดเห็นลมสุดไหมล่ะ
พอลงสุดนี่ก็จะเห็นว่าตายวิญญาณออกมาพ้นปลายจมูกปั๊บมันจะว่างอยู่ตรงนั้นแหละวิญญาณมันจะทิ้งร่างกายเราเอาไว้ชั่วขณะหนึ่งแล้วก็จะเข้าไว้อีกเกิดอีกมันเกิดแล้วก็ตายอยู่นี่ดูให้เห็นเกิดเห็นตายมันตายชั่วขณะหนึ่งท่านเรียกว่าคณิกะมรณังตายชั่วขณะเดียวก็เกิดอีกนี่แหละวันหนึ่งวันหนึ่งเราจะเห็นขันธ์ห้าเกิดดับเกิดดับเกิดตายเกิดตายถ้าใครดูตรงนี้เห็นว่าเราเกิดเราตายอย่างนี้มันเกิดมันดับอย่างนี้เราจะเห็นนั่นแหละเห็นธรรมในธรรมเห็นหมวดที่สี่นะที่แจกไปให้ดูลมหายใจก็คือรูปธรรมนามธรรมมันเกิดแล้วก็ดับเป็นอนิจจังอยู่นี่มันเกิดมันดับนี่แหละเป็นทุกขังนี่แหละสัจธรรมเกิดดับนี่แหละคือสัจจะคือความจริงแล้วก็เห็นธรรมเห็นธรรมดาเห็นธรรมชาติเห็นธรรมในธรรมขันธ์ห้าก็คือรูปธรรมนามธรรมมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เห็นธรรมในธรรมดูไปดูมาเห็นเกิดเห็นดับอย่างนี้สิ่งใดเกิดสิ่งนั้นต้องดับพระอายาโกณฑัญญะก็มาเห็นอันนี้เห็นเกิดดับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายก็ดับไปเป็นธรรมดาก็มาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่แหละจึงได้บรรลุเป็นพระโสดาบันเป็นสงฆ์องค์แรกของโลกไม่ใช่ไปดูที่อื่นท่านก็ดูขันธ์ห้าเกิดดับดูลมหายใจเกิดดับเห็นเกิดเห็นดับทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี่มันเกิดแล้วก็ดับเท่านี้ผู้ใดเห็นเกิดเห็นดับผู้นั้นก็เห็นธรรมเห็นธรรมดาเห็นธรรมชาติทั้งหมดมันรวมอยู่ในลมหมดนะขันห้าก็คือลมหายใจขันมันซ้อนขันกันอยู่นี่ขันขั้นกามโลกขันขั้นรูปโลกอรูปโลกปกติจิตเราจะท่องเที่ยวตายให้รูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสขันห้ามันจะเกิดดับเกิดดับอยู่อย่างนี้พบแล้วพบเล่าพบเก่าพบใหม่เล็กพบใหญ่อเนกอนันต์พบอยู่อย่างนี้เกิดแล้วก็ดับอยู่นี่ตาไม่เห็นหูก็ได้ยินหูก็ได้ยินจมูกก็ได้กลิ่นเกิดแล้วก็ดับอยู่นี่เกิดดับเกิดดับนี่เรียกว่าธรรมดาเรียกว่าธรรมชาติเกิดดับนี่แหละเรียกว่ามันไม่เที่ยงไม่ได้อยู่ที่อื่นเห็นไม่เที่ยงเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นเกิดเห็นดับเห็นต้นลมไหมล่ะมันเกิดมันดับเป็นสันตติสืบเนื่องกันอยู่อย่างนี้ต้นลมเข้าใหม่เรียกว่าเกิดลมมันออกมาพ้นปลายจมูกก็เรียกว่าดับเห็นเกิดเห็นดับเห็นเกิดเห็นตายอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกจึงจะเรียกว่ามาภาวนามันเกิดสืบเนื่องกันเป็นสันตติต่อกันอยู่
หาระหว่างขั้นไม่ได้ออกมาแล้วก็ต้องเข้าไปเข้าไปก็ต้องออกมาเป็นธรรมดาคือเป็นธรรมชาติหรือเป็นสัจจริงอริยสัจจริงสัจธรรมคือเกิดคือดับพอมันพ้นปลายจมูกออกมานิดหน่อยเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะเห็นมันพ้นปลายจมูกไหมเราฮะไม่ใช่มานั่งนอนหลับต้องให้เห็นลมออกจากปลายจมูกสุดปัดถ้าไม่เห็นอันนี้ไม่ใช่มานะวันคืนเนี่ยมาเล่นเฉยๆเห็นลมมาสุดตรงจะงอยปากกับเราเนี่ยที่เรียกว่าปลายจมูกเนี่ยมันมาทิ้งซากศพไว้มันว่างอยู่นี่วิญญาณก็ทิ้งร่างกายเราเอาไว้เรียกว่าตายท่านเรียกว่าขณิกะมรณังตายชั่วขณะหนึ่งพระพุทธองค์ว่าตายแบบปกปิดปฏิชนะตายแบบปกปิดถ้ามันไม่เข้ามันไม่ออกล่ะที่นี่เข้าแล้วไม่ออกออกแล้วไม่ออกเข้าไปแล้วก็ตายแบบเปิดเผยอปฏิชนะไม่ปกปิดคือเปิดเผยปฏิชนะแปลว่าปกปิดวันหนึ่งวันหนึ่งเราจะเกิดจะตายอยู่อย่างนี้ดูจนมันเห็นเบื่อหน่ายนั้นเบื่อหน่ายต้องสังเกตต้องซ่อมบ้างพิจารณาบ้างถ้าไม่พิจารณาดูไม่สังเกตไม่วิตกวิจารดูไม่วิจัยดูเราไม่เบื่อดอกไม่เบื่อในลมหายใจไม่เห็นอนิจจานุปัสสีหรอกเห็นมันเข้ามันออกนี่เรียกว่าไม่เที่ยงก็เรียกว่าอนิจจานุปัสสีตามเห็นความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำเมื่อหายใจเข้าตามเห็นความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำเมื่อหายใจออกมันเกิดมันตายอยู่อย่างนี้ไว้ใจได้ไหมล่ะลมฮะมันเที่ยงไหมล่ะถ้ามันไม่เข้าไม่ออกเราก็เป็นผีทันทีเดี๋ยวนี้เราเป็นผีชั่วขณะเดียวขณะจิตเดียวตายปั๊บแล้วก็เกิดอีกเรายังทรงตัวตั้งนั่งอยู่ได้ถ้ามันไม่เข้าแล้วก็ไม่ออกแล้วก็หมดสิทธิ์ตายแบบเปิดเผยอันนี้มันปกปิดเอาไว้ไม่ให้เราเห็นว่าเราเกิดเราตายพระองค์จึงชี้ให้เห็นเพื่อจะให้เบื่อหน่ายเบื่อหน่ายในเกิดในตายเมื่อเบื่อหน่ายจึงจะคลายความยินดีเมื่อคลายความยินดีจึงจะดับขันห้าได้จึงจะสลัดขันห้าคืนให้กับธรรมชาติเสียจุดสำคัญอยู่นี่นะการภาวนาก็มีอยู่ภาวนาแปลว่าธรรมชื่อเต็มว่าจิตตภาวนาจิตก็แปลว่าใจภาวนาแปลว่าธรรมเอาย่อๆนี่แหละทำใจให้สงบเนี่ยทำใจให้สงบก็จับอารมณ์ให้ใจเข้าออกเข้าออกดูไปดูมาลมหายใจจางคลายหายไปจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิจิตก็สงบได้เจโตวิมุตติขึ้นมาเท่านั้นถ้าหากว่ามันไม่สงบก็มีอีกอย่างหนึ่งทำใจให้เกิดปัญญายังไม่หมดทางทำใจให้เกิดปัญญาปัญญาเกิดจากไหนเกิดจากลมหายใจนี่แหละเห็นลมหายใจเข้าเห็นลมหายใจออกปัญญาในที่นี้หมายถึงอนิจจังทุกขังอนัตตานะปัญญาหรือไตรลักษณ์ญาณเห็นเท่านี้ปัญญาไม่มีอะไรนอกจากนี้เห็นลมหายใจเข้าไหมล่ะเดี๋ยวเนี่ย
เห็นออกไหมเห็นมันเกิดไหมเห็นมันดับไหมสวดอยู่ในอนัตตลักขณสูตรสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นต้องดับลมหายใจเลือกขันห้านี่เกิดแล้วก็ดับนี่สิ่งใดเกิดสิ่งใดดับนี่ลมหายใจเข้าออกเรียกว่าเกิดดับสิ่งใดเกิดสิ่งใดดับสิ่งนั้นเที่ยงหรือไม่เที่ยงแล้วสวดไปเมื่อกี้นี่อนิจจาพันเตแน่ไม่เที่ยงพระเจ้าข้านั่นคำแปลมันเมื่อมันไม่เที่ยงนั่นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ฮะนึกออกไหมมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์แล้วมันเกิดมันดับมันเกิดมันตายอ่ะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ปัญจวัคคีย์ก็ดุขังพันเตนั่นเป็นทุกข์พระเจ้าข้าไม่มีไปรู้ทางอื่นสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอัตตาหรืออนัตตาถ้าเป็นอัตตาเป็นตัวตนของเราก็คงจะบอกมันได้เป็นอนัตตาพระเจ้าข้านั่นนะนี่เท่านี้แหละปัญญาเมื่อเห็นรูปขันธ์ห้าหรือลมหายใจนี่แหละคือรูปธรรมมันเกิดมันดับเที่ยงไหมล่ะรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงฮะก็เห็นแค่นี้นะไม่ได้ไปเห็นที่อื่นเมื่อลมหายใจมันไม่เที่ยงปัญจวัคคีย์จึงเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายในรูปรูเปสุปินิพินทตินั่นจึงเบื่อหน่ายในรูปเวทนายะปินิพินทติเบื่อหน่ายในเวทนาเบื่อหน่ายในสัญญาเบื่อหน่ายในสังขารวิญญาณเพราะว่ามันเกิดแล้วก็ดับจึงเบื่อหน่ายนิพินทตินิพินทตินั่นเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายก็คลายความยินดีในขันธ์ 5ดับไม่มีเหลือนิโรธานิโรธแปลว่าดับนิโรธานุปัสสีนี่อนิจจานุปัสสีวิราคานุปัสสีเบื่อหน่ายคลายความยินดีก็วิราคานุปัสสีนิโรธานุปัสสีนั่นเห็นว่าเมื่อเบื่อหน่ายก็คลายความยินดีเนี่ยเมื่อคลายความยินดีจึงสลัดขันธ์ 5ทิ้งดับขันธ์ 5ได้เพราะไม่ใช่ตัวตนสัตว์บุคคลจะเห็นในลมหายใจนี่แหละพระองค์เจ้าพระพุทธเจ้ายังตรัสรู้ด้วยอนาปานสติไม่ได้รู้ที่ไหนพระพุทธองค์ถือเอาขันธ์ขั้นกามโลกขันธ์ 5เมื่อดับขันธ์ขั้นกามโลกได้ดับกามฉันทะลงจิตของเราจะไปเที่ยวอยู่ในรูปาวจรจิตในรูปฌานดับรูปฌานได้ก็จิตก็เข้าไปอยู่ในอรูปฌานกามโลกรูปโลกอรูปโลกมันไม่ได้อยู่ที่ไหนมันไม่ได้อยู่ที่นอกนี่ไปอีกมันมีอยู่ทั่วทุกตัวเรานี่ขันขั้นกามโลกขันขั้นรูปโลกรูปโลกอรูปโลกนี่มันเกิดเฉพาะมโนอย่างเดียวเกิดทวารมโนเกิดทางทวารมโนนั่งไปนั่งมาผ่อนลมหายใจลมหายใจเบาลงเบาลงลมหายใจระงับดับลงก็ปรากฏเห็นจิตของเราสงบอารมณ์ที่มาประกอบจิตคือรูปภายนอกความสงบอารมณ์ที่รู้ว่าสงบ
อย่างนั้นอย่างนี้ว่างอย่างนั้นอย่างนี้ก็คือรูปภายนอกใจของเราก็คือรูปภายในความรู้ว่าสงบขนาดนั้นขนาดนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็เรียกว่ามโนวิญญาณก็คือขันธ์ 5อารมณ์สงบก็คือรูปภายนอกที่มาปรากฏที่ใจใจเราก็คือรูปภายในต้องรู้ด้วยอันเนี้ยมาภาวนาต้องรู้สิ่งพวกนี้ด้วยมโนวิญญาณรู้ว่าจิตว่างจิตเป็นสมาธิจิตตั้งมั่นนี่แหละเรียกว่าขันธ์ 5เกิดแล้วนะขันขั้นรูปโลกนะอันนี้รูปโลกเกิดทางมโนทวารทางใจอย่างเดียวให้พากันจำเอาแล้วก็พิจารณาดูถ้าเราละรูปราคะรูปฌานได้ดับความยินดีในรูปฌานหรือดับรูปฌานลงจิตของเราก็จะไปขึ้นเป็นอรูปฌานอรูปฌานก็คือขันธ์อันประณีตอีกต้องเข้าใจดับรูปฌานได้ดับรูปจิตได้ก็จะเหลืออยู่ความว่างเป็นอากาศอยู่อากาสายัญจายตนะว่างเป็นอากาศอยู่เฉยไม่มีวิญญาณไม่มีตัวตนไม่มีสัตว์บุคคลอันนี้ก็อารมณ์นี้ก็คือรูปภายนอกไปประกอบอยู่ที่ใจเรามโนวิญญาณรู้ว่าว่างเป็นอากาศอยู่ก็คือนามรูปกับนามรูปกับนามก็คือขันธ์ 5อันนี้เขาเรียกว่าท่านเรียกว่าขันธ์อันประณีตขันธ์หยาบขันละเอียดขันประณีตมันซ้อนกันอยู่ขันพวกนี้แหละผู้ใดว่าอุปทานเอาก็เป็นทุกข์หมดเราต้องมาเห็นขันห้าปฏิบัติขันห้าให้มันเห็นตามความเป็นจริงจึงจะเบื่อหน่ายคลายความยินดีจึงจะไม่มายึดเอาขันขั้นกามมาโลกเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยขันขั้นรูปโลกก็คือฌานขันขั้นอรูปโลกก็คืออรูปฌานนั่นเองรูปฌานอรูปฌานขันมันจะซ้อนกันอยู่อย่างนี้ผู้ใดไปเห็นรูปฌานได้ฌาน4ได้ฌาน3มันจะมีสุขกับเอกัคคตาลมสุขอยู่อารมณ์เดียวคนจึงติดสุขในฌานเห็นว่าฌานสุขเหมือนกับพระนิพพานจึงมาติดสุขในฌานท่านเรียกว่าราคะราคะแปลว่ายินดีพอใจรูปราคะนั้นยินดีพอใจในรูปฌานเห็นว่าฌานนี่แหละคือพระนิพพานมันสุขหลายนั่งสมาธิปั๊บมันก็สุขว่างสบายอยู่นั่นแหละสบายก็สุขนั่นแหละก็เลยไปแปลกประหลาดนะถ้านั่งลงนี่จิตสงบว่างตัวตนสัตว์บุคคลไม่มีว่างมือไม้แขนขาไม่มีมีแต่อารมณ์รู้อยู่เฉยๆไม่ไปอยู่ในกายเราตัวนี้ตัวจิตออกจากกายเรามารู้กายเราจึงไม่ปวดนั่งนานก็ไม่ปวดมือไม้เหมือนกับเอากระดาษวางใส่กันไม่รู้สึกว่ามีมือมีเท้ามันจะว่างเบาว่างจากสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเบาค
คนจึงหลงติดสุขในรูปฌานท่านจึงเรียกว่ารูปราคะตายไปแล้วก็ไปเกิดอยู่พรหมโลกติดอยู่ขันธ์อันนี้ก็เห็นฌานเป็นเราเห็นว่าเราได้ฌานเห็นฌานเป็นเราเห็นเราเป็นฌานเห็นฌานมีอยู่ในเราเห็นเรามีอยู่ในฌานเห็นฌานเป็นตนเห็นตนเป็นฌานเห็นฌานมีอยู่ในตนเห็นตนมีอยู่ในฌานนี่จึงเรียกว่าเราติดละสักกายทิฏฐิไม่ได้ดับขันห้าไม่ได้ยังเห็นขันห้าเป็นตนเห็นตนเป็นขันห้าเป็นมิจฉาทิฏฐิเห็นฌานเป็นตนก็นี่นะขันละเอียดเห็นตนเป็นฌานเห็นฌานมีในตนเห็นตนมีอยู่ในฌานเนี่ยเห็นขันห้าก็ติดอยู่ในขันห้าคือเก่าถ้าบิดจากนี้ไปก็เห็นอรูปเป็นอากาศว่างอากาศาวิญญาญจายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะอากาศายัญจายตนะวิญญาญจายตนะอจินจายัญจายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะเราก็เห็นความเห็นพวกนี้แหละว่างสุขสบายจึงติดอยู่ในฌานรูปราคะอรูปราคะพระอรหันต์จะมาติดอยู่นี่ใครไม่รู้รูปราคะอรูปราคะรูปราคะก็คือติดอยู่ในรูปฌาน4อรูปราคะก็ติดอยู่ในอรูปฌาน4เมื่อตายไปจึงไปเกิดอยู่พรหมโลกเสียเวลานานนะพรหมโลกวันหนึ่งในพรหมโลกชั้นแรกเท่ากับ9ล้านปีในเมืองมนุษย์กว่าจะหมดอายุของพรหมล่ะทีนี้เราบำเพ็ญภาวนาได้ขนาดไหนอยู่พรหมชั้นไหนไปเสียเวลาอยู่นี่อีกแทนที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้บำเพ็ญภาวนาเข้าสู่พระนิพพานให้มันเร็วๆเข้ากลับไปเสียเวลาอยู่พรหมโลกโน้นเท่าพระกาพรหมที่เราสวดอยู่ในพระหงส์ก็หลงว่าเจ้าของเป็นพรหมใหญ่ที่สุดในโลกเท่าพระกาพรหมเรียกว่าเราลิขิตหมดพรหมลิขิตหมดโลกตายไม่เป็นพรหมโลกมหาพรหมพระพุทธองค์จึงเสด็จขึ้นไปโปรดเอานั่นล่ะต้องไปสู้กับพระพุทธองค์ใช้อิทธิฤทธิ์ปันปาเตียงหันแสดงนั่นน่ะขันอันกามโลกรูปโลกอรูปโลกเรียกว่ากิเลสขันห้านี่แหละคือกิเลสรูปฌานก็เป็นขันละเอียดอรูปฌานก็เป็นขันอันประณีตคนก็มาถือเอาอุปทานว่าเห็นฌานเป็นตนเห็นตนเป็นฌานเห็นฌานมีอยู่ในตนเห็นตนมีอยู่ในฌานก็มายึดอุปทานว่าเราได้ฌานเราได้สมาธิมันเป็นสมาธิหัวต่อไม่เกิดปัญญาแม้ได้ฌานสมาบัติ8หรือได้อภิญญา5สมาบัติ8ก็ตามยังเป็นโลกียะอยู่นะต่อเมื่อมาเห็นฌานเห็นไตรลักษณ์ญาณในฌานเห็นฌานมันเกิดขึ้นชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงแล้วก็ดับสิ่งได้เกิดสิ่งนั้นต้องดับนั่นเมื่อบุคคลใดมาพิจารณา
สังเกตเห็นว่าฌานเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่ดับไปเรามาเห็นไตรลักษณ์ญาณคืออนิจจังทุกขังอนัตตาในฌานจึงจะดับฌานได้ในฌานรูปฌานอรูปฌานได้ถ้าผู้ใดมาติดอยู่ในอารมณ์ฌานรูปฌานอรูปฌานก็เรียกว่าอารัมมณูปนิจจฌานติดอยู่ในอารมณ์ฌานเกิดอยู่พรหมโลกถ้าผู้ใดมาสังเกตหรือมาดับเห็นฌานเห็นสมาธิเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือมาเห็นไตรลักษณ์ญาณในฌานในสมาธิจึงจะเรียกว่าสัมมาสมาธิสมาธิถูกต้องถ้าใครไปเห็นคือว่ารูปราคะอรูปราคะมันก็เกิดจากนี่แหละผู้ไปพระนิพพานไม่ได้ก็มาติดอยู่ฤาษีชีภัยสมัยก่อนพระพุทธองค์ตรัสรู้ก็มาติดอยู่นี่แหละติดอยู่ในฌานนี่แหละในสมาธินี่แหละจึงไปตายไปแล้วก็ไปเกิดอยู่พรหมโลกเท่านั้นคาอยู่นั่นแหละให้พากันเข้าใจเมื่อผู้ใดมาเห็นฌานเห็นไตรลักษณ์ญาณในฌานในสมาธิจึงเรียกว่าสัมมาสมาธิมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็เบื่อหน่ายคลายความยินดีดับขันธ์ 5ได้กามโลกรูปโลกดับ3แดนโลกธาตุนี้ได้เห็นว่ามันไม่เที่ยงแท้แน่นอนจิตของเราจึงพ้นจากโลกพ้นจากสมมุติพ้นจากอารมณ์นี่ได้ก็เข้าสู่พระนิพพานเท่านั้นเห็นมันสุดไหมล่ะถ้าไม่เห็นลมสุดเท่ากับไม่ได้ทำนะคืนเนี่ยออกมาสุดไหมนี่เราจะเห็นมันเกิดดับขันธ์ 5เกิดดับเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นธรรมในธรรมจึงจะเบื่อหน่ายในลมหายใจเบื่อหน่ายในขันธ์ 5จึงจะดับขันธ์ 5ได้ถ้าไม่เบื่อหน่ายคลายความยินดีดับขันธ์ 5ไม่ได้ก็เที่ยวเกิดเที่ยวแก่เที่ยวตายอยู่นี่แหละถ้าใครไม่เห็นไม่อยู่ไกลนะเอาล่ะวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาเห็นไตรลักษณ์ญาณแล้วก็พอละเป็นยังไงล่ะเห็นลมไหมเห็นมันเข้ามันเริ่มเข้าที่แรกก็เรียกว่าต้นลมเข้าไปนี่ก็เห็นกลางลมออกมาไม่ใช่ออกมาแล้วขี้เกียจดูนะแต่ก่อนหลวงตาก็เหมือนกันพอมันออกมาแล้วเอาล่ะมันออกมาแค่นี้ก็พอละว่างั้นนะก็ปล่อยไปออกมาต้องดูให้เห็นว่ามันมาสุดให้เห็นลมหายใจสุดเห็นปลายลมเห็นไหมล่ะโยมนิ่งฮะปลายลมผู้ฝึกใหม่ๆก็ทำอย่างนี้แหละเห็นต้นลมเห็นกลางลมเห็นปลายลมเห็นสุดไหมล่ะดูไหมมันสุดเพราะมันสุดเนี่ยตรงที่มันสุดนี่รู้สึกเป็นยังไงฮะมันว่างๆอยู่แสดงว่าตรงนี้มันว่างวิญญาณเราพ้นปลายจมูกออกไปก็เรียกว่าวิญญาณทิ้งซากศพเอาไว้ก็เรียกว่าตายใช่ไหมนี่เราเห็นตายแล้วนะถ้าเห็นอย่างนี้เห็นเกิดเห็นตายแล้วเห็นเกิดเห็นตาย

ธรรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าตปะสาปะชะหันติปาปะกัมมังสาธุชนย่อมละบาปกรรมได้ด้วยตบะตบะคือธรรมเป็นเครื่องสำหรับเผาผลาญบาปธรรมคือโลภโกรธหลงซึ่งเป็นต้นเหตุให้ทำบาปกรรมขันติเป็นตบะธรรมในขั้นพื้นฐานเพื่อเสริมสร้างกำลังใจให้มั่นคงไม่หวั่นไหวทนต่ออารมณ์ที่เข้ามากระทบได้เมื่อบุคคลมีขันติเป็นตบะธรรมในขั้นพื้นฐานแล้วก็จะเป็นเหตุให้เจริญตบะธรรมขั้นสูงสูงขึ้นไปจนกระทั่งถึงที่สุดคือละบาปธรรมทั้งหลายเสียได้ดังนั้นขันติจึงเป็นตบะธรรมในขั้นแรกธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

สาธุสาธุนาชิเนแปลว่าพึงชนะคนไม่ดีด้วยความดีชนะคนไม่ดีอย่าตีตอบเอาดีมอบตามต่อก็พอไหวคนไม่ดีเรามีไมตรีไปไม่เป็นภัยทั้งเขาเราก็ดีเขาไม่ดีช่างเขาเราไม่ว่าเขาร้ายมาตีตบเราหลบหนีเอาดีตอบมอบให้ด้วยไมตรีนานก็ดีพร้อมพรรคเป็นรักกันพระพิพัฒน์ปริยัตยานุกูลกวีจังหวัดระยองและกวีระดับชาติประพันธ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับอะไรที่มันเกินขนาดไปเนี่ยของดีมันก็กลายเป็นของไม่ดีก็มีครับแก้วเนี่ยเป็นผู้หญิงหน้าตาดีผิวขาวบ้านอยู่นครสวรรค์เธอแต่งงานกับนายเต้ยเสร็จแล้วก็เข้ามาหางานทำที่นิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งเพราะความรู้น้อยจบแค่ม.3ทั้งสองคนก็ได้งานในโรงงานแต่ว่าคนละโรงแก้วก็ให้ในเต้ยเนี่ยดาวมอเตอร์ไซค์เอาไว้ขี่ไปทำงานตอนเช้าเต้ยก็จะมาส่งแก้วก่อน2 ทุ่มเลิกงานแล้วก็รอในเต้ยมารับตัวแก้วเนี่ยเป็นคนพูดน้อยไม่ค่อยสูงสิงกับใครใจแก้วเนี่ยไม่ชอบคนที่นับถือศาสนาพุทธเพราะคิดว่าเป็นเรื่องยุ่งยากใครเอาซองกฐินหรือผ้าป่ามาให้ช่วยทำบุญนี่เธอจะปฏิเสธตลอดเธอก็ทะเลาะกับเต้ยเพราะว่าวันอาทิตย์หยุดงานนี่เต้ยจะซื้อข้าวซื้อแกงใส่บาตรแก้วก็บอกว่าสิ้นเปลืองแล้วก็ชวนเต้ยให้เข้าศาสนาคริสต์เธออยากจะศึกษาคัมภีร์อยากฟังพระวจนะของพระเจ้าอยากจะมีเวลาอธิษฐานแก้วนี่อยากเป็นคริสเตียนมากมีความเชื่อว่านับถือพระเจ้าแล้วจะสามารถไถ่บาปและสามารถมีชีวิตนิรันดร์อยากจะละจากความบาปทั้งหลายพระเยซูทรงสิ้นพระชนบนไม้กางเขนท่านได้รับบาปทั้งหลายไว้กับตัวพระองค์เองแก้วเชื่ออย่างนั้นอยากจะศึกษาพระคัมภีร์อยากมีเวลานมัสการพระเจ้านักเข้าแก้วก็ลาออกจากงานบอกแม่ให้กู้ธกส.เอาเงินมาให้เธอขายเครื่องสำอางขายที่ตลาดนัดตอนช่วงบ่ายเพื่อว่าเธอจะได้มีเวลาช่วงเช้าเข้าถึงพระเจ้าไปรับใช้พระเจ้านายเต้ยก็ต้องตามใจเพราะความรักเมียแต่ตัวนายเต้ยต้องทำงานไม่มีเวลาให้พระเจ้าแต่ก็ต้องบอกแก้วว่าจะหันมานับถือคริสต์แต่ว่าช่วงนี้ต้องทำงานไม่มีเวลาอ่านหรือว่าศึกษาพระคัมภีร์รอให้ฐานะดีขึ้นกว่านี้พ่อแม่ก็ยังรอเงินที่ลูกจะจุนเจือเดือนละ 2,000-3,000 ไหนจะค่าห้องเช่าอีกต่อมาแก้วก็ท้องแล้วก็เริ่มมีเพื่อนที่นับถือคริสต์เข้ามาทักในเฟซเพราะว่าตัวแก้วชอบบรรยายเรื่องพระเจ้าเขียนผ่านมือถือก็มีคนชวนเข้ากลุ่มฟังพระวจนะทุกวันแก้วก็ยิ่งใจพองโตวันๆใจจดใจจ่ออยู่กับมือถืออาชีพขายของของแก้วก็ไปได้ดีมีกำไรดีพอแก้วคลอดลูกพักฟื้น2 เดือนก็จ้างคนดูลูกเสร็จแล้วแก้วก็ไปขายของตอนบ่ายเลิก2 ทุ่มแรกๆแก้วก็รักลูกดีพอลูกได้ขวบหนึ่งแล้วทีนี้แก้วเริ่มมีอาการแปลกๆไม่อยากจะดูลูกรำคาญลูกที่ต้องอยู่กับตัวในช่วงเช้าการเข้าถึงพระเจ้าก็ทำยากขึ้นตั้งแต่มีลูกแก้วก็เริ่มมีอาการเครียดบางทีก็ตีลูกแรงๆจับโยนลงมาในเปลปล่อยให้ร้องจนเจ้าของห้องเขามาต่อว่าวันหยุดของนายเต้ยนั้นนายเต้ยจะต้องซักผ้าทำความสะอาดห้องเลี้ยงลูกเองแก้วจะไม่สนใจเวลาที่เต้ยบอกว่าอุ้มลูกหน่อยสิแก้วก็จะว่าไม่จำเป็นต้องอุ้มหรอกให้นมอิ่มแล้วจับขวดเองก็เป็นให้เขาอยู่เองพระเจ้าจะดูแลเองต่อมาแก้วก็มือลอยมีเสียงไลน์เข้ามาก็จะรีบอ่านเพราะเป็นไลน์กลุ่มแก้วเก็บเงินได้มากพอสมควรส่งใช้หนี้ให้แม่ที่กู้มาแล้วก็ยังมีเงินดาวรถกระบะด้วยก็บอกกับเต้ยว่าเวลากลับบ้านจะได้ไปสะดวกเต้ยก็ดีใจเกิดมาไม่เคยมีรถใหญ่ขี่ก็หัดขับทุกวันอาทิตย์จนเก่งก็หาเวลาลางานไปสอบใบขับขี่แก้วก็ไปขายของทุกวันก็มีรายได้เข้ามาเป็นที่น่าพอใจระยะนี้แก้วเริ่มนอนไม่หลับ
พูดคุยกับพระเจ้าเต้ยตื่นขึ้นมาก็จะได้ยินเสียงแก้วพูดอยู่คนเดียวไม่หลับไม่นอนเต้ยก็ดูว่าทำไมถึงไม่นอนแก้วก็บอกว่าพระเจ้ามากระซิบข้างหูให้คุยด้วยเธอหลับไม่ได้นักเข้าแก้วไม่สนใจอะไรของก็ขายขายหยุดหยุดเต้ยก็ต้องตัดสินใจพาแก้วไปโรงพยาบาลจิตเวชเพราะแก้วไม่หลับไม่นอนพร่ำพูดแต่เรื่องพระเจ้าไม่สนใจลูกตัวแก้วนี่ผอมขอบตาดำคล้ำไม่มีเรี่ยวมีแรงกินอะไรก็ไม่ค่อยกินเธอไม่ยอมไปก็ต้องให้คนข้างห้องช่วยกันจับประกบตัวให้นั่งรถไปโรงพยาบาลบ้าเธอขัดขืนร้องโวยวายแต่ก็ยังดีมีคนช่วยจับหมอเอาตัวไว้ที่โรงพยาบาลหมอบอกว่าเธอเป็นโรคซึมเศร้าต้องรักษาตัวเป็นเดือนถึงจะดีขึ้นและบอกว่าซึมเศร้าหูแว่วเนี่ยรักษาได้แต่ความเชื่อของแก้วเรื่องพระเจ้าเนี่ยแก้เขาไม่ได้เต้ยก็ลาออกจากงานมาขายเครื่องสำอางแทนเมียเมื่อแก้วมีอาการดีขึ้นก็ได้กลับมาอยู่ด้วยกันแก้วก็เริ่มเอาใจใส่ลูกมากขึ้นแต่ก็ยังมีเวลาให้พระเจ้ามากกว่าทำอย่างอื่นเต้ยเห็นว่าเมียดีขึ้นจนดูปกติเต้ยก็สมัครงานให้แก้วขายของเหมือนเดิมแก้วก็บอกว่าตัวเองไม่เป็นอะไรก็หยุดกินยาหมอนัดก็ไม่ไปขายของได้ระยะหนึ่งก็มีโรคโควิดเข้ามาตลาดถูกปิดยาวแก้วก็หันมาอธิษฐานขอพรในพระเจ้าคุ้มครองเงินก็มีไม่มากนักต้องส่งงวดรถทั้งรถเครื่องรถปิกอัพส่งไปเดือนหนึ่งก็เกิดติดขัดเงินเดือนของเต้ยก็แค่หมื่นกว่าก็ไม่พอใช้แก้วก็เริ่มมีอาการคุยกับพระเจ้าอีกแล้วไม่สนใจลูกจนลูกผอมเพราะว่าช่วงนี้เลี้ยงเองไม่สนใจป้อนข้าวชงนมให้ลูกก็ร้องงอแงจนเจ้าของห้องมาไล่แต่ว่าแก้วนะไม่มีปัญญาไปเช่าที่อื่นไม่มีเงินมาจำห้องที่อื่นเต้ยก็เลยขอร้องเจ้าของห้องขอความเห็นใจเขาก็ยอมให้อยู่ต่อแต่ต้องดูแลลูกให้ดีอย่าให้ร้องทั้งวันทั้งคืนรบกวนห้องอื่นที่เขาจะเข้ากะกลางคืนแล้วเขาต้องนอนกลางวันเต้ยก็รับปากว่าจะพูดกับแก้วให้ดูแลลูกให้ดีกว่านี้อยู่ต่อมารถพิกอัพก็ถูกยึดเหลือแต่รถเครื่องแก้วที่ดูสงบลงบ้างเรื่องที่ถูกเจ้าของบ้านไล่แต่เมื่อรถถูกยึดแก้วก็เครียดขึ้นมาอีกเครียดอย่างหนักและทีนี้เต้ยต้องออกจากงานเพราะตกช่วงบ่ายก็จะพาแก้วและลูกๆขี่มอเตอร์ไซค์ตระเวนเที่ยวรอบๆนิคมพาไปนั่งเล่นใต้ร่มไม้ข้างบ่อบำบัดน้ำเสียซึ่งมันก็ไม่ได้มีกลิ่นเหม็นอะไรเต้ยตัดสินใจกลับบ้านนอกเงินก้อนสุดท้ายจะเหมารถกลับบ้านเดิมก่อนจะกลับก็กะจะพาแก้วไปหาหมออีกครั้งแต่แก้วไม่ยอมไปบอกไม่ได้เป็นอะไรแต่กลางคืนแก้วไม่นอนนั่งคุยกับพระเจ้าอีกแล้วไม่ยอมออกไปไหนกับเต้ยแก้วไม่ยอมกินข้าวกินปลาบอกว่าจะสละทุกอย่างแม้แต่ร่างกายให้พระเจ้าเสร็จแล้วเธอก็ดื่มน้ำบ้างแค่เล็กน้อยเต้ยก็เหมารถกลับบ้านก่อนสิ้นเดือนตามที่กำหนดไว้แก้วผอมเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกแก้วกระเต้ยกลับบ้านไปคนที่เล่าเรื่องนี้ก็ไม่ได้ข่าวคราวของแก้วกระเต้ยอีกเลยจนโควิดระบาดรอบสองหนักกว่าเดิมแก้วน่ะเคยชักชวนให้คนที่เล่าเรื่องเนี้ยเข้าศาสนาคริสต์อยู่หลายครั้งในเต้ยก็เคยบ่นแล้วก็เล่าทุกเรื่องที่แก้วเป็นให้ฟังเรื่องนี้เพิ่งเกิดได้ไม่นานการที่ยึดติดแล้วก็เชื่อจนเกินไปนี่ทำให้แก้วเป็นโรคประสาทโรคซึมเศร้าคิดที่จะสละทุกอย่างให้พระเจ้าแม้แต่ชีวิตตัวเองศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องของจิตใจท่านผู้ฟังนับถือศาสนาไหนก็ดีหมดแหละแต่อย่าคลั่งแบบแก้วเนี่ยมันมีแต่ความวินาศแล้วก็สูญเสียอย่างที่เห็นกับตาชัดๆมานะครับอะไรที่มันเกินไปเนี่ยมันเป็นโทษเท่านั้นแหละครับท่านผู้ฟังเคยได้ยินไหมล่ะที่ว่านั่งกรรมฐานจนเป็นบ้านมีหลายเรื่องที่อาจารย์ยอดเคยเล่าให้ฟังไปแล้วครับอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันมากเกินไปนี่มันไม่ใช่ของดีหรอกครับวันนี้จะเล่าถึงเรื่องของคนไม่มีศาสนามีเหมือนกันนะคนไม่มีศาสนานี่คุณพักกาเนี่ยเป็นเพื่อนกับ
คุณพันนารายเป็นเพื่อนรักกันมาตั้งแต่ชั้นมัธยม40ปีแล้วเป็นเพื่อนกันมาไม่ใช่เวลาน้อยๆแล้วต่อมาก็ได้รู้จักกับคุณพศสามีของพันนารายนับตั้งแต่เขามาเป็นสามีของเพื่อนนี้ก็มีเรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นอย่างเช่นวันหนึ่งคุณผักกาก็ไปหาคุณพันนารายจะชวนไปวัดแต่ว่าเจอกับคุณสุพจน์ซึ่งเป็นสามีของพันนารายคุณสุพจน์ก็บอกว่านี่คุณปากกาถ้าคุณจะมาบ้านนี้แล้วก็มาพูดให้เมียผมฟังเรื่องพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าเรื่องวัดเรื่องวางงี่เง่าอะไรนั่นอีกนะผมขอร้องว่าอย่ามาดีกว่าถ้าคุณยังอยากจะคบกับเมียผมแล้วเอาเรื่องงมงายเรื่องศาสนามากรอกหูเมียผมไม่คล้อยตามคุณไปแล้วก็ผมเสียใจที่จะบอกคุณว่าผมรับไม่ได้นะคนบ้านผมเขาไม่พูดเรื่องนี้กันนะจำไว้ด้วยนั่นเป็นครั้งสุดท้ายที่ผักกาเข้าไปเหยียบบ้านหลังนั้นจำได้ว่าครั้งนั้นทั้งผักกาและพันนารายก็พากันช็อกจนพูดอะไรไม่ออกพันนารายถึงแก่น้ำหูน้ำตาไหลเพราะว่าคนหนึ่งก็สามีคนหนึ่งก็เพื่อนเธอก็เพียรขอร้องให้คุณพศสามีหยุดโวยวายด่าว่าเพื่อนแต่ดูเหมือนฝ่ายนั้นของขึ้นซะแล้วคนบ้านนี้ไม่จำเป็นต้องมีศาสนากันหรอกคุณถ้าอยากจะทำบุญโน่นเอาไปให้เด็กจนๆโน่นผมนะให้ทุนการศึกษาเด็กปีหนึ่งเป็นแสนๆใครไม่มีเงินมาขอผมให้หมดแต่พวกพระเนี่ยพวกคนอยู่เฉยๆขี้เกียจหลังยาววันๆได้แต่ขอเขากินไม่รู้จักทำมาหากินอย่างพวกพระนี่ผมไม่ให้อย่าเอามาอ้างว่าสร้างโบสถ์สร้างวิหารเห็นแต่มันเอาเงินไปใช้ทางอื่นหมดไม่เห็นหรอข่าวแต่ละวันมีแต่ข่าวพระมั่วผู้หญิงบังติดยาบ้ายาไอแล้วพวกเธอยังจะหลงไปกราบกรานคนพวกนั้นได้อีกอ่ะงูเป็นควายเลยครั้งนั้นแค่ผักกามาชวนให้พันรายไปร่วมงานทอดกฐินที่วัดต่างจังหวัดซึ่งเธอและครอบครัวเป็นตัวตั้งตัวตีในการนำกฐินไปถวายให้กับวัดยากจนแห่งนั้นซึ่งวัดนั้นไม่มีแม้แต่ไฟฟ้าหรือว่าน้ำประปาเข้าถึงครอบครัวเธอมีศรัทธาที่จะถวายเงินเพื่อนำไปก่อสร้างสิ่งจำเป็นพื้นฐานให้กับทางวัดซึ่งไม่เพียงแต่ครอบครัวของพันนารายจะไม่ร่วมทำบุญเท่านั้นแต่เมื่อผักกามาชักชวนเพื่อนไปงานทอดกฐินนี้ด้วยกันตามประสาเพื่อนสนิทเพราะว่าเพื่อนร่วมรุ่นหลายคนก็เดินทางไปด้วยกันกลับโดนคุณพศด่าว่าอย่างเสียหายหายผักกาเขาไม่ได้มาชวนฉันเอาเงินให้วัดนะคุณพศเขาแค่มาชวนให้ไปที่วัดนั่นด้วยกันมีเพื่อนร่วมรุ่นในห้องเป็นไปกันหลายคนฉันเองก็อยากจะไปกับเพื่อนเท่านั้นแหละคุณไม่ให้ฉันเอาเงินให้พระฉันก็ไม่ให้แล้วนี่ฉันจะไปกับเพื่อนยังไม่ได้อีกเหรออ้าวแล้วไงอ่ะพอเธอไปถึงเธอก็ไปนั่งพนมมือแต่ไปกราบไหว้คนพวกนั้นอยู่ดีมันจะแตกต่างกันตรงไหนอยากเจอกันก็นัดมาเจอกันที่บ้านสิจะกินข้าวจะปาร์ตี้อะไรก็ว่ากันไปทำไมจะต้องเอาเรื่องบุญเรื่องบาปมาอ้างกันด้วยฉันไม่เชื่อเรื่องนี้ก็คือไม่เชื่อแล้วลูกเมียฉันก็ต้องไม่เชื่อด้วยทำไมอย่างนั้นเราจะอยู่กันได้ยังไงถ้าผัวคิดไปทางเมียไปทางลูกไปอีกทางแบบนี้มันก็เสียการปกครองหมดเขาก็หันไปแวดพันนารายเมียเขาก่อนที่จะหันมาจ้องมองผักกาอย่างจะกินเลือดกินเนื้อแล้วนี่เธอคุณผักกาคนบ้านผมนี่เราอยู่กันอย่างนี้ดีแล้วนะไม่ต้องมาชี้ทางสวรรค์ทางนรกอะไรให้คนบ้านผมฟังหรอกคุณจะงมงายเรื่องงี่เง่าแบบนี้ก็ทำไปคนเดียวอย่ามาทำเป็นคนดีแต่งี่เง่าแบบนี้กับคนบ้านผมไม่โง่แล้วคนบ้านผมก็ไม่ได้โง่กันสักคนอย่ามาจุงให้ยากนักเลยผักกาโกรธจนแทบจะเป็นลมดีว่าเธอผ่านการปฏิบัติธรรมมาได้บ้างก็เลยยังครองสติได้ดีอยู่เธอก็ไม่โต้ตอบแล้วก็รีบจากบ้านหลังนั้นมาอย่างรวดเร็วแต่จากนั้นก็ยังคงคบหากับพันนารายตามปกติแต่ถ้าเมื่อไรที่เพื่อนออกปากชวนให้ไปที่บ้านหรือบอกว่างานนั้นมีคุณพศสามีตามมาด้วยเธอก็จะหาทางหลีกเลี่ยงทุกครั้งไปไม่มีประโยชน์กับการที่จะผูกมิตรหรือเอาชนะคนผ่านนะผักกาคิดของเธออย่างนี้แต่ทั้งที่เธอไม่ยุ่งก็ไม่เจอไม่พูดถึงคุณพศอยู่แล้วไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง
แต่ดูเหมือนว่าเธอจะต้องทนฟังเรื่องที่พรรณรายโทรมาหรือว่าเล่าเรื่องอะไรต่างๆในครอบครัวให้ฟังไม่เว้นแต่ละวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำตัวแปลกแยกการทำตัวเป็นพระเจ้าองค์เดียวของคนในบ้านต่อต้านพระสงฆ์องค์เจ้าทำตัวเป็นคนนอกศาสนาหรือว่าไม่ยอมมีศาสนานิสัยของสามีเธอซึ่งนับวันก็ร้ายแรงขึ้นทุกทีคนในหมู่บ้านในจังหวัดนี้เขารู้กันทั่วเลยนะพกาเขาก็มองว่าคุณพจน์เป็นโรคประสาทเวลาฉันกับลูกไปไหนๆมันก็เหมือนเราเป็นตัวตลกมีแต่คนคอยซุบซิบกันนินทากันบ้างก็ว่าจะรอดูวันนรกจะกินกระบาลเพราะว่าคุณพจน์เขาไปเที่ยวด่าว่าพระในทางเสียเสียหายหายพระสงฆ์ผู้ใหญ่ก็ไม่เว้นตอนนี้งานสังคมบ้านไหนบ้านไหนเขาก็ไม่เชิญบ้านเราไปก็คนไทยเรานะเธอมีงานไหนบ้างจะไม่มีพระมีพิธีเข้าไปเกี่ยวข้องงานศพงานแต่งงานขึ้นบ้านใหม่นี่ก็กลายเป็นว่าเหมือนเราถูกลอยแพกันเพราะรู้ว่าถ้าคุณพจน์ไปก็ต้องอวดรู้อวดตัวว่าคิดถูกไปเที่ยวบอกคนอื่นว่ากราบพระไม่ดีไปด่าพระด่าเจ้าซะอีกบาปกรรมจริงๆเลยเธอเอ้ยพรรณรายเธอพูดพลางก็มีสีหน้ากลัดกลุ้มและดูมันว่ายิ่งเจอหน้ากันเมื่อไรหน้าตาหมองเศร้ากลัดกลุ้มนั้นมันก็จะทวีหนักขึ้นพกาก็ได้แต่เห็นใจเพื่อนเป็นอย่างยิ่งดูเอาเถอะพรรณรายเพื่อนของเธอเนี่ยมีพร้อมทุกอย่างข้าวของเงินทองบริวารคนรับใช้พรั่งพร้อมสมบูรณ์แต่กลับหาความสุขสักนิดไม่ได้เลยกับสิ่งเหล่านี้เพราะว่าผู้นำครอบครัวเป็นซะอย่างนั้นแล้วความสุขที่ไหนมันจะเดินเข้ามาหาครอบครัวนี้ได้กันล่ะปากาก็สงสัยจริงๆว่าความสุขที่แท้ของคุณพจน์นั้นคืออะไรและอะไรคือสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของเขาเพราะว่าคนเราหากขาดศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในจิตใจซะแล้วศรัทธาของชีวิตแนวทางของชีวิตจะเกิดขึ้นได้ยังไงวันไหนถ้าหนังสือพิมพ์ลงข่าวพระในทางเสียๆหายๆนะเขาจะตะโกนโบกเวกโวยวายโอ้ยังกระแทงหวยถูกนั่นแหละพอไปไหนก็เอาหนังสือพิมพ์ที่ลงข่าวว่าพระเนี่ยเน็บไปให้คนอื่นได้เห็นได้อ่านด้วยพูดไปโชว์ไปให้คนเขาเชื่อว่าสิ่งที่เขาคิดนั้นมันถูกแต่ส่วนใหญ่คนเขาก็เอออไปตามมารยาทรับหลังเขาก็เอาคุณพจน์ไปนินทากันทั้งนั้นเรื่องนี้พกาเข้าใจดีแล้วก็เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ปรับเปลี่ยนกันได้ยากเธอเองก็สุดปัญญาจะช่วยเหลือได้นอกจากได้แต่รับฟังปัญหาของเพื่อนให้พรรณรายได้ระบายความกลัดกลุ้มเท่านั้นครั้นจะบอกเพื่อนสวดมนต์นั่งสมาธิหรือปฏิบัติธรรมเหมือนที่เธอทำอยู่ก็คงจะยิ่งไปเร่งให้ครอบครัวเขาแตกแยกสิ่งที่เธอทำมาตลอดก็คือคอยแผ่เมตตาให้เพื่อนรักแล้วก็ขอผลบุญผลกุศลที่เธอได้ทำเผื่อแผ่ถึงเพื่อนทุกครั้งเนี่ยจงช่วยโดนจิตโดนใจให้คุณพจน์สามีเขามีจิตใจที่อ่อนโยนลงและหันเหแนวคิดในทางที่ร้ายต่อพระศาสนานี้เสียทุกวันนี้นะเวลาฉันอยากจะใส่บาตรทำบุญก็ต้องแอบทำจะสวดมนต์ก็ต้องแอบทำเวลาที่เขาไม่อยู่บ้านแต่ถ้าเขารู้เมื่อไหร่ก็ทะเลาะกันบ้านแทบแตกเมื่อนั้นล่ะฉันก็สงสารก็แต่ลูกอ่ะไม่รู้เมื่อไหร่ฉัน

ขาดมือก็เพราะความขยันไม่ใช่เพราะเอาเงินไปทุ่มเทให้ศาสนาเอาเงินไปให้พวกคนขี้เกียจได้แต่แบมือขอเอะอะก็อ้างบุญอ้างกรรมเขาไม่เชื่อหรอกว่ากรรมมันมีจริงพระกาก็ไม่รู้จะทำยังไงได้เพราะว่ายังไงเธอก็เป็นเพียงคนนอกและปัญหาที่เพื่อนพบเจออยู่มันเป็นปัญหาใหญ่ที่หนักหนาเกินกว่าใครจะแก้ไขได้ถ้าหากคุณพจน์ไม่ยอมเปลี่ยนแนวคิดของตัวเองแบบนี้คล้อยหลังจากนั้นไม่นานพันนารายณ์ก็น้ำตาอาบหน้ามาหาเธออีกครั้งหนึ่งพกาคุณพจน์เขาเป็นมะเร็งที่ตับหมอบอกว่าเขาคงอยู่ได้อีกไม่นานพกาฟังข่าวร้ายของเพื่อนอย่างตกอกตกใจใครเลยจะนึกว่าคนแข็งแรงกำลังอยู่ในวัยทำงานที่มีรูปร่างกำยำสูงใหญ่จะเป็นโรคร้ายนี้ได้พกาก็ได้แต่ให้กำลังใจเพื่อนไปทำใจดีๆไว้นะพันหมอสมัยนี้เขาเก่งจะตายแล้วคุณพจน์เขาก็แข็งแรงออกเงินทองเธอก็มีออกมากมายอยู่ยาดีๆหมอเก่งๆเขาว่าช่วยคนป่วยให้หายเยอะแยะส่วนเธอเองก็อะไรอ่ะก็มันสวดมนต์ภาวนานะสิฉันได้ยินมาว่าถ้าคนป่วยได้นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมมากๆจะช่วยให้คนป่วยมะเร็งหายมาหลายรายแล้วนะเออฉันหาทางแล้วทั้งขอร้องทั้งปลอบทั้งขู่แต่เขาก็ไม่ยอมอยู่ท่าเดียวเขาว่ามันเป็นเรื่องงมงายแต่ฉันก็พยายามทำอยู่นะจากนั้นพันนารายณ์ก็หายหน้าไปไม่นานนักและที่สุดก็มาถึงวันนี้จนได้ฉันเสียใจอยู่อย่างเดียวที่คุณพจน์ไม่เคยเชื่อฉันไม่เคยเลยเธอเสียงร้องไห้คร่ำครวญของเพื่อนเมื่อไม่ถึงชั่วโมงก่อนหน้านี้ยังแว่วมาให้ได้ยินและพอนึกเช่นนั้นได้พกาก็ลุกจากร้านกาแฟนั้นมาเพราะเธอก็จากห้องผู้ป่วยหนักนั้นมานานนับครึ่งชั่วโมงแล้วพกาเดินกลับมาที่หน้าห้องผู้ป่วยนั้นตามเดิมนอกห้องยังคงเงียบสงบพกาหย่อนสะโพกนั่งลงบนม้านั่งหน้าห้องนั้นได้เพียงไม่นานประตูก็เปิดออกเขาไปแล้วล่ะพกาพันนารายณ์เดินออกจากห้องมาเหมือนคนหมดแรงน้ำตาเต็มหน้าเธอซบหน้าลงกับไหล่ของเพื่อนแต่ดูมันว่าจะเป็นการร้องไห้ที่ปะปนไปด้วยความยินดีแต่ฉันดีใจเหลือเกินนะพกาฉันดีใจที่วินาทีสุดท้ายเขานึกถึงพระได้พอฉันรวบเอามือเขามาพนมไว้ที่หน้าอกเขาก็ท่องอรหังสัมมาตามคำที่ฉันบอกในที่สุดก่อนเขาจะสิ้นใจเขาก็นึกถึงพระได้เออหมดเวรหมดกรรมกันสักทีนะพันนารายณ์เขาก็ไปดีแล้วล่ะปากาก็กอดเพื่อนไว้แล้วก็เสียใจพร้อมๆกับโล่งอกกับเพื่อนไปด้วยอย่างน้อยหนทางที่เขาจะไปต่อจากนี้ก็คงไม่เลวร้ายนักอย่างน้อยก่อนตายก็ได้นึกถึงพระได้เอาโหสิกรรมส่วนเธอเองเธออ่านความหมายในแววตาของคุณพจน์ก่อนตายได้ดีทีเดียวเขาขออโหสิกรรมกับเธอและเธอก็ได้อโหสิกรรมให้เขาแล้วเช่นเดียวกันคืนนั้นก่อนที่พกาจะล้มตัวลงนอนหลังการสวดมนต์และนั่งสมาธิตามปกติแล้วเธอได้แผ่เมตตาถึงคุณพจน์และถึงมนุษย์ทุกผู้ทุกนามไปด้วยเออหากผู้ใดมีกรรมผูกพันกันต้องเกิดมาเพื่อชดใช้เวรกรรมกันอีกก็ขอให้ผู้นั้นได้เกิดมาอย่างเป็นผู้มีแนวทางชีวิตมีศาสนาใดๆเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจอย่าได้เคว้งคว้างและทุรนทุรายอยู่ในความทุกข์ของความไม่รู้แต่เพียงเดียวดายเหมือนที่คุณพจน์ต้องประสบมาเลยเจ้าประคุณ

เรื่องของบาปของเวรเรื่องนี้เกิดขึ้นกับพี่เขยของคุณพิชัยครับแกซื้อที่ดินแถวปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีสมัยที่ราคายังถูกมากเพียงตารางวาละ100บาทตกไร่ละ 40,000 บาทพี่เขยซื้อเอาไว้5ไร่ก็ 200,000 เหตุที่ซื้อก็เพราะเจ้าของที่คนเดิมคือเพื่อนซึ่งเดือดร้อนต้องการใช้เงินด่วนหลังจากนั้นก็ทิ้งไว้เฉยๆจนวัชพืชขึ้นปกคลุมกลายเป็นป่าละเมาะสมัยนั้นถนนหนทางยังไม่ดิบดีเหมือนปัจจุบันใครไปปากเกร็ดก็จะรู้สึกคล้ายเดินทางไปท่องเที่ยวชนบทสองข้างถนนก็คือท้องนาสลับกับสวนผลไม้เคหสถานก็มีน้อยจนนับ

ได้เลยว่ากี่หลังคาเรือนที่ดินย่านปากเกร็ดจึงไม่มีคุณค่าอะไรในสายตาของคนกรุงเทพขนาดเป็นที่ดินติดทางหลวงเจ้าของปักป้ายบอกขายตั้ง3ปียังหาคนซื้อไม่เจอร้อนเงินหนักข้าวบางรายต้องจำนองลงท้ายที่ดินต้องตกเป็นของนายทุนเงินกู้ไปเมื่อเวลาผ่านไปถึงปี2545ราคาที่ดินถีบตัวสูงกว่าเดิมเป็นร้อยเท่าดังนั้นที่ที่พี่เคยซื้อไว้เพียง 200,000 ก็พุ่งพรวดขึ้นไปถึง20ล้านมีนายทุนธุรกิจก่อสร้างติดต่อขอซื้อหลายรายเผอิญพี่เขยหูตากว้างไกลคาดการถูกว่าในอนาคตอีกไม่กี่ปีที่ดินจะราคาสูงกว่านี้หลายสิบเท่าก็เลยทำเฉยไม่ขายให้ใครทั้งสิ้นแต่ว่าญาติพี่น้องและคนในครอบครัวของพี่เขยสนใจแต่ในปัจจุบันพี่เขยเป็นทหารนอกราชการเงินบำนาญน้อยแล้วก็ไม่พอยาไส้เมื่อมีโอกาสลืมตาอ้าปากมาถึงถ้าเขาขายที่ปักเกร็ดไปเสียคนรอบข้างก็จะพลอยลืมตาอ้าปากได้เชื่อกันว่าอย่างน้อยที่สุดพี่เขยซึ่งใจกว้างนี่อาจจะแบ่งเงินให้ใช้บ้างคนละหลายหลายแสนทุกคนก็จะได้สุขสบายเสียทีไอ้เรื่องหลายปีข้างหน้าจะขายที่ได้กี่สิบกี่ร้อยล้านนะไม่มีใครอยากจะรอนานขนาดนั้นด้วยเหตุนี้ก็เลยมีคนบางคนอยากเห็นพี่เขยตายไปเสียเร็วๆแม้แต่พี่สาวคนโตของคุณพี่ชัยซึ่งเป็นภรรยาของพี่เขยก็อยากจะขายที่ดินเหลือเกินติดขัดที่พี่เขยคนเดียวแท้ๆไม่ว่าจะกล่อมยังไงก็ไม่เคยยอมฟังบอกแต่ว่าจะรอดูรอให้ราคาดีกว่านี้ซะก่อนช่วงก่อนที่จะมีคนขอซื้อที่ดินย่านปากเกร็ดพี่เขยสุขภาพดีไม่เคยป่วยไข้เพราะว่ากินมังสวิรัตแล้วก็หมั่นออกกำลังกายจนกระทั่งปี46สุขภาพที่ว่าดีก็เริ่มเจ็บออดออดแอดแอดสภาพเหมือนคนแก่กว่าเดิมหลายปีอย่างกระทันหันเคยไปเช็คร่างกายที่โรงพยาบาลหมอก็บอกว่าแข็งแรงไม่มีอะไรหรอกอย่ากังวลไปเลยคนเคยอ้วนท้วนถ้าน้ำหนักลดก็จะดีต่อสุขภาพตกลงความแก่และผายผอมก็กลายเป็นดีในสายตาของหมอพี่เขยก็เลยกลับบ้านกินแต่ยาบำรุงที่หมอให้ช่วงกลางปี46พี่เขยซึ่งหมอบอกว่าไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอะไรก็ล้มหมอนอนเสือผอมบักโกรกจนเหมือนกับคนเป็นโรคเอดเคยเชิญหมอมาตรวจถึงบ้านก็ไม่พบว่าเป็นโรคอะไรตามเคยหมอก็จัดยาเจริญอาหารให้ดื่มแล้วก็คาดว่าพี่เขยอาจจะเป็นโรคเครียดก็เลยจัดยาแก้เครียดให้ด้วยผ่านไปถึงเดือนกันยายนพี่เขยผอมจนเหมือนโครงกระดูกเดินได้นอนแซวอยู่กับเตียงคล้ายคนตายที่ยังมีลมหายใจพี่สาวซึ่งเป็นภรรยาก็เริ่มเอะใจสงสัยว่าพี่เขยอาจจะโดนยาสั่งหรือไม่ก็ต้องโดนคนดีมีวิชาปล่อยของใส่ตัวเพราะว่าคนเราถ้าไม่มีโรคภัยอะไรต้องไม่บักโกรกขนาดนี้พี่สาวก็เที่ยวเสาะหาหมอแผนโบราณเก่งๆยิ่งมีวิชาอาคมหรือว่านั่งทางในได้จะสนใจเป็นพิเศษคราวหนึ่งก็โทรปรึกษากับเพื่อนซึ่งอยู่ซอยเนติศึกษาในกรุงเทพเพื่อนแนะนำให้ไปหาแม่ชีที่วัดแห่งหนึ่งบอกว่าแม่ชีนั่งทางในได้เพื่อนนี่เคยพาญาติไปให้ตรวจดูเพราะว่าญาติท่าทางเหมือนกับคนถูกผีสิงแม่ชีเห็นหน้าญาติแวบเดียวก็ร้องทักว่านั่นแกมาสิงอยู่ในร่างเขาทำไมปรากฏว่ามีผีเข้าสิงจริงๆแม่ชีใช้อำนาจจิตไล่ผีสำเร็จญาติของเพื่อนก็รู้สึกตัวแล้วก็งงไปหมดจำเรื่องที่ผ่านมาหลายหลายปีไม่ได้กล่าวคือในระหว่างนั้นโดนศัตรูกลั่นแกล้งให้หมอผีส่งผีมาสิงเนื่องจากญาติเพื่อนไปขัดขวางผลประโยชน์ของศัตรูคนนั้นเข้าพี่สาวพอรู้เรื่องอย่างนั้นก็อยากจะพาพี่เขยไปหาแม่ชีก็ทำไม่ได้โรคลึกลับทำให้พี่เขยมีอาการทรุดหนักและแปลกจนน่ากลัวใครไปจับเนื้อต้องตัวเขาไม่ได้เลยพี่สาวเอาผ้าขนหนูชุบน้ำอุ่นเช็ดตัวยังร้องลั่นบ้านเหมือนกระโดนทำร้ายพี่สาวก็เลยใช้วิธีจดวันเดือนปีกับรูปถ่ายพี่เขยไปให้แม่ชีตรวจดูแม่ชีนั่งปิดเปลือกตาครู่เดียวก็รู้หมดบอกพี่สาวว่าสามีโดนคนปล่อยของเข้าท้องเพราะว่าคนคนนั้นอยากจะให้พี่เขยรีบขายที่ดินย่านปากเกร็ดพี่สาวก็ถามว่าคนทำแล้วจะได้ประโยชน์อะไรในเมื่อพี่สาวเป็นภรรยาต่อให้พี่เขยถึงแก่กรรมที่ดินก็ต้องตกเป็นของพี่สาวคนเดียวแม่ชีก็อธิบายบอกว่าบอกไม่ได้เพราะเป็นเรื่องเวรกรรมผูกพันกันมาแต่ชาติปางก่อน
เอาเป็นว่าจะให้ได้สายสินและน้ำมนต์ไป1ขวดได้ใช้พันที่ข้อมือน้ำมนต์ใส่ปนกับอาหารและน้ำดื่มของพี่เขยรับรองว่าแค่วันเดียวเท่านั้นอะไรๆก็จะดีขึ้นทันตาเห็นรวมทั้งรู้ด้วยว่าใครเป็นคนปล่อยของใส่พี่เขยครั้นพี่สาวทำอย่างที่แม่ชีแนะปรากฏว่าเช้าวันต่อมาพี่เขยอาการดีขึ้นเริ่มกินข้าวได้ลุกขึ้นนั่งได้ทำนองเดียวกับคนป่วยยาวนานเพิ่งจะฟื้นไข้นั่นเองตกเย็นมีบางคนล้มป่วยทั้งที่ก่อนหน้านั้นยังแข็งแรงดีคนที่ป่วยนั่นก็คือพี่ชายคนที่3ของคุณพี่ชัยชื่อนิยมคือแกมีพี่น้องท้องเดียวกัน5คนพี่สาวนี่เป็นลูกคนที่2แล้วก็คุณพี่ชัยเป็นลูกคนสุดท้องส่วนพี่ชายคนที่3เนี่ยชื่อนิยมเนี่ยสนิทกับพี่สาวมากเขามีบ้านอยู่ซอยเดียวกับพี่สาวอาชีพรับราชการเป็นทหารอากาศชอบกินเหล้าสูบบุหรี่แล้วก็เที่ยวกลางคืนเมื่อครั้งที่เมืองไทยโด่งดังเรื่องแชร์ลูกโซ่พี่ชายคนนี้ก็คือหนึ่งในขบวนการแชร์คราวนั้นแต่ว่าโชคดีตอนวงแชร์ล้มคลืนเขาตีจากออกมาก่อนก็เลยไม่โดนจับกุมคุมขังพี่นิยมได้อยู่ในกลุ่มเร่งรัดพี่เขยให้ขายที่ดินย่านปากเกร็ดเพราะว่าเขาใช้เงินเปลืองแถมมีเมียน้อยมาช่วยใช้ด้วยแววแววว่าระหว่างนี้มีหนี้มีสินจนท่วมหัวทำท่าจะเอาตัวไม่รอดเขาเชื่อว่าถ้าพี่เขยเป็นอะไรไปลำพังพี่สาวถ้าขายที่สำเร็จเขาจะอดอดอ้อนๆสักพักก็คงขอเงินไปปลดหนี้ได้แน่หลังจากรู้ข่าวว่าน้องชายคือพี่นิยมล้มป่วยพี่สาวก็รอดูอยู่พักหนึ่งจนแน่ใจว่าป่วยจริงและป่วยหนักถึงขั้นล้มหมอนนอนเสื่อพี่สาวก็ชวนคุณพี่ชัยไปหาเขาถึงบ้านค่อยๆปลอบถามอย่างใจเย็นทำนองว่าเป็นอะไรถ้าเดือดร้อนจะช่วยพาไปหาหมอพี่นิยมทราบซึ่งน้ำใจเขารู้ตัวดีว่าถ้าเขาจะเอาชีวิตไม่รอดก็เลยตัดสินใจเปิดปากเล่าความจริงให้พี่สาวฟังว่าเขาเองแหละที่เป็นคนทำร้ายพี่เขยเพราะว่ากำลังหน้ามืดอยากจะได้เงินไปใช้หนี้ก้อนใหญ่พี่สาวถามว่าเป็นหนี้ใครตอบว่าเป็นหนี้นายทุนนอกระบบเจ้าหนี้เขาคิดดอกร้อยละ20กู้เข้ามา100,000เจอดอกเข้าไปเดือนละ20,000ก็จะตายอยู่แล้วพี่สาวโกรธมากเนื่องจากน้องคนเนี้ยแกเคยช่วยเหลือไปหลายสิบครั้งแต่ละครั้งก็เป็นเงินของพี่เขยทั้งนั้นที่ไหนได้พอพี่เขยปลดเกษียณไม่มีรายได้พิเศษช่วยจุนเจือใครเจ้าน้องตัวดีก็คิดตอบแทนบุญคุณวางแผนฆ่าพี่เขยเสียแล้วเรื่องหนี้สินพักไว้ก่อนเพราะปัจจุบันเวลานั้นพี่นิยมเนี่ยกำลังจะตายอยู่รอมารอก็เลยถามกันตรงๆว่าแกไปจ้างใครปล่อยของใส่พี่เขยรู้ไว้เถอะว่าตอนเนี้ยของย้อนกลับมาเข้าตัวแกถ้ายังอยากมีชีวิตให้รีบบอกมาเร็วๆว่าอาจารย์ที่แกไปจ้างเขาปล่อยนะเป็นใครเวลานี้มีอาจารย์คนนั้นเท่านั้นล่ะถึงจะช่วยเรียกของออกจากตัวแกได้พี่สาวไม่เอ่ยถึงแม่ชีเพราะว่าแม่ชีบอกว่าช่วยเฉพาะคนดีมีศีลธรรมจะไม่ช่วยคนชั่วเด็ดขาดเนื่องจากช่วยแล้วก็เหมือนช่วยงูพิษย้อนมากัดคนดีอีกข้อเท็จจริงก็คือพี่นิยมเนี่ยไปจ้างหมอผีชั้นยอดถึงเมืองเขมรหนทางไปมาลำบากยังกับอะไรดีถ้าไม่ใช่พี่น้องร่วมสายโลหิตแล้วก็จ้างเท่าไหร่พี่สาวก็จะมีวันช่วยเป็นอันขาดพี่นิยมโดนของย้อนกลับมาเข้าตัวอาการทรุดหนักอย่างรวดเร็วเพียง 2-3 วันก็นอนแซวเหมือนพี่เขยขณะที่พี่เขยลุกขึ้นเดินไปมาได้แล้วพี่สาวขอแผนที่สำนักหมอผีจากพี่นิยมจากนั้นก็ขอแรงให้คุณพี่ชัยนี่ขับรถไปเมืองเขมรด้วยกันสำนักหมอผีอยู่ชายป่าใกล้พรมแดนไทยเขมรมีคนเดือดร้อนไปขอความช่วยเหลือมากหน้าหลายตาตัวหมอผีเองรูปร่างผอมสูงผิวดำสนิทพูดภาษาไทยชัดเจนพอรู้จากพี่สาวว่าเกิดอะไรขึ้นหมอผีก็อธิบายว่าของเขาแรงมากจะเรียกออกมาก็ต้องให้เขาเรียกเองเขาคิดค่าเสียเวลาเดินทางไปบ้านพี่นิยมวันละ 5,000 บาทส่วนค่ารถทางพี่สาวต้องจัดรถรับส่งจ่ายค่าน้ำมันด้วยสรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมดตก10,000 บาทพี่สาวก็ตกลงตามข้อเสนอหมอผีกับลูกศิษย์อีก2คนก็ขึ้นรถกระบะของคุณพี่ชัยไปบ้านพี่นิยมไปถึงแล้วหมอผีก็สั่งคนที่ไม่เกี่ยวกับพิธีออกไปอยู่นอกบ้านหมดในห้องโถงชั้นล่างของบ้านจึงเหลือแต่พี่นิยมซึ่งป่วย
พี่สาวแล้วก็ตัวคุณพิชัยรวมทั้งหมอผีกับลูกศิษย์หมอผีสั่งลูกศิษย์ให้เอาได้สายสินขึงรอบห้องโถงสี่ทิศทำพิธีกันบนโต๊ะกินข้าวให้คนโดนของนอนกับเสือที่หน้าโต๊ะหมอผีจุดธูปเทียนควันตลบลูกศิษย์เอาแป้งผสมน้ำปั้นเป็นลูกแล้วหยิบลูกแป้งเป็นแผ่นไปแปะที่หน้าท้องของพี่นิยมระหว่างนั้นหมอผีบริกรรมมนต์อยู่พักใหญ่บริกรรมจบก็เอาแป้งจากท้องคนป่วยวางบนโต๊ะเรียกคุณพิชัยกับพี่สาวไปยืนดูปรากฏว่าบนแผ่นแป้งมีวัตถุเล็กๆเหมือนกับเส้นผมสีขาวอยู่ชิ้นหนึ่งที่แรกมองก็ไม่เห็นแต่ชั่วครู่เดียววัตถุประหลาดก็ขยายใหญ่ขึ้นทีละน้อยจนกระทั่งเห็นชัดว่าเป็นกระดูกควายแท่งเบิ่มกระดูกแท่งนี้ถูกเสกเป่าจนหดเหลือเท่าเส้นผมถ้าใส่ปนกับอาหารให้ใครกินใครคนนั้นจะไม่สะดุดความรู้สึกเลยว่ากินสิ่งแปลกปลอมเข้าไปเจ้ากระดูกนี้จะขยายใหญ่เต็มกระเพาะในทุกครั้งที่คนคนนั้นกินข้าวปลาอาหารจึงทำให้รู้สึกคล้ายอิ่มกินอะไรไม่ลงที่ร้ายก็คือมันเคลื่อนไหวได้เองคอยเคลื่อนตัวขึ้นขึ้นลงลงทำลายอวัยวะภายในหมอผีบอกว่าถ้าต้องการให้ตายเร็วก็สั่งมันให้เคลื่อนไปกระแทกหัวใจแต่ถ้าต้องการให้ตายช้าๆเหมือนกับสุขภาพทรุดโทรมจนถึงแก่กรรมเจ้ากระดูกชิ้นนี้จะถูกกำหนดให้ขยายตัววันละหนึ่งครั้งแต่ละครั้งนานเพียง10นาทีฉะนั้นเครื่องมือแพทย์ของโรงพยาบาลดีแค่ไหนก็ตรวจไม่พบหลังจากส่งหมอผีกลับเมืองเขมรเรียบร้อยพี่นิยมก็หายวันหายคืนเช่นเดียวกับพี่เขยสำหรับพี่เขยเมื่อแข็งแรงเป็นปกติเขายืนกรานกระต่ายขาเดียวไม่ขายที่ดินย่านปากเกร็ดจนกว่าจะผ่านปี2550แล้วฝ่ายพี่สาวซึ่งรักสนิทสนมกับพี่นิยมทนเห็นความเดือดร้อนของพี่นิยมไม่ไหวต้องตัดใจถอดเครื่องประดับขายใช้หนี้แทนน้องชายเสร็จแล้วก็ขอสัญญาเป็นจริงเป็นจังว่าห้ามคิดร้ายกับพี่เขยวันใดพี่เขยเจ็บป่วยจนน่าสงสัยว่าอาจจะโดนของพี่สาวจะตัดเป็นตัดตายไม่ต้องมานับญาติกันอีกยังไม่ทันถึงปี2550พี่นิยมซึ่งเป็นคนเสเพลกินเหล้าเมายาและเที่ยวกลางคืนอยู่ๆก็ล้มป่วยอย่างกระทันหันทางบ้านก็พาไปตรวจที่โรงพยาบาลปรากฏว่าเป็นมะเร็งในกระเพาะอาหารระยะที่4หรือระยะสุดท้ายอาการที่เห็นภายนอกก็คือพุงป่องเหมือนกับผู้หญิงท้องใกล้จะคลอดหมอกระซิบกับญาติๆว่าให้ทำใจล่วงหน้าได้ไม่เกิน4เดือนทุกอย่างจบเพราะว่าเชื้อมะเร็งลุกลามไปทั่วแล้วครั้นถึงกำหนดเส้นตายปรากฏว่าพี่นิยมก็ถึงแก่กรรมจริงๆตามคำทำนายของแพทย์คุณพิชัยเศร้าสลดในการจากไปของพี่ชายมากแต่อีกใจนึงก็อยากจะเชื่อว่าเป็นเวรกรรมตามสนองเขาเพราะว่าเขาทำร้ายพี่เขยที่เคยอุปการะเขากรรมก็เลยตามทันตาเห็นเลยครับ

ป้าแจ่มนี่แกเลี้ยงเป็ดเอาไว้7ตัวเป็นพันเป็ดที่ได้มาจากต่างประเทศแล้วก็แพร่หลายออกไปทั่วประเทศไทยเป็ดที่ว่านี่ไม่เหมือนกับเป็ดไทยธรรมดาธรรมดานะครับตัวผู้นี่จะใหญ่กว่าตัวเมียถึง3เท่ามีหงอนตะปุ่มตะปำที่หัวไม่มีเสียงร้องดังกราบกราบเหมือนกับเป็ดไทยแต่ร้องเสียงซ่าซ่าเหมือนกับสายฝนทางอีสานเขาเรียกเป็ดเทพหรือว่าเป็ดเทพเป็ดตัวเมียเมื่อออกไข่แล้วก็จะหมอบอยู่ในรังฟักไข่เหมือนกับแม่ไก่แล้วก็จะมีลูกออกมาเมื่อครบกำหนดจากนั้นก็จะตามดูแลรักษาลูกไม่เหมือนเป็ดไทยที่ออกไข่เอาไว้ตามยถากรรมป้าแจ่มแกเลี้ยงมาสัก 3-4 เดือนปรากฏว่ามีเป็ดตัวนึงหายไปแกก็ออกตามหาดูทุกบ้านรวมทั้งหมู่บ้านใกล้เคียงด้วยวันนึงไปพบเป็ดตัวนั้นที่ใต้ถุนยุ้งข้าวบ้านป้ายุพามันกำลังนอนหมอบอยู่ในรังที่ทำได้ปุ้งกี่แกก็เลยไปอุ้มเอาขึ้นมาพร้อมกับหยิบเอาไข่ใส่ถุง4ฟองแล้วก็ร้องบอกให้ป้ายุพารู้เอ้ยเป็ดของข้าหายไปอ่ะมันหนีมาอยู่ที่นี่อ่ะเดี๋ยวข้าจะเอามันกลับไปบ้านแล้วนะพอป้ายุพาได้ยินอย่างนั้นก็ลงบันไดบ้านมาเลยแกจะเอาเป็ดตัวนี้ไปไม่ได้นะเพราะมันมาอาศัยอยู่ใต้ถุนบ้านของข้าตั้งหลายวันแล้วข้าเองก็คอยดูแลให้ข้าวให้น้ำมันอยู่ทุกวันมันต้องเป็นเป็ดของข้าอ้าวอ้าวอียุพาเป็ดของข้านะข้าซื้อมานะโว้ยเมื่อมันหนีออกมาจากบ้านเห็นแล้วก็ต้องเอากลับคืนแกนั่นแหละที่ขโมยมันมาแอบซ่อนเอาไว้วันนั้นทั้งสองคนก็โตเถียงกันเสียงดังและรุนแรงยิ่งขึ้นไม่มีใครยอมใครสักครู่ป้ายุพาก็แย่งเป็ดตัวนั้นมาจากมือป้าแจ่มเสร็จแล้วก็จับมันตีเข้ากับต้นเสาของบ้านและใช้เท้าแตะถุงไข่จนแตกกระจัดกระจายเป็ดตัวนั้นก็ดิ้นชักไปชักมาไม่นานก็ขาดใจตายต่อหน้าต่อตาป้าแจ่มป้าแจ่มเดินร้องไห้กลับบ้านด้วยความผิดหวังพอตอนเย็นแกก็ไปแจ้งความที่บ้านของผู้ใหญ่เรืองว่าป้ายุพานะฆ่าเป็ดของแกแล้วก็บอกว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดผู้ใหญ่เรืองก็ให้คนไปตามป้ายุพามาเพื่อที่จะได้สะสางคดีกันประมาณสักทุ่มนึงได้เวลานั้นครั้งนั้นผู้ใหญ่บ้านเชิญคุณพ่อของคุณวินัยที่เล่าเรื่องนี้ไปร่วมตัดสินคดีนี้ด้วยเพราะว่าถือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มีคนให้ความเคารพนับถือกันทั้งหมู่บ้านพอได้เวลาทุ่มหนึ่งทั้งโจทก์ทั้งจำเลยทั้งสองคนก็ไปพร้อมหน้ากันที่บ้านผู้ใหญ่มีผู้เฒ่าผู้แก่ไปร่วมนั่งฟังโดย 4-5 คนผู้ใหญ่เรืองก็ถามป้าแจ่มถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นป้าแจ่มก็เล่าให้ฟังจนจบจากนั้นผู้ใหญ่เรืองก็หันไปถามป้ายุพาแกก็เล่าเหมือนกันทุกประการผู้ใหญ่เรืองก็เลยสรุปความว่าเรื่องเนี้ยป้ายุพาเป็นคนผิดเพราะว่าได้นำเป็ดของป้าแจ่มไปซ่อนเอาไว้ที่สำคัญก็คือฆ่าเป็ดเขาตายด้วยผู้มาร่วมประชุมต่างก็ลงความเห็นกันว่าป้ายุพาเนี่ยผิดตั้งแต่แรกแล้วโดยบอกว่าเมื่อเห็นมีเป็ดคนอื่นมาออกไข่อยู่ใต้ถุนยุ้งบ้านตัวเองก็ควรจะประกาศให้เจ้าของเข้ามาเอาคืนไปแต่นี่อะไรอุบอิบเอาไว้เพื่อเป็นของตนป้ายุพาอดรนทนไม่ไหวต่อไปแกก็ลุกขึ้นโต้เถียงยังไงมันก็ต้องเป็นของข้าเพราะข้าเองเป็นคนเลี้ยงดูมันผู้ใหญ่เรืองก็เลยเอ่ยขึ้นบอกว่าอ้าวทำไมมีใครยอมความกันเนี่ยผมก็จำเป็นจะต้องรายงานไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจที่โรงพักเพื่อให้เขาดำเนินคดีกันต่อไปนะทุกคนในที่นั้นเห็นว่าเรื่องแค่นี้ไม่ควรจะลุกลามไปถึงอำเภอและตำรวจควรจะให้ไกล่เกลี่ยกันให้เสร็จสิ้นจะดีกว่าผู้ใหญ่เรืองก็เลยบอกป้ายุพาให้นำเงินค่าเสียหายมาจ่ายคืนป้าแจ่มทั้งร้อยบาทแล้วถามความเห็นของทุกคนว่าเห็นด้วยกับแกไหมทุกคนก็ยกมือเป็นการเห็นด้วยป้ายุพาก็บอกว่าเอาไงก็เอาเพื่อไม่ให้เรื่องราวมันบานปลายใหญ่โตป้ายุพาแกก็ยอมทำตามผู้ใหญ่เรืองก็หันไปถามป้าแจ่มแกก็บอกว่าแล้วแต่ผู้ใหญ่บ้านจะเห็นดีเห็นควรเมื่อยินยอมตกลงกันได้แล้วทุกคนก็แยกย้ายกันกลับบ้านใครบ้านมันจนเวลาล่วงไปได้2เดือนกว่าป้าแจ่มรู้สึกไม่สบายมีอาการปวดท้องอย่างกระทันหันพวกญาติพี่น้องก็เลยพาแกไปส่งโรงพยาบาลโดยด่วนเมื่อหมอตรวจดูก็บอกว่าไม่เห็นมีอาการอะไรผิดปกติคงจะเป็นธาตุท้องพิการก็เลยฉีดยาแล้วก็ให้ยาไปกินที่บ้านเมื่อแกกลับมาถึงบ้านอาการปวดท้องก็ยังไม่ยอมทุเลาลงเลย
ญาติพี่น้องทุกคนต่างก็ลงความเห็นว่าอาการอย่างนี้สงสัยจะถูกของแน่ๆอาจจะถูกทำไสยศาสตร์ดำเข้าใส่ให้เป็นไปถึงได้มีอาการผิดปกติแบบนี้ก็เลยให้คนไปตามหมอคุณไสที่เก่งๆมาช่วยดูแล้วก็ทำพิธีถอนให้เมื่อหมอคุณไสมาถึงแล้วก็ตรวจดูแล้วก็บอกว่าถูกไสยศาสตร์ดำจริงๆก็เลยทำน้ำมนต์เสกเป่าบริกรรมคาถาอยู่ประมาณสัก5นาทีจากนั้นก็เอาไปรดที่ศีรษะแล้วก็ให้ป้าแจ่มดื่มอีกหนึ่งแก้วเพียงนาทีเดียวที่ป้าแจ่มแกกินน้ำมนต์เข้าไปหนังควายยาวประมาณ2องคุลีใหญ่เท่านิ้วก้อยก็กระเด็นออกมาพร้อมกับเศษอาหารที่อาเจียนหมอคุณใสคนนั้นก็บอกว่าเนี่ยของจริงเนอะเขาเสกหนังควายเส้นนี้มาเข้าท้องด้วยเวทมนต์ถ้าครบ7วันยังเอาไม่ออกมึงตายไม่มีเหลือนะนี่ยังว่าถือว่าโชคดีนะเพียงแค่4วันเท่านั้นจากนั้นหมอคุณใสก็หันไปถามคนที่มานั่งดูขึ้นมีใครเคยมีเรื่องรู้ว่าอาฆาตพยาบาทแกอีแจ่มไหมคนไหนก็คนนั้นน่ะแหละที่เป็นคนทำไสยศาสตร์ดำใส่มันน่ะทุกคนต่างก็มองหน้ากันเลิกหลักเลิกหลักแล้วก็พูดซุบซิบกันต้องเป็นอียุผาแน่ๆเลยมันคงเจ็บใจที่แพ้ความคราวนั้นมันก็เลยไปจ้างหมอไสยศาสตร์มาเพื่อจะฆ่าป้าแจ่มให้ตายมันจะได้หายแค้นพอของออกจากตัวไปแล้วป้าแจ่มก็หายเป็นปลิดทิ้งแต่ก็มีสิ่งหนึ่งที่ติดค้างอยู่ในใจของบรรดาญาติพี่น้องนั่นก็คือความเจ็บใจถึงกับประกาศกล้าว่าต้องแก้แค้นมันให้ได้ญาติญาติก็บอกให้ป้าแจ่มไปหาปู่แล้วก็เล่าเรื่องนี้ให้ท่านฟังพอท่านฟังจบก็บอกว่ามันทำเราได้เราก็ทำมันได้มันจะเก่งสักแค่ไหนกันแกก็สั่งให้ป้าแจ่มจัดเตรียมพริกแห้ง5กำมือเกลือ5กำมือไม้มีหนาม3ชนิดมาอย่างละ3กำมือแล้วนำมาให้แกภายใน10วันเมื่อป้าแจ่มกับญาติหาของมาได้แล้วปู่ก็พาไปที่ริมห้วยแกก่อฟืนจุดไฟขึ้นกองหนึ่งแล้วก็เอาไม้ที่มีหนาม3อย่างวางลงที่กองไฟพร้อมกับเขียนชื่อนามสกุลของคู่พยาบาทใส่กระดาษโยนตามเข้ากองไฟไปจากนั้นก็เสกคาถามหาโหด7ตัวเป่าลงในกองไฟเสร็จแล้วแกก็บอกให้ป้าแจ่มนำเกลือ1กำพริกอีก1กำหว่านลงไปในกองไฟพร้อมกับสาปแช่งให้คนผู้นั้นมีอันเป็นไปภายใน1เดือนเสร็จแล้วปู่ก็สั่งให้ป้าแจ่มหว่านตามลงไปอีกอย่างละ5กำจนครบสูตรก็เป็นอันเสร็จพิธีจากนั้นก็ช่วยกันกวาดเท่าฐานลงไปในน้ำพิธีกรรมสาปแช่งแบบนี้มีมาแต่โบราณแล้วกระทั่งวันเวลาล่วงเลยไปอีก25วันป้ายุภาผู้ก่อกรรมก่อนก็เกิดอาการแปลกประหลาดขึ้นคือปวดแสบตามร่างกายมีผื่นแดงๆเต็มไปหมดแล้วผื่นดังกล่าวก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนแตกเป็นแผลเหมือนไฟไหม้แกรู้สึกแสบร้อนนอนกลิ้งเกลือกไปมาไม่เป็นอันกินอันนอนป้ายุภาทนทุกข์ทรมานอยู่ได้3วันก็ถึงแก่ความตายก่อนที่แกจะตายนั้นมีน้ำเหลืองไหลออกมามีกลิ่นเหม็นคาวคลุ้งเหมือนกับกลิ่นของศพที่เน่าเปื่อยไปแล้วยังไงอย่างนั้นท่านผู้ฟังเห็นไหมล่ะครับว่าผลของเวรซึ่งไม่ระงับด้วยการจองเวรคิดผูกพยาบาทอาฆาตใครเขาเสร็จแล้วกรรมมันก็ตามมาสนองตัวเองอย่างชนิดที่เรียกว่าเห็นทันตาทีเดียวล่ะครับ

0: งชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย
1: เวลา 18:00 น.

สถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสออกอากาศณวัดป่าไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชร FM 98.25 MHz อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย FM 101.75 MHz อำเภอทรายทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร FM 101.75 MHz ขอเชิญท่านสาธุชนร่วมฟังสถานีดังกล่าวได้ตั้งแต่เวลา 3:30 น.ถึง 23:00 น.และสามารถฟังออนไลน์ได้ที่ www.วัดป่าไทรงาม.com มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามสถานีคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสติดต่อได้ที่055-791-072 055-791-103 และ Facebook วัดป่าไทรงาม

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการธรรมิกถาก่อนฟ้าสนธยาโดยพระโพธิญาณเถระหลวงปู่ชาสุภัทโธวัดหนองป่าพงอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีขอเชิญติดตามรับฟังได้ณบัดนี้
1: พระวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังธัมมังสังฆังนมัสสามิอิโตปะรังสัพพจังธัมโมโสตัพโพติญาติโยมทุกคนพุทธบริษัททั้งหลายทั้งพระภิกษุสามเณรและอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายที่ได้มาร่วมในงานพิธีวันนี้วันนี้เป็นวันหนึ่งซึ่งอาตมาได้มาพบกับญาติโยมทั้งหลายมีท่านพระครูเจ้าคณะอำเภอเป็นประธานดังนั้นการมาที่นี่มีประโยชน์เพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์บุคคลอื่นเสมอไปสถานที่นี้อาตมาก็ได้พยายามมาบ่อยครั้งเพราะว่าสถานที่นี้มาแล้วสบายใจทำไมไม่ถึงสบายใจสบายใจเพราะว่ามีครูบาอาจารย์อยู่ในสถานที่นี้มีท่านเจ้าคณะอำเภอเป็นต้นมีความเห็นพร้อมเพียงในการประพฤติปฏิบัติในทางพุทธศาสนาเมื่อมาที่นี่ก็สบายใจจะพูดอะไรก็ง่ายจะพูดอะไรก็ไม่ต้องเกรงใจเพราะว่าโน้มจิตใจมาในเส้นทางอันเดียวกันแล้วถึงแม้ว่าท่านพระครูท่านจะเป็นผู้ปฏิบัติจิตคณะสงฆ์โดยเฉพาะก็จริงแต่ว่ายังมีผลสะท้อนมาถึงผู้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในป่าด้วยให้ความสะดวกสบายดังนั้นอาตมาถึงว่ามาที่นี่แหละมันสบายใจมันสบายใจคือมันรู้เรื่องอะไรกันได้หลายอย่างไม่มีอะไรอันนี้เฉพาะที่นี่ที่อื่นนั้นลำบากที่อื่นยังลำบากเพราะว่าพุทธบริษัทเราทั้งหลายนั้นทั้งพระหรือเณรหรืออุบาสกอุบาสิกาพอเพียงแต่ว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาเป็นพุทธบริษัทแต่ยังไม่ยอมรับความจริงซึ่งพวกเราทั้งหลายหันหน้าเข้ามากราบพระไหว้พระบวชในพระพุทธศาสนาแล้วก็จริงแต่ยังไม่ยอมรับความจริงในด้านพุทธศาสนาเนี่ยมันมีมากถ้าหากว่าเป็นเช่นนี้ก็เป็นภัยเป็นภัยต่อผู้ประกาศพุทธศาสนานี้ฉะนั้นที่นี่ไม่มีอะไรแม้ถึงท่านพระครูท่านก็มีโอกาสก็ไปเยี่ยมวัดกระโปรงบ่อยได้พูดอะไรกันได้อย่างก็เรียกว่าท่านยอมรับจึงเป็นที่สบายใจมากสถานที่นี้ที่ได้มาตั้งอยู่ที่นี่ก็เพราะท่านก็เพราะท่านเป็นประมุขประธานองค์หนึ่งเหมือนกันดังนั้นวันนี้ก็จึงขออนุญาตญาติโยมทั้งหลายจะขอพูดไปตามความจริงพูดไปตามความรู้สึกพูดไปตามความรู้สึกเพราะว่าในเวลานี้ก็สุขภาพอาตมาปีนี้รู้สึกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ สุขภาพไม่ไปดีจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนมันขัดไปทั้งนั้นเลยแต่ว่าก็พอที่เราอยู่ได้ก็มันก็เรียกว่าว่ามันเป็นอย่างนั้นไอ้สังขารมันเป็นอย่างนั้นเมื่อมาเรียนรู้ว่าสังขารมันเป็นอย่างนั้นก็ยิ่งมีความสบายมันจะเจ็บมันจะไข้มันจะเป็นอะไรต่างๆไปก็มีความเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นของมันก็มีความสบายภายในจิตของเจ้าของอยู่เสมอฉะนั้นการปฏิบัตินี้ในทางพุทธศาสนานี้โดยมากพวกพุทธบริษัทเราทั้งหลายนั้นยังไม่ยอมรับกันคือยังไม่เห็นทั้งเราเป็นอยู่เราก็ยังไม่เห็นอยู่เช่นท่านพูดว่าปลาอยู่ในน้ำไม่เห็นน้ำอันนี้มันก็จริงเหมือนกันไส้เดือนมันอยู่ในแผ่นดินมันไม่เห็นที่ดินอันนี้ก็มันต่างฉะนั้นอันนี้ทั้งเรากราบทั้งเราไหว้ทั้งเราสาธยายธรรมะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นก็ยังไม่ยอมรับธรรมะของท่านไว้ในใจอันนี้เป็นความจริงไอ้ธรรมะเมื่อเราฟังแล้วนะไม่ใช่ว่ามันรู้ทีเดียวนะไม่ใช่มันรู้ทีเดียวเปรียบไปฟังง่ายๆธรรมะนี้มันกันกับผลไม้บางอย่างซึ่งเราไปบ้านญาติบ้านเพื่อนมิตรแต่เขาเอาผลไม้ฝากเราเอาผลไม้ฝากเราก็เพิ่งหยิบเอาผลไม้ไปในมือของเรานั้นเท่านั้นแหละไม่ใช่ว่ามันรู้เปรี้ยวรู้หวานรู้ฝาดรู้อะไรต่างๆไม่รู้แต่ว่าจับผลไม้แล้วแต่ก็ยังไม่รู้รสของผลไม้ก่อนที่จะรู้รสของผลไม้นั่นจะต้องเอาผลไม้นั่นมาทานมากินมาขบมาเคี้ยวจึงจะรู้ว่ามันเปรี้ยวมันหวานมันมีรสชาติต่างๆตามสัญญาของเราธรรมะนี่ก็เหมือนกันฉะนั้นทุกอย่างพระพุทธเจ้าเราท่านให้เอาตนเป็นพยานของตนไม่ต้องเอาคนอื่นเป็นพยานเรื่องของคนอื่นนั้นตัดสินได้ยากลำบากเพราะเรื่องของคนอื่นถ้าเรื่องของเราแล้วเนี่ยมันง่ายที่สุดแหละตัดสินอย่างนี้ก็ได้ก็เพราะความจริงมันอยู่แต่เราเพราะมีเราเป็นพยานธรรมะนี้ก็เหมือนกันฉะนั้นเมื่อเราฟังแล้วจะต้องเอามาภาวนาให้มันเป็นศาสนาปริยัติศาสนาปฏิบัติศาสนาปฏิเวศาสนาปริยัติก็คือการเรียนรู้ปฏิบัติรู้แล้วมาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าของเราเมื่อเกิดความรู้ขึ้นมาตามความเป็นจริงอันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นมันเราสมัยมาจากเพื่อนจากญาติด้วยมือตนเองได้มาแล้วก็ยังไม่รู้รสมันว่ามันเปรี้ยวมันหวานฉันนั้นก็เหมือนกันการฟังธรรมะนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเราฟังเฉยๆก็รู้ด้วยสัญญาของเราตัวด้วยสัญญาของเรายังไม่รู้ตามความจริงฉะนั้นมนุษย์เราทั้งหลายนั้นผู้ยอมรับธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นโดยมากก็ไปพูดเกี่ยวกับตามสัญญาให้กันฟังไม่พูดความจริงใจให้ฟังฉะนั้นพวกเราทั้งหลายนั้นจึงไม่เข้าถึงธรรมะไม่สอดส่องถึงธรรมะรู้ธรรมะเรียนธรรมะได้ปฏิบัติธรรมะแล้วก็เห็นธรรมะทั้ง3 4อย่างนี้ยังไม่บริสุทธิ์ ถ้ามีคุณสมบัติ 3-4 อย่างกล่าววันนี้จะต้องให้เป็นธรรมะให้เป็นธรรมให้เป็นธรรมพูดได้ก็ดีเรียนได้ก็ดีรู้ได้ก็ดีปฏิบัติได้ก็ดีแต่ว่าใจไม่เป็นธรรมใจไม่เป็นธรรมแต่พูดเป็นธรรมก็ได้ทำเป็นธรรมก็ได้แต่ใจไม่เห็นไม่เป็นธรรมนี่ก็เรียกว่ายังไม่สมบูรณ์แบบตามทางพุทธศาสนาอาตมาเคยได้ผ่านมาหลายอย่างเรื่องปฏิบัตินั้นเช่นว่าอุบาสกอุบาสิกาเรานั้นสอนธรรมะให้สอนศีลพูดง่ายๆสอนศีลห้าปานาอธินนากามเมมุสาสุราไม่ค่อยยอมรับกันกลัวเราให้ศีลเนี่ยมาขอกับเราอีกขอก่อนเถิดขอก่อนเถิดขอด้วยอาตมาก็มานึกไอ้มันกลัวเราจะดีจริงนะกลัวเราจะได้ของดีนี่ก็เรียกว่าเรายังไม่เห็นความจริงไอ้ความเป็นจริงนั่นน่ะมันโทษมันทางนั้นน่ะไอ้ศีลทั้ง5ประการนั่นที่เราให้ไปแล้วก็ยังบอกไปยังขออีกอย่างน้อยก็ต้องขอให้นานๆขอเอาความชั่วไว้ขอเอาความผิดไว้ขอเอาอะไรความยิ่งยากไว้หลายอย่างซึ่งเราทั้งหลายยังไม่รู้ความจริงของศีลอาตมาเคยได้พบลูกศิษย์ทางชาวตะวันตกที่เขาไปเขามาเขาเคยมาถามหลวงพ่อว่าทำไมคนเมืองไทยเนี่ยเป็นพุทธบริษัททุกคนทำไมเขาจึงกินเนื้อกันอยู่เขาถามโดยมากเขาไม่กินเนื้อไม่กินเนื้อกินปลากันโดยมากเป็นโยมผู้หญิงฝรั่งมาถามว่าอาตมาว่าไม่รู้เรื่องไปถามเขามันดีกว่าคือปัญหานี่มันหนักเสร็จแล้วเขาจะไม่ให้กินเนื้อเลยเนี่ยแต่เราฟังกันว่าเนื้อนี่มันเป็นโทษสัตว์นี่มันเป็นโทษห้ามกันกลางๆไม่ได้ยินนะอันนี้คือชาวตะวันตกชอบเป็นอย่างนี้โดยมากเขาชอบฉันเจกันหรือมีเจเขาก็เรียกว่าไม่ฆ่าสัตว์กันไม่ฉันเนื้อสัตว์กันโดยมากเป็นอย่างนั้นที่นี่เมื่อเขามาถึงเมืองไทยเราเห็นพระเห็นเนนเห็นพุทธบริษัททั้งหลายทั้งพวงนะมัวสงในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เขาก็เกิดความสงสัยขึ้นอาตมาก็เลยแก้อาหารนะแก้ปัญหานี่เป็นฟางๆไปโยมเอาขนาดนั่นเถอะเดี๋ยวคนอื่นฆ่าแล้วกินก็ไม่ได้เลยรองเท้าของโยมมันใส่มาทำไมหนูหนังสัตว์นี่ฝักมีดเนี่ยกระรับมีดกันกระเป๋าสตางค์เนี่ยหนังสัตว์ทั้งนั้นแหละอาตมาก็แก้เกลือปูนไปทั้งนั้นเนี่ยแล้วไม่มีอะไรนี่กระทรวงเสือมีเขาทำเหมือนกันไอ้ความจริงกระบอกมาทางว่าประเทศไทยเมืองไทยนี่เขาทำกันมาอย่างนี้นานแล้วอันนี้ให้พูดเป็นส่วนบุคคลซะดีกว่าแต่เราเห็นโทษเราก็เลิกมันซะดีกว่าอันนี้จะไม่มีภาระอะไรมากมันจะน้อยลงเราไม่ต้องยุ่งในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นอันนี้พูดให้ฟังอ่ะให้เราไปพิจารณาดูทางชาวตะวันตกถ้าเขาถึงพระเขาก็ไม่มีวันพระแต่เขามาวัดสุวรรณตอนนั่งกรรมฐานก็มาสุวรรณแต่เขาไม่มีวันพระเราหกวันเจ็ดวันมีวันพระนี่ก็ว่าดีแล้วเขาไม่มีวันพระแต่เขามากันทุกวันนั่งกรรมฐานก็ไม่ได้พูดถึงเล่าเรื่องศีลอะไรต่างๆมานั่งกรรมฐานกันเลยอันนี้มันไปกันแค่อย่างนั้น ฉะนั้นพวกเราทั้งหลายนั้นอาตมาเห็นว่ามันพูดกันไปมาย่ำยีกันอยู่นั่นแหละมันไม่หลงทางซะจะเอาจริงก็ไม่เอาจะเอาจังก็ไม่เอาก็อยู่กันอย่างนั้นมันก็เลยเป็นของลำบากอยู่ฉะนั้นฝ่ายพระภิกษุสามเณรพวกเราทั้งหลายนี่ก็เหมือนกันถ้าพูดแต่มันขัดนะมันขัดใจคนก็เพราะว่าธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้านี่ทำให้คนตายให้พระเกิดขึ้นมาถ้าคนไม่ตายพระไม่เกิดทำความผิดให้หมดไปไอ้ความไม่ผิดจึงจะเกิดขึ้นมาพูดกันง่ายๆคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เหมือนกันทำคนให้ตายให้พระเกิดขึ้นมาทำความผิดให้มันหมดไอ้ความผูกมันจะเกิดขึ้นมาทำความชั่วให้มันหมดไอ้ความดีมันจะเกิดขึ้นมาสิ่งทั้งหลายที่พูดมานี้เราจะดูการงานของเราก็แล้วกันนะอย่างบ้านเรานั่นเนี่ยมันสกปรกมันก็ไม่สะอาดใช่ไหมไปต้องดูไกลแล้วถ้าเราเอาไม่กวาดมากวาดเดี๋ยวก็เช็ดสกปรกออกมันก็สะอาดนี่ทำไมมันถึงสะอาดแล้วเพราะความสกปรกมันหายไปบ้านเราก็สะอาดนี่ธรรมะง่ายไอ้ความผิดทั้งหลายไม่หมดไอ้ความถูกมันก็เกิดขึ้นไม่ได้มันเป็นเรื่องของง่ายๆแต่ว่าถ้าหากว่าเราไม่ภาวนาไม่รู้ว่าอะไรมันเป็นอะไรกันโดยมากก็อย่างชาวพุทธเราทุกวันนี้ตามวัดวาอารามตามบ้านตามช่องของเรานั่นนะอาตมาเคยดูไปนั่นไม่รู้ว่าอะไรต่ออะไรถ้าเขาไปทำบุญทำทานในวัดดื่มเหล้ากันกินเหล้ากันเดรกองกันป้อนอะไรวุ่นวายโดยถือเป็นของเล่นไม่รู้เรื่องว่าบาปที่ไหนบุญที่ไหนความสงบที่ไหนความวุ่นวายที่ไหนเมื่อมาถึงบัดนี้ที่ทำกันมานานแล้วมีผู้มาห้ามก็โกรธให้ก็โกรธโดยมากกรรมฐานเคยพูดมากแต่ว่าคนโกรธกรรมฐานนี่คือท่านพูดไปตรงๆไอ้ความเป็นจริงนั่นน่ะสงสารที่สุดจ้ะเพราะว่าพระเนรนี่ตัวจะมาเองนี่นะเมื่อบวชในพุทธศาสนาแล้วก็หาพยายามหาดีๆที่จะป้องกันแนะนำท่านสอนญาติโยมเพราะทำไมประโยชน์ตนประโยชน์คนอื่นให้สมบูรณ์พระพุทธเจ้าสอนอย่างนั้นเพราะว่าอาศัยทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอาศัยญาติโยมที่อยู่ที่อาศัยการขบการฉันทุกประเภทจะต้องอาศัยญาติโยมเมื่ออาศัยญาติโยมจะต้องสงเคราะห์ญาติโยมในทางที่มันถูกไอ้ความถูกความผิดนี่อย่ามาเห็นกันซะเนี่ยไม่เห็นไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องการขัดไปได้อย่างอันนี้ตั้งแต่ครั้งท่านอาจารย์เฉาท่านอาจารย์มั่นสมเด็จมหาวีระวงศ์ให้ออกประกาศศาสนาเข้าบ้านไหนน่ะแตกบ้านนั่นเนี่ยสมเด็จท่านสมเด็จฟังท่านมั่นท่านเสาเนี่ยให้ไปสั่งสอนญาติโยมให้กลมเกลียวกันทำไมกลับไปบ้านไหนแตกบ้านนั่นเลยท่านพูดตามความจริงบางทีผัวเข้าวัดเมียไม่เข้าเมียเข้าผัวไม่เข้าพ่อแม่เข้าลูกไม่เข้าลูกเข้าพ่อแม่ไม่เข้าทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นท่านสมเด็จมหาวิริยวงศ์องค์ก่อนเนี่ยก็ให้โทษท่านอาจารย์เฉาอาจารย์มั่นว่ามันไปพูดอะไรมันไปทำยังไงให้ไปให้สั่งสอนประชาชนมันกลมเกลียวกันเข้าบ้านไหนแยกกันบางทีผัวเมียแยกกันพี่น้องแยกกันอะไรมันแยกกันทั้งนั้นเนี่ยอันนี้ท่านยังไม่เข้าใจท่านจะคุณสมเด็จองค์ก่อนยังไม่เข้าใจไอ้ความเป็นจริงธรรมะมันถึงเป็นอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นมันก็ไม่มีอำนาจธรรมะธรรมะของพระพุทธเจ้ามีอำนาจมากถ้ ถ้าทำคนเปลี่ยนจิตใจไม่ได้มันก็ไม่ใช่ธรรมะที่มีอำนาจทำปุถุชนสามัญชนให้เป็นอริยชนก็เพราะธรรมะเห็นธรรมะมันจึงมีอำนาจคนมีความเห็นผิดได้ฟังธรรมแล้วมีความเห็นถูกขึ้นมามันเปลี่ยนอย่างนั้นธรรมะมันต้องเป็นอย่างนั้นที่นี่ท่านสมเด็จท่านว่าเข้าไปตรงไหนก็ต้องให้กลมเกลียวกันพี่น้องกลมเกลียวกันพ่อแม่กลมเกลียวกันลูกหลานกลมเกลียวกันทั้งนั้นอย่างนั้นไอ้ความเห็นท่านเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเมื่อพูดถึงธรรมะมันไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมจิตมันไม่เหมือนกันแต่คนหนึ่งหยาบคนหนึ่งละเอียดเมื่อไปพูดถึงธรรมะแหละคนหนึ่งก็เห็นธรรมะคนหนึ่งไม่เห็นเห็นเป็นพิษเป็นไฟฉะนั้นการวุ่นวายถึงเกิดขึ้นมาตลอดทุกวันนี้อาตมาก็เคยเผชิญมาหลายแล้วเรื่องจะตั้งวัดป่าที่ไหนที่ไหนก็ดีครั้งแรกต้องทะเลาะกันบ้านเจ้าของยังทะเลาะกันเลยไม่ใช่ก็คือพ่อแม่เจ้าของยังทะเลาะกันไม่ใช่อื่นหรอกเมื่อพูดขึ้นธรรมะขึ้นเนี่ยมันตัดขึ้นมาใช่ไหมต่างฉะนั้นอาตมาถึงเป็นห่วงลูกศิษย์ลูกหาไปที่ไหนที่ไหนแหละเป็นห่วงมากเพราะว่าคนยังไม่รู้นะคนยังไม่รู้มันเอาจริงๆนะไม่รู้คนไม่รู้จะทำไงความไม่รู้แล้วมันเอาเหมือนกันกับคนคนเราเนี่ยสมัยโบราณการชอบจะเป็นอย่างนี้ชอบถือผีกันตามบ้านนอกเราเนี่ยถ้ามีอีกสักคนหนึ่งนะไปทำนาก็รวยหาเงินก็รวยเลี้ยงสัตว์ก็รวยแกก็ขยันถ้ามันรวยขึ้นรวยขึ้นแปลกประหลาดซะแล้วมันต่างคนในบ้านนั่นเนี่ยก็มองไปในแง่ผิดนี่ถ้าแกคนเห็นจะมีของทำนาซะแล้วมั้งเห็นจะมีมูลทำไร่ซะแล้วมั้งเห็นจะมีมูลเลี้ยงสัตว์ซะมั้งเท่านี้มันแปลเขาหนึ่งมันรวยกว่าเขาเนี่ยแม้แต่ไม่ดูความขยันเขาไม่ดูความเพียรเขาเห็นแต่ความร่ำรวยเขาเกิดขึ้นมาโดยเพราะเธอทำนี่มันเป็นปอบละเด็กคนหนึ่งได้ยินว่าเป็นปอบเลยปอบสองคนปอบทั้งนั้นปอบทั้งนั้นเลยเป็นปอบกันนี่คนหนึ่งมันจะเป็นปอบหรอกไอ้คนที่สองก็ปอบเลยเลยตั้งกันเป็นปอบตั้งกันเป็นปอบมันก็เป็นนี่เนี่ยตั้งเป็นพยาบาลมันก็ยังเป็นอยู่บ่ตั้งเป็นกำนันก็ยังเป็นบ่ตั้งเป็นประหลาดก็ยังเป็นอยู่เนี่ยตั้งกันเป็นปอบมันก็เป็นนั่นแหละทำไมมันไม่เป็นเนี่ยคนนี้ก็ปอบคนนั้นก็ปอบเลยทั้งบ้านทั้งเมืองก็เป็นปอบเป็นมาทั้งนั้นฆ่ากันแกงกันสารพัดอย่างนี่มันเกิดมาอย่างนี้เพราะเราไม่ดูเรื่องมันเป็นอย่างนั้นไอ้การสมมุตินี่แหละมันเป็นน่ะสมมุติขึ้นเป็นเลยสมมุติให้เป็นอะไรก็เป็นขึ้นอย่างนั้นมันเป็นขึ้นอย่างนั้นให้เป็นผีเป็นปอบขึ้นมันก็เป็นอย่างนั้นการสมมุตินี่มันเป็นขึ้นมาอย่างเราน่ะเกิดขึ้นมาไม่มีชื่อหรอกเกิดขึ้นมาว่านายสีมันก็เป็นนายสีมาตัววันไม่ได้เป็นนายมีหรอกถ้าผู้หญิงก็เรียกว่านางสามันก็เป็นนางสามาทุกวันนี่แหละก็สมมุตินี่เองมันไม่ได้เป็นนางโสมหรอกมันเป็นมาอย่างนี้ถ้าเรามุ่งมั่นว่าให้ตั้งชื่อโดยสมมุติอย่างนี้มันก็เป็นอย่างนี้เรื่อยๆมาอันนี้คือคนไม่รู้เรื่องอะไรกันเลยเป็นต้นหาต้นเหตุไม่มีนี่ฉะนั้นการฟังธรรมะเราจะต้องมาภาวนาภาวนานั่นคือการมาพินิจมาพิจารณาแยกส่วนดอกให้มีเหตุผลให้เห็นเหตุผลมันตามความจริงให้มันแน่นอนให้จิตใจมันสงบระงับในสมัยโบราณกาลมีบึงบ่อจึงมีต้นไม้ใหญ่ๆคลุมอยู่เราเกิดมาเป็นเด็กเกิดมาทีหลังนะไปเห็นปลาไปเห็นเต่าเห็นจระเข้อยู่ที่นั่นเนี่ยก็นึกว่า น้องนั่นนะมันเข็ดนะดีซาปลาเก็บกันไปก็บอกว่าถ้าหากว่าใครอยากจะดูตะเข้อยากจะดูเต่าเอาหลอกไม้ไปเอาเทียนไปนะขอจะที่จะฐานนั่นน่ะให้ปล่อยสัตว์ทั้งหลายแล้วนี่ขึ้นมาให้เห็นนี่อธิษฐานก็นั่งอยู่นั่นแหละไม่มีนั่งอยู่บนน่ะบนคือนั่นบนสระนั่นเจ้าระเข้ใจจะขาดมันก็ฟูขึ้นมาเท่านั้นเนี่ยเต่าใจจะขาดมันก็ฟูขึ้นมาน่ะนั่นจะที่จะฐานนั่นนั่นท่านเห็นแล้วเท่านี้แหละก็เชื่อกันไปทั้งบ้านทั้งเมืองเลยคนที่คิดว่ามันใจจะขาดมันก็ฟูขึ้นมานั่นแหละให้เราเห็นน่ะไม่มีใครคิดอย่างนี้ผีทั้งนั้นที่มันมีทิฏฐิต่างๆอย่างนี้นี่คนเห็นไปอย่างนี้แสดงว่ามันก็ไม่เห็นความจริงมันจ้ะธรรมะนี่ก็มันกันฉันนั้นน่ะทุกวันนี้เราอยู่ด้วยธรรมะเข้าใจมั้ยอยู่ด้วยธรรมะเราอยู่ด้วยธรรมะกันธรรมะคือความที่ถูกต้องพูดง่ายๆว่าธรรมะคือความที่ถูกต้องเราอยู่ด้วยความถูกต้องกันมันถึงสบายถ้าเราอยู่ด้วยความไม่ถูกต้องทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจอยู่ยากอยู่ลำบากเดือดร้อนวุ่นวายเพราะไม่อยู่ตามธรรมะเพราะไม่มีธรรมะในใจของเราทุกสิ่งทุกส่วนนั้นเนี่ยธรรมะเป็นที่พึ่งของเราพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนว่าให้พวกเราพิจารณาธรรมะให้ปฏิบัติธรรมะเพราะธรรมะนั้นให้เราอยู่เย็นเป็นสุขถ้าหากว่าเรามาเทศมาสอนกันคนที่ไม่รู้เรื่องได้ยินจะอู้ให้มันกินธรรมนั่นนะอย่าไปกินข้าวเลยโดยพูดกระแทกแดกดันไปข้างๆทั้งครูเลยใช่ไหมไอ้ความเป็นจริงนั่นท่านในพิจารณาธรรมะให้เห็นธรรมะให้มันง่ายให้มันถูกให้มันต้องขึ้นเช่นว่าบ้านเราเนี่ยวัดเนี่ยนะมันวัดเนี่ยวัดที่มันเป็นประชาในหลายบ้านทีนี้เมื่ออาจารย์ฤทธิ์มาอยู่ก็เลยมาคิดอันนี้มันบ้านพ่อเราบ้านแม่เราเว้ยบ้านญาติเราควรจะให้ปรับปรุงให้มันสะดวกอะไรต่ออะไรต่างๆเช่นมาสร้างเมนกันเสียพยายามให้ญาติโยมทั้งหลายเนี่ยเอามารวมกันแล้วมาเผาทีเดียวกันนี่มันจะได้เป็นมิตรกันมันจะได้เป็นญาติกันมันจะเป็นสามัคคีกันเผาที่นี่ก็ไม่ได้ต้องไปตัดต้นไม้อะไรต่างๆให้มันวุ่นวาย

ไม่ไอ้คบงอเดี่ยวไปเดี่ยวมาวกไปวนมานี่ยี่ตาแก่คนนึงเอ้ยอย่าทำนี่แถวส่วนนะมันตัดให้มันตรงเถอะนะนี่เอามันงออย่างไรมันงออย่างนี้แหละมันจะเป็นอะไรล่ะไปทำมันทำไมอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้ก็เหมือนกันชั้นใดถ้าหากว่าไม่ใช่บ้านเราญาติเราพี่เราน้องเราอะไรเรานะจะมาทำทำไมนี่ทำเพื่อประโยชน์นะทำเพื่อประโยชน์ตนทำเพื่อประโยชน์คนอื่นซึ่งท่านอาจารย์ยึดจะมาทำกระจายไปลูกหลานเราเกิดขึ้นมาจะได้ทำอย่างนี้จะมารวมที่เดียวกันทำบุญทุนทานที่เดียวกันมันก็สบายไอ้พวกเราเมื่อก็ไม่เห็นทำไมไม่เห็นเพราะไม่เคยทำมาไม่เคยทำอย่างนี้เคยหามไปโน้นเอาไข่โยนขึ้นตรงปลายไม้นั่นโยนไปเหอะมันแตกตรงไหนก็เอาตรงนั้นแหละต้นไม้ในป่ามันระพกหนึ่งก็ไปตัดต้นไม้ทิ้งเนี่ยเอามันตรงนั้นแหละว่ะเขาจะอยู่ตรงที่อย่างนี้เป็นต้นอันนี้ประเพณีแก้ยากแก้ลำบากหรือเกินให้ญาติโยมทั้งหลายเอาไปพินิจพิจารณาถ้าว่าบ้านเราทุกบ้านทั้ง5บ้าน6บ้านเนี่ยที่นี่เป็นศูนย์รวมเมื่อตายมาแล้วจะได้มาเผากันที่เผาศพก็ให้สะอาดพระท่านนั่งก็ให้สะอาดทำอะไรก็ให้สะอาดมันก็ดีขึ้นประหยัดทุกสิ่งทุกประการทุกวันนี้ต่อไปบ้านเมืองของเรานั่นน่ะต้นไม้มันจะน้อยที่มันจะคับแคบอย่างนี้เป็นต้นเพราะญาติโยมไปหาเห็ดไปให้โทษพระอะไรตัวไรวุ่นวายดินประมาณ186ไร่อย่างนี้ทำกำแพงรอบหมดแล้วขนาดนี้จึงมีความสบายทุกวันนี้ข้าราชการในเมืองเสร็จงานแล้วกินข้าวแล้วเอารถเอาครอบเอาครัวนั่งใส่รถบรรทุกไปที่วัดประคงไปอยู่สบายไปนั่งสบายไปดูกระแตไปดูกระรอกไปดูไก่ป่าไปดูสารพัดอย่างเป็นเหตุให้สบายใจอย่างนี้เลยสบายใจซะแล้วเนี่ยนี่นะไอ้พวกเราทั้งหลายเนี่ยควรให้ภาวนาให้ภาวนาให้มันดีเกิดมาถ้าเรามาพิจารณาธรรมะแล้วมันก็รู้เรื่องของมันทุกอย่างอาจารย์นั่นการปรับปรุงบ้านเมืองของเรานั่นน่ะดีมากเช่นพระนี่แหละตัวสำคัญเหมือนกันเนี่ยผู้มีเจตนาเนี่ยให้ท่านพัฒนาช่วยท่านท่านไม่เอาอะไร ท่านไม่เอาอะไรกับญาติโยมทั้งหลายท่านตอนเช้ามาท่านปฏิบัติให้เข้ากันได้ก้อนได้ก้อนท่านไม่หมดเพราะท่านรักษาป่าไว้ก็เพื่อรู้คุณประโยชน์ลูกหลานเพื่อประโยชน์สาธารณะทั่วไปเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นหรอกแต่คนคิดผิดนะคิดไม่ค่อยดีคิดไม่ค่อยถูกให้คิดลึกๆให้พิจารณาอาจจะมาเคยผ่านมาหนีหลายบางทีห้ามกินเหล้าสูบอยู่ในบ้านแต่ทั้งนั้นมักกรรมฐานจะดีไปนิดว่าไปอย่างนั้นอันนี้ก็ฉันนั่นมันตันฉะนั้นการที่ท่านมาพัฒนาที่บ้านเมืองยังดีแล้วโยมนะทุกคนในปีนาไปเจอถ้าใครเห็นว่ามันผิดก็จงใจเสียว่ามันผิดทั้ง 100% นะให้ดูไปก่อนว่าพระท่านทำยังไงท่านมีความหมายอย่างไรนะมันนานรู้จักนะนี่มันนานรู้จักไอ้ความหมายนี้เพราะว่าทำไมถึงไม่เชื่อคนก็ยอมมาแล้วไม่เชื่อใจของยอมมาแล้วยังไม่เป็นธรรมะนั่นมันเป็นขโมยในใจนะเห็นว่าพระจะเป็นขโมยเรามากมากอยู่ในใจคนเราเรียกว่าพระจะมากมากอะไรเนี่ยต้องวัดตัวเจ้าของถึงนั้นไอ้ความจริงนั้นอยู่ไปนานๆสิพิจารณานานๆเถอะดูเหตุผลดีๆสิอาตมาเห็นว่ามันเป็นประโยชน์ฉะนั้นในที่นี้จึงได้ถวายที่นี่แก่ท่านพระครูดูแลพิจารณาให้มันสะดวกให้มันสบายคุณบุตรลูกหลานที่เข้ามาสู่ที่นี่ต่อไปเราจะได้พระที่ดีได้เนรที่ดีลูกหลานเราจะได้บวชที่นี่ถ้านานๆไปนั้นมันจะบวชไม่ได้เหมือนทางเชียงรายเห็นไหมเชียงรายเชียงคำมีความไปจะต้องกินข้าวเย็นถึงอยู่ได้ไม่ได้กินข้าวเย็นไม่บวชอาตมาอยากไปถามโยมทำไมจึงให้พระกินข้าวเย็นเนี่ย
โอ้ให้กินข้าวเย็นขนาดนี้ท่านก็ยังไม่อยากจะอยู่

0: เลยนะมีพระกรรมฐานไปกินข้าวทีเดียวตัวนี้เนี่ยไม่ฝันซะแล้วว่าจะทำได้ฮะเนี่ยถ้ามันทอดไปทางต่ำๆนะมันเร็วเกินเนี่ยมันง่ายๆไม่ต้องไปสอนนะน้องไม่ต้องไปสอนมันเด้อบวชกินข้าวเย็นกันจริงจะอยู่กินกันดีด้วยได้หลายวัดกินกันเถอะต่อไปเนี่ยต่อไปเนี่ยไม่ได้กินข้าวเย็นมาอยู่หรอกดูร้านนั้นดูบวชต้องกินข้าวเย็นไม่มีพระอยู่ก็ต้องให้ข้าวเย็นให้พระให้ลูกให้หลานเรากินการให้ข้าวเย็นให้พระให้ลูกให้หลานนี่ไม่เห็นเป็นโทษไม่เห็นเป็นภัยเพราะมันพร้อมกันแล้วอันนี้เราทางสอนของพระนั้นเสื่อมไปแล้วเราไม่รู้เรื่องแต่เราก็สบายอะไรทุกอย่างมันจะเสื่อมไปก็ต้องเป็นอย่างนี้อันนี้ขอญาติโยมเราทั้งหลายนั้นเป็นความตั้งใจช่วยกันปฏิบัติถ้าหากว่าพวกเราทั้งหลายนั้นอยู่กันด้วยธรรมะนั้นเราจะสบายยิ่งกว่านี้ง่ายกว่านี้อีกสบายกว่านี้มีความสุขกว่านี้อีกสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโพกสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัดสมาสีรังนิโสทายีนี่เอาสิมีศีลเป็นสุขไหมไม่ไปเบียดเบียนใครไม่ไปฆ่าใครไม่ไปวุ่นวายใครมันก็สบายแค่นั้นแหละทำไมไม่ใช่เป็นสุขล่ะมันเป็นสุขทั้งนั้นแหละแต่เราไม่พิจารณาความจริงตามธรรมะฉะนั้นเราจะไปคิดเฉยๆมันไม่ได้อันเนี้ยมันจะต้องไปภาวนาไปคิดพินิจพิจารณาให้ใจเรามันยอมรับเช่นว่าคำที่ลึกซึ้งไปยิ่งกว่านี้เช่นว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรก็ไม่ใช่ตัวของเรานะไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ของของเรานะพอได้ยินเท่านี้แหละโยมลุกขึ้นไปเลยไม่ใช่ตัวของเราเอาไว้ทำไมฟังไม่ดีนะฟังไม่ดีนะฟังไม่ถูกธรรมะมาทีนี้ที่เราเรียกว่าตัวเราด้วยของของเราเนี่ยมันมีจริงไหมได้ไหมใครได้อะไรไหมตายไปได้อะไรไม่มีไหมที่เราตัวเราดันมีไหมได้ไปไหมของเราดันได้ไปเลยหรือเปล่านี่คือเราไม่คิดดูไอ้ความจริงเราจะว่าตัวเราจะว่าของเราสักปันใดก็ตามแต่มันไม่ได้หรอกอันนี้ท่านบอกให้ชัดเจนอันมันไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ของของเรานะเท่านี้เราฟังไม่ถูกฟังไม่ถึงก็เกิดโรคเกิดโกรธเกิดหลงขึ้นมาเถียงไอ้ความจริงมันเป็นอย่างนั้นใครเคยได้อะไรไหมเคยได้ตัวเราไหมอำเภอแวงเหล่านี้อำเภอพนทองเหล่านี้ไหมเสตภูมิเหล่านี้ไหมตัวเราเคยได้ไหมของเราเคยได้ไหมโอ้ยมีพระท่านมาบอกว่าไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรามันสาธุเถอะนะมันท่านพูดถูกแล้วนะแต่เรายังไม่ถูกแต่ว่าเราเข้าใจว่าเราถูกนะอย่างพระอังคุลิมาลโจรเนี่ยก็พระพุทธเจ้าเนี่ยแต่ร้องตะโกนว่าพระพุทธเจ้าเดินไปอยู่ยังไม่หยุดไปหาว่าพระพุทธเจ้าไม่หยุดวิ่งไปจะไปประหารประหารท่านทำไมพระสมณะโกหกเนี่ยทำไมว่าหยุดแล้วอยู่เดี๋ยวทำไมถึงเดินไปอยู่ล่ะท่านโยมก็ถามว่าอย่างนั้นโยมฉันนี่หยุดแล้วคือหยุดการเบียดเบียนสัตว์แล้วการเบียดเบียนมนุษย์แล้วการเบียดเบียนอะไรทั้งหลายเนี่ยฉันหยุดแล้วแต่เธอยังไม่หยุดไม่ใช่ว่าการเดินนี่หยุดจิตของข้าหยุดแล้วคำเท่านี้ผู้มีนิสัยพระอังคุลิมาลโจรหยุดชะงักเออหยุดขนาดนี้เราก็ไม่รู้จักไว้มันเห็นแต่ว่าเดินถึบไปหยุดเขาเห็นว่าหยุดจิตหยุดนั่นมันไม่เห็นไอ้ความเป็นจริงนั่นไงไอ้ที่มันอยู่ในเรื่องจิตมันสำคัญมากเช่นการเกิดตายเหล่านี้เนี่ยการเกิดตายเองการเกิดการตายนี่เราทุกวันเนี่ยมาเห็นการตายกันนะทุกวันเนี่ยเห็นแต่ว่าร่างกายที่มันตายไปลมหายใจไม่มีชื่อว่ามันตายคนทำผิดอยู่เดินไปเดินมาอยู่นี่คือคนตายเราไม่รู้จักไม่มีใครรู้หรอกคนตายเดินไปก็ได้พูดก็ได้กินข้าวอยู่ก็ได้อะไรก็ได้ไม่เห็นคนตายเราเนี่ยไม่เห็นแต่ใจมันประมาทอยู่ไม่รู้สึกความผิดชอบอะไรต่างๆนั่นเหมือนเป็นกษัตริย์ท่านที่ว่าคนตายแล้ว ปมาโทมัจจิโนปะทังคนประมาทแล้วคือคนตายแล้วเราหายใจอยู่ได้นึกว่าเราไม่ตายตายเยอะแยะไปนะตายจากคุณงามความดีตายจากสิ่งที่เป็นประโยชน์ตายจากมนุษย์จิตอันนี้มันตายไอ้ความเกิดแก่เกิดตายนี่ไอ้ร่างตายเนี่ยจะมาวันนี้ยากหรอกมันจะทุกข์ยากมันทำไมพ่อแม่เลี้ยงมาเอาข้าวกับอาหารให้กินมามันก็โตมาขนาดนี้อาจจะมาวันมันไม่ยากหรอกเกิดจะตายมันนานเกิดแบบนี้ตายแบบนี้มันง่ายไอ้มันตายทุกวันทุกวันวันนี้ตายกี่หนไม่รู้เรื่องบางทีโกรธคนนั้นตายจากโกรธอันนี้โรคคนนั้นมันโกรธมันวุ่นมันวายนี่มันตายขณะนี้เอาอันนี้ขณะนั้นทิ้งอันนั้นวุ่นวายวันหนึ่งตายกี่หนไม่รู้เรื่องเราไม่รู้เรื่องว่าการเกิดการตายของเราแต่เราเห็นแต่ว่าไอ้คนนอนดับตาไม่มีลมตายอย่างนี้อันนี้ว่าทางจิตคนเรามันมีกายกับจิตเท่านั้นแหละไอ้เรื่องจิตนี่มันเกิดมันตายมันถึงยากลำบากบางวันถึงร้องไห้เลยมันทุกข์มันยากมันลำบากไอ้ที่เกิดครั้งเดียวตายครั้งเดียวมันไม่ยากหรอกมันง่ายไอ้ที่มันตายทุกวันทุกวันนี้นะวันนี้มันเกิดวันนี้มันตายสารพัดอย่างนี้เนี่ยมันทุกข์มันยากมันลำบากมันหลายภพหลายชาติก็เพราะเรื่องจิตใจนี่มันตายเรื่องกายมันไม่ยากหรอกมันง่ายๆมันนิดเดียวนิดเดียวเรื่องผู้ใหญ่เรื่องเด็กอันนี้เราก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันเรื่องคนแก่เรื่องคนหนุ่มนี่เราก็ไม่รู้จักเหมือนกันเรามาเห็นว่าผมหงอกแก่แล้วนะอย่างนี้ไอ้ความเป็นจริงไอ้เรื่องร่างกายมันคือเรื่องของร่างกายเรื่องมันโตมันเล็กคือเรื่องหัวใจของเราเรื่องจิตใจของเราใจมันใหญ่ใจมันสูงใจมันกล้าใจมันแข็งเท่าจนหัวหงอกนั่นก็ยังเหมือนเด็กอยู่เยอะไปเห็นไหมโกรธง่ายๆเครียดง่ายๆนั่นแหละยังเป็นเด็กอยู่ยังไม่โตหรอกเป็นเยาวชนคนไม่เห็นเห็นว่าแต่เราแก่แล้วเท่าแล้วแก่แล้วมันร่างกายคนเรามีแต่ร่างกายหรือใจอย่างนี้หรือเรื่องจิตนี้มันเป็นของสำคัญมากเป็นปรมัตถธรรมดังนั้นเราควรรับฟังแล้วไปพิจารณาให้มันเห็นชัดฉะนั้นอาตมาจึงเห็นว่าพุทธบริษัทเหล่านี้ยังไม่ยอมรับความจริงว่าอนิจจังมันไม่เที่ยงก็ยังไม่รับความจริงอันนี้ไม่ใช่ตัวเราก็ยังไม่ยอมรับอันนี้ไม่ใช่ของเราก็ยังไม่ยอมรับให้เป็นของเราให้เป็นตัวเราแท้ๆมันก็ไม่มีอะไรจะได้หมดไม่มีมันจริงแล้วนะมันจริงอย่างนั้นฉะนั้นธรรมานี้เรานั่งทับมันอยู่นอนทับมันอยู่อะไรมันอยู่ทุกอย่างนั่นแหละแต่เราไม่เห็นมันท่านจึงเผื่อว่าปลาอยู่ในน้ำไม่เห็นน้ำอย่างนี้ไส้เดือนมันอยู่ในดินกินขี้ดินไม่เห็นดินไม่เห็นดินอันนี้มาถูกอาตมาอีกแหละอาตมาเป็นเด็กๆนะไปพบคนแก่คนหนึ่งฟันดุดออกไปหมดซะแกไปกินข้าวอยู่เนี่ยอาจจะมาไปหัวล่อเนี่ยคำเข้าตัวโตใหญ่ยัดไปอาจจะมาคิดว่าฟันมันดุดซะแล้วคำเข้าทำไมจริงไม่ทำเด็กเล็กทำไมทำโตๆอย่างนั้นยังไม่รู้จักยังเข้าใจว่าคนแก่ในโลกโมโทสันมากเมื่อมาถึงอาจจะมาเข้านั่นเมื่อ 3-4-5 ปีหลังกลับไปนั่นน่ะฟันอาจจะมาดุดออกไม่มีฟันอยู่ประมาณ70กว่าวันเดี๋ยวไปกินข้าวดูนะไอ้คำข้าวเด็กๆมันเต็มไม่ได้แล้วมันวิ่งอยู่นั่นคำไม่ทันคำไม่เห็นนะมันวิ่งทางโน้นทางนี้อยู่จำเป็นจะต้องเอาคำข้าวใหญ่ยัดเข้าไปมันเต็มมันถึงเคี้ยวได้เราก็เกือบจะตายเลยจึงรู้จักคนแก่คนนั้นว่ามันเป็นอย่างนั้นอันนี้คือความไม่รู้จักฉะนั้นจะปลาอยู่ในน้ำไม่เห็นน้ำขี้เสดียนอยู่ในดินมันไม่รู้จักดินมันไม่เห็นดินจริงถ้าเราเห็นคนแก่อยู่แต่เราไม่รู้จักคนแก่ถ้าเราแก่แล้วฟันระดูกับบทเลยจึงจะรู้ว่าคนแก่นี่มันเป็นสายอย่างนี้ทำไมมันจะรู้อย่างนี้มันเป็นพยานที่ขี้ฟูโตเอาตนเองเป็นพยานของตนพยานข้างนอกด้วยพ ทยานข้างในด้วยอัจจตาธรรมาปหิทธาธรรมาทั้งภายในด้วยทั้งภายนอกด้วยที่มันเกิดขึ้นมาเราจึงรู้จักฉะนั้นอาตมาจึงเชื่อแน่ว่าเราไม่แก่และไม่รู้จักคนแก่ไม่รู้จักคนแก่เมื่อเราแก่แล้วฟันมันดูดเราจึงรู้จักคนแก่มันเป็นสายอย่างนั้นฉะนั้นบรรดาสาธุชนทั้งหลายนั้นให้พากันเปลี่ยนความคิดมันจะขาดทุนนะมันจะขาดทุนมีวัดหลวงประโคนสมัยก่อนมีญาติโยมเข้ามาปฏิบัติครั้งแรกมีตาแก่คนหนึ่งน่ะคนหลงหลายคนนั่นน่ะให้มึงไปพวกมึงไปวัดป่านมึงตายกูไปเอาเยี่ยมมันไปหมดไม่ถึงกี่เดือนน่ะตายด้วยเขามาเมียเราไปเชียวเจ้าก่อนเนี่ยเล่าน่ะพระพุทธเจ้าในท่านห้ามมันเป็นของเบียดเบียนศาสนาไปเราประกันไปกินให้มันหมดตายก่อนเล่าไม่หมดเดี๋ยวนี้เนี่ยคือพูดไปเรื่อยไปไม่รู้เรื่องดีราวผลที่สุดก็ตายเล่าก็ยังไม่หมดนะว่าจะไปเอาเมียเขาก็เอาเมียเราไปด้วยตายก่อนเขาหนีทำไงล่ะนี่เราพูดกันไปอย่างเนี้ยเราไม่รู้จักธรรมะฉะนั้นถ้าหากว่าพวกเราซึ่งเป็นชาวพุทธทั้งหลายนั่นมารับธรรมะนะมารับธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามายอมรับว่ามันเป็นจริงอย่างนั้นอย่างนั้นจริงๆซะแล้วนั่นเท่านั้นก็จะเข้าถึงพระพุทธเข้าถึงพระธรรมเข้าถึงพระสงฆ์เรื่องศีลนี่ก็เหมือนกันน่ะถ้าเราพิจารณานานๆเราจะละมันนานอาตมาไปพบคนแก่คนนึงอายุ80กว่าปีเดินไม่ได้โยมยังหยุดไปถอดแหยังหยุดแล้วครับหยุดเพราะเหตุอะไรนี่ว่ากลัวบาปไม่ใช่ไปถอดแหไม่ได้เดินไม่ได้นั่นถึงหยุดกันหยุดแบบนั้นนะเราจะหยุดกันยังไงเดี๋ยวหยุดก็ต้องเห็นโทษมันว่าเอออันนี้มันเป็นงานอย่างอื่นนะไม่ค่อยดีเรามันแก่แล้วเราควรหยุดจ้ะมันเป็นบาปเป็นกรรมถอยมาซะงั้นอันนั้นคนแก่คนนั้นหยุดไปทอดแหเพราะอะไรเพราะอายุ80กว่าปีไปไม่ได้มันจะล้มตายก็ได้หยุดมันหยุดเพราะมันไปไม่ได้อันนึงหยุดเพราะกลัวบาปกลัวความผิดมันต่างกันอย่างนั้นหยุดเหมือนกันน่ะแต่มันต่างกันอันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นถ้าเรายอมรับตามธรรมะคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพวกเราน่ะจะเกิดปีนี้เกิดเดือนนี้เกิดในชาติอันนี้นี่ไม่ต้องชาติหน้าแล้วรู้จักธรรมะเดี๋ยวนี้ของอันนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าธรรมะนี่เห็นปัจจุบันนี้เห็นนรกในปัจจุบันนี้เห็นสวรรค์ในปัจจุบันนี้เห็นพระนิพพานในปัจจุบันนี้ไม่ต้องตายถึงเห็นหรอกไม่ต้องตายถึงจะเห็นอดีตธรรมะอนาคตธรรมะปัจจุบันธรรมะนะเราทุกคนนั่งอยู่เดี๋ยวนี้นะเราจะคุกทั้งผลจะคุกทั้งเหตุผลคืออะไรผลคือผลของอดีตที่ต้องเป็นอยู่อย่างนี้เหตุคืออะไรคือเหตุในปัจจุบันนี้จะเป็นแต่อนาคตต่อไปทุกคนเป็นไปอย่างนี้ฉะนั้นจงพากันตระหนักในธรรมะพากันไปภาวนาแล้วก็ยอมรับไม่รับเฉยๆนั่นจะต้องเห็นยอมรับฉะนั้นบรรดาสาธุชนทั้งหลายนั้นไม่ค่อยจะแก้ตัวของตัวซะไปมองดูอย่างอื่นมากไม่มองดูในตัวของเราฉะนั้นพระพุทธเจ้าธรรมะอยู่ในตัวเราไม่ใช่อยู่ที่อื่นแต่เราก็ไม่รู้ว่าตัวเราอยู่ที่ไหนอยู่ตรงไหนไม่รู้เรื่องฉะนั้นจึงไม่ยอมรับฉะนั้นวันนี้ขอญาติโยมทั้งหลายทุกคนนะให้รับไปพิจารณาอย่าพึ่งว่ามันผิดหรืออย่าพึ่งว่ามันถูกเลยเอาไปรับพิจารณาให้ปัญญาเราเกิดถ้าอะไรเรารับพิจารณาอันนั้นมันจะเกิดผลขึ้นมาอาตมาเคยสั่งสอนประชาชนมาหลายหมื่นหลายแสนคนแล้วอ่ะโยมทิ้งห้าเอาไหมแล้วบางคนให้ผมไปดูก่อนครับผมจะพิจารณาพยายามต่อไปอีกคนหนึ่งผมไม่เอาหรอกครับผมทำไม่ได้สองคนนี้มีผลต่างกันไอ้คนที่ยอมรับผมจะไปพิจารณาดูก่อนครับไอ้คนนี้เปิดทางเจ้าของเปิดประตูเอาเจ้าของคนเดียวผมไม่เอาแล้วครับผมไปไม่ไหวแล้วไอ้คนนี้ปิดประตูเลยไม่มีวันที่จะเกิดขึ้นแล้ว ไม่มีวันจะสร้างคุณงามความดีขึ้นเลยเพราะเขาไม่รับรู้อะไรเลยอันนี้ก็ฉันนั่นเหมือนกันแต่ฉะนั้นการฟังธรรมะนั้นนะทุกแห่งธรรมะมันดีทุกแห่งนั่นแหละทุกอย่างไม่ต้องมากมายอะไรไม่ต้องไปเรียนอะไรมันมากนะโยมอันนี้มันผิดเดี๋ยวละมันเสียเห็นว่าอันนี้มันถูกแล้วเป็นต้นเราก็ประพฤติปฏิบัติมันเสียอย่างท่านเตือนสัพพะปัจจะอกรณังกุศลสูปสัมปทาสจิตตะประโยชน์ตะนังการไม่กระทำบาปอะไรทั้งปวงนั่นแหละดีเอตังพุทธศาสนังอันนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นหัวใจของพระพุทธเจ้าพุทธสูปสัมปทาทำจิตใจของเราให้สบายสะดวกเป็นบุญเป็นกุศลเอตังพุทธศาสนังอันนี้เป็นหัวใจศาสนาสาจิตตะประโยชน์ปนังผลที่สุดนั่นก็ใจเราก็สบายกรรมใดที่มนุษย์ทั้งหลายทำแล้วภายหลังคิดมาแล้วเดือดร้อนกรรมนั้นไม่ดีกรรมใดที่มนุษย์ทั้งหลายทำไปแล้วคิดขึ้นมาได้เมื่อไรเป็นต้นกรรมนั้นสบายสะดวกแต่กรรมนั้นดีให้เราคิดเช่นนี้ฉะนั้นบาปบุญคุณโทษทั้งหลายนั้นให้มองดูจิตใจของเราเรื่องของคนอื่นนั้นตัดสินยากเรื่องของเรานี่ตัดสินได้เพราะเราเห็นเราอยู่ทุกวันทุกเวลาถ้าเราพิจารณาตามธรรมะรับรู้ข้อประพฤติปฏิบัติธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วได้รู้ตัวของเจ้าของแล้วพระพุทธเจ้าเห็นบาปบุญคุณโทษเห็นผิดถูกที่อยู่ในจิตใจของเจ้าของฉะนั้นสาธุชนเราทุกคนรีบต้องพยายามรวนที่สุดที่จะเห็นตัวเจ้าของจะพยายามเรื่องของเราอย่าเข้าใจว่าเราไม่มีเวลาภาวนาเวลาเรามีภาวนาถ้าเรารักภาวนาเราต้องมีเวลาบางคนเข้าใจว่าผมไม่มีเวลาภาวนาไม่มีโอกาสอาตมาโดยถามว่าโยมโยมเคยทำงานไม่เคยทำงานมีโอกาสหายใจไหมมีครับทำไมจะมีโอกาสหายใจใครมีโอกาสหายใจคนนั้นก็มีโอกาสภาวนาเท่านั้นอันนี้เราคิดย้อนกลับมาอย่าพุ่งเดือมไปไกลเลยฉะนั้นวันนี้ขอญาติโยมทั้งหลายทุกคนจงเข้าอกเข้าใจในธรรมะการพูดธรรมะไปมากๆการพูดธรรมะไปนานๆมันก็ไม่มีอะไรมากมายพูดสักคำหรือสองคำสามคำให้เราเข้าใจเชียจะทำยังไงอันนี้ดีกว่าฉะนั้นการประพฤติปฏิบัตินั้นมันเกิดจากการเข้าใจถ้าไม่เข้าใจเราก็อยู่อย่างนั้นแหละไม่เข้าใจถ้าหากว่าเราไปดูอะไรไปเห็นหนึ่งแต่มันรู้ในใจมันลายในใจไปทำมันก็เห็นถ้าไม่มีอยู่ในใจแล้วเราทำไม่ได้เราจะไปทำอะไรก็ไม่ได้จะทำบ้านทำช่องมันมีอยู่ในใจเราแล้วเราจึงทำเป็นจะทำเรือทำแพมันมีในใจแล้วมันจึงเป็นไม่มีในใจเราทำไม่ได้หรอกทุกอย่างจะทำไปก็มีในใจทุกอย่างจึงทำได้ให้เข้าใจอย่างนี้เด็กกับเราเข้าใจในธรรมะผลที่สุดนี้ขอญาติโยมทุกๆคนได้ฟังแล้วจึงน้อมกลับไปเป็นโอปนายอยู่การทำนำธรรมะทั้งหลายเหล่านี้ก็ไปรวมในที่จิตให้จิตดูจิตให้จิตเป็นคนเห็นให้จิตเป็นคนรู้ให้จิตเป็นคนละให้จิตเป็นคนวางสิ่งที่มาต้องการวันนี้ก็คือต้องการจิตญาติใจญาติโยมไม่ต้องการอย่างอื่นมากมายอะไรมันก็พอๆอยู่แล้วน่ะต้องการจิตใจญาติโยมให้หันเหเข้ามาในทางธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั่นน่ะเป็นส่วนมากฉะนั้นผลที่สุดนี้ขอให้ญาติโยมทั้งหลายจงตั้งอกตั้งใจประพฤติดีด้วยกายประพฤติดีด้วยวาจาประพฤติดีด้วยใจเป็นสุปฏิปันโนอุสุปฏิปันโนญาญาปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนให้เอาคุณสมบัติทั้ง4ประการนี้ของสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเอาแนบไปในจิตของเจ้าของนั้นจะไม่เสียทีเกิดมาพบพระพุทธศาสนาขอญาติโยมทั้งหลายจงมีอายุวันนะสุขภาระตลอดกาลนานเถิด
1: ตอนนี้ไปเวลาไม่พอเวลาน้อยโยมมาเยี่ยมหลายวันแล้วไม่เคยได้พูดกันไม่เคยได้ถามเพราะว่าวัดประโคงมันแขกมากทั้งกลางวันกลางคืนไม่มีโอกาสที่จะพูดโยมของใคร ทิติยานูยมพระทิติยานูมาเยี่ยมจากปารีสมาเยี่ยมหลายวันไปพักอยู่วัดประโคง3คืนและก็จะมาพักอยู่ที่วัดปานานาชาตินี่3คืนอีก2คืนก็จะไปกันแล้วฉะนั้นจึงถือโอกาสมาดีใจเท่าที่อุตส่าห์พยายามมาเยี่ยมวัดหนองประโคงแล้วก็มีโอกาสมาเยี่ยมลูกพระลูกชายด้วยแต่ก็ดีใจแต่ก็ไม่มีอะไรจะฝากวัตถุสิ่งของอะไรคงอยู่ปารีสคงจะมากแล้วเยอะแยะแล้ววัตถุแต่ธรรมะรู้จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ที่จะบำรุงจิตใจของเราให้สงบสงบนี้ไม่ค่อยจะมีที่อาตมาไปสังเกตเหตุการณ์แล้วมีแต่เรื่องจะทำให้จิตเรายุ่งยากลำบากวุ่นวายตลอดการตลอดเวลาที่อาตมาไปสังเกตเหตุการณ์แล้วรู้สึกว่าเมืองปารีสที่อยู่นั้นเจริญด้วยวัตถุหลายอย่างเป็นกามารมณ์มีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีโผฏฐัพพะกามารมณ์เป็นที่ยั่วยวนของบุคคลที่ไม่รู้จักธรรมะให้มีความวุ่นวายมากฉะนั้นบัดนี้ขอฝากธรรมะซึ่งไปปฏิบัติอยู่กรุงปารีสเมื่อจากวัดหนองประโคงและวัดนานาชาติไปแล้วคือธรรมะธรรมะนี้จะแปลไปด้วยดิเอาเลยนี่นะเอาเลยไม่สะดวกนะธรรมะนี้เป็นสภาวะอันหนึ่งซึ่งจะตัดปัญหาความยุ่งยากลำบากในใจของมนุษย์ทั้งหลายให้น้อยลงน้อยลงน้อยลงจนกลัวว่ามันจะหมดไปสภาพอันนั้นเรียกว่าธรรมะที่นี่เราควรจะศึกษาเอาไปศึกษาไปจำวันเอาศึกษาเอาธรรมะนี่ไปศึกษาประจำชีวิตเนี่ยไปประจำวันเมื่อมีอารมณ์อันใดมากระทบกระทั่งเกิดขึ้นจะได้แก้ปัญหาจะได้เฉลยมันแต่เพราะว่าปัญหานี้ทุกคนไม่หมายถึงจะเมืองไทยเมืองนอกทุกแห่งถ้าคนไม่รู้จักแก้ปัญหาแล้วก็มีความทุกข์มีความเดือดร้อนเป็นธรรมดาฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นมาแล้วมีหนทางที่จะแก้ไขมันคือปัญญาสร้างปัญญาอบรมปัญญาคือทำปัญญาให้เกิดขึ้นจากจิตใจของเราสำหรับข้อประพฤติปฏิบัตินั้นก็ไม่มีอะไรอื่นไกลที่อยู่ในตัวของเรานี่เองมีกายกับใจคนเมืองนอกก็เหมือนกันคนเมืองไทยก็เหมือนกันมีกายกับใจเป็นคนวุ่นวายเป็นผู้วุ่นวายเป็นผู้สงบระงับก็คือกายกับใจไอ้ความเป็นจริงนั้นไอ้ใจของเรานั้นมันเป็นปกติอยู่เช่นว่าน้ำฝนเปรียบเหมือนน้ำฝนมันเป็นน้ำที่สะอาดมันจะมีความใสบริสุทธิ์สะอาดเป็นปกติถ้าหากเราเอาสีเขียวใส่เข้าไปสีเหลืองใส่เข้าไปน้ำมันก็กลายเป็นสีเหลืองแล้วก็เป็นสีเขียวไปอันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นจิตเรานี้ก็เหมือนกันฉันนั้นเมื่อไปถูกอารมณ์ที่ชอบใจใจก็ดีใจก็สบายเมื่อถูกอารมณ์ที่ไม่ชอบใจแล้วใจนั่นก็ไม่สบายใจนั่นก็ขุ่นมัวเหมือนกันกับน้ำที่สูบสี เหลืองมันก็เหลืองไปถูกสีดำมันก็ดำไปถูกสีเขียวมันก็เขียวไปมันเปลี่ยนสีไปเรื่อยแต่ความเป็นจริงนั้นน้ำที่มันเขียวมันเหลืองนั้นปกติของมันมันเป็นน้ำใสสะอาดคือน้ำฝนเป็นปกติของจิตจิตของเรานี่จิตของเรานี่ของวันกันฉันนั้นเป็นจิตที่ใสสะอาดเป็นจิตที่มีปกติไม่วุ่นวายที่มันจะวุ่นวายนั้นเพราะมันเป็นไปกับอารมณ์มันหลงอารมณ์พูดจะเห็นชัดเดี๋ยวนี้ที่เรานั่งอยู่ในป่าที่มีความสงบนี่เหมือนกับใบไม้ใบไม้ถ้าไม่มีลมมาพัดมันก็นิ่งสงบระงับอยู่ถ้ามีลมมาพัดใบมันก็ปวดแปลงไปตามเรื่องของลมจิตใจนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นถ้าอารมณ์มาถูกมันก็ปรับแปลงไปตามอารมณ์ยิ่งไม่รู้เรื่องของธรรมะแล้วก็ยิ่งปล่อยไปตามอารมณ์ของเจ้าของเรื่อยไปอารมณ์สุขก็ปล่อยไปอารมณ์ทุกข์ก็ปล่อยไปวุ่นวายเรื่อยไปจนกว่าชาวมนุษย์ทั้งหลายเกิดเป็นโรคประสาทเพราะไม่รู้เรื่องปล่อยไปตามอารมณ์ไม่รู้จักตามดอกสาจิตของเจ้าของเมื่อจิตของเรานี้เมื่อไม่มีใครตามรักษามันเมื่อไม่มีใครรักษามันก็เหมือนคนหนึ่งซึ่งปราศจากพ่อแม่ที่ดูแลก็เป็นคนอนาถาคนอนาถานั่นก็ขาดที่พึ่งคนขาดที่พึ่งก็เป็นทุกข์จิตนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นถ้าว่าขาดการอบรมบ่มนิสัยทำความเห็นให้ถูกต้องแล้วจิตนี้ก็ลำบากมากฉันนั้นแต่ฉะนั้นการกระทำให้จิตสงบระงับนั้นในทางพุทธศาสนาท่านเรียกว่าการกระทำกรรมฐานกรรมฐานนี้ฐานะมันเป็นที่ตั้งกรรมะคือการงานที่เราจะต้องทำขึ้นให้มีเช่นว่ากายเราเป็นส่วนหนึ่งจิตเหล่านี้ก็มีส่วนสองอย่างเท่านั้นแหละกายนี้เป็นสภาวะธรรมเป็นรูปธรรมที่เรามองเห็นได้ด้วยตาของเรานามธรรมนั้นเป็นสภาวะอันหนึ่งซึ่งไม่มีรูปมองเห็นด้วยตาไม่ได้แต่เป็นของมีอยู่เมื่อรวมตามภาษาสามัญในเรื่องกายกับใจกายมองเห็นได้ด้วยตาเนื้อจิตมองเห็นโดยตาในคือตาใจมีอยู่สองอย่างท่านี้มันวุ่นวายกันมีฉะนั้นการฝึกจิตที่จะฝากโยมในวันนี้ก็คือเรื่องกรรมฐานนี่เองที่จะฝากให้ไปฝึกจิตเอาจิตนี้พิจารณากายเอาจิตนี้พิจารณากายจิตนี้คืออะไรจิตนี้มันก็ไม่คืออะไรมันถูกสมมติว่าคือความรู้สึกผู้ที่รู้สึกรับอารมณ์ ผู้ที่รับรู้อารมณ์ทั้งหลายในที่นี้เรียกว่าจิตใครเป็นคนรับรู้คนนั้นถูกเขาเรียกว่าจิตรับรู้อารมณ์อารมณ์ที่สุขบ้างอารมณ์ทุกข์บ้างอารมณ์ดีใจบ้างอารมณ์เสียใจบ้างใครเป็นภาระที่จะรับรู้อารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้ท่านเรียกว่าจิตในปัจจุบันนี้จิตก็ยังมีเช่นอาตมาพูดให้ฟังอยู่เดี๋ยวนี้จิตก็รับรู้ว่าพูดอย่างไรมันเข้าไปทางหูก็รู้ว่าพูดอย่างไรเป็นอย่างไรก็รู้จักอย่างนั้นอยู่ผู้รับรู้อันนี้เรียกว่าจิตจิตนี้ไม่มีตัวจิตนี้ไม่มีตนจิตนี้ไม่มีรูปจิตนี้เป็นผู้รับรู้อารมณ์เท่านั้นไม่ใช่อื่นนี่เรียกว่าจิตจิตตัวนี้เนี่ยถ้าเราสั่งสอนจิตอันนี้ให้มีความเห็นที่ถูกต้องนี้แล้ว
2: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และสถานีสุขุมวิทรวมถึง BTS สถานีอโศกเพื่อลดความเสี่ยงจากปัญหาการจราจรติดขัดพร้อมตรวจสอบเส้นทางเลี่ยงล่าสุดก่อนออกเดินทางสำหรับเส้นทางที่ควรหลีกเลี่ยงเป็นพิเศษถนนรัชดาภิเษกช่วงแยกพระราม4ถึงแยกอโศกสุขุมวิทรวมถึงบริเวณโดยรอบสวนเบญจกิติถนนสุขุมวิทช่วงนานาอโศกและพร้อมพงซึ่งเป็นพื้นที่โรงแรมที่พักและเส้นทางสัญจรสำคัญของผู้เข้าร่วมประชุมระดับสูงถนนพระราม4โดยเฉพาะบริเวณคลองเตยและด้านหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์พื้นที่สวนเบญจกิติซึ่งมีการปรับการให้บริการและปิดพื้นที่บางส่วนชั่วคราวโดยมีการกำหนดประตูเข้าออกและจำกัดการนำรถยนต์และจักรยานยนต์เข้าใช้พื้นที่ตามประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเส้นทางเชื่อมต่อสนามบินและโรงแรมที่พักทั้งจากสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองเข้าสู่ย่านธุรกิจใจกลางเมืองรวมถึงพื้นที่สุขุมวิทและพระราม4ซึ่งอาจมีการจัดการจราจรเป็นพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ขบวนรถผู้เข้าร่วมประชุมอย่างไรก็ตามผู้ใช้รถใช้ถนนควรเผื่อเวลาเดินทางและติดตามข้อมูลจากตำรวจจราจรอย่างใกล้ชิดขณะที่การไฟฟ้านครหลวงเตรียมความพร้อมระบบไอทีและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการควบคุมระบบไฟฟ้ารองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
4: นายดิษฐวัฒน์จันอิ่มผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงหรือ NEA เปิดเผยว่าได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมระบบไฟฟ้าให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมั่นคงและปลอดภัยรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569รวมถึงดำเนินการป้องกันลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบงานที่สำคัญรวมถึงเฝ้าระวังและตรวจจับความผิดปกติของระบบตลอด24ชั่วโมงโดยเพิ่มการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เพื่อร่วมวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์และดำเนินการรับมือเมื่อพบเหตุการณ์ผิดปกติอาจมีการโจมตีแบบปฏิเสธการให้บริการหรือบุกรุกระบบเครือข่ายนอกจากนี้ยังมีการติดตามข่าวสารและสถานการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์จากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องรวมถึงจัดทำรายงานสถานการณ์เพื่อเสนอผู้บริหารอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนการประเมินสถานการณ์และการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมดลภาสุภรสมบัติรายงาน
3: สถานทูตไทยในกรุงริยาดประกาศเตือนคนไทยเลี่ยงการเดินทางผ่านสนามบินคิงคาลิดหลังเกิดเหตุโจมตีและสถานการณ์อ่อนไหวมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
5: เพจ Facebook Royal Thai Embassy Riyadh ได้โพสต์ประกาศแจ้งเตือนโดยระบุว่าตามที่ปรากฏเหตุการณ์โจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดกรุงริยาดในช่วงระหว่างวันที่8ถึง10ตุลาคม2569ที่ผ่านมานั้นโดยที่สถานการณ์ยังคงมีความอ่อนไหวและสุ่มเสี่ยงต่อความปลอดภัยสถานเอกอัครราชทูตณกรุงริยาดจึงขอแนะนำให้หลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นแต่หากมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดที่ต้องเดินทางผ่านท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดขอให้ตรวจสอบสถานะของเที่ยวบินและเวลาทำการบินกับสายการบินที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนเดินทางไปยังท่าอากาศยานเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการตกค้างหรือความไม่สะดวกอันอาจเกิดจากการปรับเปลี่ยนตารางการบินสำหรับคนไทยที่พำนับในซาอุดิอาระเบียขอให้ติดตามพัฒนาการของสถานการณ์อย่างใกล้ชิดรวมถึงใช้ความระมัดระวังในการเดินทางหลีกเลี่ยงการเข้าไปยังพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่เกิดเหตุโดยไม่จำเป็นและปฏิบัติตามแนวทางด้านความปลอดภัยของทางการซาอุดิอาระเบียอย่างเคร่งครัดทางนี้หากต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อเบอร์ฉุกเฉินได้ที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงริยาดโทร966-55462-2005และสถานกงสุลใหญ่ณเมืองเจดดาห์โทร966-56808-1225ตลอด24ชั่วโมงผ่านิดคาดนาครายงาน
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีตรวจเยี่ยมการดูแลผู้ป่วยของโรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์ภูวนาถส่วนการแก้ไขปัญหาอุทกภัยต้องบริหารจัดการภาพรวมทั้งลุ่มน้ำและฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลด พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและคณะลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อติดตามการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้งการดูแลผู้ป่วยการบริหารจัดการน้ำการเยียวยาและการเตรียมฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยได้ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ภูวนาถทั้งโรงพยาบาลหลักและโรงพยาบาลสนามซึ่งจะตั้งขึ้นเพื่อรองรับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและเตรียมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลับไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรหลังสถานการณ์เริ่มคลี่คลายรวมถึงรับฟังความต้องการสนับสนุนเครื่องมือแพทย์125เครื่องระบบผลิตน้ำสะอาดและอุปกรณ์สำหรับฟอกไตเพื่อฟื้นฟูความพร้อมในการให้บริการประชาชนจากนั้นเดินทางต่อไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวตำบลบางปลาร้าอำเภอบ้านสร้างรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์อุทกภัยซึ่งหลายพื้นที่มีระดับน้ำลดลงแต่ยังต้องเฝ้าระวังอำเภอบ้านสร้างอำเภอเมืองปราจีนบุรีและพื้นที่ลุ่มแม่น้ำบางปะกงที่เชื่อมโยงกับจังหวัดฉะเชิงเทราและพื้นที่ปลายน้ำและย้ำว่าการแก้ไขปัญหาอุทกภัยต้องบริหารจัดการภาพรวมทั้งลุ่มน้ำโดยทุกหน่วยงานต้องใช้ข้อมูลร่วมกันและวางแผนระบายน้ำให้สอดคล้องกับศักยภาพการรองรับน้ำของแต่ละพื้นที่เพื่อเร่งคลี่คลายสถานการณ์โดยไม่เพิ่มความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที่อื่นตลอดจนกำชับให้วางแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดกองทัพเรือระดมกำลังพลและเรือผลักดันน้ำเร่งระบายน้ำในแม่น้ำบางปะกงลงสู่ทะเลบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา
6: พลเรือตีชานินศรียาภัยโฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่ากองทัพเรือยังคงเดินหน้าปฏิบัติภารกิจบรรเทาอุทกภัยอย่างเต็มกำลังโดยระดมเรือผลักดันน้ำและกำลังพลเข้าปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อเร่งผลักดันมวลน้ำในแม่น้ำบางปะกงออกสู่ทะเลเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้โดยเร็วที่สุดจากการรายงานผลการปฏิบัติในวันนี้กองทัพเรือจัดกำลังพลจำนวน64นายพร้อมเรือผลักดันน้ำรวม30ลำโดยมีเรือพร้อมปฏิบัติภารกิจ28ลำแบ่งกำลังเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่จำนวน18ลำและบริเวณสะพานมอเตอร์เวย์ข้ามแม่น้ำบางปะกงอีก10ลำเพื่อเสริมกำลังผลักดันมวลน้ำอย่างเต็มประสิทธิภาพขณะที่เรืออีก2ลำอยู่ระหว่างเร่งซ่อมเพื่อให้กลับมาสนับสนุนภารกิจได้โดยเร็วกองทัพเรือยังคงใช้เรือผลักดันน้ำทั้ง28ลำตามแผนที่กำหนดพร้อมติดตามสภาพน้ำและประเมินผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับช่วงเวลาเดินเครื่องและการใช้กำลังให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่โฆษกกองทัพเรือย้ำว่าการช่วยเหลือประชาชนเป็นภารกิจสำคัญกองทัพเรือจะติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดประเมินผลและปรับแผนปฏิบัติการให้ทันต่อสถานการณ์เพื่อให้กำลังพลและยุทโธปกรณ์ทุกส่วนสามารถสนับสนุนการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
3: ด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดมเครื่องสูบน้ำสมรรถนะสูงเร่งสูบน้ำระบายน้ำออกจากหมู่บ้านฟลอราวิลเขตหนองจอกกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.โดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต1ปทุมธานีปฏิบัติภารกิจสนับสนุนกรุงเทพมหานครในการเร่งสูบระบายน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังบริเวณหมู่บ้านฟลอราวิลเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครจากผลการปฏิบัติงานล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมารายงานว่าระดับน้ำบริเวณจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำสามารถลดลงได้อีก7เซนติเมตรส่งผลให้มีปริมาณน้ำลดลงสะสมรวม34เซนติเมตรและยังคงมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องกรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่15จังหวัดตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่13ตุลาคมนี้จากภาวะฝนตกหนักสะสม
7: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้กรมทรัพยากรธรณียกระดับการเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงที่มีฝนตกหนักและฝนสะสมสูงพร้อมเร่งสื่อสารแจ้งเตือนประชาชนเพื่อลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินและกำชับให้เจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่พร้อมช่วยเหลือประชาชนหากเกิดดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะวันนี้ถึง13ตุลาคมขอแจ้งเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์ดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่15จังหวัดรวม29อำเภออาทิจังหวัดตากบริเวณอำเภอพบพระและอำเภออุ้มผางจังหวัดกำแพงเพชรบริเวณอำเภอคลองลาน จังหวัดกาญจนบุรีบริเวณอำเภอทองผาภูมิจังหวัดนครศรีธรรมราชบริเวณอำเภอช้างกลางจังหวัดชุมพรบริเวณอำเภอพะโต๊ะจังหวัดระนองบริเวณอำเภอสุขสำราญอำเภอกระเปอและอำเภอเมืองระนองจังหวัดสงขลาบริเวณอำเภอรัตภูมิและจังหวัดยะลาบริเวณอำเภอบันนังสตาและอำเภอทานโตโดยต้องเฝ้าระวังพื้นที่อ่อนไหวต่อการเกิดแผ่นดินถล่มล่วงหน้าควบคู่กับการประเมินพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมในหลายจังหวัดของภาคใต้อย่างต่อเนื่องปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยกรณีรายงานข่าวมีผู้เสียชีวิตสงสัยป่วยกาฬโรคในรัสเซียผลการตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการไม่พบเชื้อกาฬโรคขอประชาชนอย่าตื่นตระหนก
6: นายแพทย์บุญเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวรายงานความคืบหน้ากรณีเกิดกระแสความกังวลเกี่ยวกับการระบาดของโรคกาฬโรคในเมืองอีครุสสหพันธรัฐรัสเซียโดยข้อมูลที่ได้รับระบุว่าเหตุการณ์เริ่มจากการตรวจพบผู้ป่วยโรคปอดบวมติดเชื้อจากชุมชนซึ่งมีอาการติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันและผู้ป่วยทำงานในสถาบันวิจัยต่อต้านกาฬโรคแห่งอีครุสจึงมีการดำเนินมาตรการเฝ้าระวังและตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการอย่างเข้มงวดจากการติดตามรายงานข่าวและการประสานงานร่วมกับจุดประสานงานกฎอนามัยระหว่างประเทศประจำประเทศรัสเซียได้รับข้อมูลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการเกือบ 5,000 รายการในกลุ่มผู้สัมผัสไม่พบการติดเชื้อกาฬโรคหรือเชื้อจุลชีพก่อโรคอันตรายร้ายแรงโดยตรวจพบเชื้อไวรัสที่ก่อโรคทางเดินหายใจได้แก่เชื้อโควิด-19 และเชื้อไรโนไวรัสและจากข้อมูลที่ได้รับณขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานยืนยันการระบาดของโรคกาฬโรคขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากหน่วยงานสาธารณสุขที่เชื่อถือได้และไม่ควรตื่นตระหนกจากข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบทั้งนี้หากประชาชนมีประวัติเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงและมีอาการไข้สูงหนาวสั่นต่อมน้ำเหลืองโตหรือไอหายใจลำบากควรรีบไปพบแพทย์และแจ้งประวัติการเดินทางเพื่อรับการรักษาอย่างถูกต้องเนื่องจากโรคนี้สามารถรักษาได้หากได้รับการวินิจฉัยและรับยาปฏิชีวนะอย่างทันท่วงทีตั้งแต่ระยะแรกๆของโรคกรมควบคุมโรคจะยังคงติดตามข้อมูลสถานการณ์อย่างใกล้ชิดรวมถึงการติดตามและประสานงานผ่านเครือข่ายเฝ้าระวังโรคระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องอรุมนอุดมพรรายงาน
3: สรุปการเลือกตั้งบัตรประกันสังคมปี2569ทั่วประเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีผู้ประกันตนใช้สิทธิ์กว่า 670,000 คน
8: พันตำรวจโทวรรณพงศ์โคชรัตน์ปลัดกระทรวงแรงงานเปิดเผยภายหลังการปิดรับลงคะแนนเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนและผู้แทนฝ่ายนายจ้างเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมประจำปี2569ว่าภาพรวมการจัดการเลือกตั้งทั่วประเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยหน่วยเลือกตั้งทั้ง 5,233 แห่งได้ปิดการลงคะแนนอย่างเป็นทางการเมื่อเวลา 16:00 นที่ผ่านมาและเข้าสู่กระบวนการตรวจนับคะแนนทันทีครบทุกหน่วยเลือกตั้งจากรายงานข้อมูลเบื้องต้นพบว่ามีผู้ประกันตนเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกว่า 679,000 คนซึ่งเพิ่มสูงขึ้นจากการเลือกตั้งเมื่อปี2566ประมาณ330ขณะที่ฝ่ายนายจ้างมีผู้มาใช้สิทธิ์มากกว่า 8,965 คนเพิ่มสูงขึ้น512
9: เริ่มนับคะแนนแล้วทุกที่เลือกตั้งนะครับ 100% เราได้เปิดแดชบอร์ดให้สามารถดูได้แต่อาจจะไม่ได้เรียลไทม์ทุกนาทีขนาดนั้นนะครับเพราะการเลือกตั้งก็จะนับไปอย่างต่อเนื่องเรามีผู้ประกันตนที่ได้รับรายงานข้อมูลมายังไม่ครบ 100% นะครับขอยืนยันว่ามีผู้มาใช้สิทธิ์แล้วไม่น้อยกว่า 672,807 คนเทียบเท่ากับมาใช้สิทธิ์เพิ่มมากขึ้นจากปี2565ตอนนี้นะครับ 330% นายจ้างมีผู้มาใช้สิทธิ์ 8,965 คนนะครับเพิ่มขึ้น 512% ณตอนนี้
8: สำหรับพื้นที่ที่มีผู้มีสิทธิ์เดินทางมาใช้บริการมากที่สุดได้แก่อาคารศรีลมคอมเพล็กซ์ศูนย์การค้าJJมอลและในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการทั้งนี้ผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการยังอยู่ระหว่างกระบวนการรวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องผ่านระบบแดชบอร์ดร่วมกับการรายงานผลจากแต่ละหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศซึ่งกระทรวงแรงงานจะกำกับดูแลการสรุปผลให้เป็นไปอย่างรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมที่สุดชนันชิดาสังทองรายงาน
3: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจะประกวดผลงานสร้างสรรค์ภายใต้โครงการ E-GAT Digital ปีที่8นางสาวศิริลักษณ์ศรีมนทนผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่าก สผ.จัดโครงการ eGAT Digital ปีที่8เพื่อเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้มีพื้นที่ในการแสดงศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์แสดงพลังให้เห็นถึงความสำคัญของพลังงานไฟฟ้าเพื่อต่อยอดการสร้างสรรค์ผลงานด้านการสื่อสารต่อไปในอนาคตผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้ผ่านการลงมือผลิตผลงานจริงเพื่อพัฒนาทักษะใหม่ๆทางด้านการสร้างสรรค์สตอรี่ไลน์หรือคลิปวิดีโอควบคู่ไปกับการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้าแบ่งการจัดประกวดออกเป็น2รอบรอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 165,000 บาทโดยในรอบคัดเลือกทีมผู้สมัครจะต้องส่ง2ผลงานได้แก่คลิปวิดีโอสั้นแนวตั้งความยาวไม่เกิน2นาทีจำนวน1คลิปและสตอรี่ไลน์ของคลิปวิดีโอสั้นในหัวข้อกฟผ.ผลิตไฟฟ้าสร้างสุขเคียงคู่ทุกชีวิตคนไทยส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่23ตุลาคมนี้เพื่อเข้าสู่รอบที่2ต่อไปผู้สนใจติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่านช่องทาง Facebook DigiWorld
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
11: ัฐบาลใช้กติกาใหม่สำหรับเครดิตเทอมโดยจะเริ่มใช้วันที่2พฤศจิกายนนี้กำหนดให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ชำระเงินให้ SME ภายใน30วันสำหรับสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปขั้นต้นและไม่เกิน45วันสำหรับการค้าการผลิตและการบริการทั่วไปสิ่งสำคัญคือระยะเวลาจะเริ่มนับเมื่อมีการส่งมอบสินค้าหรือบริการพร้อมเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วนแล้วซึ่งขอให้ SME ตรวจสอบหลักฐานและการส่งมอบเอกสารการวางบินให้ชัดเจนเพื่อรักษาสิทธิ์และช่วยบริหารสภาพคล่องของธุรกิจสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อดีวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้

ล้วนนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนาฬิกา23นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายยายาซารีโฆษกของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเปิดเผยผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ X ในวันนี้ที่ประกาศเตือนให้บริษัทการบินผู้เชี่ยวชาญเจ้าหน้าที่บุคลากรและผู้ที่เดินทางทั้งหมดหลีกเลี่ยงการใช้สนามบินและน่านฟ้าของซาอุดิอาระเบียเนื่องจากสนามบินและน่านฟ้าเหล่านี้ถือเป็นเป้าหมายที่เสี่ยงต่อการถูกโจมตีและเป็นพื้นที่ปฏิบัติการทางทหารของกลุ่มฮูตีเว้นเพียงสนามบินของเมืองมักกะและเมืองมะดีนะห์ซึ่งเป็นพื้นที่ทางศาสนาถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มฮูตีเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศที่ท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดของซาอุดิอาระเบียอย่างต่อเนื่องโดยรอบล่าสุดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาทำให้มีประชาชนเสียชีวิตอย่างน้อย12รายซึ่งรวมถึงพลเรือนชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศและบาดเจ็บมากกว่า300รายกระทรวงพลังงานของสหรัฐรายงานโดยอ้างแถลงการของนายคริสไรท์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐอนุมัติการปล่อยน้ำมันดิบจำนวน4ล้านบาร์เรลจากคลังสำรองเชิงยุทธศาสตร์ภายใต้ข้อตกลงการแลกเปลี่ยนน้ำมันกรณีฉุกเฉินให้กับบริษัท Exxon Mobil และ BP อเมริกาเพื่อรักษาการดำเนินงานของโรงกลั่นน้ำมันโดยบริษัททั้งสองแห่งนี้จะต้องคืนน้ำมันดิบเข้าสู่คลังน้ำมันสำรองเชิงยุทธศาสตร์ภายในปีหน้าความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังพายุเฮอริเคนอิซาเอสพัดขึ้นฝั่งในรัฐฟลอริดาทางตอนใต้ของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาสหรัฐอเมริกาส่งผลให้การผลิตน้ำมันในภูมิภาคชายฝั่งทางตอนใต้ของสหรัฐได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงท่ามกลางปริมาณน้ำมันดิบสำรองที่ลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี2525หลังสหรัฐเปิดฉากทำสงครามกับอิหร่านในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศในเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่11ซึ่งมีผลกระทบจนถึงวันที่13ตุลาคม2569ในช่วงวันที่11ถึง13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในช่วงวันที่11ตุลาคมนี้ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้วันที่12ตุลาคมนี้ภาคใต้ในวันที่13ตุลาคมนี้ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดต่อไปพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมแปรปรวนความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตรังและสตูลลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำ
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังรายการปกติของทางสถานี

ายญาติโยมนั่งสมาธิฟังบทพิจารณาของพระนาต่อไปพระท่านจะสวดบทสำหรับและเตือนตนเอง

้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรสาขาวัดหนองประพงลำดับที่68และสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1ระหว่างวันที่9ถึง14ตุลาคม2569กำหนดการวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569เวลา 13:00 น.ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติธรรมโปรดนำเฉพาะบัตรประชาชนตัวจริงมาลงทะเบียนเวลา 19:00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา 20:00 น.สมาทานศีล8ฟังธรรมเปิดงานปฏิบัติธรรมวันเสาร์ที่10ถึงวันอังคารที่13ตุลาคม2569ร่วมปฏิบัติธรรมตามแนวทางการปฏิบัติของทางวัดพิเศษในวันอังคารที่13ตุลาคมซึ่งตรงกับวันนวมินทรมหาราชเวลา 7:30 น.ใส่บาตรพระสงฆ์เวลา 8:00 น.กราบพระสมาทานศีลถวายทานเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันพุธที่14ตุลาคม2569เวลา 8:00 น.กราบพระถวายทานขอขมาลาศีล8รับศีล5ถวายพระป่าชำระหนี้สงฆ์รับอนุโมทนาจากพระสงฆ์รับอาหารทำอนามัยวัดและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพสามารถร่วมบุญเจ้าภาพอาหารน้ำปานะพระภิกษุสงฆ์แม่ชีและผู้ปฏิบัติธรรมได้ที่บัญชีวัดไทรงามธนาคารธกส.เลขที่บัญชี015-362-779-860ติดต่อสอบถามพระอาจารย์ณัฐวุฒิ0831667335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698

เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใหญ่ธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใหญ่ธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 น.ตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 น.พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 น.ขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 น.เริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธ.ก.ส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา089-568-09

และครูบาอาจารย์ครับขออนุญาตอ่านรายชื่อการจองเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569ซึ่งจะทอดในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ณวัดป่าไทงามตำบลไทงามอำเภอไทงามจังหวัดกำแพงเพชรโดยมีรายชื่อเจ้าภาพดังต่อไปนี้1คุณแม่ปราณีลาบเดโชพร้อมลูกหลานอุทิศให้คุณพ่อวิเชียรลาบเดโช1กอง 100,000 บาท2บริษัทงามดีโดยคุณวิชัยคุณนุชราชัยกุลงามดี1กอง 100,000 บาท3คุณโชคชัยคุณมาลีแก้วแกมพร้อมครอบครัว1กอง 100,000 บาทกองใหญ่กองละ 30,000 บาท1คุณพ่อชวนคุณแม่ประนอมธรามานิตร้อยตำรวจตรีพันทิพย์คุณพนารัตน์ร้อยตำรวจตรีปฏิพานคุณรัตนวลีคงสิงห์1กอง 30,000 บาทเจ้าภาพกองใหญ่กองละ 10,000 บาท1แม่ชีสวยทองล้ำอุทิศให้พ่อตรีคุณชัยนรงค์ทองล้ำและญาติ1กอง 10,000 บาท2คุณแม่ศีลาจบศรีคุณครูพิมพันธ์จบศรีคุณพัชรพิมลเพชรสายพร้อมครอบครัว1กอง 10,000 บาท3ผอ.นิกรพันธ์เขตกิจ

5คุณแม่จำเนียนประสานสุขคุณสนิทเพ็ญดารา1กอง 10,000 บาท6คุณแม่เฉลียวคง10พร้อมครอบครัว1กอง 10,000 บาท7นายแพทย์วีรศักดิ์ดำรงพงษ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมครอบครัว1กอง 10,000 บาท8คุณแม่นนท์วิชาชาติอุทิศให้คุณพ่อดำนัททอง1กอง 10,000 บาท9คุณบุญดีจันทร์สิริอาจารย์พิทักษ์ครูสายฝนคุณมนัสสิการทับยา1กอง 10,000 บาท10คุณขวัญชนกคุณจิตราพรสินสวัสดิ์อุทิศให้คุณพ่อนุ่มคุณแม่พินสินสวัสดิ์คุณวนิศราคุณทวีสินสวัสดิ์นางสมจิตสดใส1กอง 10,000 บาท11ท่าทรายวังบัว1กอง 10,000 บาท12คุณมนทิพย์สังคมประเสริฐ1กอง 10,000 บาท13คุณดลพัฒน์คงจันทร์1กอง 10,000 บาท14คุณเรวัตคุณนัตยาแย้มกลิ่น1กอง 10,000 บาท15คุณมงคลศรีโสภาคุณรุ่งทิพย์ไทยเทเวศ1กอง 10,000 บาทเจ้าภาพกองกลางกองละ 5,000 บาท1คุณแม่เสงี่ยมโพยอดพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท2คุณครูสาลี่เงินฉลาดคุณเฉลยโพงาม1กอง 5,000 บาท3คุณสายันเขื่อนขัน1กอง 5,000 บาท4คุณสว่างสงไข่1กอง 5,000 บาท5คุณวิชัยจันทร์เกษมพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท6อาจารย์พินิจครูนิรนุชทองดี1กอง 5,000 บาท7คุณประยุทธ์คุณลำไยหอมยำเย็นพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท8คุณเสรีชัยกล่ำทองคุณศรีสุดาคงทอง1กอง 5,000 บาท9คุณเรนูครอบพร้อมครอบครัวอุทิศให้พ่อถึงแม่เฉลียวโอสด1กอง 5,000 บาท10คุณพ่อเสริมผลวิบูรณ์1กอง 5,000 บาท11คุณประภัยโคตามูลพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท12คุณสำเภาสุวรรณพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท13คุณสมโพธคุณสมบูรณ์มามั่นพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท14คุณแม่สำเริงสุธรรมาพร้อมลูกหลานอุทิศให้คุณพ่อยงสุธรรมาพร้อมญาติ1กอง 5,000 บาท15คุณสุพจน์คุณพิมพ์ดาบคม1กอง 5,000 บาท16คุณแม่จำปีคุณศิลป์คุณเรนูเหมือดชัยสงพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาทเจ้าภาพกองเล็กกองละ 3,000 บาท1คุณอุบลคุณฤทธิ์บู่อ้น1กอง 3,000 บาท2คุณพ่อเสมียนคุณแม่อัมภัยกุณาพันธ์1กอง 3,000 บาท3คุณแม่วิไลคุณวินัยยอดสุดคุณปวินาอิ่มสวัสดิ์1กอง 3,000 บาท4อาจารย์เสวยแม่สนองสีทองร้านสีทองพาณิชย์1กอง 3,000 บาท5คุณรุจิเลขปานทิพย์1กอง 3,000 บาทเจ้าภาพผ้าขาว1พับ 1,500 บาท1คุณแม่อุดมคมสันพร้อมครอบครัวอุทิศให้นายพานายทัพทันคมสันคุณสบงเหล่าเขตกิจผ้าขาว1พับ 1,500 บาท2คุณบุญมาเพ็ญดาราผ้าขาว1พับ 1,500 บาทเจ้าผ้าบาท1ใบ 1,000 บาท1คุณคำฝุ่นคำมะสอนบาท1ใบ 1,000 บาท2คุณพ่อเสมียนคุณแม่อัมภัยกุณาพันธ์บาท1ใบ 1,000 บาท3คุณอัมพรเขียวแห้วบาท1ใบ 1,000 บาทเจ้าภาพเต็นท์1หลัง800บาท1คุณสุภาวดีสีเหลืองเต็นท์1หลัง800บาทเจ้าภาพกรด1คัน500บาท1คุณบัวลอยสีทากรด1คัน500บาทเจ้าภาพสีชุดละ500บาท1คุณพ่อเสมียนคุณแม่อัมภัยกุณาพันธ์สี1ชุด500บาท2คุณแม่วิไลคุณวินัยยอดสุดคุณปวินาอิ่มสวัสดิ์สี1ชุด500บาทเจ้าภาพบริวาร1ชุด300บาท1คุณบัวลอยสีทาบริวาร1ชุด300บาท2คุณบุญมาเพ็ญดาราบริวาร1ชุด300บาทเจ้าภาพร่วมบุญกฐินสามัคคีมีรายชื่อดังต่อไปนี้1คุณบัวลอยสีทา200บาท2คุณสำรวนชิดสุระพร้อมครอบครัว500บาทหากรายชื่อเจ้าภาพท่านใดตกหล่นหรือผิดพลาดประการใดขออภัยมาณโอกาสนี้สามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธ.ก.ส.ชื่อบัญชีวัดไซงามเลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335 สำนักงานวัดกุบาก๊อต065-414-4599 แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803 ดีเจสด 084-593-2698 ขอ
ขออนุโมทนากับเจ้าภาพโรงทานงานกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้1ลูกหลานผู้ใหญ่ม้วนเทียนสันน้ำชากาแฟ2โรงครัววัดป่าไซงาม3คุณวิมลพร้อมครอบครัวและญาติหน้าโรงพยาบาล4คุณอำนวยมาอินเลี้ยงปลาทอดมันขนมหวาน5เจนนี่ฝรั่งแช่บวยร้านสิริเพ็ญน้องออมพนักงานอบต.พอ.สมชายครูสิริเพ็ญเลี้ยงฝรั่งมะม่วงแช่บวย6ร้านพลอยการเกษตร7ร้านมั่งมีการเกษตร8บ้านใบบุญกิตติมา9คุณประสิทธิ์บนชดฟาร์ม10คุณประยุทธ์คุณลำไยหอมยำเย็นพร้อมครอบครัวเลี้ยงเครื่องดื่มเค้กกล้วยหอม11คุณพรสุดาแก้วถึง12อาจารย์เจดจ์อาจารย์วิภารัตน์คุณจิดาภามหากรเกตเลี้ยงแซนด์วิช13ร้านวาสนาพาณิชย์14สิทธิ์วัดป่าไซงาม15คุณเมธาวีตั้งนิยมน้องนโมน้องนิรินทร์พร้อมคณะ16คุณแม่สำเริงสุทธามาพร้อมญาติ17คุณอัจฉราทัตพงศ์18คุณชัยรัตน์คุณฉไนหวังเจริญพร้อมญาติเลี้ยงข้าวเหนียวไก่ทอดน้องไก่19คุณทิคำพรแห้วเพชรเลี้ยงต้มแซ่บลาดข้าว20ครัวดีๆหมูกระทะเลี้ยงไส้กรอกอีสาน21ขนมหวานแม่ทองปอนพร้อมญาติเลี้ยงขนมหวาน22คุณแม่คำตายอดสุดเลี้ยงขนมถังแตก23น้องอังโรตีตลาดสดไซงามเลี้ยงโรตี24วัดป่าเขาทั่วป่าเลี้ยงข้าวต้มธัญพืช25คุณระเบียบเกตสิงคุณประนอมสุริโยคุณธัญนุชหมุนสีเลี้ยงข้าวเหนียวปิ้ง26ร้านเสริมสวยปีเตอร์เลี้ยงน้ำหวานโบราณ27สิทธิ์วัดป่าไซงาม28คุณทองย้อยจิตรสาคุณอำพรหงเวียงจันทร์เลี้ยงปลาหมึกย่าง29คุณบุญทันคุณบุญคุ้มใจแสนเลี้ยงลูกชิ้นปิ้ง30น้องไนท์น้องกาเนส31คุณแจ่มจันทร์คนใจบุญพร้อมครอบครัว32คุณรันชิดาคุณกิตตินันท์หาริตวันคนใจบุญ33คุณกรกิจคุณกาญจนามั่นเขตวิทย์ผู้ใหญ่สมิงสำริดปริวันพร้อมญาติ34แม่สาวนีมั่นเกตวิทยาการพ่อแพรพิลึกคุณวิสต้าถลาง35คุณพ่อทองใบคุณแม่สายสุนีอาสาริการ36คุณนุจรีดอกไม้คุณทัศนีดวงรัตน์คุณพิมพรดวงรัตน์37ร้านสมจิตการเกษตร38ส้มตำ3อำเภอหมอสมพิษเพศัตเลี้ยงส้มตำ39ลูกหลานแม่นกคล้าเลี้ยงผัดหมี่40คุณแม่ติ๋มหมู่มากอาจารย์นฤทธิ์คุณธนาพรแก้วกำเนิดเลี้ยงข้าวเหนียวหมู41เพชรบริการน้ำแข็ง42คุณปทุมทองทาเลี้ยงมะม่วงแช่อิ่มน้ำมะนาวอัญชัน43คุณชุติมาแจ่มดีสุโขทัยเลี้ยงโรตี44น้องจอยนินราชพร้อมญาติเลี้ยงขนมปังนึ่ง45แม่ขาวทองหล่อพร้อมลูกหลานเลี้ยงซุปหน่อไม้46คุณชนทิชาแก้วแกม47หลวงปู่อึ่งวัดตาขีดธรรมาราม48คุณอ่อนทิพย์เกศสิงห์พร้อมครอบครัว49บริษัทงามดี50รวมใจคณะศิษย์หลวงพ่อสง่าเลี้ยงเฉาก๊วย51คุณทองหายอดสุดพร้อมญาติเลี้ยงส้มตำ52คุณอุบลคุณฤทธิ์ปู่อ้นเลี้ยงขนมไทย53ครอบครัวพ่อจิตแม่มาลัยสงขลาเลี้ยงขนมสาคูใต้54แม่สายบ้านนาพร้อมญาติเลี้ยงข้าวราดแกง55คุณแม่เฉลียวคงสิบพร้อมครอบครัวเลี้ยงน้ำชากาแฟ56คุณประนอมคุณคงเดชรักขิดธรรมเลี้ยงผัดกระเพราขนมจีนผลไม้57รวมเพื่อนและญาติเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวไก่มะระ58บ้านหนองคล้าเลี้ยงเย็นตาโฟ59รวมญาติเลี้ยงข้าวต้มหมูทรงเครื่องติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา0895680944ขออนุโมทนา

รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านพระครูโสพลวชิรกิจวัดป่าไสงามอำเภอไสงามจังหวัดกำแพงเพชรขอเชิญติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนมัสสามิอิโตปรังสกัจจังธัมโมโสตัพโพตีต่อไปก็สงบจิตปิดวาจาวันนี้ก็เป็นวันธรรมสวนะแล้วก็เหมือนอย่างที่บอกว่าอย่าให้เปล่าประโยชน์นั่นคือวันพระหนึ่งวันธรรมสวนะหนึ่งเจ็ดวันครั้งหนึ่งเนี่ยเราอย่าให้เปล่าประโยชน์เลยนะพอโอกาสและเวลามันย้อนกลับไปไม่ได้ คือย้อนกลับไปไม่ได้นะเสียเวลาไปวันหนึ่งก็คือหมดโอกาสไปแล้วอาจารย์เดี๋ยววันเดี๋ยวคืนเดี๋ยวเดือนเดี๋ยวปีนะอาจารย์ท่านบอกว่าอย่าปล่อยโอกาสให้เปล่าประโยชน์เลยอาจารย์เราจึงต้องมาสมาทานศีลมาระลึกถึงศีลหรือข้อวัดข้อปฏิบัติศีล5ศีล8ศีล10ศีล227แล้วก็มาระลึกถึงประพฤติปฏิบัติพอศีลเป็นเบื้องต้นและเป็นบ่อเกิดของความดีทั้งหลายหรือเป็นพ่อเป็นแม่ของคุณธรรมดังนั้นคุณธรรมความดีจะเกิดขึ้นกับเพราะศีลฉะนั้นการมารักษาศีลหรือถือศีลนี้พระเจ้าตรัสบอกประเสริฐกว่าการได้ทรัพย์ของพระราชาพอศีลเลนสุขติยันติศีลจะนำความสุขมาให้หรือสุขติสองเป็นที่ไปสุขติสองคือสวรรค์พรหมศีลเลนโภคสัมปทาศีลจะนำโภคะอริยทรัพย์มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติสีเลนนิพุติงยันติสินจะนำไปสู่พระนิพพานคือความดับทุกข์ตัดสมาสีลังวิโสทะเยปัญญาท่านทั้งหลายต้องเป็นผู้มีศีลนะคือมีอย่างไรนะครับว่ามีศีลนะก็คือตั้งเจตนางดเว้นปฏิบัติจนแม้แต่คิดแต่ศีลจะมีไม่มีก็คือแม้แต่คิดก็ไม่มีนะคิดที่จะไปฆ่าสัตว์คิดที่จะไปลักขโมยนะคิดจะประพฤติผิดพรหมจรรย์นั่นคือแต่ละข้อละข้อนั้นจิตเราไม่คิดที่จะแต่ผิดศีลนั่นเองเรียกว่าอันนี้ศีลจะรักษาเราและศีลจะรักษาเราตอนแรกเรารักษาศีลเมื่อรักษาศีลไปแล้วจนเราเกิดหิริเกิดโอตตัปปะความร้ายต่อบาปเกรงกลัวต่อบาปนะความสะดุ้งกลัวนะเคยคิดที่ใช่ไหมแต่คิดก็จะไม่มีนะอันนี้เรียกว่าปิดประตูอบายภูมิแน่นอนสัตว์โลกเปรตสุรกายสัตว์เดรัจฉานนะพอจิตของเรานั้นปิดนะปิดประตูนะอบายภูมินะอย่างน้อยก็มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรหมสมบัติเป็นถึงจนถึงนิพพานสมบัติดังนั้นนี่แหละจริงๆบอกว่าอย่าให้เปล่าประโยชน์ก็คือเอาศีลมาปฏิบัติก็คือนะปฏิบัติจนเป็นนิจศีลแต่เป็นนิจศีลคือแม้แต่คิดแต่ก็ไม่มีในจิตแล้วอันนี้จิตที่เป็นเรียกว่าเป็นมนุษย์สมบูรณ์เพราะคำว่าคนนั้นบางครั้งก็เป็นสัตว์เป็นเปรตเป็นสุรกายสัตว์เดรัจฉานบางทีก็เป็นมนุษย์บางทีก็เป็นเทวดานะแต่ถ้าว่าเรามีศีลเป็นนิจศีลจนศีลรักษาเราแล้วอันนี้ปิดประตูบายภูมิในความคิดแบบแต่สัตว์เดรัจฉานนั้นเราจะไม่มีนะนั่นคือไม่มีจะให้ไปฆ่าใครคิดฆ่าคนไม่มีคิดลักอยากได้ของคนอื่นไม่มีแต่คิดจะไปนอกอกนอกใจนะหรือล่วงละเมิดสามีภรรยาคนอื่นนั้นไม่มีอยากจะไปโกหกหลอกลวงเขาไม่มีแต่จะให้ไปดื่มกินสิ่งเสพติดมึนเมาอันเป็นที่ตั้งความหมาดนั้นไม่มีเพราะคนขาดสติก็คือคนบ้านะคือเห็นโทษเราคือคนบ้า นะเราดีๆอยู่เราจะว่าสิ่งที่ทำให้เราขาดสติไปถ้าตายตอนนั้นเราจะไปไหนนะมันน่ากลัวที่สุดถ้าตายตอนที่กำลังเมาและกำลังขาดสติอันนี้เสียโอกาสฉะนั้นที่เรียกว่าเราว่าปฏิบัติคือเรียกว่ามาเตรียมตัวก่อนตายนะตายอย่างไรถึงจะตายให้เป็นถ้าตายให้เป็นคือไปให้ดีแต่ไปให้ดีคือเราตายแน่นอนนะหนีไม่พ้นแน่นอนแต่ว่าเราเตรียมตัวหรืออย่างว่าเราจะไปดีสุคติเป็นที่ไปแน่นอนอย่างน้อยมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินะ
คืออย่างน้อยนะอันนี้แหละเป็นสิ่งที่เราจึงมาทำบุญที่เรามาเสียสละที่เรามาให้ทานก็ดีรักษาศีลก็ดีว่าเจริญภาวนาก็ดีก็เพื่อสิ่งนี้เองนะเพื่อจิตวิญญาณจิตใจตัวนี้แหละและจิตใจตัวนี้จะได้ไปดีไปสู่สุคติแต่ไม่ใช่ตายแล้วโอ้ยกลัวลูกกลัวหลานไม่ทำบุญไปให้นะไม่ต้องระวังพึ่งพาอะไรมากมายนะแต่ไม่ต้องไปหวังพึ่งพาลูกหลานจนมากมายนะฉะนั้นถ้าเราปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนาแล้วแต่เราจะไม่หวังพึ่งพานะลูกหลานทำให้ก็ได้ไม่ทำก็ได้เพราะเรามั่นใจในสิ่งที่เราทำว่าปิดประตูอบายภูมิได้แน่นอนนะเพราะเรามีศีลแต่มีทานมีศีลมีภาวนาแต่เรียกว่าไปดีแน่นอนนะแต่ไปดีแน่นอนไม่ตกระกำลำบากอย่างน้อยทานก็ทำให้เรามีทรัพย์ศีลทำให้รูปสวยนะไม่พิกลพิการไม่มีโรคมีภัยไข้เจ็บอายุยืนแต่ภาวนาทำให้เรามีสติปัญญามีกุศลมีตัวกระตุ้นที่อยากจะทำความดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะไม่ประมาทมัวเมาในแค่นี้อันนี้แหละคือเรียกว่าแต่เรามาปฏิบัติเพื่อสิ่งนี้เพื่อให้เป็นนิสัยเป็นปัจจัยติดตัวเราไปทุกภพทุกชาติทุกคนทุกแห่งอันนี้มันเป็นเองนะนะมันเป็นเองนะคนเราถ้าหากไม่มีนิสัยเนี่ยถึงจะเกิดพุทธเจ้ากี่พระองค์ก็เหมือนคนตาบอดแต่คนตาบอดที่ดวงอาทิตย์จะขึ้นกี่ดวงก็มองไม่เห็นนะดวงอาทิตย์จะขึ้นสัก10ดวงคนไม่มีตานั่นก็คนตาบอดนั้นไม่มีโอกาสที่จะมองเห็นนะฉะนั้นอันนี้แหละจึงเป็นสิ่งที่ เราต้องคิดต้องพิจารณานะว่าเรามาวัดเราได้อะไรบ้างนะเราได้อะไรบ้างนะถ้าเราได้ทานอย่างเดียวนะทานอย่างเดียวนั้นนะเราจะไม่ได้มนุษย์สมบัตินะส่วนสมบัตินะพรหมสมบัติหรือนิพพานสมบัตินั่นเองนะจะเราต้องมีศีลด้วยแต่มีศีลแล้วก็มีภาวนานะภาวนาทำจิตให้นิ่งให้ว่างสว่างเฉยแล้วก็ยกจิตนั้นขึ้นมาพิจารณาหาความจริงว่าเราเกิดมาทำไมอยู่เพื่ออะไรสุดท้ายเราจะไปไหนไปแล้วรออะไรไปได้บ้างนะนี่แหละเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะถ้าเราไม่รู้จักปล่อยรู้จักวางสิ่งเหล่านี้นั้นแต่มันเป็นของโลกโลกก็ทำมีลาภเสื่อมลาภเราไม่เสื่อมจากเขาเขาก็เสื่อมจากเรามียศเสื่อมยศมีนินทามีสรรเสริญมีสุขมีทุกข์อันนี้มันไม่เที่ยงนั่นคือไม่เที่ยงเราไปด้วยไม่ได้นั่นคือเอาไปติดตัวเราไปด้วยไม่ได้มันเป็นโลกธรรมเป็นของโลกเขาดังนั้นถ้าเรารู้จักสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นเช่นนั้นเองนะจะรวยแค่ไหนก็กินแค่อิ่มเดียวนอนแค่หลับนะสุดท้ายแล้วก็ชีวิตนะแปลว่าความมีอยู่นั้นบางครั้งนะบางคนถ้าไม่รู้จักมีเงินมีทองมากมายแต่ก็ไม่มีความสุขแต่มีแต่ความทุกข์แต่มีเงินมากก็ทุกข์ไม่มีก็ทุกข์แต่ถ้าคนเข้าใจปัญหาแล้ว คือเราใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วก็ทำชีวิตให้เกิดประโยชน์ชีวิตไปเพื่อความเป็นอยู่ความแก่เราได้ฟรีแต่บารมีเราต้องสร้างแล้วเราอยู่เฉยๆก็แก่ทิ้งไปนะฉะนั้นก็แต่บางคนว่าทำไมอาจารย์ทำนู่นทำนี่ก็เพราะว่าอันนี้เราต้องสร้างบารมีนะคือสร้างบารมีนะติดตัวเราไปเป็นรูปคามีติดตามเราไปเพราะบารมีนั้นเราต้องสร้างถ้าไม่สร้างมันไม่เกิดกุศลนะคือสนกิริยาชวนะกุศลก็ดีอกุศลก็ดีบุญก็ดีบาปก็ดีเกิดขึ้นจากการกระทำถ้าไม่ทำให้เกิดทั้งดีและไม่ดีทั้งบุญทั้งบาปมันเกิดขึ้นจากการกระทำทั้งหมดทั้งสิ้นดังนั้นเราไม่รู้จะตายเมื่อไรตายที่ไหนตายด้วยโรคอะไรอันนี้ไม่มีใครรู้นะในช่วงนี้อาตมาก็ได้ไปนะเกี่ยวกับงานสีดำนะการชาปนกิจไปแสดงธรรมไปมองเห็นดังนั้นอันนี้ก็นะเมื่อไม่กี่วันนี้สองสามวันนี้ก็ไปร่วมงานกับนะที่นู่นนะที่ นะที่วัดคลองจินดานะพอดีพระอาจารย์มนเทียนนะท่านก็มาจากท่านมาบวชที่วัดหลวงปู่พิมพา10พรรษาแล้วก็ไปอยู่วัดหนองประพงอีก10กว่าปีนะนะต่อมาก็ได้มาอยู่กับท่านพระอาจารย์ธวัชชัยแล้วต่อมาญาติโยมก็เลยข
คือไม่มีพระก็เลยขอให้ท่านไปอยู่ช่วยแต่อยู่ช่วยเพราะแต่พระครูเจ้าอำเภออยู่ที่กาฬสินธุ์ท่านเป็นคนบ้านแต่บ้านนั้นก็เลยอยากให้ท่านมาขอช่วยนะท่านจะมาช่วยสร้างโบสถ์ให้หน่อยแต่ท่านก็เลยจำเป็นต้องมาอยู่ช่วยแต่พี่สาวของท่านก็เสียชีวิตโยมกนกวรรณชิมอ้อยนะแล้วก็เกิดปีเดียวกับท่านมานี่เองนะอยู่ๆก็แต่หัวใจล้มเหลวนะแล้วไปจะทำไปสวนไปอะไรก็อยู่ๆก็เกิดหัวใจล้มเหลวขึ้นมาอายุแค่58ปีนะ58ปีอันนี้แล้วก็คือทุกอย่างนั้นไม่ได้แต่ก็ยังดีนะก็ได้ไปปฏิบัติธรรมนะพ่อนั่งชายบวชแล้วก็เลยดึงไปปฏิบัติธรรมที่วัดหนองป่าพงบ้างแต่วัดวชิรโพธิญาณบ้างแล้วก็ก็หลายวัดก็มาเคยมาวัดป่าเสงามมาปฏิบัติธรรมมาช่วยทั้งลงทานไปสร้างบารมีนะอันนี้ก็ถือว่ายังมีทางที่จะไปยังมีแสงสว่างดังนั้นอันนี้แหละนะชีวิตของคนเรามันไม่แน่นอนเลยนะแต่ไม่แน่นอนเลยท่านบอกว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงดังนั้นนี่ทำไมต้องพูดแต่เรื่องตายนะถ้าคนเราไม่เห็นความตายก็ไม่เห็นธรรมะคือไม่เห็นสัจธรรมของชีวิตก็จะพาดพวงเมาอยากได้อยากมีอยากเป็นห่วงทรัพย์สมบัติห่วงลูกห่วงหลานห่วงบ้านห่วงช่องนะมีแต่เรื่องห่วงนะคือมีแต่เรื่องห่วงสุดท้ายแต่พอตายแล้วก็มันก็เรียกว่ามันถูกผูกมัดและจิตสุดท้ายไปจับตรงไหนก็ไปตรงนั้นอันนี้แหละเราจึงมาปฏิบัติเตรียมตัวก่อนตายนะเตรียมตัวก่อนตายว่าสุดท้ายแล้วอันนี้มันเป็นบารมีเก่าที่เราสร้างเอาไว้แต่สร้างไว้แล้วจึงมีกินมีใช้มีทรัพย์มีสินแต่สุดท้ายเราก็ต้องทิ้งแล้วก็ต้องไปใช้บารมีใหม่ที่เราได้สั่งสมปัจจุบันเป็นเหตุอนาคตเป็นผลอดีตเป็นเหตุปัจจุบันเป็นผลดังนั้นทุกอย่างมันมีเหตุและผลที่จะติดจอยห้อยตามเป็นสิ่งที่เกื้อกูลที่เรียกว่ากรรมเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามนะมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมคือการกระทําทั้งกรรมเก่าแล้วก็กรรมใหม่แต่บางคนเราก็อยากได้อยากมีอยากเป็นแต่ไม่เมื่อก่อนก็ในเรื่องกรรมนะแล้วก็คิดว่าจริงๆแล้วพอมาพิจารณาจริงโอ้มันจริงอย่างพระเจ้าท่านบอกว่าไม่ต้องไปหาแต่พระเจ้าที่ไหนหรอกนะแต่พระเจ้าท่านก็บอกว่าอยู่ที่การกระทำของเราทั้งหมดพระเจ้าท่านก็เพียงเป็นผู้ชี้ทางส่วนการเดินไปของพวกท่านทั้งหลายนะแต่ไปของพวกท่านทั้งหลายก็เดินไปนะคือการกระทำของเรานี่แหละน่าจะเป็นเหตุและผลที่จะพาเราไปถ้าพาเราไปเรียกว่าสองคนพาไปนะสี่คนหามสามคนเห็นหนึ่งคนนั่งแคร่สองคนพาไปแต่สี่คนถามคือเราอยู่ได้ด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมได้มาประชุมกันถ้าขาดธาตุใดธาตุหนึ่งชีวิตนี้ก็ไม่ใช่ของเราแล้วนะหายใจเข้าไม่ออกหรือหายใจออกไม่เข้าชีวิตนี้ก็ไม่ใช่ของเราลิขทานอาหารไม่ได้กินข้าวไม่ได้แต่ธาตุดินขาดธาตุดินก็ตายขาดธาตุน้ำก็ตายขาดธาตุลมก็ตายขาดธาตุไฟก็ตายเรียกว่าสี่คนถามสามคนแห่ถ้าสามคนแห่ก็คือกรรมดีกรรมนะที่ติดตามเราไปนะเพราะฉะนั้นแต่อันนี้เราก็เรียกว่าความแก่ความเจ็บความตายกำลังไล่เรามาอย่างกระชั้นชิดนะกันอย่างกระชั้นชิดนะเพราะฉะนั้นอันนี้แหละท่านจึงบอกให้เขาทันเมื่อไหร่นะมัจจุราชไล่ทันไปเลยเขาไม่สนใจว่าเดี๋ยวก่อนลูกยังไม่โตหลานยังเรียนไม่จบยังทำอะไรไม่สำเร็จยังมีภาระต้องดูแลเขาไม่สนใจนะเขาทำหน้าที่ของเขาอย่างเฉียบขาดแต่หนึ่งคนนั่งแคร่คือจิตใจนะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายถ้าจิตใจของเราไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแก่เจ็บตายเป็นเพียงสังขารร่างกายแต่สองคนพาไปก็คือบุญกับบาปกรรมดีกับกรรมชั่วที่จะพาเราไปนะอันนี้แหละมันก็มีอยู่แค่นี้แต่ฉะนั้นนี้เราก็ทำหน้าที่นะทำหน้าที่ของเราไปเพื่อประโยชน์ตนประโยชน์ท่าน
ถ้าเราต้องกินต้องใช้ต้องอยู่ก็ทำหน้าที่ของเราไปแต่ธรรมะคือหน้าที่แต่การทำงานคือการปฏิบัติธรรมนั่นก็คือเราทำให้เต็มที่ถ้าทำอย่างฉลาดนะคือทำอย่างฉลาดพระเจ้าท่านบอกกันมีรู้เหตุและผลนะถ้าไม่ฉลาดขยันก็ไม่รวยแต่ฉะนั้นบางคนยิ่งขยันแต่ก็เป็นหนี้นะเป็นเพราะอะไรก็เพราะว่าอันนี้แหละนะมันต้องมีนะปัญญาด้วยนะมีความเฉลียวฉลาดมีสติปัญญามองอะไรทะลุปูโป่งอันนี้เรียกว่าการภาวนาถ้าจะทำอะไรที่จะทำอะไรหลายอย่างนะก็เพราะการภาวนานี้จะทำให้เรามองเห็นอะไรหลายอย่างแต่มองเห็นว่าอะไรควรอะไรไม่ควรแต่ตรงไหนจะทำอย่างไรตรงไหนจะแบบไหนจะทำให้ง่ายทำให้เร็วนะไม่มีแต่ต้องทำให้ได้อันนี้แหละก็เรียกว่าคือการภาวนานี้จะทำให้เรามองเห็นฉะนั้นแต่ได้เสียดายบางคนนั้น ไม่เข้าใจเรื่องของการภาวนานะคือไม่เข้าใจอยากให้สงบอยากให้อันนั้นในอยากให้สำเร็จนู่นสำเร็จนี่นะจริงๆแล้วนะคือมันไม่ใช่ปาฏิหาริย์นะคือไม่ใช่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เรายึดในเรื่องของปาฏิหาริย์แต่ยึดให้มองว่าสร้างเหตุอย่างนี้ผลจะเป็นอย่างนี้ทำอย่างนี้ผลจะได้แบบนี้คือมีเหตุและผลรู้เหตุและผลที่เราได้อย่างนี้เพราะอะไรเพราะเราสร้างเหตุมานั่นเองคือเราทำกรรมมาอย่างนี้ผลก็ได้อย่างนี้เรียกว่าเรื่องเหตุและผลทั้งนั้นแต่มันคือไม่ใช่เรื่องอะไรเลยนะฉะนั้นถ้าเราเชื่อเรื่องเหตุและผลเรื่องกรรมเรื่องการกระทำหลายสิ่งหลายอย่างนั้นสุดท้ายเรียกว่าอนุสาสนีปาฏิหาริย์นะปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นเองปาฏิหาริย์นั้นมีอิทธิปาฏิหาริย์แต่นี่มันยากมากนะคือยากมีแต่ยากแต่จิตได้อิทธิฤทธิ์แต่เรียกว่าแต่เหมือนกับผลปุ๊บนะเหมือนเนรมิตแต่นี่มันไม่แน่นอนนะคือไม่แน่นอนแต่เราเกิดขึ้นได้ยากนะอาเทศนาปาฏิหาริย์นะการไถ่ใจรู้ใจคนอื่นคิดอะไรรู้หมดอันนี้จริงๆแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์กับเราท่านบอกว่าสิ่งที่ดีสุดคืออนุสาสนีปาฏิหาริย์คือรู้เหตุและผลรู้ธรรมะนะรู้บุญรู้บาปรู้นรกรู้สวรรค์อันนี้แหละสำคัญที่สุดพุทธเจ้าท่านยกย่องแต่ยกย่องว่ายอมรับความเป็นจริงแต่ทุกสิ่งอย่างมันเกิดจากการกระทำของเราทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งกายวาจาและก็ใจในฉะนั้นอันนี้แหละนะถ้าว่าเราศึกษาธรรมะจริงๆแล้วแต่เราจะไม่โทษสิ่งนู้นโทษสิ่งนี้แต่เราจะเชื่อกรรมเชื่อการกระทำเชื่อผลของกรรมเชื่อทุกสิ่งทุกอย่างก็เลยไม่สงสัยในเรื่องของการกระทำฉะนั้นทุกคนต้องทำหน้าที่ในการงานการทำงานก็คือการปฏิบัติธรรมนะเราทำโดยถูกต้องสุจริตเรียกว่าสัมมาชีโวการเลี้ยงชีวิตชอบไม่เบียดเบียนเขาเลี้ยงชีวิตไม่หลอกลวงเขาเลี้ยงชีวิตแต่เขาเลี้ยงชีวิตโดยชอบโดยหน้าที่ของเราแต่ฉะนั้น อันนี้แหละนะถ้าว่าเราเข้าใจในเรื่องของหลักพุทธศาสนาคนเรารู้จักเข้าใจแล้วน่าจะรู้หน้าที่เรียกว่ารู้ธรรมรู้หน้าที่ชีวิตสมบูรณ์เราก็จะทำหน้าที่ของเราไปเต็มที่เต็มกำลังความสามารถตามกำลังของเราแต่ก็จะรู้ประมาณของกำลังรู้ประมาณของการทำแต่ฉะนั้นอันนี้แหละนะการปฏิบัติธรรมนี้อาตมาคิดว่ามันเป็นความอัศจรรย์และเป็นความอัศจรรย์เป็นปาฏิหาริย์นะถ้าว่าเราปฏิบัติเข้าใจจริงๆนะมันเป็นวิชาดับทุกข์ถ้าคือเป็นวิชาดับทุกข์เราก็เจอปัญหาทุกอย่างแต่เราไม่ทุกข์ถ้าคือไม่ทุกข์เข้าใจปัญหาเข้าใจหน้าที่และทุกอย่างมันก็ไม่เที่ยงแต่วันนี้เรามีความสุขมันก็ไม่เที่ยงวันนี้เรามีความทุกข์มันก็ไม่เที่ยงแต่ทุกอย่างไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนนะส่วนมากก็จะวิจิตรู้นะพอเจอความทุกข์ขึ้นมาก็ยืดนะขาดสติแต่บางคนร้องไห้ฟูมฟายนะแทบเป็นแทบตายนะสุดท้ายเดี๋ยวมันก็ผ่านไปดังนั้นในหลักถ้าเราเข้าใจความเป็นจริง
ข้าใจสัจธรรมอันนี้เราก็จะคือไม่ทุกข์นะมันแวบหนึ่งก็เออรู้แล้วแต่เรายังเป็นปุถุชนก็มีบ้างนะมันก็ทุกข์มาแต่เราก็พิจารณาเข้าใจแล้วก็เออนะมันก็ดับไปแต่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแต่ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนดังฉะนั้นการมาถือศีลปฏิบัติธรรมของเราจึงเรียกว่าเราไม่ปล่อยเวลาให้หมดไปวันหนึ่งคืนหนึ่งโดยล่วงประโยชน์คือโดยไม่ได้ประโยชน์แต่อย่างน้อยถือศีล5นะศีล8ศีล10ศีล227อย่างท่านอนาถาบิณฑิกาเศรษฐีนะทุกวันธรรมัสสวนะจะถือศีลอุโบสถแม้แต่ลูกชายนะที่เกิดมานะได้เกิดมาใหม่ๆยังกินนมอยู่เองก็ถือศีลอุโบสถนะเที่ยงวันไปแล้วนี่ไม่ยอมลูกไม่ยอมให้ภรรยานะให้นมลูกนะถือว่าอย่างน้อยให้เขาได้ถือศีลอุโบสถให้ลูกได้ถือศีลอุโบสถนะนะคือฝึกไว้นะฝึกให้เป็นนิสัยฝึกให้ได้รู้ให้ได้อย่างน้อยถ้าเกิดเขาเป็นอะไรไปเขาก็จะได้มีการถือศีลปฏิบัติธรรมได้สมาทานศีลให้ได้ปฏิบัติดังนั้นนั่นเองผู้ที่ไม่ปล่อยมาดนะไม่ปล่อยเวลาล่วงไปโดยไร้ประโยชน์และถึงเราอาจจะได้ไม่ได้มาวัดหรือไม่ได้มาถือศีลปฏิบัติธรรมถือศีลอุโบสถแต่เราก็นำศีล5หรือศีลบางข้อที่เราปฏิบัติได้หรือวันพระก็พิเศษหน่อยอย่างน้อยสวดมนต์ทำวัดนั่งสมาธิคือไม่ให้ขาดคือเรียกว่าไม่ให้ประโยชน์ของเรานั้นหมดไปนะแต่ถ้าอย่างมันอ้างนู่นอ้างนี่อ้างนั่นสุดท้ายก็เลยเสียโอกาสแต่เสียโอกาสถ้าเกิดมาชีวิตหนึ่งถ้าเกิดมาชีวิตหนึ่งการจะได้เกิดเป็นมนุษย์พระพุทธศาสนานั้นมันยากแสนยากและยากแสนยากและเพราะฉะนั้นคันนี้เราก็จึงถือว่าการที่เราจะได้เกิดเป็นมนุษย์พระพุทธศาสนานั้นยากแสนยากและเมื่อเราหมดพบแล้วก็ยังประมาทผัดวันประกันพรุ่งและอ้างโน่นอ้างนี่ติดโน่นติดนี่สุดท้ายแต่เราก็เอาสิ่งเหล่านี้ไปด้วยไม่ได้แต่สิ่งที่จะเอาติดตัวไปได้เรากับปล่อยให้แต่ปล่อยไปแต่ฉะนั้นก็นี่แหละถ้าหากว่าเราไม่ได้ศึกษาไม่ได้ประพฤติไม่ได้ปฏิบัติก็จะไม่เห็นคุณค่าของการปฏิบัติถ้าถือศีลภาวนานะอันนี้แหละข้าแต่มาเองก็จะรู้สึก บางทีรู้สึกเสียดายนะแต่เสียดายบางครั้งสิ่งที่เราเมื่อก่อนเราไม่รู้ตอนเป็นพระหนุ่มเนนน้อยแต่ตอนนั้นก็ประมาทเหมือนกันบางครั้งแต่ไม่ได้ทำบางสิ่งบางอย่างให้เต็มที่แต่พอรู้แล้วก็เลยตั้งใจและพยายามปฏิบัติแต่ฉะนั้นนั่นนี่แล้วก็จึงถือว่าญาติโยมเราเราวันนี้เป็นวันธรรมัสสวนะเป็นวันอุโบสถเนี่ยเป็นวันถือศีลอย่างน้อยก็ศีล5นะถ้าเราถือศีลอุโบสถไม่ได้ก็ปฏิบัติแต่จนจิตคันกลางความว่าปฏิบัติก็คืออย่าให้คิดนอกกรอบของศีลนะคือไม่ให้มันคิดแต่ในการที่จะผิดศีลนั่นเองในการที่จะผิดศีลข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5นะคืออย่างน้อยให้มีบ้างแต่ถึงไม่ได้ทุกข้อแล้วก็ให้ข้อไหนที่เราได้ก็ตั้งใจปฏิบัติโดยเคร่งครัดแล้วข้อไหนที่ไม่ได้เราก็ลองพิจารณาดูว่าถ้าเราปฏิบัติไม่ได้นะเราได้อะไรไปบ้างนะทำไมเราถึงทำไม่ได้นะฉะนั้นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรหมสมบัตินิพพานสมบัติกับอบายภูมินะเราจะไปไหนนะเราอยากจะไปไหนนะฉะนั้นอันนี้แหละนะก็ให้เรารู้แล้วก็แต่เราก็รู้การฆ่าสัตว์ทำให้อายุสั้นนะเป็นคนขี้โรคนะโรคไปเบียดเบียนดังฉะนั้นอันนี้เราอยากจะได้ไหมนะเราก็พิจารณาการลักกันขโมยก็ทำให้เป็นหนี้เขานะคือมีแต่เป็นหนี้ถูกเขาโกงถูกไฟไหม้ถูกน้ำท่วมถูกนะลมพัดพายุแต่อันนี้แหละมันก็เกิดจากอานิสงส์ของการมีศีลและไม่มีศีลดังฉะนั้นเราไปพิจารณาดูแต่ละข้อละข้อแล้วดูแล้วนะคือเราก็จะเกิดฮิริโอตตัปปะ
เกิดความเกรงกลัวนะฉะนั้นท่านนี้แหละก็จึงถือว่าถ้าเราโชคดีแล้วที่เกิดเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาแล้วก็มีโอกาสมีเวลาคือที่ว่าเราให้โอกาสตัวเองหรือไม่ถ้าแต่เราไม่ให้โอกาสตัวเองนะท่านนี้ก็ไม่มีนะคือถ้าเราไม่หาคือเราไม่ให้เวลาตัวเองมันก็ไม่มีเวลานะแค่ทำไมเองก็เหมือนกันนะถ้าไม่โอกาสเราต้องไปทุรงนะต้องไปหาโอกาสปฏิบัติธรรมต้องหาโอกาสภาวนาต่างๆเนี่ยก็ไม่มีเวลาหรอกนะแต่ไม่มีเวลานะฉะนั้นก็ท่านนี้เราก็จึงถือว่าเราต้องหาโอกาสหาเวลาเพื่อที่จะสร้างสมบุญบารมีนะของเราว่าเวลานี้เราต้องทำอะไรบ้างช่วงนี้เวลานี้ก็สร้างประโยชน์ตนประโยชน์ท่านต่อพรรษาไปแล้วก็จะพาพระใหม่ทั้งพระเก่าพระใหม่ไปฝึกการเดินทุรงไปปลีกวิเวกไปหาความสงบนะตอนนี้ก็เปลี่ยนแปลงนะเพราะเมื่อก่อนนั้นก็ยอมรับว่าเดินแบบแต่พลังมันมากนะเดินแบบทะลุดงนะเดินวันหนึ่ง30 กิโลนี่ถือว่าน้อยมากบ่ายๆนี่ถึงแล้ว นะเข้าทุ่งใหญ่นะนะทั้งน้อยก็ทั้ง40ถ้า30กิโลนี่ก็สักบ่าย2บ่าย3ก็ถึงแล้วนะบางทีบ่ายโมงถึงแล้วแต่มันเหมือนใกล้มาก30กิโลนะแต่สมัยก่อนเดิน30กิโลเนี่ยมันใกล้มากแต่สมัย40ขึ้นแต่40กิโลขึ้นนะแต่เดี๋ยวนี้นั้น30กิโลนะโอ้มันรู้สึกไกลนะแต่เริ่มไกลนะฉะนั้นก็20นะพอดีนะก็20นะสบาย20 30นะฉะนั้นนั่นนี่มันก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแต่ตอนนี้ก็เดินพอดีบ่ายๆนะแต่ถึงบ่ายๆก็หยุดพักนะแล้วก็นะถือโอกาสบำเพ็ญภาวนาเดินจงกรมนั่งสมาธิฝึกจิตนะฉะนั้นนี่เราก็จึงถือว่าเราก็ปรับเปลี่ยนนะดูความเหมาะสมตามเหตุตามปัจจัยนะฉะนั้นก็ต้องนะปีนี้ก็จะพานะทั้งพระทั้งโยมนะเปิดโอกาสนะกิจกรรมของเราก็จะได้ต่อเนื่องนะเพราะฉะนั้นญาติโยมที่จะไปก็จะไปที่ไหนนั้นก็เดี๋ยวจะกำหนดอีกครั้งหนึ่งนะก็จะเน้นในตอนนี้ก็จะเน้นในเรื่องของ ธรรมชาตินะเน้นไปเดินตามธรรมชาติเข้าป่าเข้าดงเข้าศึกษาแต่ธรรมชาติไม่ต้องเดินไกลมากแต่เราจะได้มีโอกาสภาวนานะภาวนานะให้พอดีนะแต่มากเกินไปมันก็ไม่ไหวนะฉะนั้นเราก็จะมีบางวัน ในบางวันที่เรียกว่าทดสอบพลังแฝงถ้าต้องมีสักวันหนึ่งนี่ต้องพิเศษถ้าต้องพิเศษที่เรารู้เออเรามีพลังแฝงนะนะฉะนั้นอันนี้แล้วก็จึงถือว่าเป็นการฝึกนะการฝึกการฝนนะเรียกว่าฝนให้แหลมให้คมนะการฝึกเนี่ยคือฝนให้คมนะเหมือนมีดแต่ถ้าไม่คมก็ตัดอะไรไม่เข้าปัญญาของเรานี้ก็เหมือนกันคือรู้อยู่มันรู้อยู่แต่มันตัดไม่ได้นะโยมรู้อยู่โอ้นี่มันเป็นทุกข์มันเป็นเหตุมันเป็นอยากจะละจะแต่มันตัดไม่ได้แต่เพราะปัญญาของเรามันไม่คมแต่มันไม่คมนั่นเองทำไมพระเจ้าท่านถึงตัดได้ถ้าตัดได้นะพลังของท่านนี่เทียบกับเราไม่ได้เสี้ยวหนึ่งเลยนะแต่ว่าได้เสี้ยวหนึ่งของท่านเลยแต่ทำไมท่านถึงตัดได้เคยเห็นเทวทูตสี่เห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายแล้วก็เห็นสมณะทำไมท่านถึงตัดได้นะทำไมเราตัดไม่ได้นะก็เพราะกิ่งกุศลธรรมของเรานั้นนะกิ่งกุศลธรรมของเรานั้น นะยังไม่พอนะเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็จึงถือว่านะญาติโยมเรานะที่เราตัดอะไรบางอย่างไม่ได้อันนี้แหละก็เพราะกิ่งกุศลธรรมของเรานั้นยังไม่พอยังไม่ถึงฉะนั้นเราจึงมาทำกุศลการทำกุศลมีทางคือเรียกว่าสร้างตัวกระตุ้นการสร้างกุศโลบายนะต่างๆนะของเรานะให้เกิดขึ้นมีขึ้นนะเพื่อที่จะได้เป็นตัวกระตุ้นนะจะได้ตัดนะภพตัดชาติตัดอะไรให้มันสั้นลงเบาลงนะฉะนั้นอันนี้เราก็จึงถือว่าบางสิ่งบางอย่างนั้น
และเจออุปสรรคปัญหาต่างๆอันนี้เป็นตัวกระตุ้นเหมือนกันถ้าคนมีปัญญาก็จะทำให้เห็นทุกข์แต่บางคนไม่เจอทุกข์ก็ไม่ได้เข้าวัดไม่ได้เข้ามาปฏิบัติธรรมไม่ได้เข้ามาศึกษาธรรมะถ้าพอมีความทุกข์ก็เออนะฉะนั้นทุกข์ไม่ใช่ของน่ากลัวพระเจ้าบอกทุกข์เป็นธรรมะตัวแรกและเป็นธรรมะตัวแรกที่จะทำให้เรานั้นได้เห็นธรรมะแต่ทุกข์เป็นของควรกำหนดและเป็นธรรมด้วยเมื่อกำหนดทุกข์ก็จะเห็นเหตุเกิดทุกข์เมื่อเหตุเกิดทุกข์ก็คือตัณหาสามเมื่อเห็นเหตุเกิดทุกข์ก็จะหาวิธีดับทุกข์นะพอดับทุกข์ได้ดับตัณหาได้ก็เป็นนิโรธคือความดับทุกข์แล้วก็เห็นข้อปฏิบัติที่ความดับทุกข์คือมรรคก็คืออริยมรรคแปดนี่เองแล้วก็จะไปตามเหตุตามปัจจัยตามสเต็ปแต่ของอริยสัจสี่อริยแปลว่าประเสริฐสัจจะคือความจริงนั่นคือความจริงอันประเสริฐสี่อย่างนะเพราะฉะนั้นอันนี้แหละก็จึงถือว่า นั่นมันเป็นสัจธรรมความจริงสัจธรรมของธรรมะฉะนั้นการมาทำบุญนะบุญนะก็มีทานมีศีลมีภาวนานะถ้าเราทานอย่างเดียวนะอันนี้มันไม่ครบมันก็จะไม่สมบูรณ์แบบและไม่สมบูรณ์แบบบางคนมีทรัพย์แต่ได้ร่างกายไม่ดีอีกนะได้ร่างกายไม่สมบูรณ์ได้สติปัญญาไม่สมบูรณ์มันก็ไม่สมบูรณ์อยู่นั่นเองนะฉะนั้นทานทำให้มีทรัพย์ศีลทำให้ทำได้ร่างกายที่ดีนะมีรูปเป็นทรัพย์แต่ไม่ต้องแต่งนะรูปสวยรวยทรัพย์นักปัญญาก็คือทานศีลภาวนานี่เองนะฉะนั้นเนี่ย7 วันถ้าเรามาบำเพ็ญทานศีลภาวนานะอย่าปล่อยโอกาสเวลาของเราให้หมดไปนะฉะนั้นแต่นี้ก็ผ่านเข้าพรรษาไปนะเดือนกับอีก1 วันพระนะเรียกว่าแต่อีก7 วันนะผ่านไปแล้วนะย่างเข้าเดือนที่2เดี๋ยวก็ครึ่งเดือนเดี๋ยวก็ค่อนเดือนเดี๋ยวก็2 เดือนนะฉะนั้นอันนี้แหละเดี๋ยวก็หมดไปเพราะฉะนั้นเราจะปล่อยเวลาโอกาสให้หมดไปโดยเปล่าประโยชน์เลยนะก็วันคืนลงไปต้องเป็นวันคืนในการภาวนาการพิจารณานะว่าเราเกิดเราได้ประโยชน์อะไรจากชีวิตที่หมดไปบ้างนะถ้าเราอยู่กับไร่กับนาโดยนั้นสุดท้ายมันก็เป็นธรรมชาติ แต่เราไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้อะไรที่ติดตัวไปในภพหน้าชาติหน้านะฉะนั้นอันนี้แหละนะถึงวันเวลาที่หมดไปผ่านไปฉะนั้นวันนี้วันธรรมสวนะ7 วันครั้งหนึ่งนะเราก็ควรทำอะไรพิเศษสักนิดหนึ่งนะถึงอยู่ที่บ้านนะแต่ไม่เวลาที่จะมาถือศีลปฏิบัติธรรมต้องมีภาระหน้าที่แล้วก็แบ่งก็เรียกว่าแบ่งกันก็หมายถึงว่าอยู่ที่บ้านก็ปฏิบัติที่บ้านทำใจอยู่ที่บ้านนะถือศีล5นะปฏิบัติภาวนานะอย่างน้อยก็สวดมนต์ทำวัดเท่าที่เราทำได้กับทางวิทยุก็ได้นะเท่าที่เราทำได้ก็เรียกว่าตอนเย็นก็จะมีการไลฟ์สดนะสวดมนต์ทำวัดพร้อมกับญาติโยมที่อยู่ที่วัดก็ได้ถ้าทำให้เป็นนิสัยทำให้เป็นปัจจัยนะแล้วนั่นแหละเราก็จะได้ เกิดขึ้นมีขึ้นนะฉะนั้นอันนี้แหละอาตมาภาพก็ไม่มีซึ่งซึ่งใดนะเดี๋ยวพอดีเมื่อวานนี้นะหลวงพ่อกนกเลยหลวงพ่อมิตรวัดเขาแผงมาซึ่งท่านเป็นเลขาเรียกว่าศูนย์มรดกธรรมหลวงปู่ชานะก็คือทุกเดือนก็จะต้องจัดครูบาอาจารย์ไปแสดงธรรมในที่ศูนย์มรดกธรรมนะก็พอดีในวันพรุ่งนี้หลวงพ่อโสภาวัดเขาวันชัยนะถ้าท่านติดภารกิจนะสำคัญนะก็เลยไม่สามารถที่จะไปแสดงธรรมได้นะท่านก็เลยให้อาตมานั้นขอนะครูบาอาจารย์ทุกท่านท่านก็ติดภารกิจนะก็เลยขอให้ไปช่วยนะไปช่วยแสดงธรรมแล้วก็ร่วมกิจกรรมนะถ้าร่วมกิจกรรมก็คือตั้งแต่เริ่มแต่6:30 6 โมงเช้านะของวันพรุ่งนี้วันเสาร์ทุกวันเสาร์ของ
วันเสาร์ที่สองของเดือนหรือยังไงนะแล้วก็จะมีกิจกรรม 6:30 จากหัวเช้า30ก็มีการใส่บาตรแล้วพอใส่บาตรเสร็จแล้ว 7:00 ก็มีการสวดมนต์ทำวัดเช้าแต่พระสงฆ์ก็จะพาญาติโยมที่มาใส่บาตรปฏิบัติธรรมทำวัดเช้าแต่ทำวัดเช้าเสร็จแล้วก็เวลาประมาณ 8:30 8:30 ก็ทำพิธีถวายทานถวายสังฆทานนะเมื่อถวายสังฆทานเสร็จแล้วก็สมโภชนียกถาเสร็จนะ9:00ก็พิจารณาฉันญาติโยมก็ทานอาหารกันเสร็จแล้ว10:00ก็แสดงธรรมแล้ว11:00ก็ปฏิบัติตามอัธยาศัยแต่เที่ยงนะเที่ยงแล้วก็ทั้งจากรับประทานอาหารเสร็จก็มาปฏิบัติธรรมร่วมกันแต่ประมาณแต่14:00ก็ฟังธรรมนะเสร็จแล้วก็ถามปัญหาธ

นกรุงเทพนะที่อยู่แถวใกล้ๆที่ไม่มีโอกาสนะไปปฏิบัติธรรมบางวัดนะก็เลยมาปฏิบัติธรรมที่นี่นะฉะนั้นอันนี้ก็เปิดโอกาสนะเดือนละหนึ่งครั้งนะเดือนละหนึ่งครั้งนะฉะนั้นวันนี้ก็เลยนะหลังจาก นะฉันเสร็จตมุสิกาจะนะเดินทางนะเดินทางเพราะต้องไปพักก็มีที่พักให้นะมีที่พักก็มีพระก็ต้องสัตหะไปกิจแต่วันนี้ก็จะมอบหมายให้หลวงพ่อมนัสนะช่วงบ่ายให้ท่านพาญาติโยมปฏิบัติถ้าพาปฏิบัติเดินจงกรมนั่งสมาธิจริงๆญาติโยมก็ปฏิบัติกันอยู่แล้วนะนะเราก็ร่วมกันปฏิบัติในช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นเราก็ทำหน้าที่ของเราไปนะนะปฏิบัติไปนะอาตมาก็เรียกว่าเราก็มีหน้าที่เรียกรู้ทำรู้หน้าที่นะชีวิตสมบูรณ์นะชีวิตสมบูรณ์ชีวิตของเราก็จะสมบูรณ์นะฉะนั้นก็พาเราก็ร่วมกันปฏิบัติ นะคือคนเราบางครั้งเขาเรียกว่าแต่บางทีถ้าไม่ถ้ามีคนพาทำมันก็ทำไม่ได้นะอินทรีย์มันไม่ถึงนะอินทรีย์ไม่ถึงนะมันยากนะการปฏิบัตินี่บางทีมีคนพาทำก็โอ้ยนะนะมันการจะปฏิบัติธรรมในกิเลสมานนี่มันขวางนะกิเลสมานนะกิเลสมานมันขวางอ้างนู่นอ้างนี่อ้างสารพัดนะนะอ้างกว่าสารพัดนะขี้เกียจขี้ค้านนะมันนะคือทำงานทำการอื่นนี่มันได้นะแต่ให้มานั่งสมาธิเดินโยกมเนี่ยโอ้ยนะแต่กิเลสมานี่มันขัดข้านมันขวางมันดูนาฬิกาแล้วดูนาฬิกาอีกนะคือมันถึงยากนะฉะนั้นการได้เกิดเป็นมนุษย์จะได้พบพุทธศาสนามันยากแสนยากแต่เมื่อได้พบพุทธศาสนาแล้วจะได้มาปฏิบัติก็ยากแสนยากนะจะได้บวชมันยากแสนยากแต่บวชมาแล้วจะได้ปฏิบัติก็ยากแสนยากแต่เพราะนะจิตใจนั้นมันไม่ค่อยเรียกว่ามารนะกิเลสมารมันขวางนะแม้แต่พระเจ้าจะออกบวชมันยังขวางนะทีนี้ก็แม้แต่พระเราเองก็เหมือนกันมาบวชแล้วมันก็ขวางอ้างนู่นอ้างนี่สารพัดนะกิเลสมารขันธมารเทวมารเทววานดามารปุญญาภิสังขารมารและมัจจุมารเขาจะมาขัดขวางนะมาขัดขวางได้อยู่ตลอดแต่อาจารย์ถ้าว่าไม่มุ่งมั่นจริงๆนั้นก็จะถูกมารครอบความฉะนั้นเรามีการสวดอุทิศบุญกุศลนะบทหนึ่งบทตรวจน้ำมีมาอย่าเปิดโอกาสแก่โมมารเทินนะคือพยายามจะเปิดโอกาสให้มารมันเข้ามาแทรกนะถ้าเราไปเปิดโอกาสให้มารปุ๊บนะนิดเดียวนะมันเอาเลยนะหลบเลยนะเสียโอกาสทันทีนะฉะนั้นมารนี่วู้ไม่ธรรมดาโยมนะพุทธเจ้าเองท่านก็ขอจะตัดสรุปได้ก็ถูกมารมันหลอกล่อสารพัดนะท่านบอกว่ามารอย่ามาหลอกเราเลยเรารู้ว่าเจ้าคือมารถ้าเจ้าคือมารนะอย่ามาหลอกเราเลยเรารู้นะถ้าคือเรารู้แล้วว่าเจ้าคือมารท่านก็ไม่เชื่อแต่คนเหล่านั้นกุศลไม่มีก็หลงนะหลงเชื่อพวกการหลอกลวงของมารทั้งหลายนะก็เลยเสียโอกาสเลยไม่ได้ประพฤติไม่ได้ปฏิบัตินะอันนี้ก็เลยเสียดายนะวันคืนก็หมดไปวันคืนก็ล่วงไปนะฉะนั้นอันนี้แหละนะการปฏิบัตินั้นถ้าเราฝึกให้ดีแล้วสามารถทำได้นะเราทำอะไรก็เป็นการปฏิบัติก็คือมีสติรู้ตัวจะหยิบของวางของจะดื่มจะกินจะทำอะไรคือจิตใจของเรานั้นก็มีสติแล้วคิดในทางที่ดีดีกว่าไม่ให้คือการปฏิบัติคือไม่ให้อกุศลธรรมมันเกิดขึ้นที่จิตเราความคิดที่ไม่ดีมันเกิดขึ้นไม่ได้แต่พอเรามีสติความคิดที่ไม่ดี นะเกิดขึ้นไม่ได้นะมันมีแต่ความคิดที่ดีๆนะความคิดที่ปล่อยวางความคิดที่อยากจะสร้างแต่คุณงามความดีนะจึงทำอะไรอยู่มันก็มีสตินะฉะนั้นเป็นหลวงปู่ชานะนั่นหลวงปู่ชาท่านก็ที่แรกไปอยู่กับหลวงปู่กินีหลวงปู่กินีให้ท่านไปเดินจงกรมนั่งสมาธิแต่ท่านเห็นหลวงปู่กินีท่านกวาดลานวัดแล้วก็สารตะกร้า

อะไรต่างๆนี่นะบอกให้แต่เราเดินจงกรมนั่งสมาธิทําไมท่านถึงไม่เดินทําไมท่านถึงไม่ได้ก็คิดนะมีอคติกับครูบาอาจารย์ตอนนั้นแต่พอปฏิบัติไปปฏิบัติไปรู้เลยโอ้นะท่านเข้าใจนะเข้าใจว่าคือคนที่เป็นแล้วนะเหมือนกับคนที่ขับรถเป็นแล้วนะเขาไม่จําเป็นต้องไปฝึกนะพอจับแล้วก็ไปได้เลยนะขับได้เลยจะรถรุ่นไหนอะไรอย่างไรก็นะขับได้หมดนี่คนที่ภาวนาเป็นแล้วจะอยู่ตรงไหนท่านก็ภาวนาได้ถ้าท่านภาวนาได้มันจะอยู่ในเมืองก็ภาวนาได้จะอยู่ในป่าก็ภาวนาได้ถ้าอยู่ตรงไหนก็ได้นะก็เรียกว่าในสถานการณ์ตรงไหนก็ได้หมดแต่เหมือนกับครูบาอาจารย์บางรูปนะท่านไปนั่งรถเมล์นะพอนั่งรถเมล์แล้วมันวุ่นวายท่านก็กำหนดจิตภาวนานะนะกำหนดจิตภาวนาความวุ่นวายก็เลยวางจิตจิตก็เลยสงบแต่สงบได้ทุกที่นะแต่บางรูปไปบิณฑบาตโอ้นะบิณฑบาตที่พระอาจารย์รูปหนึ่งท่านอยู่สิงคโปร์นะท่านบิณฑบาตแต่สุดท้ายมันก็สายนะสายแล้วก็หิวนะหิวก็มองไปเห็นซาลาเปาก็อยากจะฉันซาลาเปานะจิตก็เลยพิจารณาภาวนาสลับเปล่าสลับเปล่าสลับเปล่ามันหิวเพราะอะไรเลยพอพิจารณาพิจารณาจิตสงบแล้ว สลับเปล่ามาภาวนาก็สงบได้ในฉะนั้นเรียกว่าคนภาวนาเป็นอยู่ตรงไหนมันก็สงบแต่ถ้าคนยังไม่เป็นเนี่ยโอ้ยนะ มันต้องพยายามเดินพยายามนั่งพยายามฝึกให้เป็นก่อนนะให้เป็นก่อนตอนไม่เป็นนี่มันยากนะขนาดเดินมันก็ยังไม่สงบนั่งมันก็ไม่สงบถ้าอยู่ในป่าในเขามันก็ยังไม่สงบแต่ก็มันสะสมบารมีอยู่ในนั้นนะฉะนั้นนั่นเองแล้วก็จึงขอฝากญาติโยมทุกท่านทุกคนนะแล้วก็พาเราทุกรูปนะเรียกว่าธรรมะคือหน้าที่ถ้าเราทำหน้าที่ของเราให้เต็มที่เต็มกำลังวันนี้ก็เป็นวันธรรมสวนะนะเป็นวันพิเศษนะเรียกว่าเรามาปฏิบัติธรรมร่วมกันวันหนึ่งคืนหนึ่งดังนั้นก็อย่าปล่อยโอกาสให้เปล่าประโยชน์ปล่อยเวลาให้ทิ้งไปหายใจทิ้งไปเปล่าๆดังนั้นก็พยายามภาวนาอย่าให้สิ่งที่ไม่ดีนั้นเกิดขึ้นอย่าให้ออกนอกศีลศีลเป็นเครื่องวัดแต่ถ้าออกนอกศีลนี้คิดฆ่าก็คิดรักคิดอยากได้ของเขานั้นมันผิดดังนั้นก็ฝึกจนมันเป็นนิสัยและจนศีลมารักษาเรานั่นแหละเราปิดประตูบายภูมิได้แน่นอนฉะนั้นสุดท้ายนี้อาตมาภาพก็นะในชี้แจงแสดงธรรมก็คงจะพอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติการแสดงธรรมไว้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการละ

ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านพระครูโสพลวชิรกิจวัดป่าไสงามตำบลไสงามอำเภอไสงามจังหวัดกำแพงเพชรขอเชิญกลับมาติดตามรับฟังได้ใหม่

0: ซีดีธรรมบรรยายชุดธรรมนี้มิไกลพุทธศักราช2550โดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ประยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่16มอง10ชั้นดู10ด้านจะเห็นภาพหมานุษย์สันดานกาตอนที่1เจตนาดีที่รอดูพูดเมื่อวันที่24ตุลาคมพุทธศักราช2550
1: มาคุยกันต่อไปใครมีเรื่องอะไรก็ว่ากันสงสัยอะไรนะ
2: เรื่องที่เพิ่งเกิดเมื่อ 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาครับผมเรื่องภาพวาดภิกษุสันดานกาครับว่าเรื่องกรณีลักษณะแบบนี้มีเกิดขึ้นบ่อยครับฝ่ายคนที่ทำหรือมักจะอ้างเรื่องอิสระเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเนี
1: ่
2: ยแต่ว่าไม่ทราบว่าเราจะใช้หลักอะไรเข้าไปคิดว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมคร
1: ับอ๋อครับอ๋อเรื่องภาพวาดภิกษุสันดานกา
2: ที่เขาเอาจีวรไปทำเป็นผืนผ้าใบครับ
1: ครับแล้วก็อีกภาพก็เรียกว่าหมานุษย์ใช่ไหมก็ทุกท่านได้เห็นแล้วใช่ไหม
2: จริงๆแล้วศิลปินคนนี้ที่ผมเคยดูมาสัก 4-5 ปีเขาวาดภาพแนวเสร็จสีพระแบบนี้มาตลอดครับ
1: หมายถึงคนเนี้ยเหรอ
2: ครับแต่ว่ารูปก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับเพียงแต่ครั้งนี้ที่ดังขึ้นมาเพราะว่าเขาไปได้รางวัลที่เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง
1: แล้วนึกยังไงมาถามวันนี้ละห่างเหตุการณ์เยอะเลยนี
3: ่ที่ผ่านมาใช่ไหมติดเรื่องเรื่องในไทยก็พัฒนามาก็ได้
1: เลย
3: เพียงแต่ว่าจะเอาไว้เป็นหลักตัดสินว่าอะไรเหมาะสมไม่เหมาะสม
1: ครับที่จริงถ้าจะตอบเนี่ยผมอยากจะฟังไอ้ที่เขาพิมพ์เป็นเล่มเขาพิมพ์เป็นเล่มเล็กๆนะเป็นคำตอบหรือค่าความเห็นของพระบ้างญาติโยมบ้างที่เขาถือว่าเป็นผู้ใหญ่เป็นที่มีชื่อเสียงในประเทศนี้แล้วเขาก็ไปถามแล้วก็บันทึกมาพิมพ์เนี่ยที่จริงถ้าได้อ่านอันนั้นซะก่อนก็ดีว่าจะรอให้ท่านกุศลนันโทไปอ่านให้ฟัง
2: ที่นี่ก็มีครับ
1: มีที่กุฏิก็มีเขาให้ไว้แล้วท่านเอาไปให้ผมก็เอาไว้เล่มหนึ่งอันนี้ก็รอว่าถ้าได้อ่านหรือฟังอ่านสมดก่อนจะดีเพราะว่าจะได้รู้ความคิดเห็นว่าเขาว่ากันว่ายังไงแล้วท่านเองล่ะผมอยากจะฟังบ้างว่ามีความเห็นกันยังไง
2: โดยส่วนตัวผมเอาหลักที่พระพุทธเจ้าตรัสกับอภัยราชกุมารครับว่าจริงที่พระองค์เลือกตัดจริงเป็นประโยชน์แต่ว่าไม่เป็นที่รักพระองค์ก็เลือกตัดถ้าจริงเป็นประโยชน์ก็เป็นที่รักพระองค์ถึงจะตัดแต่อันนี้ผมว่ามันจริงแต่ว่ามัน
1: ไม่เป็นประโยชน
2: ์ไม่ควรอย่างน
1: ั้
2: นแล้วก็อีกหลักก็คือหลักเรื่องทิฏฐกที่ว่าคฤหัสถ์ควรปฏิบัติต่อพระก็คือประกอบด้วยเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมเตือนกันด้วยเมตตามากกว่าจะเสียดสีแล้วก็มีนิทานชาดกอีกเรื่องครับเรื่องลิงที่ว่าไม่ทราบว่าเจ้าของลิงหรือว่าลิงด้วยกันที่บอกให้ลิงอีกตัวหนึ่งไปดูแลต้นไม้ช่วงที่ตัวเองไม่อยู่ลิงก็เลยปรารถนาดีด้วยถอนต้นไม้ขึ้นมาแล้วก็เอาไปลาก
1: เรื่องลิงเฝ้าสวน
2: ครับ
1: ลิงเฝ้าสวนเลย
2: คือปรารถนาดี
1: ต้นไม้ตายหมด
2: ปรารถนาดีแต่ว่ารู้เท่าไม่ถึงการต้นไม้ปรากฏว่าตายหมด
1: อ้าวใครอยากแสดงความไม่เห็นมั้งฮะถ้าไม่มีผมก็จะคุยไปพลางๆแม้ว่าจะยังไม่ได้อ่านหรือไม่ได้ฟังเล่มนั้นอยากจะให้ได้ฟังทั้งเล่มให้อ่านให้ฟังมันก็ยาวเหมือนกันนะแล้วก็ไม่เป็นไรถึงยังไม่ได้ข้อมูลนั้นเพียงพอก็เราก็คุยไปพลางๆเพราะไหนๆท่านถามแล้วเรื่องนี้มันก็ควรจะมองเป็นขั้นๆแล้วก็เป็นแง่ๆขั้นที่หนึ่งเนี่ยเราก็สันนิษฐานไว้ก่อนว่า มีเจตนายังไงทีนี้ในขั้นแรกเนี่ยเพราะว่าภาพเนี่ยมาโดยมีคณะกรรมการและผู้ใหญ่ตัดสินเล็ดอะไรกันเนี่ยเราก็มองไปในแง่ตัวสถาบันหรือว่างานการทั่วไปของส่วนรวมอะไรเงี้ยถือว่าได้มีการพิจารณาแล้วก็สันนิษฐานอนุโลมตามไว้ก่อนว่ามีเจตนาดีเนี่ยแต่ทีนี้ว่าอีกด้านหนึ่งก็คือว่ามีผู้ที่ท่านออกมาแสดงการคัดค้านซึ่งก็เป็นเรื่องที่โด่งดังพอสมควรนะก็ต้องมองทางด้านนี้ด้วยลืมเล่าไปว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยที่จริงก็มาที่วัดนี้แล้วใช่ไหมท่านทราบแล้วใช่ไหมคือแรกสุดก็มีท่านกุศลนันโทนี่แหละวันหนึ่งก็ดูจะตอนบ่ายก็เข้ามาแจ้งบอกว่ามีรองอธิการบดีของมหาวิทยาลัยศิลปากรพร้อมด้วยศิลปินหรือจิตรกรผู้ที่วาดภาพนี้ได้มาที่วัดนี้อยากจะพบขอฟังความคิดเห็นนี่วันนั้นนะที่จริงมีจดหมายมีหนังสือเป็นทางการมาจากมหาจุฬาอยู่ก่อนแล้วว่าทางรองอธิการบดีมหาจุฬาก็จะขอพานักศึกษาซึ่งเป็นพระบางโยมบางในโครงการปริญญาเอกต่างประเทศจะมาขอเยี่ยมวัดผมก็เขียนบันทึกไปที่ท้ายหนังสือที่ติดต่อขอมาของมหาจุฬาเนี่ยบอกว่าตอนนี้ไม่ไหวพูดต้องเค้นหน้าอกก็ขอขอบคุณที่ท่านมาเยี่ยมจะให้พระให้ท่านคุณนวโรเนี่ยไปถวายการต้อนรับแทนทีนี้เนี่ยเมื่อคณะนี้มาอีกแต่ว่าคณะนี้กลับมาก่อนแต่ว่าคณะโน้นมีหนังสือเอกสารซึ่งผมบันทึกไปแล้วก็เลยว่าถึงยังไงก็ไม่ได้ออกไปละก็เลยตกลงกับท่านกุศลนันโทว่าไอ้บันทึกของมหาจุฬานี่เขียนไปแล้วก็ง่ายดีก็เอาบันทึกนี้ไปให้อ่านซะเลยว่ามหาจุฬาก็มาก็ไม่ได้ออกไปปัญหาก็เป็นอย่างเงี้ยชัดอยู่แล้วนะก็แปลว่าไม่ได้ออกไปเนี่ยเลยจดหมายฉบับนั้นได้ประโยชน์สองชั้นเลยนะใช้กับมหาจุฬาด้วยกับศิลปากรด้วยทีนี้พอวันรุ่งขึ้นหรืออีกสองวันต่อมาตอนค่ำแหละท่านคุณนวโรท่านก็โทรมาแจ้งบอกว่ามีคณะหนึ่งจากศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนานำโดยพระเป็นพระครูแล้วก็มีญาติโยม 4-5 ท่านจะมาขอพบก็ทำนองขอฟังความคิดเห็นเช่นเดียวกันก็ถ้าพูดง่ายๆก็ฝ่ายตรงข้ามกับวันแรกนะผมก็บอกท่านคุณวโรไปบอกก็เนี่ยไม่ไหวตอนนั้นก็สองวันต่อมาจะยิ่งแย่กับวันโน้นอีกบอกว่าเข็นหน้าอกพูดไม่ไหวไว้ให้ค่อยว่ากันใหม่ทั้งนี้ทางศิลปากรเนี่ยเขาบอกฝากไว้แล้วว่าเขาจะขอมาใหม่จะนัดเมื่อไหร่ผมก็บอกไม่ได้นี่ทางศูนย์พิทักษ์พุทธศาสนาก็อยากจะให้นัดมามาอีกเมื่อไหร่ผมก็เลยบอกท่านคุณนวโรบอกเอางี้ก็แล้วกันเพราะว่าสองคณะก็มาเรื่องเดียวกันให้สองคณะนี้ไปตกลงกันแล้วก็นัดกันมาพร้อมกันได้ไหมจะได้พูดทีเดียวนะหมดเรื่องไปสองครั้งเราก็เหนื่อยแย่ครั้งเดียวเราก็แทบแย่อยู่แล้วก็เลยทางฝ่ายศูนย์พิทักษ์พุทธศาสนาก็รับเรื่องไปจะไปติดต่อกับทางมหาวิทยาลัยศิลปากรก็ต่อมาก็ได้ทราบจากท่านกุศลนันโทว่าทางมหาวิทยาลัยศิลปากรก็โทรมาก็แฟกเป็นหนังสือทางการมาขอพบนั่นแหละแล้วก็ได้พูดโทรศัพท์กันด้วยทางนี้ท่านก็บอกไว้ว่าอยากจะให้นัดกันเองกับทางศูนย์พิทักษ์แล้วก็มาด้วยกันซะแล้วก็ทางศิลปากรบอกทำนองว่าไม่อยากมาด้วยไม่อยากมาพบพร้อมกันใกล้ๆว่าเกรงว่าจะมาแล้วจะเกิดการมาโต้แย้งขัดแย้งอะไรกันก็ที่จริงมันก็เป็นเรื่องที่ว่าเรื่องของส่วนรวมมาพบกันกับพูดกันพบกันต่อหน้าเนี่ยดีกว่าด้วยซ้ำก็แปลว่าถ้าฟังทางมหาวิทยาลัยศิลปากรก็ไม่อยากจะมาพบกัน ก็หลังจากนั้นผมก็ไม่ได้ข่าวอีกทั้งสองทางนะว่าจะมาเมื่อไหร่ก็เรื่องก็เงียบไปจนป่านเนี่ยจนกระทั่งมีหนังสือเล่มที่ว่าออกมาแล้วก็ถ้าเป็นอย่างนี้ก็คล้ายๆว่าหนังสือพิมพ์ออกมาแล้วคงไม่ต้องมาแล้วใช่ไหม
3: แต่ว่าที่เขาขอพบพระเดชพระคุณเพื่อจะเอาคำพูดไปลงพิมพ์
1: นั่นแหละในนี้ด้วยก็ทีนี้ในเมื่อออกมาแล้วก็แสดงว่าก็จบไปนี่ว่าก็มาสู่เรื่องที่ว่าเหมือนกับผมก็ค้างอยู่ยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นในทั้งสองแห่งนั้นฟังนี่ก็ในกรณีที่ว่าถ้าทั้งสองฝ่ายนั้นมาแล้วจะว่ายังไงนะก็อย่างที่ว่านี่แหละนะคือเราก็ดูว่าหนึ่งสันนิษฐานเบื้องต้นก็อนุโลมไปตามที่มีคณะกรรมการตัดสินอะไรแต่ไรก็มองไปว่ามีเจตนาดีทีนี้ทางฝ่ายผู้ที่ออกมาคัดค้านมาติเตียนโต้แย้งนะจะเป็นศูนย์พิทักษ์พุทธศาสนาหรือที่ไหนก็ตามก็มองก็ว่าเจตนาดีนะก็ทำด้วยความรักพุทธศาสนานี่ก็แปลว่าในการสันนิษฐานเบื้องต้นทั้งสองฝ่ายก็มีเจตนาดีด้วยกันนะนี่ทางฝ่ายศูนย์พิทักษ์แล้วก็ทางฝ่ายค้านทั่วๆไปนี่ผมก็ไม่ได้ดูทีวีใช่ไหมแต่ได้ยินมีผู้เล่าว่าออกจะรุนแรงหน่อยเอาละรุนแรงนั่นก็เป็นเรื่องของวิธีการหรือความสามารถแต่ว่ามองในแง่หนึ่งก็หมายความว่าในวงการพุทธศาสนาไม่ค่อยมีการปรับขบวนหรือการจัดการคัดสรรตัวแทนเรื่องอะไรให้มันเป็นระบบอาจจะเป็นได้รู้สึกเท่าที่ได้ยินเนี่ยไม่ค่อยได้ผลดีใช่ป่ะฮะเท่าที่ฟังเป็นทํานองว่าฝ่ายที่ค้านเนี่ยค้านแล้วเสียงออกมาแล้วผู้ฟังผู้ชมไม่ค่อยจะนิยมชื่นชมด้วยใช่ป่ะได้ยินทํานองนี
4: ้เท่าที่ดูวิธีรายการนี้ก็ฟังดูทางฝ่ายพระจะเหมือนมีเหตุผลมีน้ำหนักมากกว่าศ
1: ิ
4: ลปะ
1: เลยอ๋อในเรื่องสิเดี๋ยวผมได้ยินนี่ก็วิวว่าโยมติเตียนว่าพระรุนแรงอะไรต่างๆ
5: ก็คือการอ่านหนังสือพิมพ์ช่วงวันใกล้ๆนั่นก็น่าจะเห็นทำนองนั้น
3: ใช่ไหมครับว่า
5: ช่วงนั้นจะเป็นช่วงเหตุการณ์ใกล้เคียงกับเหตุการณ์ในพม่าด้วยครับก็จะมีคอลัมนิสต์ที่เปรียบเทียบเหมือนกับว่าพระในพม่านี้ออกมาต่อสู้เพื่อประชาชนแต่ว่าพระในเมืองไทยที่ต่อสู้เพื่อองค์กรหรือว่าเพื่อตนเองซะมากอะไรอย่างเง
1: ี้ยจะเราจะว่าเพื่อตนเองผมก็ไม่ชัดเพราะว่ามันก็เป็นความในแง่หนึ่งก็เหมือนกับว่าแบบชาวบ้านทั่วไปหรือพระเนนถ้าเราไม่มองลึกซึ้งนะก็พุทธศาสนามันถูกกระทบกระเทือนก็เป็นเจ็บเป็นแค้นแทนอะไรทำนองนี้นะพูดแบบภาษาเบื้องต้นก็มีปฏิกิริยาได้เอาละยังไงก็ตามก็ขั้นตอนก็สันนิษฐานว่าทั้งสองฝ่ายมีเจตนาดีผู้ที่แสดงออกคัดค้านก็มีความรักพุทธศาสนาเมื่อมีอะไรมากระทบกระเทือนก็ไม่พอใจแต่ว่าจะมีความรอบคอบหรืออะไรวิธีแสดงจะเหมาะสมแค่ไหนนั่นเป็นการพิจารณาอีกขั้นหนึ่งต้องลึกลงไปอีกทีเอาขั้นต้นก่อนทีนี้ก็มามองดูต่อไปนี่เราจะมองแค่นี้พอไหมก็ต้องบอกว่าไม่พอมองขั้นที่หนึ่งนี่ก็ไม่พอเพราะว่าเป็นธรรมดาว่าเรื่องเจตนาเนี่ยแม้มีเจตนาดีคนที่มีเจตนาดีบางทีก็ทำผิดพลาดโดยรู้ไม่เท่าถึงการก็มีเยอะแยะไปนั่นข้อสำคัญก็ต้องพิจารณาขั้นหนึ่งก็คือขั้นสติและปัญญาเออมีเจตนาดีทำได้มีสติดีพอไหมมีปัญญารู้เข้าใจดีไหมเช่นว่ารู้เรื่องราวของสิ่งที่ตัวจะทำไม่ใช่แค่นั้นรู้ไปถึงผลมองไปเห็นว่าเออทำไปแล้วมันจะเกิดผลอะไรกระทบกระเทือนมีผลเสียหรือผลดีอย่างไรนี่เป็นเรื่องปัญญาแต่นั้นปัญญานี้เป็นเรื่องกว้างขวางแล้วก็แม้แต่เจตนาดีก็ต้องมาดูอีกทีหนึ่งนะเจตนานี้มันบางการกระทำเนี่ยมันไม่ชัดคือตามหลัก เช่นอย่างกฎหมายเขาก็ถือว่าการกระทำเป็นเครื่องสอดเจตนาแต่การกระทำบางอย่างเนี่ยครั้งเดียวยังไม่ชัดต้องมีการกระทำอื่นมาหนุนอีกว่ามีเจตนาอย่างไรแน่ดูการกระทำครั้งเดียวนี้ไม่ออกต้องดูการกระทำหลายครั้งจึงจะพิสูจน์เจตนาได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ว่าอยู่ๆพูดแค่ขั้นเดียวแล้วจบมันไม่จบหรอกต้องดูเอาแล้วทีนี้เราก็มาดูขั้นสติปัญญาสติปัญญาก็สติก็ทำการได้รอบคอบไหมเนี่ยแล้วก็ปัญญาด้วยความรู้เข้าใจรู้เท่าถึงการเป็นต้นเนี่ยเอออันนี้ก็เป็นเรื่องที่กว้างออกไปแล้วกลายเป็นเรื่องต้องพิจารณากันยาวอันนี้ก็เป็นการพิจารณาเพื่อให้ไม่ประมาทเพราะเป็นเรื่องของส่วนรวมเรื่องของสังคมการใดที่เกิดมีขึ้นแล้วนี่มันมีผลดีผลร้ายต่อสังคมส่วนรวมเรื่องของอันนี้มันเกี่ยวกับพระศาสนาจะเรียกว่าเป็นสถาบันสำคัญอันหนึ่งของชาติแต่ว่ารวมแล้วก็คือเป็นเรื่องใหญ่ของสังคมเนี่ยเพราะนั้นเราก็ควรพิจารณาด้วยความไม่ประมาทไม่ใช่ว่ามองผ่านไปแล้วก็จบนะเอาละเพื่อความไม่ประมาทเราก็ต้องพิจารณาในขั้นสองขั้นสติและปัญญาอันนี้เจตนาก็มองไปในแง่ว่าท่านเป็นศิลปินก็ทำโดยที่ว่าเป็นศิลปะที่เขาเรียกว่าสะท้อนสภาพสังคมนะในแง่นี้สะท้อนสภาพสังคมก็จริงอยู่แต่ว่าได้ทราบว่าทางคณะทางผู้ที่เป็นกรรมการหรือเปล่าไม่ทราบหรืออย่างน้อยก็เป็นผู้ใกล้ชิดเป็นผู้ใหญ่ในนั้นแล้วก็ตัวท่านเองท่านจิตรกรเองก็บอกว่าท่านเป็นผู้นับถือพุทธศาสนาใช่ไหมฮะนี้ถ้าหากว่าจะเป็นศิลปินวาดภาพสะท้อนภาพสังคมถ้าเป็นศิลปินภายนอกทั่วไปก็มองขั้นหนึ่งมองแค่สะท้อนภาพสังคมก็อาจจะพอแต่ถ้าเป็นชาวพุทธด้วยนี่น่าจะคิดมากกว่านั้นใช่ไหมไม่ใช่คิดแค่ว่าเราจะสะท้อนภาพสังคมมันต้องมองด้วยว่าจะมีผลอย่างไรต่อพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นชาวพุทธก็ต้องมีความรับผิดชอบต่อพุทธศาสนามีความปรารถนาดีพูดง่ายๆปรารถนาดีต่อพุทธศาสนาก็ต้องมองว่าทำไปแล้วมันจะเกิดผลอะไรขึ้นต่อพุทธศาสนาหรือไม่งั้นก็ถ้าหากมีเจตนาดีจริงเนี่ยก็จะต้องมีขั้นตอนที่จะทำอะไรต่อไปเพื่อให้มันเกิดผลดีอย่างนั้นเพราะว่าเราทำการนี้ขึ้นมาแน่นอนมันเป็นเรื่องใหญ่มันมีความกระทบกระเทือนต่อพุทธศาสนาแต่เราหวังดีมีเจตนาดีเราก็ต้องมีขั้นตอนว่าต่อไปนี้เราจะทำอะไรเพื่อให้มั่นใจว่าการกระทำของเราเนี้ยเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่พุทธศาสนาอันนี้น่าจะต้องพิสูจน์เจตนาของตัวเองอันนี้ก็เลยขั้นตอนนี้เหมือนกับทิ้งไว้ยังรอการพิสูจน์รอการพิสูจน์เจตนาของชาวพุทธว่าท่านมีความปรารถนาดีต่อพุทธศาสนาทำในฐานะชาวพุทธอันนี้มันก็จะมาโยงกันว่าตอนนี้เพราะอาจจะโยงมาไวไปหน่อยก็คือว่าทั้งฝ่ายค้านนี่ก็มีความรักความปรารถนาดีต่อพุทธศาสนาและทางนี้ผู้เขียนก็มีความปรารถนาดีต่อพุทธศาสนาการกระทำไม่เหมือนกันแต่ถ้าเจตนาดีเหมือนกันเอ้าทำไมไม่มาร่วมมือกันซะล่ะก็ต้องมาพูดจากันสิว่าเราจะร่วมมือกันอย่างไรว่าผมทำนี่เจตนาดีต่อพุทธศาสนานะทางฝ่ายนั้นก็บอกว่ามันอาจจะมีช่องทางที่ทำให้เกิดโทษได้เราก็ปิดช่องนี้สิมาช่วยกันว่าจะทำยังไงเพื่อให้อันเนี้ยมันเกิดผลดีต่อพุทธศาสนาจริงๆก็พิสูจน์เจตนาได้นี่ใช่ไหมอันนี้มันไม่ควรจะไปหยุดแค่นั้นไม่ใช่ไปโมเถียงโมด่าโมว่ากันอยู่แต่ควรจะเดินหน้าไปมาร่วมมือมาทำอะไรให้แสดงให้สังคมประจักษ์ซะว่าฉันทำได้ปรารถนาดีต่อพุทธศาสนาอันนี้ก็เป็นเรื่องในแง่หนึ่งมันก็รอพิสูจน์นะรอพิสูจน์ว่าท่านทำไม่ใช่เฉพาะแค่เป็นศิลปินแต่ท่านเป็นชาวพุทธด้วยนะก็พิสูจน์เจตนาของชาวพุทธออกมาแล้วการกระทำมันดีอย่างที่บอกแล้วเนี่ยบางทีมันไม่พอที่จะพิสูจน์เจตนาต้องมีการกระทำอื่นต่อไปอีก มันงั้นก็ต้องรอกันนานไปเลยนะไม่รู้ว่าจะรอไปพิสูจน์ได้เมื่อไหร่นะก็เป็นเรื่องที่ว่าถ้าจะให้ดีท่านบอกแล้วท่านเป็นชาวพุทธท่านก็รีบพิสูจน์เจตนาซะว่าท่านปรารถนาดีนะอ้าวทีนี้เรามามองในแง่ของเป็นศิลปะว่าเป็นศิลปะก็เป็นเรื่องของจะเรียกว่าวิชาการหรือเป็นเรื่องของงานที่เป็นเรื่องของศิลปะเป็นเรื่องของวงการศิลปะก็ทำอย่างนี้แหละนะอ้าวก็ศิลปะก็ทำอย่างนี้ก็เป็นงานศิลปะทีนี้วงการแต่ละวงการถ้าถือแบบนี้ก็เป็นการมองอะไรต่ออะไรจากมุมของตัวเองแต่ละฝ่ายก็ยืนอยู่ที่มุมของตนแล้วก็ส่งเสียงใส่กันอยู่อย่างเงี้ยนะถ้าหากว่าสิ่งที่ทำกันมาในอดีตเป็นอย่างนี้เนี่ยเราควรจะได้ตระหนักสักทีว่ามันไม่ใช่วิธีการที่ดีที่คนที่อยู่ในวงการนั้นก็ฉันก็ทำตามแบบของวงการของฉันศิลปะก็ทำอย่างนี้แหละคนหนึ่งก็อยู่ในสายอีกสายหนึ่งก็พูดมาจากมุมของตัวเองว่าฉันก็อย่างนี้แหละแล้วก็พูดใส่กันไปใส่กันมามันไม่เป็นผลดีกับสังคมวิธีการนี้ควรจะเปลี่ยนแล้วโดยเฉพาะสังคมของเราเนี่ยเราก็ติเตียนกันว่าที่ผ่านมาเนี่ยแก้ปัญหาแบบแยกส่วนถ้าท่านทำอย่างนี้ก็คือแก้ปัญหาแบบแยกส่วนใช่ไหมแต่ละคนก็มองจากมุมของตนเองฉันเป็นศิลปะฉันก็ทำอย่างนี้แหละอีกฝ่ายหนึ่งก็ฉันเป็นพวกนี้ฉันก็ทำอย่างนี้แหละแล้วควรจะคิดกับสังคมของเรานี่มันเสื่อมโทรมมันหนักหนาแล้วควรจะร่วมมือกันถึงเวลาแล้วที่จะเลิกสักทีวิธีการที่แยกส่วนอยู่ในมุมของตัวเองแล้วก็พูดใส่กันหันมาร่วมมือกันหาทางที่จะทำประสานความเพียรพยายามหรือกิจกรรมในการที่จะแก้ไขปัญหาของสังคมนี้เพราะสังคมของเราเนี่ยมันก็แย่สุดโทรมเหลวเละเต็มทีแล้วใช่ไหมมาช่วยกันถ้าเรามีความปรารถนาดีนี่จริงๆเนี่ยต้องมาช่วยกันในแง่ว่าจะทำยังไงมาแก้ปัญหาสังคมไม่ใช่ว่าพงศ์บอกว่าฉันเขียนภาพศิลปะนี้ขึ้นมาก็สะท้อนภาพสังคมแล้วก็ฉันก็จบมันก็หมดหน้าที่เท่านี้หรือเราควรจะก้าวไปมากกว่านั้นแล้วมั่งเดี๋ยวนี้ก้าวไปถึงขั้นที่ว่าทำยังไงจะมาช่วยแก้ปัญหาสังคมให้เห็นจริงเห็นจังได้ด้วยนี่ก็อีกขั้นหนึ่งแหละทีนี้ต่อไปก็เท่าที่ได้ยินเนี่ยก็มีบางท่านอ้างว่าภาพอย่างเงี้ยโบราณก็มีแล้วตามภาพจิตรกรรมฝาผนังในวัดวารามบางทีก็หยาบโลนอะไรใช่ไหมอันนี้ก็เป็นการพูดในแง่หนึ่งแต่ว่าพิจารณาดูแล้วมันไม่เหมือนกันหรอกภาพเหล่านั้นแม้จะหยาบโลนอะไรต่างๆเนี่ยมันมีภาพแวดล้อมมันอยู่ในเครื่องประกอบมีส่วนประกอบต่างๆที่มันช่วยบอกช่วยทำกำกับให้แสดงจุดมุ่งหมายและความหมายความหมายมันจะจำกัดด้วยสภาพแวดล้อมเป็นต้นใช่ไหมไอ้นี่มันออกมาโดดเด่นขึ้นมาลอยขึ้นมาอย่างแล้วก็เป็นอันใหญ่อันเดียวเลยเนี่ยเราจะต้องไม่ประมาทนะคือถ้าภาพเนี่ยมันไปอยู่ในภาพจิตรกรรมฝาผนังไปเป็นภาพประกอบอยู่หน่อยในฝาผนังโบสถ์เนี่ยภาพส่วนใหญ่มันชัดอยู่แล้วว่ามันมีความหมายในเชิงที่เป็นสุนทรียะในทางที่ส่งเสริมความดีความงามทั้งบุญและกุศลใช่ไหมไอ้ส่วนนี้มันก็ไปแทรกคนก็ตีความหมายได้ง่ายมันเป็นส่วนที่ชัดคือว่าส่วนประกอบต่างๆเนี่ยมันมาช่วยกำกับความหมายเองแล้วก็บางทีศิลปินในสมัยโบราณก็เขียนเพียงแค่ว่าแทรกไว้สนุกสนุกของท่านเท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรภาพเหล่านั้นคนไปเห็นก็รู้ว่าสนุกไม่ได้มีความหมายอะไรหรอกนะไม่ได้มีความหมายแม้แต่ในการสอนศีลธรรมนะแล้วแต่คนตีความหมายเองศิลปินอาจจะขี้เล่นใส่เข้าไปนะอันนี้ในภาพแบบนี้มันเป็นภาพที่จำเพาะที่จะต้องใช้ความเพียรพยายามเอาจริงเอาจังนั้นควรจะทำด้วยความไม่ประมาทนั่นก็ไม่เหมือนกันจะไปอ้างถึงว่าโบราณภาพเก่าก่อนในภาพฝาผนังจิตรกรรมก็ทำกันมาแล้วก็ผมว่าไม่เหมือนกันนะและอีกประการหนึ่งแม้แต่เรื่องดีๆอย่างเรื่องศิลปะเนี่ยเราก็ต้องมองว่าบางทีที่บอกว่าเป็นศิลปะเนี่ยเราเหมือนกับบอกไว้ในตัวบริสุทธิ์ ไอ้ความบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์เนี่ยมันก็ไม่ชัดนะมันอยู่ที่เจตนาด้วยบางทีคนในวงการนั้นเอาสิ่งแม้แต่สิ่งที่ดีเนี่ยมาใช้เป็นเครื่องมือสนองความต้องการหรือเจตนาของตนเองก็ได้ใช่ไหมเออว่าอาจจะใช้สิ่งที่ดีไปสนองเจตนาที่ไม่ดีก็ได้ตอนนี้เราจะไปพิสูจน์ได้ยังไงใครจะไปรับประกันใครได้ถ้ามันไม่มีการกระทำอื่นที่มาช่วยกำกับให้ชัดถึงเจตนานั้นใช่ไหมเอออันนี้ไปเที่ยวรับรองได้ยังไงคนที่มาออกความเห็นเนี่ยไปเที่ยวบางทีผมได้ยินนะผมไม่ยังว่ายังไม่ได้อ่านหมดยังไม่ได้ฟังหมดแต่ว่าเหมือนกับว่าบางคนนี่ไปรับรองเจตนาของศิลปินใครไปรับรองใครได้ใช่ไหมเออเราไม่รู้นี่เราต้องพูดเป็นกลางๆก่อนนะว่าเราไม่รู้แหละอันนี้ก็เป็นศิลปะอย่างหนึ่งแต่ออกมาผู้เขียนจะไปเจตนาอย่างไรเราไม่สามารถไปรับประกันได้เพราะสิ่งที่ดีงามก็มีคนที่สามารถเอาไปใช้ในทางไม่ดีได้เออก็เหมือนกันแหละในกรณีอย่างนี้ก็เหมือนกับว่าภิกษุสันดานกาหรือพระที่ไม่ดีทั้งหลายเนี่ยก็ใช้สิ่งที่ดีก็คือพุทธศาสนาเป็นเครื่องมือในการทำสิ่งที่ไม่ดีเช่นเพื่อผลประโยชน์กับตัวเองหรือเพื่ออะไรก็แล้วแต่ที่เจตนาที่ไม่ดีในทํานองเดียวกันศิลปะก็เป็นไปได้ไหมที่ว่าผู้ที่เขียนผู้ที่ทำผู้ที่ใช้ศิลปะหรือชิ้นงานศิลปะนั้นอาศัยชื่อว่าศิลปะเนี่ยมาทำการหรือใช้สิ่งนั้นเพื่อจุดมุ่งหมายอันใดอันหนึ่งก็ในกรณีนี้ก็จะพอกันนะพระที่มาใช้สถาบันพุทธศาสนาในการทำสิ่งที่ไม่ดีไม่งามแล้วก็ศิลปินที่ใช้ศิลปะของตนเองทำการเพื่อจุดมุ่งหมายอะไรอย่างหนึ่งจะต่างกันอย่างไรใช่ไหมฮะต่างกันไหมฮะอ้าวเนี่ยก็ลองพิจารณาดูนะอันนี้ก็เป็นข้อที่ผมเสนอให้พิจารณาให้เป็นเรื่องสติรอบคอบขึ้นแล้วก็ปัญญาก็คือใช้ปัญญาพิจารณามองให้กว้างแง่มุมต่างๆความรู้เข้าใจมองถึงเหตุถึงผลการที่ว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วมันจะมีผลกระทบกระเทือนอย่างไรต้องมองหมดเพื่อความรอบคอบปัญญามันต้องประกอบกับสติเนี่ยสติมันช่วยเตือนแล้วปัญญามันก็พิจารณาสนองความต้องการให้สตินี้มันได้ผลอย่างนั้นก็เรียกว่าความรอบคอบหรือความไม่ประมาทนี่ก็เป็นตัวอย่างคือหมายความว่าผมเสนอเห็นตัวอย่างว่าในการพิจารณาเรื่องหนึ่งเนี่ยไม่ใช่พูดแง่เดียวชั้นเดียวต้องมองกันเป็นขั้นเป็นขั้นเป็นขั้นแล้วก็หลายแง่นะฮะไปมองได้ยังไงได้มากพูดกันมาเนี่ยได้ยินพูดปั๊บตีไปแง่หนึ่งจบตีแง่หนึ่งจบยืนเหมือนกับยืนยันอะไรแต่อะไรไปเราเองยังไม่รู้ชัดจะไปจะยืนยันอะไรได้ไงใช่ไหมเราอาจจะต้องพูดมีข้อแม้ว่าถ้าอย่างนั้นมันต้องเป็นอย่างนี้มันอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะอันนี้เราก็ไม่ได้ไปว่าเขามีเจตนาร้ายเจตนาดีโดยตรงเราสันนิษฐานเบื้องต้นว่าน่าจะมีเจตนาดีแต่เพื่อความรอบคอบสติปัญญาจะต้องมาแล้วก็ดูว่ามันมีทางเป็นไปได้แต่อันหนึ่งในเมื่อท่านบอกว่าท่านเป็นชาวพุทธนี่ก็น่าจะมีการพิสูจน์เจตนานี้ด้วยการกระทำสืบต่อนั้นให้เห็นว่าทำเพื่อประโยชน์แก่พุทธศาสนาปรารถนาดีต่อสังคมชาวพุทธจริงๆใช่ไหมอันนี้เลยเรื่องนี้กลายเป็นไม่จบก็เป็นข้อผูกพันตัวท่านศิลปินเองด้วยว่าท่านจะทำไงต่อไปเพื่อพิสูจน์เจตนานี้แล้วเราก็ไม่ยอมรับการที่ว่าวงการต่างๆจะมาตัวเองว่าเออวงการของฉันเป็นอย่างนี้วงการของฉันเป็นอย่างนี้ไอ้วิธีการนั้นควรจะจบไปแล้วเวลานี้เราควรจะรับผิดชอบสังคมช่วยกันแก้ปัญหาสังคมที่มันกำลังตกต่ำอันนี้ก็เป็นขั้นหนึ่งนะขั้นความไม่ประมาทขั้นสติปัญญาทีนี้ก็อีกขั้นหนึ่ง อีกขั้นหนึ่งก็คือว่าไหนๆเรื่องมันก็เกิดขึ้นแล้วเราทำยังไงจะเอาประโยชน์จากสถานการณ์นี้ได้นะไม่ว่าร้ายว่าดีนี่สังคมที่ดีจะต้องสามารถเอาประโยชน์เอามันมาใช้ประโยชน์ให้ได้นะก็ในแง่นี้ก็ตอนนี้เราก็กลับเป็นว่าเราได้พูดขั้นตอนต้นๆมาแล้วถึงขั้นว่าเราก็ไม่สามารถไปยืนยันอะไรได้เด็ดขาดนะแต่ว่าถึงยังไงมันก็ใช้ประโยชน์ได้นี้สำหรับฝ่ายผู้ค้านเนี่ย ลืมพูดไปเมื่อกี้ด้วยเหมือนกันเพราะไปพูดซะด้านโน้นได้เขาผู้ค้านที่ออกไปพูดน่ะไม่ต้องพูดถึงว่าถ้าไปทำรุนแรงอะไรต่างๆมันก็เสียความรอบคอบอะไรต่างๆเป็นที่ตำหนิได้อีกอันหนึ่งก็คือถ้าทำไม่ระมัดระวังเนี่ยตัวเองอาจจะเจตนาดีไม่รอบคอบก็กลายเป็นว่าไปให้ท้ายพระที่ไม่ดีจริงๆซึ่งมีอยู่หมายความว่าทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายศิลปินทั้งฝ่ายพระที่ค้านหรือว่าวงการชาวพุทธที่ค้านเนี่ยถ้าแม้มีเจตนาดีก็อาจจะมีช่องเสียทั้งคู่ตัวฝ่ายศิลปินนั้นก็เมื่องานนี้ออกมาแล้วเนี่ยแม้เจตนาตัวดีเอานะในกรณีที่เจตนาของตัวศิลปินดีเนี่ยคนที่มุ่งร้ายต่อพุทธศาสนาเอาไปใช้ประโยชน์ได้ไหมได้ใช่ไหมนี่ก็หนึ่งแหละเพราะเจตนาดีนี่ไม่ใช่ปลอดภัยทีเดียวถ้าแม้ท่านจะเจตนาดีแต่ว่าท่านต้องระวังไว้ว่าไอ้สิ่งนี้เขาอาจจะมีคนที่ปรารถนาร้ายจากพุทธศาสนาเอาไปใช้ในทางไม่ดีและโดยเฉพาะมันเป็นอย่างที่บอกเมื่อกี้มันเป็นชิ้นงานที่โดดเดี่ยวขึ้นมามันไม่ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีสิ่งที่ประกอบมากำกับความหมายใช่ไหมก็อันตรายมากแล้วถ้าไปเนี่ยอ้าวถ้ามองอีกชั้นหนึ่งนะฮะพุทธศาสนาขณะนี้ก็บอบช้ำมากอยู่แล้วนะบอบช้ำอยู่แล้วเนี่ยการกระทำนี้ถ้าหากว่าไม่รอบคอบเนี่ยอาจจะกลายเป็นการซ้ำเติมพุทธศาสนาก็ได้เป็นไปได้ไหมก็เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณานะซ้ำเติมได้นะเพราะนั่นก็บอบช้ำอยู่แล้วไอ้คนทั่วไปคนที่ไม่ได้รู้เรื่องไม่ได้มีสติปัญญาไม่พิจารณารอบคอบแล้วเขาไม่มีไอ้ตัวกำกับอะไรนี่มาเห็นชิ้นศิลปะนี้ได้โอกาสเอามาถล่มพระได้ใช่ไหมเอาถล่มพุทธศาสนาทำไมเราจึงไปว่าพวกต่างประเทศที่เขามาทำรูปภาพอะไรต่ออะไรไม่ดีใช่ไหมไอ้พวกนั้นก็อ้างศิลปะเหมือนกันใช่ไหมเนี่ยอ้าวทำไมงั้นล่ะก็แสดงว่าศิลปะที่ใช้ในทางอย่างเนี้ยมันก็มากระทบกระเทือนต่อพุทธศาสนาใช้ในทางที่ทำร้ายพุทธศาสนาได้ท่านต้องระวังอันนี้สำหรับพวกต่างประเทศนั้นเราอาจจะมองได้หลายอย่างแง่หนึ่งที่เราพิจารณาเวลานี้มีบ่อยก็คือว่าในประเทศเมืองฝรั่งมีการทำรูปพุทธศาสนาในทางไม่ดีต่อพระพุทธเจ้าบ้างอะไรบ้างเนี่ยก็มีแง่ที่จะต้องพิจารณาหลายอย่างแต่อย่างหนึ่งที่มองได้ก็คือเราต้องมองด้วยคือไม่มองข้ามก็คือว่าขนาดนี้พุทธศาสนากำลังก้าวมากในประเทศทางตะวันตกทางยุโรปทางอเมริกาเนี่ยกำลังก้าวไปพวกที่ไม่พอใจก็มีแล้วพวกที่ไม่พอใจนี้ก็อาจจะแสดงออกอย่างหนึ่งโดยแสดงโดยที่เหมือนกับเป็นแรงกดดันของตัวเองทำอะไรต่ออะไรออกมาโดยที่สักแต่ว่าทำหรือว่าทำให้มันสาใจนั่นก็ต้องไม่ลืมมองไม่มองข้ามประเด็นนี้ด้วยนะก็คือว่าเขาไม่พอใจการที่พุทธศาสนากำลังเจริญก้าวหน้ามากในประเทศตะวันตกก็เป็นปฏิกิริยาออกมาทีนี้เรื่องนี้ก็พิจารณาได้หลายแง่อย่างที่ว่านะแต่ว่าอย่างน้อยก็คือว่าถ้าใช้ทำไม่ดีก็กลายเป็นการซ้ำเติมพุทธศาสนาหรือแม้ท่านไม่ได้ตั้งใจซ้ำเติมแต่คนอื่นเอามาซ้ำเติมก็ได้ใช่ไหมอันนี้ในกรณีนี้ก็หมายความว่านี่เราพูดถึงแม้แต่ว่ามีเจตนาดีนะแม้แต่ผู้เขียนเจตนาดีก็ต้องถือว่าอาจจะไม่รอบคอบเพียงไม่ได้ใช้หลักความไม่ประมาทเช่นเดียวกับฝ่ายที่ค้านถ้าไปค้านโดยที่รุนแรงไปแล้วก็ไม่ได้รอบคอบก็เช่นเดียวกันก็จะกลายเป็นไปให้ท้ายแก่พวกพระที่เขาเรียกสันดานกาจริงๆนั่นแหละพวกนั้นก็เลยได้ใจหรือว่าเหมือนกับพ้นไปอะไรทำนองนี้นะเพราะนั้นก็ต้องทำให้รอบขอบทั้งสองฝ่ายแหละว่าทั้งคู่ทีนี้ก็มาทำยังไงจะให้เกิดประโยชน์ในเมื่อมาเกิดขึ้นแล้วก็หนึ่งก็ที่เขาบอกสะท้อนภาพสังคมนั้นมันก็มีประโยชน์ก็คือสะท้อนภาพปัญหาพุทธศาสนาในแง่หนึ่งมันก็อาจจะสะท้อนหลายอย่างละสะท้อนเจตนาของผู้เขียนสะท้อนอะไรต่างๆนะอันนั้นเราไม่พูดแต่เราพูดในแง่ที่จะเอามาใช้ประโยชน์ที่ว่าเพราะว่าเวลานี้ปัญหาของพุทธศาสนาเนี่ยมันเยอะ มีความเสื่อมโทรมเยอะแล้วเราก็มาใช้ประโยชน์ว่าเดี๋ยวนี้นะเราอย่าประมาทนะอย่างน้อยก็ให้มองว่าพระทั้งหลายเนี่ยอย่าประมาทนะคนเขามองแล้วมันเป็นช่องอย่างน้อยเอาถึงเขาเจตนาไงก็ตามมันเป็นช่องให้เขาละทำให้เกิดช่องที่เขาจะมาโจมตีได้แม้ไม่ทำภาพอย่างนี้ก็โจมตีอย่างอื่นได้เพราะนั้นควรจะไม่ประมาทแล้วก็ไปสำทับต้องมาสำทับพระกันพระที่ดีก็ให้ดำรงอยู่ในความดีแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นแล้วก็ไปแก้ไขปัญหาพระที่เลวร้ายทั้งหลายใช่ไหมเออนี่ก็คือว่าเอาประโยชน์ให้ได้อันนี้ก็อีกด้านหนึ่งก็คือว่าเราก็ต้องมองว่าเรื่องของศิลปะเนี่ยมันมีความรอบคอบมันมีผลต่อสังคมอะไรต่ออะไรอย่างไรถ้ามันมีช่องเสียเราก็ควรจะทำให้เกิดความรอบคอบยิ่งขึ้นปิดช่องเสียนั้นเสียไม่ใช่มองแต่แง่เดียวแง่เดียวแล้วก็เลยปล่อยกันไปมันก็จะทำให้อะไรแต่อะไรในสังคมนี้มันดีขึ้นมันทั้งนั้นแง่ศาสนาแง่ศิลปะละผมว่าต้องมีการปรับปรุงแก้ไขทั้งนั้นไม่ใช่นี่พูดกันไปแง่เดียวตูมตูมก็เป็นเอกังสวาทนะเอกังสวาทก็พูดแง่เดียวผางลงไปทีเดียวถ้ากันเราคิดสิช่วยกันคิดว่าเราจะเอาประโยชน์จากสถานการณ์นี้ได้อย่างไรบ้าง ทีนี้ก็พวกที่มากระตือรือร้นนี่แหละอันนั้นเราพูดกว้างๆท่านที่มามีกิจกรรมแสดงออกนี่แหละที่จะต้องเป็นผู้นำหรือเอาจริงเอาจังในการที่มาใช้ประโยชน์จากสถานการณ์นี้เพราะนั้นก็ต้องเราควรจะถึงก็เรียกร้องเลยว่าพระทั้งหลายที่มาแสดงออกเหล่านี้มาต้องช่วยกันแก้ไขปรับปรุงสถานการณ์พุทธศาสนาฟื้นฟูอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ทางด้านศิลปินก็เช่นเดียวกันไม่ใช่ศิลปินท่านผู้นั้นเท่านั้นแต่วงการศิลปินทั้งหลายเนี่ยจะต้องมาช่วยกันในแง่ของการกอบกู้สังคมนี้ไม่ใช่แง่พุทธศาสนาเท่านั้นซึ่งพุทธศาสนาก็เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยเพราะนั้นเรื่องเกี่ยวพุทธศาสนาก็มาดูกันด้วยว่าจะมาทำยังไงเพื่อให้มาเป็นการส่งเสริมสร้างสรรค์ให้สังคมนี้มันดีขึ้นนะนั้นพวกมหาวิทยาลัยศิลปากรคณะกรรมการนี่ควรจะคิดกันต่อว่าเราควรจะทำอะไรเพื่อจะให้งานศิลปะแบบนี้ทำนองนี้ชิ้นนี้หรือต่อไปข้างหน้าเนี่ยเป็นไปได้ดีเพื่อประโยชน์แก่สังคมแก่พุทธศาสนาแก่การฟื้นฟูสร้างสรรค์ยิ่งขึ้นคิดกันให้ดีในการข้างหน้าด้วยไม่ใช่มาจบแค่นี้ว่าฉันป้องกันตัวได้เสร็จฉันพอใจอะไรอย่างนี้ผมก็ให้ทัศนะไว้งี้คันหนึ่งแหละนะท่านจะว่าไง
2: ในแวดวงศิลปะ ช่วงปี 37-38 ยุคเศรษฐกิจฟองสบู่ตอนนั้นหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์ลงเรื่องศิลปินขายภาพราคาแพงๆถูกวิจารณ์ว่าขายจิตวิญญาณหากิน
6: เขาก็เลยเอาภาพอนุสาวรีย์อาจารย์ศิลป์ซึ่งเป็นหัวตั้งมหาในศิลปากรเอาไปขึ้นหน้าหนึ่งแล้วก็ฐานอนุสาวรีย์เขียนว่า for sale
1: for sale เลยโอ้เอากันเลย
6: ที่ใช้เวลาติดทิปที่ภาพเขียน
1: เรียกว่าตีกันแรงพอสมควร
6: เนี่ยมัน
1: ก็เตือนสติแหละ
6: นะครับว่าใจเขาใจเราเหมือนกันแต่ตอนทีเราไม่นึกถึงเขานึกถึงเรา
1: เนี่ยไม่มีใครเอาเรื่องนี้มาเตือนนะเอาเรื่องนี้มาเตือนสติว่าเนี่ยศิลปินโดนเขาก็หนักเหมือนกัน
6: เพราะว่าศิลปินถืออาจารย์ศิลป์เนาะเป็น
1: ใช่ใช่ก็อาจารย์ศิลป์นี่เป็นผู้ปั้นพระพุทธรูปหลวงพ่อพุทธลีลาที่พุทธมณฑลนี่ด้วยพอพูดไปยังมีแง่อะไรที่ควรจะเติมก็ช่วยกันด้วยก็แปลว่าสามขั้นนะหนึ่งสันนิษฐานเจตนาในขั้นต้นว่าโดยสภาพแวดล้อมเราก็มองว่ามีเจตนาดีก่อนแต่สองเราจะหยุดแค่นั้นไม่ได้เพราะมันจะต้องมีความไม่ประมาทคือต้องใช้สติปัญญาให้เกิดความรอบคอบเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วเจตนาดีอาจจะผิดพลาดโดยรู้ไม่เท่าถึงการเยอะแยะไปด้วยแอนที่สองเนี่ยเยอะแยะนะแง่มุมมันมากมายแล้วก็แปลที่สามก็คือว่าเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเราจะเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างไรครบแล้วว่ากันไปใครมีความเห็นยังไงก็คุยกันบ้างสิครับ
7: เราไม่ควรเกิดมาสร้างปัญหาแต่เกิดมาช่วยแก้ปัญหาการแก้ปัญหาก็ต้องแก้ที่

พานไทยให้แนวคิดชีวิตหลักนิพานไทยแฝงฝากมากคุณค่านิพานไทยนิยมเล่าบุราณมานิพานไทยไขปารารักษาไทยคติไทยคติธรรมความลุ่มลึกฟังแล้วคึกแล้วขำนำสดใสบ้างสลดเทเวศเหตุจูงใจบ้างทำให้ข้าวผ่านออกการดีอุปกรณ์สอนสั่งช่างสูงส่งมาเถิดมาล้อมวงลงเร็วรีการละครั้งหนึ่งนานแล้วนั้นยังมีพระอาจารย์

ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองแม้พระองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพพานนานนับพันปีแล้วขอนมัสการแด่พระธรรมซึ่งเป็นธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระพุทธชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าขอแสดงความเคารพแด่พระสงฆ์ผู้ที่เป็นสมมุติสงฆ์และอาริยสงฆ์ทุกรูปทุกองค์ด้วยความเคารพอย่างยิ่งขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้ใคร่ในธรรมทั้งหลายลำดับต่อจากนี้ไปญาติโยมสาธุชนจะได้ฟังนิทานธรรมะซึ่งเป็นบุคลาธิฐานเพื่อนำไปพิจารณาแล้วคิดปฏิบัติตามเพื่อจะได้เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตต่อไปขอญาติโยมตรงตั้งจิตจงตั้งใจประดุจดั่งภาชนะทองเพื่อรองรับนิทานธรรมะที่อาตมาภาพนั้นจะได้บรรยายในโอกาสต่อไปนี้นิทานธรรมะในวันนี้ขอนำเรื่องนิทานที่ชื่อว่าผมงอกเส้นเดียวมาฝากกับญาติโยม

ครั้งนั้นมีพระเจ้ามัคคราชยจมเสวยราชสมบัติในกรุงมิถิลานครพระองค์นั้นมีพระชนมายุยืนนานถึง 25,000 ปียจมครั้นต่อมาวันหนึ่งพระองค์ได้ทรงเรียกช่างกลบกช่างกลบกก็คือช่างตัดผมนั้นมาแต่งพระเกศาของพระองค์ขณะที่ช่างกลบกกำลังตั้งหน้าตั้งตาตกแต่งพระเกศาของพระองค์อยู่นั้นบังเอิญช่างได้เหลือบไปเห็นพระเกศาเส้นหนึ่งซึ่งงอกขาวจึงทูลแก่พระราชาว่าพระเจ้าข้าข้าพเจ้านั้นเห็นพระเกศาของพระองค์งอกอยู่เส้นหนึ่งพระองค์นั้นจะทรงอนุญาตให้ถอนไหมพระองค์พระองค์ก็เลยรับสั่งว่าถอนสิถอนมาให้ข้าดูหน่อยสิพระองค์นั้นรับสั่งทันทีญาติโยมหลังจากนั้นช่างกลบกช่างตัดผมนั้นก็รีบจัดแจงเอาแหนบทองนั้นขึ้นมาบรรจงถอนพระเกศาเส้นงอกนั้นออกมาให้พระองค์นั้นได้ทอดพระเนตรโดยไม่รอช้าญาติโยมหลังจากที่เอาพระเกศามาถวายพระองค์แล้วพระองค์ก็ทรงตกใจและก็พูดว่าอะไรกันนี่ข้าถึงขนาดนี้ข้าแก่ถึงขนาดนี้แล้วหรือนะพระองค์นั้นทรงอุทานขึ้นขณะที่รับพระเกศานั้นมาทอดพระเนตรอย่างพินิจพิเคราะห์พิจารณาข้านี่ไม่เชื่อตัวเองเลยว่าข้านั้นแก่จริงฝ่ายช่างกลบกก็เลยทูลต่อว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพียงพระเกศางอกเส้นเดียวเท่านั้นแหละพระเจ้าข้าช่างกลบกนั้นทูลข้าพระเจ้าคิดว่าพระองค์ยังไม่แก่เลยเอ็งอย่าปลอบใจข้าเลยนายช่างคนเรานี่ลงว่าผมนั้นเป็นสองสีเสียอย่างนี้แล้วนี่ถ้าไม่แก่ก็ผิดไปแล้ววะจากนั้นทรงรับสั่งแล้วก็พลางเกิดความสลดหดหู่พระราชาฤทัยขึ้นมาทันทีญาติโยมเอาอย่างนี้ดีกว่านายช่างเองไปเรียกลูกข้ามาหาข้าหน่อยเถอะไปเร็วเข้าพระพุทธเจ้าข้าช่างรับพระราชโองการพร้อมกับถวายบังคมออกไปจากที่นั่นโดยเร็วสักครู่หนึ่งญาติโยมเขาก็กลับมาเฝ้าพระองค์อีกพร้อมด้วยพระโอรสเสด็จพ่อเรียกหม่อมฉันหรือพระพุทธเจ้าค่ะพระโอรสนั้นทูลถามทันทีที่เข้ามาเฝ้าพระเจ้ามัคราชพยักหน้าพลางรับสั่งว่าถูกแล้วลูกถูกต้องแล้วลูกพ่อนั้นต้องการพบเจ้าเพื่อที่จะยกราชสมบัตินี้ให้แก่เจ้านะเสด็จพ่อล่ะพระพุทธเจ้าค่ะพระโอรสนั้นย้อนถามด้วยความสงสัยเสด็จพ่อจะไปไหนหรือพระเจ้ามัคคราชไม่ทรงตอบในทันทีญาติโยมพระองค์นั้นนิ่งเป็นครู่ใหญ่ครั้นแล้วจึงรับสั่งขึ้นช้าช้าว่าลูกเอ๋ยลูกพ่อนะแก่แล้วนะลูกนะพ่อนั้นใกล้ความตายเข้าไปทุกทีควรจะออกบวชบำเพ็ญศีลภาวนาตามประสาคนแก่ดีกว่าเรื่องการบ้านการเมืองควรจะเป็นเรื่องของเจ้าซึ่งยังหนุ่มยังแน่นนะลูกนะฝ่ายพระราชโอรสพอได้รับสั่งพระราชดำรัสอย่างนั้นแล้วก็เลยทูลต่อไปว่าแต่ลูกยังเด็กเกินไปนะพุทธเจ้าค่ะโอรสนั้นทูลทักทานขอเวลาให้ลูกเป็นผู้ใหญ่ขึ้นกว่านี้สักหน่อยเถอะเสด็จพ่อค่อยออกบวชนะเสด็จพ่อไม่ได้หรอกลูกพ่อรอต่อไปไม่ได้แล้วเอาเถอะถึงขณะนี้เจ้ายังเด็กอยู่สักหน่อยเจ้าก็ยังมีอำมาตย์ผู้รอบรู้กิจการงานเมืองทุกอย่างคอยช่วยเหลือเจ้าจงทำตามที่พ่อสั่งเถอะอย่าได้มีอะไรขัดข้องเลยนะลูก
ครั้นแล้วก็ทรงหันมาหาช่างกาลบกทันทีแกก็เลยตรัสว่านี่นะนายช่างในฐานะที่เองเนี่ยรับใช้ข้ามานานนี่ข้านะขอยกบ้านสวยให้เองสักสองแห่งเป็นรางวัลก็แล้วกันยังไงเองก็เก็บรายได้จากบ้านสวยเลี้ยงตัวและลูกเมียไปเถอะนะเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างยิ่งแล้วพระพุทธเจ้าค่ะช่างกาลบกช่างตัดผมนั้นก้มลงกราบแทบพระบาทด้วยความซาบซึ้งข้าพเจ้าจะรอให้ลูกโตสักหน่อยแล้วก็จะออกบวชตามเสด็จของพระองค์นี่แหละพระพุทธเจ้าค่ะ

่อพระราชานั้นได้ทรงจัดแจงการมอบราชสมบัติทุกอย่างให้กับพระราชโอรสพร้อมทั้งทรงสั่งสอนพระราชโอรสให้ยึดมั่นในทศพิธราชธรรมแล้วพระเจ้ามัคคราชก็ทรงออกบวชเป็นฤาษีอยู่ในป่าหิมพานต์พระองค์บำเพ็ญเพียรจนได้บรรลุฌานสมาบัติและเมื่อสวรรคตก็ได้ไปอุบัติในพรหมโลก

ิทานเรื่องนี้สอนให้ญาติโยมเข้าใจได้อย่างไรญาติโยมก็หมายความว่าให้เรานั้นอย่าประมาทในชีวิตอย่าประมาทในวัยอย่าคิดว่าตัวเองนั้นยังเด็กแล้วก็ไม่ทำความดีอย่าคิดว่าตัวเองแล้วเป็นวัยรุ่นแล้วไม่ทำความดีอย่าคิดว่าตัวเองนั้นแก่แล้วไม่ทำความดีท้ายที่สุดเป็นอย่างไรญาติโยมก็เขาก็หามเข้าวัดนี่แหละนะเขาเชิญไปวัดไปวาไปฟังพระเทศนะเปิดวิทยุฟังธรรมะอย่างนี้ไม่ฟังอะไรอย่างนี้เป็นต้นนี่เขาเรียกว่าคนประมาทแล้วล่ะญาติโยมนะเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็ควรที่จะระหนักในถึงของชีวิตของเราว่ามีเวลาเพียงน้อยนิดเปรียบเสมือนว่าชีวิตเรานั้นเปรียบเสมือนแสงอาทิตย์ที่ส่องมาก็คือชีวิตเราเปรียบเสมือนน้ำค้างน้ำค้างอะไรญาติโยมน้ำค้างที่มันอยู่บนยอดหญ้า

เฒ่าแก่ตั้งแต่เกิดมาแล้วล่ะแม้แต่เห็นผมงอกเส้นเดียวก็เกิดความสลดใจรีบหันหน้าเข้าวัดบำเพ็ญศีลภาวนาทำบุญตักบาตรบำเพ็ญเพียรภาวนานี่แหละญาติโยมแล้วญาติโยมสาธุชนทั้งหลายดูหัวตัวเองแล้วหรือยังว่าผมงอกหรือยังนะผมงอกหลายเส้นแล้วหรือยังถ้างอกเนี่ยมันยังไม่รีบทำความดีนี่ประมาทนะญาติโยมต้องรีบทำความดีนะเพื่อให้เราเกิดความสลดใจพิจารณานี่แหละว่าโอ้ยมันไม่ใช่ของเรานะญาติโยมนะผมก็ไม่ใช่ของเราฟันก็ไม่ใช่ของเราหนังก็ไม่ใช่ของเราหูก็ไม่ใช่ของเราเนื้อหนังมังสาทั้งหลายมันก็ไม่ใช่ของเราเพราะถ้าเป็นของเราเราต้องสั่งได้สั่งว่าอย่าแก่อย่าเจ็บอย่าป่วยนะอันนี้ไม่ใช่เพราะฉะนั้นต้องพิจารณาญาติโยมพิจารณาเพื่อให้เกิดความสลดใจคิดอยากจะทำความดีใส่ตัวเถอะญาติโยมนะในฐานะที่เราเกิดมาชาติหนึ่งควรทำความดีเอาไว้นะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเพราะฉะนั้นคติที่ได้จากเรื่องนี้ก็คงจะต้องยุติในส่วนของนิทานธรรมะเอาไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะญาติโยมขอความสุขความสวัสดีที่เกิดจากการบรรยายในครั้งนี้ก็ขอให้ญาติโยมนั้นจงมีความสุขความเจริญต่อไปก็แล้วกันในวันต่อไปก็จะขอนำนิทานธรรมะมาเสนอทุกวันญาติโยมประมาณ5โมงเย็นอย่างนี้อย่างนี้ต้องติดตามรับฟังนิทานธรรมะนะญาติโยม

0: ณริมสระนั้นมีต้นกลุ่มขึ้นอยู่ต้นกลุ่มเป็นต้นไม้ใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาปกคลุมริมสระชาตินั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นรุกขเทวดาสิงสถิตอยู่ที่ต้นกลุ่มได้พบเห็นเหตุการณ์ต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นบริเวณริมสระรวมทั้งเหตุการณ์ระหว่างปูกับนกยางสระบัวแห่งนั้นไม่ใหญ่มากนักแต่มีปลาอาศัยอยู่มากถึงหน้าแล้งน้ำจะน้อยลงทำให้ปลาอยู่กันอย่างลำบากต่อมามีนกยางตัวหนึ่งบินมาหากินอยู่บริเวณริมสระเห็นมีปลาชุกชุมอยู่ในสระคิดอยากจะจับกินจึงมายืนวางแผนอยู่ที่ริมน้ำขณะนั้นเองปลาหลากหลายชนิดกำลังแหวกว่ายไปมาเห็นนกยางยืนใช้ความคิดอยู่จึงว่ายมาใกล้ๆแล้วร้องถามว่าน
1: กยางท่านคิดอะไรอยู
2: ่โอ้ยตกใจหมดเลยข้ากำลังคิดคิดถึงพวกท่านอยู่สิ
1: คิดถึงพวกเราทำไมเหรอ
2: เปล่าก็เป็นห่วงนะหน้าแล้งกำลังจะมาถึงแล้วน้ำในสระก็ชักน้อยลงอาหารของพวกท่านนะก็พลอยน้อยลงน้อยลงไปด้วยพวกท่านจะทำยังไงหน้าแล้งก็ยาวนานซะด้วยนะ
1: แล้วท่านจะให้พวกเราทำยังไงแล้วท่านนกยาง
2: เอ้ยปลาเอ้ยปลาหน้าหนักใจซะแล้วแต่ข้าน่ะมีทางให้ท่านทำนะแต่ไม่รู้ว่าท่านน่ะจะยอมทำตามได้หรือเปล่า
1: ว่ามาเถอะนกยางถ้าหากที่ท่านว่ามาเป็นประโยชน์สำหรับพวกเราแล้วพวกเราก็สามารถทำตามได้ทั้งนั้นน่ะ
2: นี่ฟังให้ดีนะจากนี้ไปไม่ไกลน่ะมีสระใหญ่อยู่แห่งนึงที่นั่นน่ะน้ำมากแล้วก็ใสเย็นมีบัวเบญจพรรณบานอยู่เต็มสระเลยล่ะหากพวกท่านได้ไปอยู่ที่นั่นแล้วก็จะสะดวกสบายทุกอย่างอาหารการกินก็มีพร้อมเลยนะและข้อสำคัญก็คือปลอดภัยด้วย
1: นี่ท่านจะให้พวกเราอยู่ที่นั่นเหรอ
2: ใช่เพราะว่าที่นั่นจะทำให้พวกท่านสุขสบายอาหารการกินก็มีมากซ้ำยังปลอดภัยด้วยนะ
1: นั่นสิแล้วพวกเราจะไปได้ยังไงอะฮะ
2: นั่นสิพวกท่านจะไปกันได้ยังไงข้าพเจ้าเนี่ยนะคิดหาทางช่วยท่านอยู่หลายวิธี

0: นี่มีอยู่วิธีนึงที่ข้าเห็นว่าน่าจะเป็นไปได้นะก็คือให้นกยางน่ะมาช่วยฆ่าพวกท่านไปส
1: ่
0: ง
1: โอ้ยไม่เอา
0: ท่
1: านนกยางถ้าคืนให้ทำอย่างนั้นเนี่ยพวกเธอก็ฆ่าพวกเราไปกินหมดนะสิไม่ไหวไม่ไหว
0: นั่นสินะนกยางตัวอื่นๆนะข้าก็ไม่มั่นใจนักแต่สำหรับข้าแล้วนี่นะเรื่องจากพวกท่านกินน่ะคงไม่มีหรอกแฮ
1: นอกจากท่านแล้วอ่ะเราก็ไม่ไว้ใจนกยางตัวอื่นเหมือนกันน่ะ
0: ถ้าหากว่าพวกท่านไม่เชื่อนะก็ขอให้ส่งปลาตัวนึงไปกับข้าพเจ้าดูก่อนสิแล้วค่อยกลับมาบอกพวกท่านในตัดสินใจครั้งนึงว่าจะไปหรือไม่ไปตามที่ข้าเสนอดีมั้ยฮะ
2: ปลาทั้งหลายเห็นด้วยที่นกยางเสนอจึงคัดเลือกปลาช่อนตัวใหญ่ตัวหนึ่งให้ไปสำรวจดูสัตว์เหตุที่คัดเลือกส่งปลาช่อนใหญ่ตัวนั้นไปก็เพราะเชื่อมั่นว่าจะสามารถเอาตัวรอดได้เมื่อคราวมีภัยเนื่องจากสามารถช่วยตัวเองได้ทั้งอยู่บนบกและอยู่ในน้ำเมื่อตกลงอย่างนี้แล้ววันรุ่งขึ้นนกยางก็มาฆ่าปลาช่อนใหญ่กล้าตายตัวนั้นไปปล่อยไว้ในสระดังกล่าว
0: นี่ไงสระที่ข้าพูดถึงน่ะเชิญท่านว่ายเที่ยวให้ทั่วเลยนะค่ายเวลาครึ่งวันเวลาเที่ยงขอให้มาพบกันที่เดิมนี้ข้าจะได้พาท่านกลับไปไง
3: ตกลงตกลงมีความสุขจริงๆตอนนี้พอเที่ยงแล้วนะทำไมนกยางยังไม่มาสักทีบินมาพอดีเลย
0: เป็นไงบ้างฮะคงจะสู้ศาสตร์เดิมที่พวกท่านอยู่ไม่ได้ละมั้งใช่ไหมปลาช่อน
3: โอ้ยไม่เลยเป็นอย่างที่ท่านว่าจริงๆสระใหญ่มีน้ำใสเย็นอาหารก็มีมากข้าพเจ้ากินจนพุงกลางเลยและคิดว่าน่าจะปลอดภัยด้วยนะ
0: ท่านเห็นแล้วใช่ไหมข้าไม่ได้โกหกพวกท่านหรอกนะเราเป็นสัตว์ด้วยกันมีอะไรที่พอช่วยกันได้ก็ช่วยกันไปข้าเองจะช่วยพวกท่านได้ก็คงแค่นี้ละ
3: ท่านนี่มีน้ำใจมากเลยนะนกยางป่ะเรากลับสระเดิมกันเถอะ
0: ได้เลย
2: นกยางเอาจงอยปากคาบปลาช่อนตรงกลางตัวแล้วบินขึ้นฟ้ากลับไปยังสระเดิมปลาช่อนใหญ่เนื้อแน่นเย้ายวนชวนให้จับฉีกกินยิ่งนักนกยางนึกอยู่ในใจตลอดเวลาหากเรากินปลาช่อนตัวนี้ก็จะกินได้แค่ตัวเดียวแต่ถ้าอดใจไว้สักนิดจะได้กินหมดสระแน่เมื่อมาถึงสระเดิมเห็นฝูงปลาลอยหัวอยู่ริมน้ำหน้าสลอนก็รอฟังข่าวดีนกยางปล่อยปลาช่อนลงตรงฝูงปลาฝูงปลาก็ตรงเข้ามาถามปลาช่อนผู้กล้าตายทันที
0: เป็นไงบ้างปลาช่อนฮะ
3: เราฟังก่อนนี่เป็นอย่างที่นายนกยางว่าไว้จริงๆ
1: เ
3: น
1: อ
3: ะสระใหญ่มีน้ำใสสะอาดเย็นอาหารการกินก็มีมาก
1: เ
3: ธอก็ดูท่าทางว่าจะปลอดภัยด้วย
1: เ
3: หรอ
1: พ
3: ว
1: กเ
3: ราปล
1: าช่อนจริงเหรอจริงเ
2: หรอเมื่อฟังปลาช่อนใหญ่ซึ่งพวกตนเชื่อถือพูดอย่างนั้นปลาทั้งหลายก็ตัดสินใจให้นกยางฆ่าพวกตนไปปล่อยในสระใหม่โดยให้ฆ่าปลาช่อนใหญ่ผู้กล้าตายไปปล่อยก่อนเพราะเห็นว่าเป็นผู้สมควรจะมีความสุขสบายก่อนเมื่อผลการตัดสินใจออกมาเช่นนั้นปลาช่อนใหญ่ก็ไม่ขัดข้องนกยางเองก็ดีใจที่แผนร้ายจะสมประสงค์แล้วนกยางฆ่าปลาช่อนใหญ่กลับมาที่สระเก่าปลาช่อนเองก็ลิงโลดใจที่จะได้อยู่น้ำใหม่อย่างแท้จริงเสียทีแต่รู้สึกแปลกใจที่นกยางไม่ยอมบินไปริมสระแต่กลับบินมาที่ต้นกลุ่มริมสระแล้วปล่อยตนเองไว้ติดกับคาคบไม้ปลาพยายามดิ้นแต่ก็ดิ้นไม่หลุดเพราะลำตัวถูกขัดไว้กับคาคบไม้ปลาช่อนจึงถามว่าทำไมไม่ปล่อยตนลงน้ำนกยางก็ไม่ตอบว่าอะไรได้แต่เอาจงอยปากแทงเข้าที่ลำตัวจนมิดปลาช่อนดิ้นด้วยความเจ็บปวดครู่เดียวก็ขาดใจตายจากนั้นนกยางก็เอาจงอยปากฉีกเนื้อปลาช่อนกินอย่างอริดอร่อยทิ้งก้างไว้ที่โคนต้นกลุ่มแล้วก็บินกลับไปฆ่าปลาตัวอื่นๆมาอีกนกยางทำเช่นนั้นจนกระทั่งปลาหมดสระ เหลืออยู่แค่ปูตัวหนึ่งนกยางย่ามใจจึงคิดจะกินปูเป็นรายต่อไป
0: นี่ปูที่สระน้ำแห่งนั้นน่ะมีน้ำใสสะอาดนะข้าพเจ้าฆ่าปลาไปปล่อยไว้ที่นั่นหมดแล้วตอนนี้ปลากำลังสุขสบายเพราะได้น้ำใหม่ท่านไม่คิดจะไปบ้างหรือไง
4: ไปนี่อยากไปแต่ไม่รู้จะไปยังไงอ่ะ
0: นี่ให้ข้าพาไปสิ
4: พาไปยังไง
0: อ้าวก็เอาปากข้าตนไปไงเล่าดีไหม
4: ไม่ดีหรอกนกยางเกิดไปถึงกลางทางท่านอ้าปากข้าพเจ้าก็ตกตายเท่านั้นเองอ่ะซื้อให้ข้าพเจ้าเอาก้ามหนีบคอท่านไปไม่ได้นะมันปลอดภัยกว่านะ
0: จะเอางั้นเหรอเอาก็ได้ก็ได้อ่ะมาไปก็ไป
2: และแล้วปูก็ไปกับนกยางแต่ก็ยังหวาดระแวงภัยเพราะไม่ไว้ใจนกยางตลอดเวลาที่ผ่านมาก็เห็นมีแต่นกยางจับปลาจับปูกินเป็นอาหารหากครั้งนี้นกยางจะหวังดีถึงขั้นฆ่าไปปล่อยก็นับว่าแปลกไปละปูยังคิดอีกต่อไปว่าหากนกยางฆ่าตนเองไปปล่อยก็นับว่าดีแต่ถ้าคิดไม่ซื่อฆ่าไปกินตนก็จะเอาก้ามหนีบคอให้ขาดนกยางพาปูบินด้วยความกระหยิ่มใจฝ่ายปูก็เอาก้ามคีบคอนกยางไว้นั่นครั้นถึงบริเวณสระแทนที่จะบินลงไปที่ริมสระนกยางกลับบินมาเกาะที่ต้นกลุ่มปูสงสัยจึงร้องถามขึ้น
4: กษัตริย์อยู่ทางโน้นน่ะทำไมถึงพาข้าพเจ้ามาทางนี้ล่ะนกยาง
0: นี่อย่ามาทำวอยวายได้ไหมจ้าปูน้อยฮะเจ้าทำยังก็เป็นนายข้าอย่างนั้นนะมาที่มาสั่งให้ขับไปทางโน้นไปทางนี้แหกตาดูซ
4: ะ
0: ที่โคนต้นกลมน่ะเห็นไหมมีแต่ก้างปลากองสมอยู่น่ะนั่นแหละฝีมือข้าละเฮ้อปลาทุกตัวที่ข้าคาบมานะข้าจัดการข้าท้องซะเรียบร้อยหมดแล้วเฮ้
4: ท่านกินปลาได้เพราะปลามันโง่แต่ท่านจะกินข้าพเจ้าไม่ได้หรอก
0: ทำไม
4: ลองกันข้ามข้าพเจ้านี่แหละจะสังหารท่านซะ
0: ไอ้จ้าก ลัวแล้วจ้าปูจ๋าข้าพเจ้ากลัวแล้วปลดไว้ชีวิตข้าด้วยเธออย่าหนีบเลย
4: กลัวตายเหมือนกันเหรอเจ้านกยางถ้าหากกลัวตายก็พาข้าพเจ้าไปปล่อยลงในสระเดี๋ยวนี้นะ
0: ได้ข้าจะพาไปเดี๋ยวนี้แหละปล่อยซะก่อนนะโอ้ยไม่ไหวแล้วคอจะขาดอยู่แล้ว
2: คำขู่ของปูได้ผลนกยางรีบบินพาปูมาที่ริมสระแล้วค่อยๆ ย่อนคอลงไปพอรู้สึกตัวว่าถูกน้ำปูก็คีบก้านคอนกยางจนขาดแล้วว่ายลงน้ำลึกไปรุกขเทวดาที่สิงสถิตอยู่ในต้นกลุ่มเห็นพฤติกรรมของปูกับนกยางมาตลอดผู้ที่ฉลาดแต่ในทางหลอกลวงคนอื่นนั้นจะเป็นสุขต่อไปไม่ได้หรอกเพราะเขาจะต้องได้รับผลแห่งความชั่วที่เขาได้ทำไว้แน่นอนเหมือนอย่างที่นกยางถูกปูหนีบคอตายฉะนั้นนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้ที่เลี้ยงชีวิตด้วยการหลอกลวงผู้อื่นนั้นในที่สุดตัวเองก็ต้องถูกหลอกลวงเหมือนนกยางหลอกลวงปลามาฆ่าแล้วตัวเอง

0: ท่านสาธุชนทั้งหลายชีวิตนี้ไม่เที่ยงหมุนไปสู่อำนาจของความแก่และความตายมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายผู้มีอวิชชาเป็นฝ้าบังจักรอยู่นั้นเป็นเหมือนทารกน้อยผู้หลงเข้าสู่ป่าใหญ่รกทึบซึ่งเต็มไปด้วยอันตรายอันน่าหวาดเสียวและว้าเหวเงียบเหงามนุษย์ส่วนใหญ่แม้จะร่าเริงแจ่มใสในหมู่ญาติและเพื่อนฝูงก็ตามแต่ใครเล่าจะทราบในส่วนลึกแห่งดวงใจนั้นเขาจะเงียบเหงาว้าเหวสักการใดถ้าทุกคนว้าเหวเพราะไม่แน่ใจว่าจะยึดเอาอะไรเป็นหลักใครแน่นอนแบบนี้ขอให้พวกเราทั้งหลายจงมีธรรมเป็นเครื่องเกาะจงมีธรรมเป็นที่พึ่งจงยึดธรรมเป็นแนวทางของชีวิตเถิดโดยเฉพาะความรักและความเสน่หาอะไรไม่เคยเป็นที่พึ่งจริงจังให้แก่ใครได้เลยมันเป็นเสมือนแต่ปุกจะล้มลงทันทีเมื่อถูกคลื่นซัดตายธรรมะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของมนุษย์ไม่ว่าเขาจะอยู่ในเพศใดภาวะใดการกระทำที่นึกขึ้นภายหลังและต้องเสียใจนั้นเพราะอารมณ์ศาสดาทรงสอนให้เว้นเสียเพราะฉะนั้นแม้จะประสบปัญหาหัวใจหรือได้ความทุกข์ยากลำบากจากการใดก็จะไม่ทิ้งธรรม
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสตั้งอยู่ณเลขที่393หมู่4ตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรทำการออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบ FM 98.25 MHz ออกอากาศเป็นประจำตั้งแต่เวลา 3:30 น.ถึง 23:00 น.เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแผ่คำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าและนำเสนอรายการสาระดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของพุทธศาสนิกชนทุกท่านบัดนี้ถึงเวลายุติการออกอากาศของทางสถานีโปรดติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขออารัธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและคุณงามความดีทั้งหลายที่ท่านได้บำเพ็ญมาจงปกปักคุ้มครองรักษากายวาจาจิตของท่านสาธุชนทั้งหลายที่ติดตามรับฟังรายการของทางสถานีมาโดยตลอดจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงประสบความสำเร็จทุกประการทุกท่าน

0: ชาญไทยให้แนวคิดชีวิตหลักนิทานไทยแฝงฝากมากคุณค่านิทานไทยนิยมเล่าโบราณมานิทานไทยไขภารารักษาไทยคติไทยคติธรรมความลุ่มลึกฟังแล้วคึกแล้วขำนำสดใสบ้างสลดเทเวศเหตุปรุงใจบ้างทำให้ข้าวผ่านออกการดีอุปกรณ์สอนสั่งช่างสูงส่งมาเถิดมาล้อมวงลงเรวี่การละครั้งหนึ่งนานแล้วนั้นยังมีพระอาจารย์สมรักรูปนี้เล่านิทาน
1: ขอน้อมน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองแม้พระองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพพานนานนับพันปีแล้วขอแสดงความเคารพแด่พระสงฆ์และพระธรรมซึ่งเป็นธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระพุทธชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าขอแสดงความเคารพแด่พระสงฆ์ผู้ที่เป็นสมมุติสงฆ์และอริยสงฆ์ทุกรูปทุกองค์ด้วยความเคารพอย่างยิ่งขอความสุขความสวัสดีและความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมผู้กำลังติดตามรับฟังรายการนิทานธรรมะทุกท่านขอเชิญญาติโยมสาธุชนทั้งหลายติดตามรับฟังนิทานธรรมะวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องอย่าเห็นแก่กินมากนักญาติโยมขอเชิญญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจงตั้งหูทั้งสองข้างของญาติโยมนั้นเป็นประดุจดังภาชนะทองคอยรองรับนิทานธรรมะที่อาตมาภาพนั้นจะเล่าให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับฟังเพื่อเป็นเครื่องสะกิดใจเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจและเป็นแนวทางในการปฏิบัติความดีของญาติโยมต่อไปขอเชิญญาติโยมสาธุชนทั้งหลายติดตามรับฟังนิทานธรรมะณโอกาสต่อ

นิทานธรรมะที่นำมาเล่าให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายฟังในวันนี้ก็มาจากหนังสือพระเจ้า500ชาติเรื่องที่29มีชื่อว่าอย่าเห็นแก่กินมากนักนานมาแล้วหลายญาติโยมในเมืองพาราณสีนั้นมีบ้านตระกูลหนึ่งญาติโยมเลี้ยงชีพด้วยการทำไร่ไถนาและที่บ้านนั้นก็เลี้ยงวัวไว้2ตัวกับหมูอีกตัวหนึ่งญาติโยมทุกเช้าวัวทั้งคู่นั้นก็จะถูกนำไปไถนาและบางครั้งก็เทียมเขวียนเข้าขนข้าวของต่างๆอย่างหนักจนกระทั่งเย็นนะญาติโยมอาหารที่เขาให้มันกินก็คือหญ้าแข็งๆและก็ฟางแห้งวันละเล็กวันละน้อยกับน้ำเท่านั้นเองส่วนหมูนี่แหละญาติโยมไม่ได้ทำอะไรแต่ให้ข้าวปลาอาหารอย่างอิ่มหนำสำราญตลอดวันมันกินแล้วก็นอนนอนแล้วก็กินนอนตื่นขึ้นก็กินอยู่อย่างนั้นเรื่อยมาญาติโยมเพราะเห็นหมูได้กินดีและไม่ต้องทำอะไรมันผิดกับตนซึ่งทำงานหนักแต่กินอาหารเลวๆอดๆอยากๆนั่นเองญาติโยมวัวตัวน้องจึงปรารภกับตัวพี่ด้วยความขมขื่นใจนะญาติโยมแย่จริงๆนะพี่เราสองพี่น้องเนี่ยทำงานให้เขาอย่างหนักเอาเบาสู้แล้วก็แทบล้มประดาตายเลยแต่ไม่ได้กินอะไรดีๆอย่างหมูเลยนะพี่ดูสิมันไม่ทำอะไรเลยวันๆทำไมเขาได้ถึงขุนมันถึงขนาดนั้นแบบนี้มันไม่ยุติธรรมเลยนะพี่มันกินนอนทุกวันเราทำงานแทบจะตายใจเย็นน้องรักอย่าคิดอะไรมากวัวตัวพี่ปลอบญาติโยมงานทุกอย่างมันเป็นหน้าที่ของเราต้องรับใช้เขาจะหนักหนาอย่างไรหรือเขาให้เรากินดีกินไม่ดีอย่างไรเราก็ต้องทนนะน้องรักแต่มันทนไม่ได้แล้วนะพี่วัวตัวน้องตะเบ่งเสียงดังขึ้นญาติโยมคล้ายกับระบายความแค้นที่แน่นอยู่ในสวงให้ออกมาจนสิ้นไปโดยเร็ววันแล้วก็วันอีกให้เรากินแต่หญ้าแข็งๆฟางแห้งๆและก็ให้งานหัวทิ่มหัวตำอย่างนี้มันจะยุติธรรมอย่างไรพี่น้องพี่เห็นแก่ปากแก่ท้องเกินไปเชื่อเถอะนะน้องคนที่เห็นแก่กินนะไม่ช้าหรอกน้องมันจะต้องเดือดร้อนแน่ๆนะน้องรักเดือดร้อนยังไงไหนลองบอกมาสิพี่อย่างน้อยก็ลุกเดินเหินไปไหนไม่ค่อยไหวแล้วไม่ช้ามันก็ตายละสิน้องรักแต่ฉันมันเห็นมันสุขโหสโมสรทุกวันเลยพี่ไม่เห็นจะมีอะไรลำบากอย่างที่ไพ่ว่าเลยนะดูสินั่นดูนั่นเจ้าหมูนี่มันเพิ่งตื่นเมื่อกี้เองเจ้าของบ้านเขาก็เอาข้าวเอาปลามาอย่างดีมาให้มันกินอีกแล้วเห็นไหมพี่โอ้ยเรานี่มองเห็นบาดตา

ถึงวันนี้มันจะสุขโขสโมสรอย่างน้องว่าแต่วันหน้านะน้องรักมันจะถูกเชือดคอหอยร้องรั่นบ้านคอยดูคอยดูหัวตัวพี่นั้นทิ้งท้ายด้วยเสียงอันหนักแน่นในที่สุดละโยมและก็พอดีกับเจ้าของบ้านอีกคนหนึ่งถือเอาฟางแห้งๆกำหนึ่งนั้นมาโยนให้มันพร้อมกับกวาดสายตาดูรอบๆ บริเวณคอกสักครู่แล้วก็เดินจากไปโถเอ้ยฟางบ้าบ้าอีกแล้วนี่เอามาให้กินอยู่ได้กระเดือกไม่ไหวแล้วนะวัวตัวน้องตะโกนไล่หลังไปยังเดือดดานจริงๆญาติโยมจนตัวพี่หันมามองด้วยความตาขุ่นแล้วก็เขียวเงียบน้องเงียบเงียบเดี๋ยวนี้ถึงจะพูดยังไงเขาก็ฟังภาษาโคไม่รู้หรอกมนุษย์มันฟังภาษาโคไม่รู้มันว่านะญาติโยมออมแรงไว้น้องรักไว้ทำงานให้เขาดีกว่าเดี๋ยวเขาก็จะมาเอาเราไปทำงานแล้วมันน่าเจ็บใจนักวัวตัวน้องยิ่งนี้วายจะรำคาญต่อไปญาติโยมชาตินี้เรามีเวรถึงได้เกิดมาเป็นวัวโดนเขาจิกกะลาหัวใช้อย่างนี้วัวตัวพี่ไม่พูดอะไรอีกญาติโยมได้แต่บอกน้องอย่างปลงปลงอนิจจังจนกระทั่งเจ้าของบ้านผู้เอาฟางมาโยนให้ย้อนกลับมาแก้เชือกจูงมันทั้งสองออกไปไถนาตามหน้าที่ของมันต่อไปวันคืนมันก็ล่วงเลยไปเรื่อยๆแหละญาติโยมสถานะวัวทั้งสองก็ยังคงบ่นอยู่อย่างนี้น้องก็ยังบ่นก็ให้กับพี่ก็ได้เต็มปลอบนะวันคืนผ่านไปญาติโยมความขมขื่นชอกช้ำระกำสวงของวัวตัวน้องและความอดทนไม่ยอมปริปากของวัวตัวพี่กระทั่งวันหนึ่งญาติโยมเช้ามืดวันหนึ่งมันทั้งสองต้องสะดุ้งตื่นขึ้นเพราะเสียงร้องลั่นอย่างเจ็บปวดแสนสาหัสของหมูญาติโยมซึ่งอยู่คอกไม่ห่างกันนักแน่ละหมูตัวนั้นถูกฆ่าเสียแล้วฆ่าเพื่อเลี้ยงแขกผู้มาร่วมงานแต่งงานลูกชายเจ้าของบ้านซึ่งจะมีขึ้นในวันนั้นเองญาติโยมวัวผู้พี่เห็นการดีเข้ามาแล้วล่ะญาติโยมก็เลยร้องบอกว่าน้องรักเห็นไหมน้องเห็นหรือเปล่าตาน่ะเปิดไหมเห็นไหมเป็นอย่างที่พี่ว่าไหมล่ะน้องวัวตัวพี่หันมาบอกน้องญาติโยมหลังจากที่นิ่งมองดูเหตุการณ์อยู่สักครู่เจ้าหมูที่เขาโปรดปรานเห็นไหมน้องให้กินอาหารอย่างดิบอย่างดีให้หัวอาหารให้อะไรเต็มไปหมดไม่ต้องทำงานอย่างเราบัดนี้เป็นยังไงน้องรักถูกเชือดคอหอยร้องลั่นบ้านอย่างที่พี่บอกไว้แล้วส่วนเราทำงานหนักกินหญ้าแข็งฟางแห้งไม่เห็นถูกเชือดอย่างมันเลยนะน้องรักหัวตัวน้องเห็นเหตุการณ์อย่างนั้นญาติโยมไม่กล้าที่จะเถียงพี่อีกต่อไปญาติโยมหัวตัวน้องไม่ตอบว่าอะไรคงได้แต่นิ่งมองหมูซึ่งมันเคยอิจฉาญาติโยมกำลังถูกจับมัดลากหนาถูกลางๆออกไปจากคอกญาติโยมและขณะที่มันพยายามส่งเสียงร้องลั่นและดิ้นทุรนทุรายอย่างหนักอยู่นั่นเองปรากฏว่ามีดปลายแหลมคมวาวับเล่มหนึ่งญาติโยมจิ้มเข้าไปที่คอหอยมันจนมิดด้ามทีเดียวพอเข้าชักมีดกลับพอในฐานะที่คนฆ่าหมูนี่เอามีดกลับนี่เลือดสีแดงเข้มพุ่งกระฉูดออกมาอย่างแรงเลยทีเดียวราวกับท่อน้ำแตกนะญาติโยมมันดิ้นต่อไปอีกสักครู่ก็เงียบเสียงใช่แล้วชีวิตอันแสนสุขโขของมันจบสิ้นลงอย่างน่าอนาถเพียงแค่นี้เองญาติโยมจริงอย่างที่พี่ว่านั่นแหละหัวตัวน้องนึกในใจเจ้าหมูมันได้กินดีมีความสุขไม่ต้องทำอะไรแต่ไม่ช้าก็ต้องตายอย่างน่าเวทนาแบบนี้ไม่เอาดีกว่าดูเหมือนว่าตั้งแต่วันนั้นมาญาติโยมวัวตัวน้องนั้นจะหายขุ่นข้องใจแล้วก็มีความสุขตามประสาเรื่อยมาทีเดียวดีดีดีดี
ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนิทานเรื่องนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะญาติโยมแต่คติธรรมที่ได้จากเรื่องนี้ญาติโยมพอจะเดาเหตุการณ์ออกไหมว่าหลักธรรมที่รวมเราควรจะรู้นั้นคืออะไรนะเรื่องนี้ท่านต้องการสอนให้เรารู้ว่าเกิดมาเป็นลูกน้องเขาเมื่อเห็นลูกน้องคนอื่นถูกนายขุนให้ได้กินดีอยู่ดีอย่าไปอิจฉาตาร้อนตีโพยตีพายเสียเวลาเป็นทุกข์เป็นร้อนโดยใช่เหตุญาติโยมเพราะคนที่ได้กินดีอยู่ดีนั้นส่วนมากจะพบกับจุดจบอย่างน่าอาดาถไม่ช้าไม่นานญาติโยมหรือญาติโยมจะเอาไปตีความหมายเป็นคุณธรรมอย่างอื่นก็ได้ญาติโยมประยุกต์ใช้ได้เอาไปสอนลูกสอนหลานหรือสอนตัวเองก็ได้ญาติโยมนะเพราะฉะนั้นอย่ามัวแต่นั่งกินนอนกินบางทีก็นักการเมืองโมเตนั่งกินนอนกินประเทศชาติจนล่มจมเหมือนในปัจจุบันนี่ก็เรื่องยากเหมือนกันนะญาติโยมนะเพราะฉะนั้นก็ใกล้จะเลือกตั้งแล้วก็เลือกคนดีเข้าสภาก็แล้วกันญาติโยมนะหรือยังไม่เลือกตั้งอย่างไรก็ดูเอาไว้ก่อนก็แล้วกันญาติโยมนะคนดีเข้าสภาก็จะเป็นสีแก่บ้านเมืองเราก็แล้วกันญาติโยมนะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องขออำลาจากญาติโยมในส่วนของนิทานธรรมะไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความสวัสดีจงมาเกิดมีแก่ญาติโยมผู้รับฟังรายการทุกท่านขอเจริญพรและขออนุโมทนา

0: คราวหนึ่งพวกชาวเมืองพาราณสีเกิดใจบุญต้องการจะสงเคราะห์นกทั้งหลายให้อยู่สบายจึงพากันแขวนกระเช้าแกลบไว้ตามบ้านแล้วปล่อยให้นกทั้งหลายเข้ามาอยู่อาศัยชาตินั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นนกพิราบอาศัยอยู่ในกระเช้าแกลบที่บ้านของเศรษฐีชาวเมืองพาราณสีคนหนึ่งเช้าตรู่นกพิราบก็จะออกจากรังไปหากินไกลตกเย็นจึงกลับมาเข้ารังโดยไม่ยอมแตะต้องของกินในบ้านเศรษฐีเลยเพราะเกรงว่าจะเป็นการรบกวนเศรษฐีมากเกินไปความจริงแล้วในบ้านของเศรษฐีมีของที่นกกินได้มากมายแต่นกพิราบก็ไม่เคยกินเลยแม้แต่น้อยทั้งที่มีโอกาสอยู่หลายครั้งก็ด้วยเหตุผลดังกล่าวมาแล้วคนในบ้านเศรษฐีเห็นพฤติกรรมนกพิราบแล้วนึกนิยมในการรู้จักประมาณของเขาพ่อครัวก็มักจะเล่าถึงพฤติกรรมของนกพิราบนั้นให้เศรษฐีฟังอยู่เป็นเสมอ
1: ดีจังครับนายนกพิราบตัวนี้นะครับไม่เคยรบกวนอะไรให้เสียหายเลยเช้าก็ออกไปหากินแต่มืดเย็นก็กลับมาเข้ารังของกินในบ้านตากทิ้งไว้ได้สบายไม่เคยเข้ามายุ่งเกี่ยวเลยครับ
2: ดีจริง
0: อยู่มาวันหนึ่งมีอีกาตัวหนึ่งบินมาหากินที่บ้านเศรษฐีขณะนั้นพ่อครัวกำลังต้มส้มปลาอยู่กลิ่นหอมฉุยโชยเข้าจมูกกากาอยากจะกินปลาในต้มส้มนั้นนั่งคิดหาทางจะกินเนื้อปลาอยู่ใกล้ๆโรงครัวนั่นเองจนกระทั่งตกเย็นเห็นนกพิราบบินกลับมาแล้วเข้ารังในโรงครัวก็คิดขึ้นได้ว่านกพิราบตัวนี้แหละจะช่วยให้ตนได้กินเนื้อปลากาบินกลับรังแล้วรีบบินมาที่โรงครัวของเศรษฐีแต่เช้าตรู่รอเวลาที่นกพิราบจะบินออกไปหากินเมื่อนกพิราบออกหากินแล้วกาก็บินตามไปติดจนทำให้นกพิราบเกิดความสงสัย
3: สหายทำไมวันนี้ท่านจึงบินตามข้าบอกได้ไหม
4: ข้านายจ๋าข้าพเจ้าบินตามท่านมาก็เพราะชอบจักริยาท่าทางของท่าน
3: ข้าไม่เห็นมีกริยาท่าทางที่ดีอะไรเลยเนี่ย
4: มีสิจ๊ะนายจ๋าท่านมีกริยาท่าทางสุขุมเห็นแล้วสบายใจยิ่งเข้าใกล้ด้วยแล้วยิ่งสบายใจใหญ
3: ่นี่ไม่ต้องประจบหรอกนะกาท่านต้องการอะไรจากข้าบอกมาเถอะ
4: ข้าไม่ต้องการอะไรเลยนายนอกจากได้อยู่ใกล้ชิดท่านและได้รับใช้ท่าน
3: สหายกาเอ๋ยท่านกับข้านะฮะกินกันคนละทางนะจะมาอยู่ด้วยกันก็จะทำให้ลำบากยิ่งจะมารับใช้ข้าด้วยแล้วก็ท่านยิ่งลำบาก

าไฟงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสตั้งอยู่ณเลขที่393หมู่4ตำบลไซงามอำเภอไซงามจังหวัดกำแพงเพชรทำการออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบ FM 98.25 MHz ออกอากาศเป็นประจำตั้งแต่เวลา 3:30 นถึง 23:00 นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแผ่คำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าและนำเสนอรายการสาระดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของพุทธศาสนิกชนทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาเปิดสถานีเพื่อทำการออกอากาศวิทยุกระจายเสียง

ขอความสุขความเจริญและความงอกงามในธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าจงบังเกิดมีแด่พุทธบริษัทผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านชีวิตคือการเปลี่ยนผันในพระพุทธศาสนานี้แบ่งการเปลี่ยนผันของชีวิตออกเป็น3ข้อข้อที่1นั้นชีวิตเปลี่ยนผันไปตามอำนาจของบุญ2ชีวิตเปลี่ยนผันไปตามอำนาจของกรรม3ชีวิตเปลี่ยนผันไปตามอำนาจของธรรมะชีวิตที่เปลี่ยนไปตามอำนาจของบุญนั้นชีวิตเปลี่ยนจากความทุกข์ยากลำบากกลับเป็นชีวิตที่สะดวกสบายชีวิตที่เคยมีความทุกข์ความเดือดร้อนกลับกลายเป็นชีวิตที่มีความสุขกายสบายใจชีวิตที่เคยเอาแต่ใจตัวเองเร่าร้อนแต่กลับกลายเป็นชีวิตที่เย็นชีวิตที่มืดมนอนธการไม่รู้จักบุญจักบาปแล้วก็รู้จักหันหน้าเข้าหาศาสนาเข้าหาวัดต่างๆนานาประการนี้ทั้งหมดเรียกว่าชีวิตเปลี่ยนผันไปสู่ความเป็นผู้มีบุญส่วนชีวิตที่เปลี่ยนผันไปสู่ความทุกข์ความเดือดร้อนหรือเปลี่ยนผันไปสู่ความที่เป็นบาปนั้นมีลักษณะอย่างนี้จากสุขภาพดีๆอยู่ดีกินดีกับลูกกับบ้านกับช่องรู้สึกว่าเป็นหวัดนิดหน่อยไปตรวจอ้าวปรากฏว่าติดโควิดเปลี่ยนผันจากความสนุกสนานเพลิดเพลินกลับเป็นไปสู่ความทุกข์ความเดือดร้อนไปสู่ความกังวลอยู่ดีๆมียศถาบรรดาศักดิ์ใหญ่โตมโหฬารพออยู่ไปอยู่มายังไม่แก่ไม่เจ็บเลยเกิดเป็นมะเร็งตายอยู่ดีๆชีวิตเจริญรุ่งเรืองชีวิตประสบความงดงามของชีวิตปรากฏว่าเกิดรถอักซิเดนต์ชีวิตอยู่ดีๆร่ำรวยมั่งมีสีสุขอยากได้อะไรบนโลกใบนี้ก็ได้หมดอยู่ๆไปเช็คร่างกายปรากฏว่าเป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้ายเป็นต้นนี่เรียกว่าชีวิตเปลี่ยนผันไปในทางทิศทางที่ไม่ดีสิ่งทั้งสองประการนี้เป็นสมบัติของมนุษย์ในโลกนี้มนุษย์ในโลกนี้มีสมบัติสองประการนี้ติดตัวเราทุกคนเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงสอนให้พวกเราทุกคนอย่าประมาทชีวิตของพวกเรานั้นมีความเป็นอยู่อย่างมีความอบอุ่นมีความรักความอบอุ่นทั้งหมดจริงๆแล้วไม่ได้เป็นชีวิตที่มั่งมีสีสุขร่ำรวยอย่างเดียวชีวิตที่มีความสุขความอบอุ่นนั้นเป็นชีวิตที่มีครอบครัวที่เข้าใจกันแล้วก็รักกัน

ชีวิตนั้นตอนลำบากด้วยกันก็รักกันดีพอมั่งมีสีสุขก็ลืมเพื่อนบางชีวิตนั้นตอนเป็นธรรมดาก็รักกันพอได้เป็นใหญ่เป็นโตแล้วก็ลืมกันบางชีวิตนั้นตอนทุกข์ยากลำบากกัดคนเกลือด้วยกันกินน้ำต้มผักที่ขมยังว่าหวานพออยู่ไปสักพักหนึ่งก็เปลี่ยนผันไปสู่ความขัดแย้งกันต่างๆทั้งหมดนี้เรียกว่าเปลี่ยนผันไปสู่ในทิศทางที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นสมบัติทั้งสองประการนี้เป็นสมบัติประจำพวกเราทุกคนพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าให้เราพิจารณานัยยะของชีวิตพิจารณาเหตุผลของชีวิตพิจารณาต้นทางของชีวิตให้ดีแล้วก็อย่าประมาทข้อที่3 ชีวิตเรานั้นเปลี่ยนผันไปสู่การประพฤติดีปฏิบัติชอบเรียกว่าเปลี่ยนผันไปสู่การปฏิบัติธรรมะหรือเข้าวัดเข้าวาหรือว่าฟังเทศฟังธรรมหรือนั่งสมาธิภาวนาชีวิตทุกคนนั้นมีความจริงที่สำคัญอยู่3ประการประการหนึ่งนั้นแก่จริงเกิดมาสำหรับแก่จริงประการที่สองนั้นเกิดมาสำหรับเจ็บจริงประการที่สามเกิดมาสำหรับตายจริงการแก่จริงการเก็บจริงการเจ็บจริงการตายจริงเป็นความจริงที่มีอยู่สำหรับมนุษย์ทุกคนเพราะฉะนั้นมนุษย์เราทั้งหลายสิ่งสำคัญที่มีอยู่ในจิตเราสองประการซึ่งใหญ่หลวงมากประการหนึ่งนั้นมีชื่อเรียกว่าบุญประการที่สองมีชื่อเรียกว่าบาปหรือมีชื่อเรียกว่าความสุขหรือความทุกข์ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่เกิดขึ้นในจิตของเราทุกคนบุคคลใดรู้จักพิจารณาเนื้อหาสาระนี้แตกแยกได้ชัดเจนเมื่อเราแยกแยะสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลได้ชัดเจนแล้วมีสติมีสมาธิมีปัญญาแยกแยะสิ่งต่างๆเหล่านี้ออกกับชีวิตแล้วก็ให้กลมกลืนกับชีวิตได้บุคคลนั้นเรียกว่าพัฒนาจิตเปลี่ยนไปสู่ความรู้เข้าใจชัดในธรรมแต่เป็นเรื่องที่แปลกมากคนเรานั้นอะไรก็แล้วแต่มักจะว่าตัวเองนั้นถูกเสมอทั้งที่ใช้นโยบายทั้งที่มีเล่ห์เหลี่ยมทั้งที่อารมณ์ไม่อยากจะว่าปิ้นป้อนต้องมีอารมณ์สลับซับซ้อนเกิดดับมากมายก่ายกองแต่ก็คิดเข้าข้างตัวเองตลอดเวลาคือตนเองไม่เคยผิดนี่คือข้อดีของมนุษย์มนุษย์เรานั้นมันชอบเข้าข้างตัวเองว่าตัวเองนั้นไม่เคยผิดไม่ค่อยผิดเมื่อตนเองไม่ค่อยผิดแล้วปัญหาความทุกข์ความเดือดร้อนทำไมถึงเกิดขึ้นเมื่อเราย้อนมาดูความคิดของตนเองแยกแยะได้ชัดเจนว่าอ๋ออันนี้ผิดอันนี้ไม่ควรแล้วเปลี่ยนมาสู่การฝึกหัดปฏิบัติจิตของตัวเองนี่เรียกว่าคิดพัฒนาไปสู่กระแสแห่งธรรมธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าท่านว่าไว้3ข้อไม่มากเลยข้อที่1ท่านบอกว่าให้เราหยุดจากการทำบาปเถอะอันไหนที่เป็นบาปให้หยุดอันไหนที่เป็นบาปให้หยุดทำให้หยุดพูดให้หยุดคิดอันไหนที่เป็นบาปกรรมเมื่อทำไปแล้วจะเกิดความเดือดร้อนอันไหนที่เป็นบาปพูดไปแล้วเกิดความเดือดร้อนอันไหนที่เป็นบาปคิดไปแล้วเกิดความเดือดร้อนเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่ากรรมจะนำผลไปสู่มนุษย์ทุกคนที่ทำกรรมไว้ภาษาบาลีอีกอย่างหนึ่งแปลเป็นภาษาไทยเลยว่าเรามีกรรมเป็นของของตนเรามีกรรมเป็นผู้ให้ผลเรามีกรรมเป็นแดนเกิดเรามีกรรมเป็นผู้ติดตามเรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทำกรรมอันใดไว้เราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นนี่คือที่เรียกว่าบาปคิดที่เป็นอกุศลคิดเ

ข้อที่สองพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าพยายามทำความดีหรือบำเพ็ญกุศลสร้างบุญบารมีให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาททำก็ทำแต่สิ่งที่ดีๆพูดก็พูดแต่สิ่งที่ดีๆคิดก็คิดสิ่งที่ดีๆเมื่อเราทำจิตของเราให้เป็นกุศลอย่างนี้แล้วเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่เราทุกคนนั้นได้ประพฤติปฏิบัติตามข้อที่3ทำจิตใจของตนให้สงบชำระความขุ่นมัวออกจากจิตให้หมดชำระความเศร้าหมองออกจากจิตให้หมดเล็กน้อยไม่คิดอันไหนที่ไม่มีสาระไม่คิดอันไหนไม่มีประโยชน์ไม่คิดอันไหนที่ทำให้จิตขุ่นมัวไม่คิดนักปราชญ์แถวเขาใหญ่ท่านกล่าวว่าใครจะว่าอะไรแต่จิตเราอยู่กับสติอยู่กับสมาธิสิ่งนั้นก็มาไม่ถึงเราข้อที่สองใครจะติฉินนินทาเราต่างๆเมื่อเรามีสติมีสมาธิอยู่ในจิตคำนินทานั้นไม่มีผลอะไรกับเราแต่สิ่งที่มีผลกับเรานั้นก็คือเราทำผิดจริงนักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาท่านบอกว่าถ้าเรายอมรับความจริงที่คนอื่นเขาติฉินนินทามาแล้วยอมฝึกหัดปฏิบัติตามนั้นได้อันนั้นต่างหากที่เป็นปราชญ์อันนั้นต่างหากที่เป็นบุญกุศลเพราะฉะนั้นการชำระจิตของตนให้ผ่องใสนั้นการชำระจิตของตนไม่ให้บาปเกิดขึ้นนั้นจึงเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านว่าไว้ท่านสอนไว้สัพปาปัสสะอาการะนังภาษาบาลีว่าไม่ทำบาปกุศลสูปธรรมปทาทำแต่คุณงามความดีบำเพ็ญกุศลสัจจิตะปริโยทปานังชำระล้างบาปกรรมและจิตที่เป็นอกุศลออกจากจิตของเราให้หมดเอตังพุทธานาสาสนังทั้งสามประการนี้คือคำสั่งสอนของพุทธเจ้ามีคำหนึ่งน่ารักมากในภาษาไทยแต่พวกโยมอาจจะไม่เคยได้ยินอาจจะไม่เข้าใจคือคำว่าตอแหลอารมณ์ของจิตมนุษย์เนี่ยมันชอบคิดซอกแทรกคิดสลับซับซ้อนเป็นอัปมงคลด้วยเหตุนี้การที่เราควบคุมพฤติกรรมของจิตเราไม่ให้สลับซับซ้อนอย่างนั้นไม่ให้เกิดดับแบบนั้นจึงเป็นสาระธรรมที่สำคัญสำหรับมนุษย์วันนี้ไม่ใหญ่หรอกเพราะลูกยังแข็งแรงทุกคนวันนี้ไม่ใหญ่หรอกเพราะลูกยังไม่แก่ไม่เจ็บวันที่เราเจ็บวันที่สายยางพรุงพรังเราอยู่ห้อง ICU วันนั้นชีวิตเราจะมีความสำคัญมากที่ว่าสำคัญนั้นไม่ได้หมายความว่าจะรอดนะที่ว่าสำคัญนั้นคือบุญและบาปที่มีไว้มันจะเข้ามาแทนที่จิตทั้งหมดแต่ทีนี้ความรู้สึกนึกคิดในปัจจุบันของพวกเราทุกคนเนี่ยถ้าเรามองเห็นบุญไม่ออกมองเห็นบาปไม่ออกกลายเป็นคนประมาทกลายเป็นคนไม่รับผิดชอบ3อย่างไม่รับผิดชอบต่อการกระทำของตัวเองไม่รับผิดชอบต่อคำพูดของตนเองแล้วก็ไม่รับผิดชอบต่อความคิดของตนเองเมื่อเราไม่รับผิดชอบแล้วเราทำอะไรก็ได้พูดอะไรก็ได้คิดอะไรก็ได้ถ้าสังคมมนุษย์เรามีคนชนิดอยู่มีชนิดนี้อยู่ในสังคมนี้โลกมนุษย์เราจะเป็นอย่างไรมีคนอีกพวกหนึ่งเป็นความน่ารักอีกแบบหนึ่งนะถ้าโยมลองช่วยคิดหลวงพ่อดูนะคนที่เห็นแก่ตัวคนที่เห็นแก่ได้คนที่เห็นแก่ตัวคนที่เห็นแก่ได้โดยไม่คำนึงถึงจิตของบุคคลอื่นโดยไม่คำนึงถึงความเสียหายของบุคคลอื่นอย่างไรก็แล้วแต่ขอให้ตนได้ขอให้ตนสำเร็จมันเป็นความน่ารักของจิตบุคคลนั้นแต่ตามหลักธรรมแล้วไม่ใช่ตามหลักธรรมแล้วผิดมากคนเห็นแก่ตัวบางคนถึงขั้นพูดว่าถ้าไม่เอาตอนนี้จะไปเอาตอนไหน
ถ้าไม่โกงตอนนี้จะไปโกงตอนไหนดังนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านจึงตรัสให้เราพุทธบริษัททั้งหลายให้เลี้ยงชีพชอบให้ตั้งสติให้ชอบให้ประกอบอาชีพชอบเพราะผลของการกระทำทั้งหมดนี้จะมีผลสืบเนื่องมาเชื่อมโยงระหว่างลมหายใจจะหมดหรือระหว่างความตายจะมาถึงพวกเราทุกคนพวกเราทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่ไม่มีใครรอดหรอกสักคนหนึ่งพระพุทธศาสนาจึงไม่ได้หมายถึงผ้าเหลืองหรือผ้าขาวพุทธศาสนาหมายถึงจิตตั้งมั่นอยู่ในธรรมหมายถึงจิตตั้งมั่นอยู่ในธรรมไม่ได้หมายถึงผ้าเหลืองห่มผ้าเหลืองแต่จิตไม่มีธรรมเป็นเครื่องอยู่จะมีอะไรเป็นสาระเป็นแก่นสารก็หาไม่ในยุคปัจจุบันนี้มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นหลายอย่างระหว่างโลกกับธรรมโลกนั้นก็บีบธรรมมากธรรมแทบจะไม่มีที่ยืนโลกนั้นรังแกธรรมมากทำแทบที่ทำนั้นไม่มีที่นั่งมีที่ยืนหายใจอยู่นิดเดียวนิดหน่อยหน่อยโลกก็ยังเบียดเบียนกับธรรมมากเพราะฉะนั้นธรรมจึงเป็นเครื่องประกาศสัจธรรมความจริงสัจธรรมความจริงที่มีอยู่ในธรรมเรียกว่าสัจธรรมนั้นอุปมาสมมติถึงโลกมนุษย์เราเช่นคนกับพระอย่างนี้คนกับพระก็แล้วกันมนุษย์โลกหรือคนกับพระโยมที่หาเรื่องพระโยมที่จะเอาเรื่องกับพระโยมที่จะจับผิดกับพระพระท่านเป็นพระท่านไม่เอาเรื่องกับใครพระท่านก็ไม่หาเรื่องใครตอบแต่เมื่อพระตั้งอยู่ในสภาวะที่นั่งนอนอยู่ในที่แคบอยู่แล้วสำหรับคนนั้นก็ยืนอยู่ในโลกที่กว้างแล้วก็ยังไปเบียดเสียดที่นั่งของพระที่มีเล็กนิดเดียวนั้นให้จมธรณีไปแบบนี้นอกจากไร้เมตตานอกจากไร้คุณธรรมนอกจากไร้สรรพสิ่งทั้งปวงแล้วเนี่ยยังไร้คุณภาพของมนุษย์ยังไร้คุณภาพของพุทธบริษัทยังไร้คุณภาพของธรรมเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านจึงตรัสว่าธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่ธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้าธรรมทั้งหลายมีใจประเสริฐที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จแล้วที่ใจเป็นสิ่งที่น่าเกลียดน่าชังมากพี่น้องซ้ำเติมพี่น้องไม่รักกันเพื่อนซ้ำเติมเพื่อนไม่รักกันก็ไม่เป็นไรท่านนี้พระซ้ำเติมพระไม่รักกันมันยิ่งใหญ่กว่าสิ่งใดๆในจักรวาลนี้ที่เราเป็นนาถะเป็นที่พึ่งอันเอกของมวลมนุษย์นั้นเรานั่งให้เขากราบเขาไหว้ความหมายจึงไม่ได้หมายความว่ากราบผ้าเหลืองไหว้ผ้าเหลืองหมายความว่ากราบคุณธรรมที่จิตกราบเมตตาธรรมที่จิตกราบความสะอาดหมดจดที่จิตเพื่อให้จิตนั้นมีความมั่นคงหนักแน่นในธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าในพระพุทธศาสนานี้ย่อมมีองค์ประกอบที่เป็นธรรมที่สำคัญมีมากมายจะขอยกตัวอย่างสักสี่ข้อข้อที่หนึ่งเรียกว่าขันติธรรมข้อที่สองเรียกว่าวิริยธรรมข้อที่สามเรียกว่าเมตตาธรรมเพิ่มอีกข้อหนึ่งก็ดีข้อที่สี่เรียกว่าอุเบกขาธรรมขันติธรรมนั้นเป็นเครื่องอยู่ของผู้ที่กรองจิตให้รู้เท่าทันต่อกระแสของอารมณ์จิตตัวเองวิริยะธรรมนั้นเป็นเครื่องกรองความอ่อนแอความท้อถอยให้จิตของเรานั้นอ่อนล้าต่อปัญหาต่อเรื่องทุกข์ต่างๆส่วนเมตตาธรรมนั้นเป็นเครื่องหล่อล้อมจิตของเรา
ให้มองเห็นพี่น้องกันเกิดมาเป็นมนุษย์ด้วยกันมองเห็นเพื่อนเกิดมาเป็นมนุษย์ด้วยกันเพื่อเป็นเครื่องหล่อหลอมว่าให้พระรู้ตัวว่าเราก็เป็นพระเหมือนกันเป็นพุทธบุตรด้วยกันเราก็สามารถหาแนวทางที่จะปกปักรักษาคุ้มครองตัวเองได้เราก็มีสามารถที่จะดูแลตัวเองได้จริงอยู่คำว่าความผิดความถูกนั้นก็อุปมาเหมือนโรคมะเร็งโรคมะเร็งจะทำหน้าที่กำจัดชีวิตมนุษย์เองด้วยตัวของมันเองอย่างโควิดนั้นเราก็ประปรายตายบ้างหายบ้างเป็นต้นแต่โรคมะเร็งนั้นหายยากมากมะเร็งนั้นเมื่อเกิดกับครอบครัวใดแล้วครอบครัวนั้นก็จะสูญเสียสมาชิกในครอบครัวโรคมะเร็งนั้นเมื่อเกิดกับหมู่เพื่อนสังคมใดแล้วก็หมู่เพื่อนสังคมนั้นก็จะมีความสูญเสียในหมู่เพื่อนนั้นโรคมะเร็งในนั้นที่เกิดจากหมู่พระพระก็จะสูญเสียเพราะโรคมะเร็งนั่นเองโดยธรรมชาติเป็นนัยยะที่สำคัญทั้งหมดนี้คือความเปลี่ยนแปลงของโลกมนุษย์แต่ความเปลี่ยนแปลงของโลกมนุษย์จริงๆแล้วไม่มีมนุษย์นี้ไม่มีความเปลี่ยนแปลงคำว่ามนุษย์คือธาตุสี่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดมาก็แก่จริงเจ็บจริงตายจริงเป็นความจริงไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปอายุหมื่นหมื่นปีไม่มีไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปที่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่มีดังนั้นเป็นความจริงที่มนุษย์เข้าใจผิดตรงนี้เป็นจำนวนมากข้อที่สองมนุษย์นี้มีจิตที่อยู่ในจิตนั้นสองอย่างอย่างหนึ่งก็มีจิตที่เป็นบุญเป็นกุศลอย่างที่สองก็มีจิตที่เป็นบาปเป็นกรรมจิตที่เป็นบุญเป็นกุศลนั้นมีลักษณะที่พวกเราชาวพุทธรู้จักหมดจิตที่เป็นบุญกุศลเป็นอย่างไรจิตที่เป็นบาปเป็นกรรมนั้นพวกเราชาวพุทธก็มีความรู้ตัวทั่วพร้อมเข้าใจหมดว่าจิตที่เป็นบาปเป็นกรรมนั้นเป็นอย่างไรด้วยเหตุนี้สำนักปฏิบัติทุกหนทุกแห่งจึงปฏิบัติเพื่อให้เราทุกคนนั้นได้สติมีสติเพื่อเอาสตินั้นมาเป็นเครื่องหล่อล้อมขัดเกลาจิตของเรานั้นไม่ให้จิตนั้นเป็นรังที่อยู่ของอกุศลอย่างเดียวถ้าร่างกายนี้ทั้งร่างกายเมื่อโรคมะเร็งกินไปหมดแล้วยากที่จะแก้ไขได้ถ้าจิตของเรานั้นมีอกุศลและบาปกรรมท่วมท้นจนไม่มีสติรู้ถูกรู้ผิดรู้ดีรู้ชั่วรู้ควรรู้ไม่ควรแล้วยากที่จะเยียวยาในพระพุทธศาสนานี้จึงกล่าวว่ามนุษย์ปิรัชชาโนรูปเป็นมนุษย์ใจเป็นสัตว์เดรัจฉานนี่คือความหมายของผู้ที่ไม่ฝึกสติไม่ฝึกจิตให้รู้ตัวทั่วพร้อมในจิตว่าสิ่งที่ถูกสิ่งที่ควรนั้นเป็นอย่างไรสิ่งที่เหมาะสิ่งที่ไม่เหมาะนั้นเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นสำนักปฏิบัติธรรมมีมากมายหลายอย่างในวัดมีมากมายหลายอย่างทุกหนทุกแห่งนักปราชญ์ทางเขาใหญ่ท่านพูดไว้สามข้อน่าคิดมากท่านบอกว่าให้เอาสติไปไว้ที่จิตให้เอาจิตนั้นมาอยู่กับสมาธิแล้วเอาปัญญามาเป็นเครื่องแยกแยะในจิตทั้งหมดปัญหาทั้งหมดไม่เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งหมดไม่มีความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งหลายไม่เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งหมดไม่มีแต่เรื่องแก่เจ็บตายนั้นเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เป็นธรรมชาติฉะนี้การขัดเกลาจิตการปฏิบัติธรรมจึงมีความหมายว่าเมื่อหายใจเข้าก็ให้มีสติไปรู้อยู่กับลมหายใจเข้าผู้รู้นั่นคือจิตนั่นเองเมื่อสติอยู่กับผู้รู้การถูกกระทบต่างๆเช่นการเห็นการกระทบต่างๆเช่นการได้ยินการกระทบต่างๆเช่นการคิดเมื่อเรามีสติรู้ชัดเจนว่าการเห็นแบบนี้ผิดการเห็นแบบนี้ถูกเมื่อจิตยอมรับว่าสิ่งนี้ถูก
จิตก็ไม่ต้องไปสนใจสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินสิ่งที่คิดนั้นก็ปล่อยวางได้นักปราชญ์ท่านกล่าวไว้อย่างหนึ่งว่าท่านทั้งหลายถ้าการเห็นใดการได้ยินใดการคิดใดที่เป็นประโยชน์ให้รักษาไว้ที่จิตให้ดีนะเพราะสิ่งนี้เป็นสมบัติอันล้ำค่าหรือเป็นเพชรนิลจินดาของจิตเลยทีเดียวข้อที่สองถ้าท่านเห็นแล้วท่านได้ยินแล้วท่านคิดแล้วเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ท่านให้ปล่อยวางเสียเพราะสิ่งที่ได้ยินสิ่งที่เห็นนั้นเป็นขยะเป็นโรคภัยของจิตที่ใหญ่หลวงมากด้วยเหตุนี้จึงมีความว่าถ้าสิ่งที่ดีๆเราก็รักษาไว้ถ้าสิ่งที่ไม่ดีเราก็ปล่อยวางออกไปไม่ให้เกิดประโยชน์อะไรเมื่อเราปล่อยวางออกไปแล้วนั่นแหละคือการรักษาจิตของตนให้มีประโยชน์ผู้หวังความเจริญในธรรมทั้งหลายผู้หวังความสุขความเจริญงอกงามในชีวิตทั้งหลายถ้าเราไม่ฝึกหัดปฏิบัติไม่ขัดเกลาไม่ฝึกหัดปฏิบัติชำระจิตของตนเองตอนนี้ท่านจะทำตอนไหนมีอยู่ 3-4 ตอนตอนที่1รอให้เกษียณจากงานก่อนตอนที่2รอให้ลูกเรียนจบก่อนตอนที่3รอให้ความแก่เจ็บตายมาถึงก่อนอย่างที่4เราจะทำในปัจจุบันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังว่าถ้าเรารอให้เกษียณงานคนที่ตายก่อนเกษียณก็มีถ้าเรารอให้เจ็บก่อนคนที่ยังไม่ว่างงานคนที่ลูกยังไม่โตก็เจ็บได้คนที่ยังไม่สบายก็เจ็บได้ถ้ารอให้เวลาใกล้จะตายมาแล้วเราถึงจะปลุกตนเองเรียกตนเองมาสู่การปฏิบัติแล้วจะปฏิบัติอะไรได้ก็มันเจ็บขนาดนี้มันวุ่นวายขนาดนี้แล้วจะปฏิบัติยังไงได้เพราะฉะนั้นนักปราชญ์ท่านจึงให้เรานั้นเริ่มตั้งใจปฏิบัติตั้งแต่มีสติขึ้นคนส่วนใหญ่เข้าใจผิดจะเอาชนะนึกว่าความชนะนั้นสำคัญคนเราส่วนใหญ่จะเข้าใจผิดนึกว่าแพ้นั้นคือยับเยินแล้วจริงๆแล้วคนชนะที่เต็มไปด้วยเลือดอาบมีดคนที่ชนะไปด้วยปองปืนคนที่ชนะไปด้วยเถียงชนะด้วยการคุมขู่แต่เป็นชนะที่ไม่ถูกเป็นชนะที่ไม่ใช่ธรรมเป็นความพ่ายแพ้เป็นความล้มเหลวของชีวิตที่ใหญ่หลวงมากปราชญ์ท่านยกย่องการชนะใจตัวเองเขาด่าเราไอ้ชาติหมาเราพิจารณาดูแล้วเราเป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นหมาถ้าไม่แน่ใจเราก็เอามือไปคำดูที่ก้นก็ได้ว่าถ้าหางออกก็ยอมรับว่าเขาพูดถูกแต่ถ้าหางไม่ออกมาเป็นไปไม่ได้ที่เราจะเป็นหมาเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปโต้ตอบมันด้วยเหตุนี้มีทุกเรื่องที่เราอดทนได้มีทุกเรื่องที่เราปล่อยวางได้มีทุกเรื่องที่เราสงบได้มีทุกเรื่องที่เราไม่ทุกข์กับมันได้เรียกว่าชนะใจตัวเองไม่ต้องอาศัยดาบไม่ต้องอาศัยปืนไม่ต้องอาศัยอำนาจไม่ต้องอาศัยอะไรมาบีบคั้นคนที่ชนะใจตัวเองได้เป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่เป็นชัยชนะที่แท้จริงพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านให้เราทุกคนพยายามชนะใจตัวเองยกตัวอย่างเช่นชนะใจตัวเองสัก3เรื่องตอนนั่งสมาธิเจ็บมาขนาดไหนก็ไม่เปลี่ยนอ่อนแอมาขนาดไหนก็ไม่ท้อถอยง่วงนอนขนาดไหนทุกข์ขนาดไหนก็ไม่ยอมจะต่อสู้จะพยายามเนี่ยเรียกว่าชนะใจตัวเองเมื่อเราชนะใจตัวเองแล้วความหมายของการนั่งสมาธิจึงมีความหมายดังต่อไปนี้1 นั่งจนข้ามเจ็บจนเจ็บไม่มีนั่งจนข้ามง่วงง่วงไม่มีนั่งจนข้ามจิตฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านไม่มีจิตจึงอยู่กับความสงบนั่นเรียกว่าเราค้นหาธรรมนั่นเรียกว่าเราประพฤติปฏิบัติธรรมธ
าเรานั่งสมาธิอีกแบบหนึ่งนั่งเอาเจ็บพอได้เจ็บแล้วก็เลิกนั่งเอาขี้เกียจเมื่อได้ขี้เกียจแล้วก็เลิกนั่งเอาฟุ้งซ่านเมื่อได้ฟุ้งซ่านก็เลิกนั่งเอาเวลาเมื่อหมดเวลาแล้วก็เลิกไม่ได้สาระอะไรไม่ได้ทำอะไรแต่ถ้าเรารู้ตัวทั่วพร้อมในจิตของตนเองว่าเวลาเรามีน้อยเวลาเรามีไม่มากเราจะต้องน้อมจิตตั้งใจฝึกหัดปฏิบัติเก็บสะสมไว้ตั้งแต่ตอนนี้ไม่ต้องรอให้เกษียณไม่ต้องรอให้ลูกโตไม่ต้องรอให้หมดธุระภาระก่อนถ้าเรารอตอนนั้นบางทีอาจจะสายเกินไปสำหรับเราเราจึงต้องน้อมจิตตั้งใจฝึกหัดปฏิบัติทำด้วยความไม่ประมาทเมื่อพวกเราทุกคนตั้งอยู่ในความไม่ประมาทแล้วเราเองจะไม่เสียชาติเกิดเมื่อเราไม่เสียชาติเกิดสมแล้วที่เราเป็นพุทธศาสนาองค์สมเด็จพระบรมศาสดาท่านตรัสว่าพวกเราโชคดีนะที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์พวกเราโชคดีนะที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาพวกเราโชคดีนะเกิดมาที่ได้มีโอกาสฟังธรรมพวกเราโชคดีนะที่เกิดมาได้มีโอกาสปฏิบัติตามธรรมนั้นบนความโชคดีของเรานี้มีอยู่กับตัวเราทุกคนถ้าเราประมาทเราไม่เอาโชคดีมาไว้ในจิตของเราก็เท่ากับเรากลายเป็นคนโชคร้ายโดยไม่รู้ตัวขอความเจริญงอกงามในธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าจงบังเกิดมีแด่ผู้สดับธรรมจงบังเกิดมีแด่ผู้ฝ่ายธรรมทุกท่านเทอญ

ชิญร่วมปฏิบัติธรรมวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรสาขาวัดหนองประพงลำดับที่68และสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1ระหว่างวันที่9ถึง14ตุลาคม2569กำหนดการวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569เวลา 13:00 นลงทะเบียนผู้ปฏิบัติธรรมโปรดนำเฉพาะบัตรประชาชนตัวจริงมาลงทะเบียนเวลา 19:00 นสวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา 20:00 นสมาทานศีล8ฟังธรรมเปิดงานปฏิบัติธรรมวันเสาร์ที่10ถึงวันอังคารที่13ตุลาคม2569ร่วมปฏิบัติธรรมตามแนวทางการปฏิบัติของทางวัดพิเศษในวันอังคารที่13ตุลาคมซึ่งตรงกับวันนวมินทรมหาราชเวลา 7:30 นใส่บาตรพระสงฆ์เวลา 8:00 นกราบพระสมาทานศีลถวายทานเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันพุธที่14ตุลาคม2569เวลา 8:00 นกราบพระถวายทานขอขมาลาศีล8รับศีล5ถวายพระป่าชำระหนี้สงฆ์รับอนุโมทนาจากพระสงฆ์รับอาหารธรรมนามัยวัดและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพสามารถร่วมบุญเจ้าภาพอาหารน้ำปานะพระภิกษุสงฆ์แม่ชีและผู้ปฏิบัติธรรมได้ที่บัญชีวัดไทรงามธนาคารธกส.เลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามพระอาจารย์ณัฐวุฒิ0831667335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698

มเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 น.ตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 น.พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 น.ขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 น.เริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800 บาทกรด1คัน500 บาทบริวาร1ชุด300 บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธกส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา 089-568-09

0: ระแม่ครูบาอาจารย์ครับขออนุญาตอ่านรายชื่อการจองเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569ซึ่งจะทอดในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ณวัดป่าไซงามตำบลไซงามอำเภอไซงามจังหวัดกำแพงเพชรโดยมีรายชื่อเจ้าภาพดังต่อไปนี้1คุณแม่ปราณีลาบเดโชพร้อมลูกหลานอุทิศให้คุณพ่อวิเชียรลาบเดโช1กอง 100,000 บาท2บริษัทงามดีโดยคุณวิชัยคุณนุชราชัยกุลงามดี1กอง 100,000 บาท3คุณโชคชัยคุณมาลีแก้วแกมพร้อมครอบครัว1กอง 100,000 บาทกองใหญ่กองละ 30,000 บาท1คุณพ่อชวนคุณแม่ประนอมธารามานิตร้อยตำรวจตรีพันทิพย์คุณพนารัตน์ร้อยตำรวจตรีปฏิพานคุณรัตนวลีคงสิงห์1กอง 30,000 บาทเจ้าภาพกองใหญ่กองละ 10,000 บาท1แม่ชีสวยทองล้ำอุทิศให้พ่อตรีคุณชัยนรงค์ทองล้ำและญาติ1กอง 10,000 บาท2คุณแม่ศรีลาจบศรีคุณครูพิมพันธ์จบศรีคุณพัชรพิมลเพชรสายพร้อมครอบครัว1กอง 10,000 บาท3ผอ.นิกรพันธ์เขตกิจ1กอง 10,000 บาท4คุณฉางคุณจำเนียนโพแย้มอุทิศให้พ่อบุญเรือนแม่บุญสมโพแย้มพ่อหวันแม่เล็กจันดี1กอง 10,000 บาท5คุณแม่จำเนียนประสานสุขคุณสนิทเพ็ญดารา1กอง 10,000 บาท6คุณแม่เฉลียวคงสิบพร้อมครอบครัว1กอง 10,000 บาท7นายแพทย์วีรศักดิ์ดำรงพงศ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมครอบครัว1กอง 10,000 บาท8คุณแม่นนท์วิชาชาติอุทิศให้คุณพ่อดำนักทอง1กอง 10,000 บาท9คุณบุญดีจันทร์สิริอาจารย์พิทักษ์ครูสายฝนคุณมนัสสิการทับยา1กอง 10,000 บาท10คุณขวัญชนกคุณจิตราพรสินสวัสดิ์อุทิศให้คุณพ่อนุ่มคุณแม่พินสินสวัสดิ์คุณวินิศราคุณทวีสินสวัสดิ์นางสมจิตสดใส1กอง 10,000 บาท11ท่าสายวังบัว1กอง 10,000 บาท12คุณมนทิพย์สังคมประเสริฐ1กอง 10,000 บาท13คุณดลพัฒน์คงจันทร์1กอง 10,000 บาท14คุณเรวัตคุณนัตยาแย้มกลิ่น1กอง 10,000 บาท15คุณมงคลศรีโสภาคุณรุ่งทิพย์ไทยเทเวศ1กอง 10,000 บาทเจ้าภาพกองกลางกองละ 5,000 บาท1คุณแม่เสงี่ยมโพยอดพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท2คุณครูสาลี่เงินฉลาดคุณเฉลยโพงาม1กอง 5,000 บาท3คุณสายันเขื่อนขัน1กอง 5,000 บาท4คุณสว่างสงไข่1กอง 5,000 บาท5คุณวิชัยจันทร์เกษมพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท6อาจารย์พินิจครูนิรนุชทองดี1กอง 5,000 บาท7คุณประยุทธ์คุณลำไยหอมดำเย็นพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท8คุณเสรีชัยกล่ำทองคุณศรีสุดาคงทอง1กอง 5,000 บาท9คุณเรนูครอบพร้อมครอบครัวอุทิศให้พ่อถึงแม่เฉลียวโอสถ1กอง 5,000 บาท10คุณพ่อเสริมผลวิบูรณ์1กอง 5,000 บาท11คุณประภัยโคตามูลพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท12คุณสำเภาสุวรรณพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท13คุณสมโพธิ์คุณสมบูรณ์มามั่นพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาท14คุณแม่สำเริงสุธรรมาพร้อมลูกหลานอุทิศให้คุณพ่อยงสุธรรมาพร้อมญาติ1กอง 5,000 บาท15คุณสุพจน์คุณพิมพ์ดาบคม1กอง 5,000 บาท16คุณแม่จำปีคุณศิลป์คุณเรนูเหมิดชัยสงพร้อมครอบครัว1กอง 5,000 บาทเจ้าภาพกองเล็กกองละ 3,000 บาท1คุณอุบลคุณฤทธิ์บู่อ้น1กอง 3,000 บาท2คุณพ่อเสมียนคุณแม่อัมภัยกุณาพันธ์1กอง 3,000 บาท3คุณแม่วิไลคุณวินัยยอดสุดคุณปวินาอิ่มสวัสดิ์1กอง 3,000 บาท4อาจารย์เสวยแม่สนองสีทองร้านสีทองพาณิชย์1กอง 3,000 บาท5คุณรุจิเลขปานทิพย์1กอง 3,000 บาทเจ้าภาพผ้าขาว1พับ 1,500 บาท1คุณแม่อุดมคมสันพร้อมครอบครัวอุทิศให้นายพานายทัพทันคมสันคุณสบงเหล่าเขตกิจผ้าขาว1พับ 1,500 บาท2คุณบุญมาเพ็ญดาราผ้าขาว1พับ 1,500 บาทเจ้าภาพบาท1ใบ 1,000 บาท1คุณคำฝุ่นคำมะสอนบาท1ใบ 1,000 บาท2คุณพ่อเสมียนคุณแม่อัมภัยกุณาพันธ์บาท1ใบ 1,000 บาท3คุณอัมพรเขียวแห้วบาท1ใบ 1,000 บาทเจ้าภาพเต็นท์1หลัง800บาท1คุณสุภาวดีสีเหลืองเต็นท์1หลัง800บาทเจ้าภาพกรด1คัน500บาท1คุณบัวลอยสีทากรด1คัน500บาทเจ จ้าภาพสีชุดละ500บาท1คุณพ่อเสมียนคุณแม่อัมไพกุลนาพันธ์สี1ชุด500บาท2คุณแม่วิไลคุณวินัยยอดสุดคุณปวินาอิ่มสวัสดิ์สี1ชุด500บาทเจ้าภาพบริวาร1ชุด300บาท1คุณบัวลอยสีทาบริวาร1ชุด300บาท2คุณบุญมาเพ็ญดาราบริวาร1ชุด300บาทเจ้าภาพร่วมบุญกฐินสามัคคีมีรายชื่อดังต่อไปนี้1คุณบัวลอยสีทา200บาท2คุณสำรวนชิดสุระพร้อมครอบครัว500บาทหากรายชื่อเจ้าภาพท่านใดตกหล่นหรือผิดพลาดประการใดขออภัยมาณโอกาสนี้สามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธ.ก.ส.ชื่อบัญชีวัดไซงามเลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักงานวัดกุบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ขออนุโมทนากับเจ้าภาพโรงทานงานกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้1ลูกหลานผู้ใหญ่ม้วนเทียนสันน้ำชากาแฟ2โรงครัววัดป่าไซงาม3คุณวิมลพร้อมครอบครัวและญาติหน้าโรงพยาบาล4คุณอำนวยมาอินเลี้ยงปลาทอดมันขนมหวาน5เจนนี่ฝรั่งแช่บวยร้านสิริเพ็ญน้องออมพนักงานอบต.พอสมชายครูสิริเพ็ญเลี้ยงฝรั่งมะม่วงแช่บวย6ร้านพลอยการเกษตร7ร้านมั่งมีการเกษตร8บ้านใบบุญกิตติมา9คุณประสิทธิ์บุญโชติฟาร์ม10คุณประยุทธ์คุณลำไยหอมยำเย็นพร้อมครอบครัวเลี้ยงเครื่องดื่มเค้กกล้วยหอม11คุณพรสุดาแก้วถึง12อาจารย์จเดชอาจารย์วิภารัตน์คุณจิดาภามหากรเกตเลี้ยงแซนด์วิช13ร้านวาสนาพาณิชย์14สิทธิ์วัดป่าไซงาม15คุณเมธาวีตั้งนิยมน้องนโมน้องนิรินพร้อมคณะ16คุณแม่สำเริงสุธมาพร้อมญาติ17คุณอัชราทัตพงศ์18คุณชัยรัตน์คุณฉไนหวังเจริญพร้อมญาติเลี้ยงข้าวเหนียวไก่ทอดน้องไก่19คุณทิคำพรแห้วเพชรเลี้ยงต้มแซ่บลาดข้าว20ครัวดีๆหมูกระทะเลี้ยงไส้กรอกอีสาน21ขนมหวานแม่ทองปอนพร้อมญาติเลี้ยงขนมหวาน22คุณแม่คำตายอดสุดเลี้ยงขนมถังแตก23น้องอังโรตีตลาดสดไซงามเลี้ยงโรตี24วัดป่าเขาทั่วป่าเลี้ยงข้าวต้มธัญพืช25คุณระเบียบเกตสิงห์คุณประนอมสุริโยคุณธัญนุชหมุนสีเลี้ยงข้าวเหนียวปิ้ง26ร้านเสริมสวยปีเตอร์เลี้ยงน้ำหวานโบราณ27สิทธิ์วัดป่าไซงาม28คุณทองย้อยติรสาคุณอำพรหงเวียงจันทร์เลี้ยงปลาหมึกย่าง29คุณบุญทันคุณบุญคุ้มใจแสนเลี้ยงลูกชิ้นปิ้ง30น้องไนท์น้องกาเนส31คุณแจ่มจันทร์คนใจบุญพร้อมครอบครัว32คุณรันชิดาคุณกิตตินันท์หาริตวันคนใจบุญ33คุณกรกิจคุณกาญจนามั่นเขตวิทย์ผู้ใหญ่สมิงสำริดปริวันพร้อมญาติ34แม่สาวนีมั่นเกตวิทยาการพ่อแพรพิลึกคุณวิสตาถลาง35คุณพ่อทองใบคุณแม่สายสุนีอาสาริการ36คุณนุจดีดอกไม้คุณทัศนีดวงรัตน์คุณพิมพรดวงรัตน์37ร้านสมจิตการเกษตร38ส้มตำ3อำเภอหมอสมพิษเพศัตเลี้ยงส้มตำ39ลูกหลานแม่นกคล้าเลี้ยงผัดหมี่40คุณแม่ติ๋มหมู่มากอาจารย์นฤทธิ์คุณธนาพรแก้วกำเนิดเลี้ยงข้าวเหนียวหมู41เพชรบริการน้ำแข็ง42คุณปทุมทองทาเลี้ยงมะม่วงแช่อิ่มน้ำมะนาวอัญชัน43คุณชุติมาแจ่มดีสุโขทัยเลี้ยงโรตี44น้องจอยนินราชพร้อมญาติเลี้ยงขนมปังนึ่ง45แม่ขาวทองหล่อพร้อมลูกหลานเลี้ยงซุปหน่อไม้46คุณชนทิชาแก้วแกม47หลวงปู่อึ่งวัดตาขีดธรรมาราม48คุณอ่อนทิพย์เกศสิงห์พร้อมครอบครัว49บริษัทงามดี50รวมใจคณะศิษย์หลวงพ่อสง่าเลี้ยงเฉาก๊วย51คุณทองหายอดสุดพร้อมญาติเลี้ยงส้มตำ52คุณอุบลคุณฤทธิ์ปู่อ้นเลี้ยงขนมไทย53ครอบครัวพ่อจิตแม่มาลัยสงขลาเลี้ยงขนมสาคูใต้54แม่สายบ้านนาพร้อมญาติเลี้ยงข้าวราดแกง55คุณแม่เฉลียวคงสิบพร้อมครอบครัวเลี้ยงน้ำชากาแฟ56คุณประนอมคุณคงเดชรักขิดธรรมเลี้ยงผัดกระเพราขนมจีนผลไม้ 57รวมเพื่อนและญาติเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวไก่มะระ58บ้านหนองคล้าเลี้ยงเย็นตาโฟ59รวมญาติเลี้ยงข้าวต้มหมูทรงเครื่องติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา0895680944ขออนุโมทนาสาธุ
1: ทุกข์ใจร้อนบางคนมีปัญหามากผู้หลุดปัญหาเขาน้อยปัญหาน้อยบุรุษปัญหาน้อยอรัญญโกมีปัญหามากสงบเดี๋ยวมีปัญหาคิดไปอยู่แล้วแล้วก็วิ่งตบตบตบตบตบไปแล้วแล้วมันก็หมาบ้าเลยดิมันหมามากบุรุษมันเขามีปัญหาน้อยเดี๋ยวก็มีปัญหาเล็กๆเราก็แก้เอาเองก็ได้ก็แก้เอาเองอรัญญโกณฑ์ต้องใส่กำไรคนใส่เองคนใส่คนสมุนแก่คนใส่ทำไม่ได้มั้งแก้ปัญหาลูกศิษย์ไม่ได้หรือว่าเราเป็นโยกคือหยุดแก้ปัญหาแล้ว
2: คนใส่ยืนรวยคนเรียนรู้ซ้ำไ
1: หมฮะ
3: ฟังสุดา
2: ไอ้ที่คนใส่คนเรียนรู้ซ้ำไหม
1: เมื่อทำสมาธิเด่นบางครั้งบางคราวมีอารมณ์หรือความรู้สึกเกิดขึ้นมาให้เราตกใจตื่นเต้นและความรู้สึกอันนี้มันมีพลังจิตมากและทำเราหนึกขีดมันจะเป็นบ้าและกลัวใครๆว่ามันจะตกเหลืออะไรอย่างนี้ครับทำไมก็มันทำอย่างไรมันเป็นอย่างนี
4: ้ถ้ามีสติดีอยู่มันก็กลับมามันเป็นกลับมาว่ากลับมาตอนนี้แต่ถ้าเรานั่งอยู่เนี่ยสงบอยู่ลูกตามันโดดลงมาหายใจไหมปั้งโอ้หยุดมันกลับมาได้หายใจไหมมีเราตั้งสติดีมันจะรุ่งทุกคนมันจะรุ่งทุกคนแต่เมื่อนั่งสงบอยู่คือในเวลานี้มันสติมันนอนที่สุดนี่เลยลูกตามันโดดปั้งปั้งหยุดแล้วมันก็กลับสมาธิของมันได้มันไม่ผิดอะไรมันไม่เป็นตะเลยอย่างนั้นทีนี้เราจะต้องนั่งแน่ในใจเราว่าไม่มีอะไรจะทำให้จิตของเราเสียหายไปนอกจากจิตของเราทำเราแล้วไม่มีอะไรจะมาทำให้เราเสียชีวิตไปในทีนี้นอกจากจิตของเราจะมาทำตัวของเราแล้วให้เสียจิตไปได้เนี่ยเราต้องตั้งอย่างนี้ญาติใจมันก็มีกำลังขึ้นไปสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นจะมาทำอะไรเราไม่ได้นอกจากจิตที่คิดผิดเท่านั้นจะทำเราให้เสียหายได้เราต้องรู้อย่างนี้ก่อนไว้เป็นพื้นเพมันเป็นพื้นฐานทีนี้เราก็พิจารณาไปด้วยเมื่อเรานั่งไปพิจารณาไปบางทีมันยุบไปตกใจไปอย่างนี้แต่คาดว่ามันมีนิมิตอะไรก็ช่างมันเถอะมันมีอารมณ์อะไรก็ช่างมันวุบไปอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็รู้ได้ทันทีเลยว่าอันนี้ไม่มีอันตรายเมื่อมันอย่างลูกตาลมันโดดลงมาปุ๊บปุ๊บเหมือนกันใจก็มันช่างอย่างนี้มันลูกตาลโดดมาปุ๊บลูกอารมณ์มาถูกวุบหลุดกลับขึ้นมาได้มีเรียกว่าดีแล้วมันต้องตกตะลึงพระพุทธองค์ก็ตกตะลึงมาเห็นไหมล่ะเดี๋ยวเราท่านกลับมาที่ของท่านได้อันนี้เมื่อเราจะทำสมาธิหรือเราปฏิบัติเราต้องเข้าใจไว้ในใจของเราเสมอว่าอะไร จะมาทำให้เราเสียหายไปไม่ได้นอกจากจิตที่คิดผิดของเราเท่านั้นจะมาทำเราได้ทีนี้จิตมันก็อยู่ที่เราแล้วก็รับรองจิตของเราแล้วแล้วมีสติอยู่รู้อยู่เสมอแล้วมันก็มันเป็นเฉพาะจิตอาการจิตเฉยๆเท่านั้นถึงแม้มันจะรุ่งทุบออกไปเป็นต้นมันตั้งอยู่มันจะรุ่งทุบออกไปมันก็ต้องประมาณนี้มันทุบมันไม่ไปเลยมันไม่ได้ตั้งอยู่มันทุบออกมามือเข้ามาตรงนี้ไอ้ความจะรุ่งเป็นทุกคนความจะรุ่งเป็นทุกคนพวกท่านทั้งหลายนี่เขาไปประชาตัวบ้างไหม
1: นี่ผมแล้วก่อนลุงพ่อมาผมกำลังจะให้ผ่านผ่านเรื่องจงกรมนั่นเองทำเสริมไป
4: เ
1: รื่องไปมากมากครับ
4: มีความกลัวมากไหมมีความกลัวบ้างไหมไปประชาพวกท่านทั้งหลาย
1: Those ever gone to the to a cemetery down here or have ever gone before do you have fear orAfraid when you go down there, those that have gone?
3: Yeah.
4: Hmm? มีความบาดสักนิดถึงไหม
1: ม
4: ี
1: ม
4: ีมีผีไหมรู้อะไรเนี่ยมันโกหกนี่นี่แหละเข้าใจไหมนี่แหละนี่แหละมันโกหกของเราเองมันเป็นสัญชาตญาณของมันอย่างเรานั่งอยู่ปุ๊บมันตกใจเมียนี่ปุ๊บมันเป็นสัญชาตญาณของมันแต่มันรู้แต่มันกลับมาได้อันนี้ก็เหมือนรู้ว่าผีไม่มีแต่กลัวไม่รู้ว่ากลัวอะไรก็ไม่รู้มันกลัวอะไรนี่นี่อย่างนี้แหละนี่แหละมันความจำเป็นของมันนึกว่าไม่มีผีแล้วก็กลัวอยู่มันมีความกลัวประชาทุกครั้งทุกคราวไปที่ไหนเป็นต้นเราก็มีความกลัวอยู่คือเป็นสัญชาตญาณของจิตนี้มันต้องเป็นอย่างนั้นต้องมา
1: ซึ่งที่เราปฏิบัตินี้ครับคือมันหลวงพ่อไม่ให้จุดจงนั้นไม่ให้หยุดไว้ก็ถ้าหากว่าเราเห็นว่ามีประโยชน์และจะวัดพิจารณานะมีอะไรอะไรเป็นอะไรอะไรนี้ก็ทำได้เหมือนกัน
4: ได้ได้มันมีหลักพอมันมีหลักอย่างนี้นิดเกิดขึ้นมาเนี่ยเราจะปล่อยมันไปเลยนะแต่เรามีเหตุผลอยากจะพิจารณานี้มันคืออะไรเราจะเอามาพิจารณาได้ยกขึ้นมาพิจารณากันได้แต่ว่าอันใดก็ตามมันนะเราจะกลัวคือมันมีเหตุเกิดขึ้นมาในลักษณะอันใดที่เราภาวนาอยู่มันทำให้เราตกใจอะไรใจอย่างนี้เป็นต้นพอรู้สึกทุกข์เช่นนั้นก็ให้กลับพวกเข้ามาดูจิตของเจ้าของให้เป็นสมาธิก่อนอย่างนี้นี่อย่างนี้เห็นสิ่งที่น่าบาดน่ากลัวอารมณ์ทางไหนมันใจสั่นไม่ต้องตามมันออกไปให้น้อมเข้ามาดูจิตของเราเมื่อจิตของเรามายุทธะอย่างใดในเวลานี้ข้างนอกก็หายออกไปเช่นว่าเราพอมีปัญญาจะต้องพิจารณามันแล้วมันเป็นประโยชน์นั้นเราก็ไปพิจารณามันก็ได้เช่นว่าร่างกายอันนี้เป็นต้นทั้งหมดนี่คือร่างกายเราเบื่อมันแล้วเราเห็นว่าร่างกายมันต้องเกสาโรมานะคะเราจะสอบมันออกมาก็ได้คือในก้อนนี้เบื่อมันแล้วว่าอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นมันร่วมเป็นอนิจจังทุกครั้งอนัตตาเต็มอยู่ทางพื้นนี้แล้วเราก็ไม่ต้องสอบออกมาก็ได้ถ้าเรามีความสงสัยอยู่ตอนพิจารณาออกมาพิจารณาร่างกายของเรานี้มวยจิตของเราสมองเราพิจารณาออกก็ได้มันจะพิจารณาให้มันแน่นอนไปก็ได้ก็ได้ให้มันเห็นชัดกลับไปก็ได้มันมีประโยชน์คือนี่แต่ว่าคล้ายๆว่ามันจะเป็นอย่างนี้คล้ายๆว่าถ้ำเสียงเพชรหนึ่งคุณมีโทรเคยไปบ่อยๆนะคุณมีโทรพระปากาโรเคยไปบ่อยๆ เบื่อแล้วสัมปชัญญะนี้ทีนี้พาเพื่อนขึ้นไปเพื่อนว่าท่านอาจารย์พระพอสรุปพาคนไปเที่ยวเขาเถอะไปเถอะไปเถอะขี้เกียจไปถ้าเราเห็นได้อย่างนี้เป็นต้นถ้าเราอยากจะให้เพื่อนดูเราเดินไปก็ได้พาเขาไปเที่ยวไปแต่ว่าตามลำพังเรานี่เราไม่อยากเห็นได้เพราะเราเห็นจนเบื่อแสดงที่เราไปนั้นเราไปเพื่อคนอื่นเขาเพื่อเขายังไม่เห็นอย่างนี้เป็นต้นก็ไปแต่จิตของเราที่เห็นแล้วนี่ก็ไม่ต้องอะไรอันนี้ก็เหมือนกันฉันใดเมื่อเกิดขึ้นมาผู้ไม่ต้องพิจารณาเนี่ยถ้าเราพิจารณาแล้วก็ไม่ต้องก็ได้ถ้าเราอยากจะพิจารณาอีกมันแยกคลายกันไปคนนั้นก็ได้จะพิจารณาก็ได้หรือไม่พิจารณาก็ได้อย่างนี้เกิดขึ้นมาเป็นต้นเราจะดูมันไปก็ได้นะดูมันไปดูมันไปเปรียบเทียบไปถ้าเราไม่อยากจะดูมันก็ทำไม่เอาใจใส่นั้นก็แล้วได้ถึงนั้นอย่าให้เราหลงเท่านั้นพอเรื่องปฏิบัตินี้แต่ความสงสัยนี่โอ้ยผมมันยิ่งตัวร้ายความสงสัยมีผมมันยิ่งตัวลายกว่าเขาสงสัยหลายจนว่ามันสงสัยมากเกินไปเลยผมจึงไม่ได้ถามใครให้มันตายอยู่นี่โดยมากผมปฏิบัติเนี่ยปฏิปทาของผมเนี่ยอยู่มากันสัก2ปี3ปีไม่รู้แต่ผมรู้จักสัตจิตโตละผมรับรองว่าใครทุกๆคนมันจะรู้สันติโตระยะเนี่ยก็สันติโตนี่เป็นคนมีปัญญาแต่ว่าคนดูยากดูไม่ได้บอกเชื่อมาสมองเขาบอกอยู่ว่าเป็นสันติผมไม่รู้เรื่องไม่รู้ว่าสันติโตนี่เป็นคนมีปัญญาแม่ปีติโยมแม่ผมเสียไปนั่นน่ะเนี่ยสมาธิเอาไม้ไผ่มาสารฉลอมทำเป็นภูเขานะผมก็อยู่นั่นแหละแต่ท่านก็อยากมาสารฉลอมเหมือนเขาเขาสมาธิเขามาสารฉลอมเขามาตอกมาสารฉลอมกับเพื่อนเขาว่าเคยสารไหมไม่เคยสารวันนี้ผมจะบอกไม่ต้องบอกผมอ่ะเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยเท่านี้ผมก็ชอบใจผมแล้วอ่ะไม่ต้องบอกผมเนี่ยถ้าใครจะไปบอกก็ต้องทำนี่ไม่อย่าเพิ่งบอกผมเลยให้ผมทำเองดีกว่าเนี่ยท่านจะคิดตัวนี่มันก็แปลกไอ้คนเราทุกคนถ้าไม่เป็นเลยชอบอยากจะให้คนอื่นบอกเร็วๆท่านจะคิดตัวนี่ท่านไหมอย่าบอกผมเนอะอย่าบอกผมจะตั้งเบรคเนี่ยท่านี้ก็เห็นได้แต่ว่าซึ่งเป็นวัตถุภายนอกก็จริงคือหมายความว่าอันนี้มันในความเห็นของท่านมันคล้ายกับความเห็นของผมอันนั้นท่านสารฉลอมผมเป็นคนภาวนาท่านก็เอาตอกมาสารทำดูคนนั้นดูคนนี้ครับไม่บอกใครมาบอกไม่บอกครบไม่บอกผมไม่ต้องบอกแต่ก็ไปใช้สมองของแกนี่ทำเป็นนี่เรียกว่าไอ้การสารฉลอมเป็นนั้นมันเกิดจากไอเดียของเขาเองใช้ปัญญาของเขาเองเขาเลยทำเองรู้เองเห็นเองดีกว่านี่ฉะนั้นสัมปชัญญะนี่จึงเป็นคนดูระยะคนอื่นดูยากสัมปชัญญะคนอื่นดูยากอยู่ด้วยกันสักปีสองปีไม่รู้ว่าสัมปชัญญะเป็นอะไรก็ไม่รู้เรื่องมาทำยังไงก็ไม่รู้เนี่ยเข้าใจไหมสัมปชัญญะนี่เป็นท่าที่แปลกมากเป็นพระที่แปลกมากจะเป็นพระมีปัญญาเนี่ยต้องพิจารณาถ้าเหตุอะไรก็เกิดขึ้นมาท่านจะยินตัวต้องคิดเ เป็นคนคิดเป็นคนหาเหตุผลมากบางทีไปหาผมจะไปนั่งอย่างนี้ฉันได้ยินเตือนนะถ้าบางคนไม่รู้จักก็เรียกว่าบ้าอะไรแบบนี้อย่างนี้ถ้าคนไม่รู้จักแกบอกบ้าบางทีก็บางทีก็กินข้าวบางทีก็กินข้าวก็ได้เหมือนกับงูท่านจะเกิดเป็นงูก็ไม่รู้สมัยก่อนเป็นงูหรือเป็นพญานาคแต่ว่าคนอื่นผมว่ามองเห็นท่านเนี่ยก็นึกในใจว่ามันเป็นดุกษัตริย์อะไรทั้งหลายนี่แต่ว่าถ้าไปคิดตัวมันเป็นคนอย่างนั้นนะไม่เป็นคนอย่างนั้นเป็นคนดูระยะท่านคิดตัวนี่เป็นคนมีปัญญานะใจกำลังใจเข้มแข็งด้วยแล้วก็เด็ดขาดนะครับทำอะไรไม่ต้องพิจารณาง่ายๆต้องไม่ต้องทำง่ายต้องพิจารณาอยู่นั่นแหละ

พอมาถึงก็ผมก็เลยถามว่าท่านไม่คิดโตนะคิดให้ดีนะปีนี้ผมจะให้ท่านอยู่ที่นี่ไปอยู่ปารีสท่านไม่คิดโตนะนี่ครับทำไงเหมือนงูเห่าแล้วก็ในกลางคืนก็บอกเลยมองดูหน้าผมคืนหนึ่งตกลงเอาภาษาหนังสือฝรั่งเศสมาเรียนเลยครับผมไปก็ได้ผมมาไม่ยากไม่ยากตอนนี้มาไปนิดเดียวฮะไปเลยไปอยู่นู้นแย่ก็ดีเนี่ยนิสัยเป็นพวกท่านเคยเห็นไหมเคยเคยรู้จักท่านไปยุโตไหมผู้รู้ก็ไม่ได้ยืดตัวเดินก็เดินเดินที่จะยืดไปอยู่ไอ้ถ้ำแสงเพชรไปบินธบาตเดินเดินหยุดเดินก็เดินช้าโยมก็เห็นสิบางทีอุ้ยวิ่งเลยวิ่งตกหยุดจิ้มบางทีก็นั่งเลยนั่งเลยโยมก็ว่าท่านจะไปส้วมปวดท้องจะไปส้วมวิ่งไม่อยู่เพราะมียิงไม่ใช่อย่างนั้นเป็นคนเป็นพระที่รู้ได้ยากถ้าเราไปที่อื่นคนจะมองท่านจะรังเกียจท่านด้วยไอ้เพื่อนจะอายก่อนนะบางทีให้ขึ้นธรรมาเทศนะขึ้นธรรมาเทศนะแต่ว่าท่านมีเหตุผลของท่านดีมีปัญญาดีแต่คนดูยากอนันโทโอ้ยวีระโตเอ้ยเจมโตก็อยู่ด้วยกันไม่รู้แต่แมนโทก็ไม่รู้ว่าท่านพิจิตโตเป็นอะไรก็ไม่รู้ไม่ดูเรื่องนี่นิสัยของคนเป็นอย่างนั้นแต่ท่านได้พิจารณาติดอะไรแต่ทุกนะปฏิบัติทุกพิจารณาถึงจะไปบ้านท่านนี่ก็ทุกไม่นอนเนี่ยต้องพิจารณาทุกนี่มันติดใจอย่างนี้บางคนก็หลอกพ่อกับไฟได้ท่านมีกำลังจิตหรือปัญญามันมีปัญญาไปแบบหนึ่งกล้าหาญด้วยมีกำลังจิตด้วยที่นี่ดูมันจะดีขึ้นกว่าเก่าอย่างนี้ไม่ค่อยคิดมากที่กลับไปบ้านมาแล้วนี่คือจะไปบ้านแกคิดมากจนเกินไปนึกว่ามันจะยากนึกว่ามันจะลำบากนึกว่ามันจะเสียพระนึกว่ามันจะอะไรต่ออะไรวุ่นวายเลยเมื่อไปถึงแล้วใส่ความคิดไปมันเปล่าไม่มีอะไรนี่ก็เลยมีอันนี้มันเป็นของแม่ๆนะมันเป็นแต่สักว่าแต่เราคิดขึ้นเท่านั้นนะนี่นะวุ่นวายท่านก็เลยกำลังใจอย่างนี้บางคนก็ปฏิบัติสบายสบายบางคนก็ปฏิบัติยากเห็นได้ง่ายบางคนปฏิบัติลำบากก็เห็นได้ยากเป็นอย่างนี้นิสัยของสัตว์เป็นอย่างนี้มีผมเคยพบมาหลายคนแต่ข้าก็รู้ว่าท่านไปคิดตัวนี่ไปถือเขาบอกพระเป็นบ้าใช่ไหมคือกิริยาเขาคลายบ้าเป็นดวงประสาทประสิทธิ์แต่ว่าท่านยังดีนะไม่เป็นอะไรหรอกพูดเรื่องดีชอบอยากจะเห็นด้วยตนเองถ้าไปจำพรรษาอยู่ที่ไหนเจ้าอาวาสไม่สบายใจแกไปถามหมดเนื้อสงสัย

0: คืออาจารย์ทำอาจารย์ทำตกตัวแล้วถามด้วยเอ๋ถามมาความจริงเลยนะนี่ด้วยแล้วก็ถามก็ไม่เถียงนะถามแล้วเราแก้ไปพุกกันเฉยนี่เอาไปพิจารณาแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นไม่มีถ้าทำทำเอาเก็บไปเก็บไปวนดูพิจารณาท่านตะกี้โตนครับพระปากระโดกใครบวชก่อนกัน
1: ท่านบวชก่อน
0: ฮึ
1: ท่านบวชก่อน
0: เนี่ยบวชกันหลายพรรษาดีพรรษาเนี่ยพระปากระโดก
1: ถ้าครับนี่เป็นหก
0: เป็นหกพรรษานะ
1: บวชกับกับเน
0: รเห็น
1: ไหมว่าท่านอยู่เป็นเนรด้วยกันทำแต่งแคสตีนั้นรอพรรษาท่านก่อนอยากรีบบวชหน่อยนะก็พอดีท่านขออนุญาตจากหลวงพ่อไปบวชที่กรุงเทพหลวงพ่อก็บอกว่าถ้าหลวงพ่อขออายุ 5,000 ปีนั้นท่านก็เลยเข้าใจว่าถ้าอยู่ 5,000 ปีก็คล้ายๆว่าหลวงพ่อก็อนุโมทนาให้บวชท่านก็เลยไปบวชก่อนแล้วก็พวกเราบวชทีหลังบวชก่อนเข้าพรรษานั้น
0: เคสวัตโมนี่จะสึกแล้วจะสึกจนสมญาณอยากฝึกฝึกตั้งแต่ก่อนพรรษานะผมอยากอยู่ตะกอนเถอะไม่ได้อะไรก็อยู่พรรษานี่สักหน่อยก็จะฝึกตายอยู่เนี่ยตรงนั้นจะฝึกที่กระฝึกการสำเร็จญาณทั้งหมดก็ได้แต่ผมขอร้องออกพรรษาก่อนฝึกก็ดีฝึกในพรรษานี่ก็ไม่ก็ดีถ้าเมืองไทยนี่ถ้าบอกผิดในพรรษานี่ก็เรียกว่าพระไม่ดีคารวาสมาแต่งงานในพรรษานี่เขาก็ว่าไม่ดีพรรษาเมืองไทยอย่างพระนั่นก็เรียกว่าพระแขกนี่ไปในพรรษานี่หลวงพ่อนี่ใช่ไหมเขาเขียนหนังสือมาผม
1: โอ้เขาคอยเลย
0: ถ้าเอานี้เป็นพระไม่ดีเคยเป็นนักเลงมาแต่ก่อน
1: ครับ
0: กันกระปูนะครับระดับข้าพงก็ไม่เลยตรวจตาดีแน่นอนแบบนี้มาตรวจตาดูถามแนะแนวเลยก็ถ้าเอานี้ผิดเฮโรอีนเขามีร่างกายหรืออะไรต่อหลายอย่างนะเป็นนักเลง
1: เขาบอกผมมันเรื่องการผิดเฮโรอีน
0: นะที่กระทำร่างกายเ
1: ลือดผิดตั้งเป็นโลหิต
0: ติดไปทำไม
1: ถ้าเกิดติดอยู่นั้นเนี่ยต้องเรียนกันพวกกินกินกินเฮโรอีนกันครับแต่ทำอย่างนั้นมันทำมาแล้วมันเสพติดครับมันหยุดไม่ได
0: ้
1: ผลิตเสพแต่ว่าท่านเราเพิ่งหยุดเกิดถึงเป็นประสาทถึงเป็นอย่างมาอยู่นี่เนี่ยมันบดหืดอารมณ์กับคอมก็เกิดจะเกิดขึ้นกันใหญ
0: ่ตามลอยยังเย็นก็อยู่กันสบายทุกคนนะอินเตอร์เน็ตอยู่สบายเลยนะองค์นั่นที่ไหนองค์นั่น
1: เดือดไม่เหมือนกับหลวงพ่อที่นี่ครับ
0: เนี่ย
1: สมุทโต
0: ฮะ
1: คือว่าสมุทโตคร
0: ับ สมุทโต
1: สมุทโตสมุทโต
0: ใจดีไหมดีอันคิดถึงมาก
1: ทำมาเนี่ยทำมาอย่างท่านตูนทำท่านทอมัส
0: เมื่อทำงานได้เนี่ย
1: ทำคุปปี้นนท์ดีด้วย
0: ดีมันมีหลายอย่างก็ดีเหมือนกันเนี่ยบางคนก็เป็นทำหนังสือบางคนก็เป็นไม้บางคนก็ทำความเพียรไม่เป็นไม้ก็ไม่เป็นปูนก็เป็นอะไรก็ไม่เป็นแต่ทำความเพียรเก่ง
1: โนเบิร์ตนั่นก็ทำความสะอาดว่าทำอะไรอย่างนึงก็ไม่ค่อยดีแต่ว่าทำความเปลี่ยนเก่ง
0: ใครโนเบิร์ตนี่
1: ครับ
0: เพื่อนนั่นนะให้เขาโนเบิร์ตโนเบิร์ตเป็นไงสบายไหมฮะยังไม่อยากติดเหรอเ
1: ดี๋ยววันนี้ไปเที่ยวด้วย
0: ฮะ
1: น่าจะว่ายังครับ
0: แอบยังดีตอนติดแต่ก่อนเถอะมัน ว่าก็วุ่นวายผมไปดูคือไอ้กรุงดอนดอนมาในวุ่นวาย
1: อืมเดี๋ยวนี้พวกผู้หญิงก็ขออำนาจขึ้นที่สูงกว่าผู้ชายผู้ชายต้องนี่กลัวอะไรเด็ก
0: ผู้หญิงมันขึ้นสูงกว่า
1: ฮะรู้จักไหมอะไรโป
0: นั่นแหละไอ้เนี่ยโปเสกไปตรงนี้นี่ครับครับขวบหัวไปเลยฮะเนี่ยผู้ชายมีอำนาจไปได้เลยผู้หญิงเขาถืออำนาจสูงกว่าชาวทวีปยุโรปผู้หญิงก็ขึ้นผู้ชายต้องลบหนีก็ป่าลบไปทำไมลบหนีได้เด็กผู้ชายกลัวแล้วลบหนีแล้วยังไม่เจอระวังดีๆนั่นนะหลบไปเนี่ย
1: พี่มนุษย์พ่อขับอยู่ยังน้อยจะสองเครื่อง
0: ฮะ
1: พี่มนุษย์อยู่จะสอง
0: เครื่องไม่จะอยู่สี่เครื่องให้อยู่สองเครื่องเท่านั้นเนี่ย
1: ยังเรายังน้อยยังน้อย
0: ก็ปากะโลนไล่เราเนาะอย่าน้อยปากะโลอยู่ทุกปีห้าคืนแล้วปากะโลหายีสองคืนไล่กันเนาะอลัญญาโปเนาะเออแล้วกันนึกว่าจะดีใจจะให้อยู่ได้หลายคืนเนาะให้อยู่สองคืน
1: ไอ้ท่อมันจะได้ไม่ได้ได้ไม่เคยทำเลยนี่เคยไปบ้างเ
0: ป็นนี้ที่วัดน้องประโคมก็สบายพระนวกะก็สบายไม่สบายนิดหน่อยก็แกอรัญญโกไม่ไปทะเลาะกับใครทะเลาะกับคนทะเลาะกับเจ้าของ
2: ทะเลาะเ
0: ลยทะเลาะกับเจ้าของ
2: ทะเลาะเอง
0: เออทะเลาะเอง
2: กับเจ้าของ
0: ไม่ทะเลาะกับเพื่อนคนอื่นทะเลาะเอง
2: ครับไม่
0: ทะเลาะกันที่เอาขังนี่ไงขังเลยวัดประตูมันไหนมันหมดขังไว้นั่นแหละคือมีทุกข์มีต่อยปีที่แล้วมันมาไปเที่ยวนี่ไหมมาอยู่สบายเดี๋ยวนี้อยากจะไม่สบายไปเลยแล้วนั่นห้าพรรษาแล้วก็ยังไม่รู้เรื่องไม่สบายเนี่ยภาวนาจิตของเรานี่เป็นของฝึกยากอย่างนึงมันไอ้ความเห็นของเราอย่างหนึ่งมันไม่ถึงความจริงหรือไอ้ความเห็นอย่างหนึ่งก็มันสูงกว่ามันไม่เหมาะสมกันไม่สมดุลกันมันจึงลำบากมากทุกผมก็เห็นใจนักปฏิบัติมีทุกอยู่แต่ว่ามันไม่ทุกเรื่อยๆไปอ่ะเดี๋ยวมันก็หายมันหมดเป็นทุก
3: มันก็สมควรหน่อยมันมากและหน่อยมันน้อยถ้ากำลังไม่เก่งเอายากมันอย่าคิดว่าเป็นเรื่องหดทุกข์ร้ายนี้ดีกว่าตายกันจะรู้เรื่องนะคนนะ
0: มีอะไรต่าง
3: เขาจะมีสันผมมีสมุทโตสมุทโตปีนี้ก็จะเดินทางนะต้องข้ามันสองวันสามวันถ้ามีวันทำงานเดินกันมาต้องดูหน้าตกใจผมรู้ว่าจะทำได้ไหมถ้าผมมันสำคัญมาสามวันตรงไหนเนี่ยถ้าว่าแม่ทำงานส่วนใหญ่คนตายมันจะทุกข์อย่างนี้ทุกข์จริงคนนี้ทุกข์จนตายอย่าไปอย่าไปทำงานดีทำงานตายเถอะพอสมควรพอแล้วพอจะพูดครับตั้งใจมันเนาะขังมันก็ปวดมันก็ดีขันตับขันเนี่ยเป็นเวลาไปจะ ขาก็คิดว่ามันเยอะแต่ว่ามันจะสบายเรื่องความคิดเนี่ยโอ้มันหู

0: ยิ่งกว่าขนโดดทหารนี่คนจะตายมันทุกข์ยิ่งกว่าขนโดดทหารนี่อันนี้ไม่ได้โมโตความผิดนะเนี่ยแก้ไงฉันมันตายให้พอดีเราจะทำเงินเองตัดทุกข์สิ่งดูเพราะอาหารคือเรียกว่าเขาจะฉันอาหารคือเขาทรมานมันดื้อสมมติโตเห็นไม่ดีอะไรเมื่อเขาดีอะไรจะทรมานมันทำไมคนไม่ต้องขโมยทำไมไปจับเขาเนี่ยคนชื่อสัตว์จะทำลายเขาทำไมไปเหยียบเย็นเขาทำไมจิตนี่มันสบายแต่เราจะไปทำมันอะไรจะเอาอะไรกับมันยายอันนี้โง่แต่ความคิดมันโง่กว่าจิตของเรามันเอาใหม่บางวันฉันมีอะไรดีเออเอาเออ
1: เ
0: รา
1: จะให้คำอาจารย์หรือบอกกำลังในท่านมาจากที่สุด
0: คำหลายเลย
1: ครับไม่ติดคำหล
0: ายเอาจ้ะจ้ะนี่มันจ้ะเอาละนี่คือนะ
2: บอกมันนั่ง
0: ขายมันนี่ขายมันนี่ขอพาแล้วขอสบายนี่
1: เย็นทางที่ดีที่สุด
2: น
1: ะ
2: ก็อยู่ใต้ขอมานั่งดับ
3: เบิ้ลเนนไทยเป็นเนนฝรั่งเต็มบอล
2: นั่งดับ
0: เบิ้ลใช้สมาธิใช้สมาธินี่นั่งสามแถวก็ได้แล้วสมาธิสามแถว
3: ที่มันนั้นไ
2: ปหรอไม่ครับไม่ดับเบิ้ลอ๋อพยายามสมาธิอ๋อนายที่จะนั่งคนนั้น
0: ทำไมนี
2: ่ขออีก
0: นี่เรื่องนี้
2: น
0: ี่
2: เอาละต้องนั่งตรงนั้นขอละ
0: เขาไม่อยากให้มาหรอกตอนนี้เขาสบายเขาไม่อยากให้มาเขาอยากไม่สบายเลยนั่นจริงจริงนะนั่นมันแรงเนี่ยสมมติว่าเดี๋ยวโอกาสนี่หายไปตั้งไหนก็ขอกันก็ยังไม่ได้ใส่ไปโรงพยาบาลไหน
4: โรงพยาบาล
0: ประ
4: จำจ
0: ัง
4: หว
0: ั
4: ด
0: อ๋อท่านไม่ได้มาที่นั่นนะ
4: เวลาท่านเบอร์เรา
0: อืมประกอบล่ะ
4: เดินสนับ
0: ประกอบเออเนี่ยจักรเส้นมากนี่ขาดวันจะมาโอ้ยนั่นมีอย่างเดินเดียวก็เป็นรวยมั่งนะนี
4: ่
0: เป็นไหมบ่ไม่ออนไม่ที่อยากเป็นไหมบ่คนนั้นโดดประสาทนะแต่รู้เรื่องกันด้วยคนมันอาศัยการป่วยกำลังมันลดลงเลือดมันก็ไม่วิ่งจำมันจำนี้มันอาจเป็นได้มันเกิดยึดเกิดดีจางได้หลายอย่างเมื่อทีนะเอาไปดูเนอะนี่มันพ่อมาแล้วก็สบายใจที่กายไม่สบายก็จักมาเถอะ
1: อายุ54หนุ่มท้องเป็นลำไยนอกเทียนนะเพื่อน
0: เนี่ยจังไงน้ำมันจะท่วมบ้านเราเรามันมีความสามารถจะห้ามมันแต่มันท่วมมันยังมันท่วมใจเราไฟมันจะไหม้บ้านเราพยายามทุกวิสัยแล้วก็ให้มันไหม้ไปอย่าให้มันไฟไหม้ใจเรา
1: โอ้จะทำจนเราจะห้ามThere's nothing you can do about it. It might survive and deal with it much more.
0: No, no, no. Then took not a lie. Do you mean? Then took not a lie.
1: Why are you suffering? Can you say what?
0: Hmm?
1: It's not good.
0: No, no. Try to lose the thought of the thought of the thought. If the thought of the thought of the thought, we want to have the thought of the thought. Let's take the thought of the thought. It's not the thought of the thought.ถ้าคิดมากๆก็ทุกข์มากแหละถ้าไม่คิดมันน่ะทุกข์คนจะได้อยู่ตรง
1: you think a lot then there's a lot of suffering a lot of confusion the way to reduce that suffering and
0: you
1: call
2: ั้งใจทุกคนครับใจเราตกลงแล้วมันไม
0: ่อย่าตั้งใจเกินไปตั้งใจเกินไปก็ยิ่งทุกข์มากปล่อยมันปล่อยมันอย่าไปตั้งใจอย่าไปตั้งใจเกินไปปล่อยมันไม่เข้าใจผิดนึกว่าจิตเราเป็นทุกข์ไม่ใช่ผิดหมดจิตไม่เคยทุกข์เคยสุขเลยกิเลสกิเลสมันพาเราทุกข์สุขจิตไม่เป็นอะไรไม่ได้เป็นอะไรรู้จิตเจ้าของไม่รู้จิตเจ้าของจิตมันจะทุกข์อะไรไม่ต้องทุกข์จิตไม่ทุกข์เราคิดจิตมันทุกข์ขึ้นมาเพราะกิเลสแต่นั้นมันมีอะไรจิตไม่เป็นอะไรจิตสะอาดมันใบไม้เห็นไหมใบไม้ปกติมันชื้นนะมีปกติใบไม้มันชื้นบางทีมันกัดแกงนี่เพราะอะไรเพราะลมไม่ใช่ใบไม้เพราะลมมาทำมันอย่างนี้ถ้าไม่มีลมมันชื้นสงบแล้วจิตเราเหมือนกันเมื่อจิตมันเป็นทุกข์ไม่ใช่คิดผิดแล้วจิตมันทุกข์เราคิดถึงมันทุกข์กันมาใช่ไหมที่เรศกิเลสคิดไงดูไงเนี่ยมันต้องการปฏิบัติมันตั้งต้นออกจากจิตจิตแท้ๆมันไม่มีอะไรมันสบายถ้ามันไปสมแต่สมรมแล้วเรื่องอะไรต่างๆแล้วมันเกิดขึ้นมาเหมือนใบไม้ลมมากระทบมันฝันดีไม่ดีใบมันร่วงไปกิ่งมันหักไปต้นมันโค้นไปทั้งหมดไปละเออถ้ามันแรงแบบนี้ผมคิดไงที่นี่ต้องพ่อมาอบอุ่นแล้วคิดไงผิดแล้วภาวนาเนี่ยผิดแล้วถ้ามันถูกก็คิดมากี่ปีกี่วันมาแล้วมันไม่ได้ทุกข์ทั้งนั้นนั่นคือว่ามันผิดแล้วทำไมตัวนี้เดียวทำไมคิดมากอาจารย์ก็เทศเก่งเหมือนกันแต่ดูสิฟังเลยเก่งเลยนี่เขาเรียกว่าหน้ามือนี่เรียกว่าหลังมือดูสิอาจารย์มีหน้ามืออยู่ตรงนี้เมื่อความลงหน้ามือตรงนั้นไม่รู้เรื่องดูสิหาไม่เจอเลยอาจารย์บอกพลิกขึ้นแล้วก็ไม่พลิกขึ้นแต่เห็นไปหลังมือหน้ามือก็หายอยู่ตลอดเวลาคือความคิดผิดตลอดเวลาไม่เห็นชัดมันทุกข์ต่อไปนี้ต้องพิจารณาใหม่ไม่ใช่เรื่องจิตเรื่องความผิดของเราเท่านั้นเนี่ยจิตมันจะเป็นอะไรจิตมันมีอะไรมันมีตัวมีตนไหมมันจะมีมันจะเป็นอะไรจิตเนี่ยแม้ว่ามันจิตมันทุกข์จิตมันไม่ทุกข์ตัวเราเนี่ยมันทุกข์นี่ไอ้ตัวเราเป็นตัวเรามันทุกข์ไม่มีตัวมีตนเรื่องจิตเนี่ยมันจะทุกข์อะไรเราเข้าใจผิดว่าจิตมันทุกข์อะไรต่ออะไรหลายอย่างเกิดประมาณไม่ทันจะทุกข์เป็นนานในฟรีนะนี่ต้องพอมาทำนี่นะนี่จะไปโทษจิตไม่สบายไม่สบายไม่สบายถ้าจิตมันถูกต้องมันสบายหมดแล้วจิตไม่เป็นอะไรจิตไม่เป็นอะไรเราไปเข้าใจผิดมันก็ได้ผิดไปหมดทีนี้ปล่อยมันซะไม่ใช่ว่าทำปฏิบัติไม่ใช่ว่าตั้งใจเกินไปตั้งใจเกินไปมันก็ไม่ถูกสูงเกินไปมันก็ไม่ถูกต่ำเกินไปก็ไม่ถูกมันพอดีมันถูกตรงนั้นเราคิดว่าเออปฏิบัติเอามันจริงจังมันวุ่นวายเนี่ยเกิดอารมณ์หลายมากขึ้นจากนี้ต่อไปก็จะถ้ามันคิดหยุดหมอหลวงพ่อว่าใครทุกข์อยู่จิตหลวงพ่อว่าจิตก็ไม่ทุกข์จิตมันไม่ทุกข์จิตก็ไม่เป็นอะไรจิตมันสกปรกจิตไม่สกปรกไอ้คนคิดแต่มันสกปรกแต่ให้โทษเขาไอ้คนไปดูโทษอยู่กับเราแต่ให้โทษคนอื่นเขามันบาปนี่เป็นทุกข์ถ้าโยมคิดอยู่อย่างนี้มันจะทุกข์ตลอดเวลาเนี่ยพ่อจะคิดผิดมันก็ทุกข์อย่างเนี้ยอยากจะเห็นตรงนึงควบลงก็ไม่เห็นนี่อาจารย์เนี่ยหน้ามันอยู่นะอยู่ทางนี้อยู่ทางนี้อาจารย์จะเห็นให้พลิกขึ้นอย่างนี้โยมไม่ยอมพลิกขึ้นมาก็ดูอย่างนี้ก็ไม่เห็นไอ้ความทุกข์ของมันกันอย่างนั้นต้องพิจารณาใหม่ถอนความรู้สึกใหม่พิจารณาใหม่ที่พิจารณามาแล้วกี่เดือนเนี่ยเข้าพรรษาคิดหมดละไม่ได้เดี๋ยวอาจารย์ก็เป็นทุกข์ตัวนั้นเนี่ยอาจารย์ก็ไปทุกข์ดูทั้งนี้ก็ไม่ได้ทั้งนี้เดี๋ยวอาจารย์ก็ทิ้งกับปลาเดี๋ยวมันไม่เอา
2: ที่จะนี
0: ้ปฏิบัติยังขุดเพชรในหินเพชรก็แข็ง หินมันก็แข็งแต่เพชรมันฟังในหินถ้าต้องการเพชรมันมีราคามากก็ต้องเอาไปขุดเอาเพชรไปแต่ว่าสิ่งที่เราขุดมันก็หินเหมือนกันแต่เพชรมันก็ฟังในหินนี่มันลำบากแค่หน่อยนึงถ้าทำไม่ถูกก็ลำบากแค่หน่อยนึงก็คือเราคิดผิดเป็นไงคิดผิดคือเราคิดอย่างนี้จิตใจมันเป็นทุกข์ไม่ควรไปคิดจิตไม่เป็นทุกข์ไม่ไปหาเรื่องจะถอนจิตเราไม่สบายโกหกจิตเขาไม่เป็นอะไรเขาสบายเนี่ยที่นี่เราจะขุดเอาเพชรในหินเพชรมันก็แข็งหินมันก็แข็งแต่มันฝังอยู่ในหินนี่แหละหาความสงบเหมือนกันแต่ถ้าไม่ถูกมันก็นึกว่ามันเป็นเพราะจิตเราไม่สบายเพราะเป็นอันนู้นเพราะเป็นอันนี้เพราะมันเปลี่ยนอากาศเพราะมันเป็นอาหารเพราะเป็นอะไรหลายอย่างมันคิดผิดคิดผิดนี่เวลาเราจะขุดเอาเพชรในหินไม่ได้จะเอาจอบอย่างดีที่สุดให้มันแข็งกว่าเพชรแข็งกว่าหินอีกขุดลงในหินไม่เจอเพชรอันนี้ก็มันกันฉันนั้นอันนี้เอาความเห็นผิดออกจากนั้นโยงไปในเครื่องอันนี้ขุดสมังแล้วนั่นเนี่ยไม่ต้องเอาไปขุดเอาปากเปล่ามันก็แย่เขาเลยมันต่างหน้าล็อกถ้ามีความเห็นถูกแล้วไม่มีอะไรอันนี้เห็นผิดความเห็นผิดยิ่งเห็นยิ่งคิดยิ่งทุกข์ที่นี่ถอยกลับมาที่ตั้งต้นใหม่ตั้งต้นออกจากผิดหลวงพ่อสอนมาไม่มีอะไรมันจะมาทุกข์ผิดทุกข์ก็ไม่เป็นอะไรผิดไม่เป็นอะไรมันเป็นทุกข์ไม่ใช่จิตของเราเป็นทุกข์ไอ้ความคิดผิดคือที่ผิดทั้งหลายนั้นมันเป็นทุกข์ที่ความจริงมันสบายสบายสบายสบายนี่เราเห็นว่าจิตมันเป็นอย่างนั้นจิตมันเป็นคิดไม่เป็นอะไรเมื่อจิตเป็นบ้าเราเป็นบ้าเองของเราถ้าเราคิดอย่างนี้เราจะได้ไอ้เครื่องมือที่ขุดเพชรดีที่สุดแล้วขุดด้วยหินแสนขนาดไหนจนเบื้องก็ขุดได้จะได้เพชรไปใช้การปฏิบัตินี่เป็นการฉันนั้นโยมโยมมันคิดไปถึงมากอย่าคิดถึงบ้านคิดถึงอะไรได้หลายอย่างไอ้ความคิดหนึ่งมันไม่ใช่ปัญญามันโง่ที่สุดแล้วถ้ามันมีปัญญาดีคิดมาป่านนี้โอ้ยมันสำเร็จอรหันตรีแล้วป่านนี้มันมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเนี่ยเอาเดี๋ยวมาเจาะดูสิเนี่ยมีแต่ของวุ่นวายทั้งนั้นเนี่ยไม่เจอของดีแล้วไม่เจอเพชรหรอกคุดไปสิไม่มีอะไรเป็นชิ้นดีเลยเพราะคิดผิดทั้งนั้นให้เข้าใจใหม่นะให้เข้าใจใหม่กินบริโภคอาหารพอดีสมควรพอดีปล่อยไว้มันสบายจะไปเป็นมันมากปล่อยไว้สบายหายใจสบายเดินไปสบายดูไปเดินก็เป็นสมาธินั่งก็เป็นสมาธิอะไรเป็นสมาธิแต่ไม่ได้คิดถูกแล้วมันจะไปทำอะไรมันผิดมันมีปัญญาจะไปทำมันผิดเนี่ยเขาดีแล้วไอ้ความคิดเองยังไม่ดีจริงที่เด็กเนี่ยไปว่าเขาเลยเราเล่นผิดเนี่ยถ้าจะมาเป็นเจ้าหน้าที่จะจับคนนี้จะไปเข้าตารางตลอดชีวิตจะหาโทษเลยเขาเนี่ยเด็กนั่นเป็นแฟนอย่างเนาะแฟนคงจะยิ้มไม่ได้เนาะพวกหลาย
2: ลุงพ่อเรื่องอาหารไม่มองหน้าถามเขาเขาลุงพ่อโทษคงจะเชื่อมา
0: ทำไม
2: คือมันเรื่องอาหารโตมัน
0: ทำไม
2: สับสนแล้วก็อยากไปกินมีความรู้สึกว่ามันไม่ควรกินแล้วก็จะเป็นกิเลสหรือจะเป็นภาวะหรือจะเป็นการเลี้ยงชีวิตของตนมันจะเป็นประโยชน์อะไรไหมกินอาหารชนิดไหนดีไหม
0: เกิดมาทั้งหมดที่ไปกินอาหารนี่เกิดมากินอาหารหรือเปล่า
2: คุณจูวันบอนเหรอคุณกินฟู
0: ฮะไปดูฟูอาหารทำไมอะเพิ่งไปเรียนเนี่ยไปเรียนมันขึ้นไปเห็นไหมเห็นเนี่ยนี่เอาความคิดเนี่ยมันไม่ถึงไปเรียนเลยมั้งเนี่ยไปเรียนมีความคิดดีกว่าเ
2: นี่ยดีข้างคำสิบตัวเ
0: วอร์ตรงดามันตัวเรื่อยเนี่ยพระสัตว์ทุกชนิดอยู่ในอาหารธรรมดาดักใหญ่กันอยู่ในอาหารคนมีอาหารกินทุกที่ทุกอะไรไม่เหมือนกับคนที่ไม่มีอาหารกินทุกที่ เราควรที่จะมาอาหารทุกอย่างจะเป็นของหยาบและเป็นของประณีตอะไรครับถ้าโลกเขาบริโภคกันเรื่องอาหารเรื่องร่างกายของเรานี้ก็ควรรับประทานอย่างนั้นนี่นะต้องพยายามทำอาหารนี่สำหรับชีวิตสัตว์เป็นอยู่โดนเห็นสัตว์ตายมันวิ่งไหมสัตว์มันตายวิ่งไหมเห็นไหมสัตว์ตายแล้วมันวิ่งเห็นอยู่ไหมสัตว์ที่ตายแล้วมันวิ่งไปได้มันเห็นไหมนั่นมันขาดอาหารสัตว์เป็นทุกชนิดแม้แต่ตุ๊กแตมันก็กินอาหารนี่มันก็ร้องได้มันไปได้คนเราทุกชีวิตก็ต้องอาศัยอาหารเป็นอยู่จะทำชั่วก็มีอาหารเลี้ยงจะทำดีก็มีอาหารเลี้ยงไว้เป็นอยู่จะทำชั่วทำดีนั่นก็เพราะปัญญาของสัตว์เท่านั้นแต่อาหารเนี่ยเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดได้มันจะเป็นมหาโจรอาหารมันก็เลี้ยงชีวิตไว้จะเป็นพระพุทธเจ้าอาหารนี่ก็เลี้ยงไว้อาหารคือนายแพทย์โรงพยาบาลมันจะไปขโมยยิงกันต้องมาโรงพยาบาลนั่งพยาบาลต้องตัดแผลต้องทำฉีดยาเรียบร้อยเรื่องคนยิงมันเป็นเรื่องต่างหากเรื่องหมอแพทย์เรื่องพยาบาลต้องรักษาดีๆมันจะไปโทษอะไรมาก็ต้องทำให้มันดีๆทั้งนั้นเรื่องอาหารเป็นอย่างนี้ดังนั้นเราไม่ทานอาหารแบบผิดนี่ผิดอาหารเลี้ยงไว้ชีวิตจะดีจะสร้างความดีความชั่วได้จะสร้างความชั่วกับคนหลงคนหลงอาหารมันก็เลี้ยงได้นะคนรู้อาหารก็เลี้ยงไว้เขามีหน้าที่เลี้ยงร่างกายเท่านั้นไม่จะทำให้เลี้ยงแบบไปเป็นโจรหรือไปเป็นนักปราชญ์ที่ใส่อย่างนั้นเขาเลี้ยงให้ที่เสร็จดังนั้นอาหารควรรับประทานควรจะบริโภคไว้อย่างนั้นก็แปลกคนกันสิมีคนเป็นพระอยู่ในภูเขาพิจารณาอาหารเลยปฏิคุณทั้งยาพิจารณาอาหารเอาข้าวใส่บาตรปฏิคุณอาหารพิจารณาไปคิดมันตกเกินไปปฏิคุณอาหารจะเป็นขี้จะเป็นอาหารไม่ดูไม่ได้เลยกินไม่ได้กินขี้ทั้งกินขี้ทั้งนั้นเหมือนเพื่อนมันตกเกินไปมันใช่ไม่ได้เลยกินไม่ได้เลยไอ้โรคประสาทเดียวนั้น40 วันกินข้าวไม่ได้มองกันไปในอาหารขี้ทั้งนั้นมองไปในห้องขี้เนอะเกินไปเสียไปต้องมาพยายามไปทำงานพยายามได้อย่างก็มองเห็นหน้าเองเห็นอาหารก็เป็นอาหารเห็นข้าวเป็นข้าวในปกติแล้วก็มาฉันข้าวในปกติเป็นธรรมดาได้ดีขึ้นมาดีเดี๋ยวนี้นั่นเป็นแค่อย่างนี้โยมจะไปดูถูกอาหารไม่ได้เนี่ยมันบาปเลยไม่ใช่อาหารบาปเรามันบาปจะตายมันต้องลองดูเดี๋ยวดูที่อาหารพระพุทธองค์ท่านไม่กินอาหารแต่ให้เราเป็นคนสัญญาให้พิจารณาอาหารนี้เราจะทานอาหารไปเพื่อให้เกิดประโยชน์ไม่จะอยู่ไปเป็นวันๆกำจัดเวทนาเก่าคือมันทุกข์เวทนาเก่ามันทุกข์มันหิวอาหารฉันไปเวทนาไปห้ามให้เวทนาเก่าเกิดขึ้นให้มันดับไปแล้วห้ามเวทนาใหม่ที่มันเกิดให้เกิดขึ้นให้อยู่ก็ได้โดยปกตินี่ซะก่อนเป็นดักมันกายกับจิตเป็นคู่กันไปถ้าเราไปให้โทษกับจิตอย่างเดียวจิตสกปรกอย่างเงี้ยนี่ก็ไม่ดีนะแต่ไอ้กายเนี่ยมันไม่ดีก็ไม่ได้มันต้องอาศัยสิ่งกันในกันทางกายทางจิตทางกายทางจิตทางรูปทั้งรูปนามสองอย่างนี้ต้องอาศัยกันไปจนไปถึงโน่นไปถึงนู่นอะเพื่อจะมีผ่านมันจึงจะกลับเลยถ้าเรามีชีวิตอยู่อย่างนี้พระพุทธองค์ของเราก็ยังพยายามฉันอาหารอยู่อาศัยมันอยู่เรายังจะอยู่ก็ต้องทำอย่างนั้นอย่าไปคิดฉันไม่เกี่ยวข้องอาหารเป็นเรื่องเล็กหนึ่งตายมาวังหนึ่งมันตายไปอย่าไปพูดเดี๋ยวมีหลายคนต่อไปนี้ต้องทานอาหารมามันเป็นโทษปฏิบัติต้องไม่ถึงความสงบหรอกอย่างนั้นต้องค่อยๆไปด้วยกันก็ ้องฉันจังหันฉันอาหารจะทำงานยิ่งมันงอกเขาประทานอาหารฝรั่งทั้งนั้นแหละตัวบางยังไทยก็เป็นอาหารไทยสบายเนี่ยแล้วมาเมืองไทยเห็นอาหารเมืองไทยแต่เป็นฝรั่งอย่างเงี้ยมันก็ตายกันฝรั่งมาเดือดเลยกินไปกินไปสบายพระกันอยู่มาเนี่ยคนมีปัญญาปฏิบัติตามชาครูนะลองดูนะทดลองยังไกลยังไกลว่าทุกข์มากเคยร้องไห้นะมันตาออกไหลออกมือนะ
1: If you most often do you cry have you cried yet
0: ดีไหมเออดีพอมันออกมันหมดจ้ะถ้าน้ำมันไม่หมดมันไม่หายทุกข์หรอกให้มันออกให้มันหมดทีนั้นมันหมดแล้วไม่มีน้ำไม่มีน้ำตายจะสบายอยู่บ้านเราเคยมีความทุกข์อย่างนี้หรือเปล่า
1: เคยมีครั้งนึงชั่วคราว
0: เพราะอะไรมันถึงทุกข์อย่างนั้นอยู่บ้าน
1: เพราะเป็นเพราะ
0: มันเป็นเพราะอะไรมันถึงทุกข์อย่างนั้นอยู่บ้านยังมีคนกลับไปทำอย่างนี้อยู่บ้านคงจะไม่ทุกข์เนาะกลับไปบ้านไปบวชเป็นชีอยู่บ้านนี้คงจะไม่ทุกข์นะมั้งนะจะเป็นเงินไปมันได้ไหม
1: ไปเป็นได้ที่
0: เดี๋ยวนี้แต่เราอยู่บ้านเราคงจะไม่ทุกข์อย่างนี้นะ
1: เราได้เขาจะอยู่ที่ไหนคร
0: ับ สมมติว่าเดี๋ยวนี้ถ้าเราไปอยู่อย่างนี้อยู่ในกรุงเทพฯดอนเขาคงจะไม่ทุกข์อย่างนี้นะจะเป็นไปได้ไหม
1: ไ
0: ม่
1: ร
0: ู้
1: แ
0: น่ไม่ใช่มันเป็นเพราะอะไรเนาะแต่เป็นคารวะเดี๋ยวเคยทุกข์อย่างนี้เปล่าเขายังไม่บวชเดี๋ยวพอมาเป็นทุกข์อย่างนี้หรือเปล่า
1: เพราะว่า
0: ใครเป็นเนี่ยเป็นมากไงเป็นนิดหน่อยแหละเป็นหลายวันไหม
1: ก็จำไม่ได้ครับแต่ก็จะนานพอสมควรแล้วก็พอดีไปหาจันทร์ที่แม่ก็พบท่านที่นั่น
0: เนี่ย
1: หาย
0: เจอหายทุกคนเห็นแล้วแล้วมันเกิดขึ้นเยอะแยะตกลงว่าวันนี้มีพ่อมันมีโอกาสมากพูดแค่นี้ก็ไปสิจารณาเอานี้ก่อนไม่ต้องไปนั่งกำหนดให้มันตายอย่างนี้อย่าไปทำเลยปล่อยวางมันธรรมดาอยู่เป็นคนธรรมดาเสียก่อนเหมือนกับผ้าของเรามันสกปรกที่มันสกปรกก็เพราะว่ามันไม่สะอาดถ้ามันไม่สะอาดจะไปย้อมสีอะไรมันก็ไม่สวยมันสกปรกแล้วบัดนี้เอาผ้าไปฟอกก็ให้มันสะอาดสะอาดเป็นปกติเราจะเอาไปรับสีเขียวก็ได้สีแดงก็ได้สบายสะดวกนี่ก็เหมือนกันวางจิตเป็นปกติไปเฉยๆใช่ถ้ามีผ่านก็ไม่ไปมันนรกก็ไม่ไปมันสวรรค์ก็ไม่ไปมันฉันจะอยู่อย่างธรรมดาธรรมดาอย่างนี้คิดอย่างนี้ไม่ในใจเลยก่อนเดินไปไหนเป็นธรรมดาพอนั่งสมาธิเพิ่มพอสมควรแล้วมันสบายไม่ต้องเอามันนานหรอกน้ำคานเราอยู่ซะก่อนธรรมดาธรรมดาอยู่ธรรมดาแล้วอาศัยธรรมดานี่เป็นไปก่อนทำไปอย่างนี้เดี๋ยวปัญญาเขาจะมาทางหลังเขาจะค่อยตามมาลำนะเดี๋ยวปัญญาเขาจะตามมาเหมือนกันกับเราไปพบปัญหาอันนี้มันไปอู้มันเป็นทุกข์ร้อยอยู่นั่นแหละอยู่นั่นแหละเดี๋ยวปัญญาก็จะมาแล้วโอ้ต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนั้นต้องทำแก้ปัญหาช่วยเราเพราะการอดทนเป็นบทบาทของการอดทนในก่อนสิอดทนไว้อันนี้เป็นการแต่มันทุกข์มาอดทนไว้จะปล่อยเป็นธรรมดาไว้เดี๋ยวปัญญาเขาจะมาทีหลังค่อยๆมาเขาจะมาติดข้างตรงนี้มันเป็นอย่างนั้นตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มันค่อยๆแก้ไปหายไปหายไปดีๆอย่างนี้เมื่อหายไปทุกข์ก็มาเป็นธรรมดาอยู่ที่อยู่อย่างนี้เรื่อยไปก่อนนะเอาอย่างนี้นะตลอดพรรษานะอย่าไปทุกข์อะไรมันเลยทุกข์มันได้ประโยชน์อะไรหรือเปล่ากันไม่รู้ถามมีพิพาททุกข์ได้ประโยชน์ไหมมีคนมันอยากจะร้องไห้อยากจะมันสารพัดอย่างนะมันทุกข์อะไรเนี่ยเอาไงถัดไปต้องอยู่ธรรมดานะที่นี่นะอยู่ธรรมดาถ้าว่าถ้าอยู่ธรรมดาได้นะอาตมาจะขึ้นไปทำอย่างจะฟังฟังโยมชีกุมเดินดอนเป็นไงไหมเขาอยู่ธรรมดาหรือเปล่าเนี่ยจะฟังอยู่ทางโน้นจะค่อยๆมาช่วย ยังไม่เข้าทางแล้วบางอย่างช่วยได้มอบบัญชาคาโดไว้พรมสูไว้คนอะไรเขาดีทุกอย่างแหละไม่ดีแต่เราเท่านั้นแหละเดี๋ยวนี้ก็เลยโทษจิตของเราเนี่ยอะไรทุกอย่างมันดีทุกอย่างต้นไม้ทุกต้นมันไม่เอาโคนมันขึ้นฟ้าครับเห็นไหมมันแต่ปลายมันขึ้นฟ้าทุกต้นเขาอยู่ปกติเขาธรรมดาเราไปคิดว่ามันเอาปลายลงฝังในดินยังไงเด็กมันต้องไปผิดปกติเท่านั้นเนี่ยยังก็เสียประสาทนะคิดใหม่ที่นี่นะคิดใหม่นะเอาใหม่แหมมาจากกรุงนันดอนมาจากหลายไม้หลายโยชน์เว้ยจะมาเอาทุกอย่างไงเอาธรรมดากันนี่อย่างน้อยกลับไปกรุงนันดอนให้ธรรมดากลับบ้านนอนขาดทุนดิอันนี้เป็นอย่างนี้ก็เอาขาดทุนกลับบ้านนะนังเข้าใจว่านะขึ้นจากนรกแล้วมันตกนรกแล้วแต่วันนี้ไปขึ้นจากนรกมันตกนรกหลายเดือนนึง
1: You have to climb out of hell. You climb out. You've been there long enough. Climb out. Come out of hell.
0: เป็นนรกนะหลวงพ่อพรรษานี่ก็ป่วยกับท่านพรรษาแต่ว่ามันป่วยแต่กายครับใจมันอยู่อย่างนี้นะใจมันไม่ป่วยหรอกใจไม่ตกนรกยอมมาตกนรกบนทั้งกายทั้งใจทั้งนั้นเนี่ยนี่เข้าใจเฮ้ยอย่าไปตกนรกนะทีเนี้ยนี่เอาวันนี้หลวงพ่ออย่าไปพักวัดประพงคงจะพักอยู่หลายวันสักหน่อยมีธุระเล็กๆน้อยๆไปเอาเมฆขาวเมฆชีขึ้นจากนรกใครตกนรกก็เอาขึ้นจากนรกถึงจะไปมันไม่ชี้ว่าในชาติทีเนี่ยตกนรกไปสักองค์นี้เอาขึ้นจากโลกก่อนถึงจะไปยังไม่ชี้วัดประพงศ์จะตกหลายคนก็ไม่รู้ไปดูซะก่อน
1: เกิดร้อนเหมือนกันเล็กหน่อยเขาคงใจเขาคงไม่เป็นไรแต่ทั้งว่
0: า
1: ขาดของมากครับแม่ก็พยายามขาดตัวตายก็ไม่สบายเรื่องลูกมาบวช
0: อย่าง
1: นี
0: ้ที่มาบวชไม่ได้บอกเ
1: ขาจ้ะก็ไม่ได้บวชไม่ได้บอกผมบอกแต่ไม่บอกมันไม่ตลอดจะอยู่วัดแต่ไม่ได้บอกจะบวชแต่แม่คงรู้จักแต่ก็แม่เป็นชาวอิสลามครับรังเกียจ
0: มันเป็นพวกความโง่ของคนเว้ยจะทำไงกรรมของสัตว์จะทำไงล่ะยังไงอยากจะกลับบ้านยังไงเนี่ย
1: นายก็ไม่อยากกลับ
0: มันจะกลับก็อยู่นี่แหละอยู่ตรงนี้แล้วนานๆแม่ก็มาหรอกอิสลามมาเหอะมหาพุทธเถอะคนจะพูดให้ฟังให้อิสลามมาหาหนูดีกว่าอยู่นี่แหละถ้าแม่รักเราจริงๆเดี๋ยวมาแย่งเดี๋ยวมาลบกันอีกทีนึงน
1: ะไอ้ต้องการจะมา
0: ละพ่อแม่ของพระพุทธเจ้านั้นยินดีใจลูกชายบวชมาได้เล่าไม่ให้ลูกชายบวชหรอกโทษนะนางที่หามายานพ่อแม่ของพระพุทธเจ้าไม่เอาไม่อยากให้บวชไม่มียินดีแต่พระพุทธองค์ของเราท่านเห็นดีแล้วจะเป็นอะไรนั่นแน่แล้วจะมาบวชพ่อแม่ร้องให้วุ่นวายทั้งนั้นแต่การทำช่วยทำดีๆไว้เนี่ยก็พ่อก็มาอีกเนี่ยก็แม่ก็มาอีกเดี๋ยวใครๆก็มาอีกเดี๋ยวเมียก็มาอีกเดี๋ยวลูกชายบวชหมดเลยกลัวไหมมันเป็นมาแต่โน้นแล้วเองในเวลานี้เขายังไม่เห็นชอบอีกถ้าแม่มาเนี่ยมาเห็นหลายคนเนี่ยมีก็แปลกเหมือนกันเลยทำไมทำอย่างนี้ก็แปลกเหมือนกันเนี่ยจะมาไปอังกฤษเหมือนกันเนี่ยเขามาดูไปฝรั่งเศสเขาก็มาดูเขาไม่เคยเห็นคนโกนผมเนี่ยผมเหลืองๆเนี่ยก็มาดูกันพ่อมันก็มาดูพ่อกับแม่มาดูอีกลูกมาดูอีกฝรั่งเศสยิ่งไล่นู้นอะไรนั่นอยู่อย่างนี้เป็นธรรมดาของเขาไม่เคยเห็นนานๆก็เขาไปใกล้ทำไมใช่จับขาเลยดูเรื่องคันเดี๋ยวนี้สหรัฐก็มาบางคนกรุงลอนดอนก็มาฝรั่งเศสก็มา มหาวัดประโคงหาวัดแต่ไหนมันแปลกเขามาดูเสียก่อนบางทีเขามาดูก่อนอันนี้เขายังไม่เห็นตาไม่เห็นเขาคิดว่าไม่ใช่ไหมทุกอย่างเป็นแต่ความคิดมันยังไม่เห็นอาตมาเหมือนกันจะพูดความจริงฟังเนยเหม็นเนยก็เหม็นท้ายจะอยู่พวกฝรั่งก็เหม็นนั่นเดียวนี้อร่อยเราไปใกล้ไปทุกทีใกล้ก็ไปทุกทีเหม็นก็เลยน้ำมันจริงดีมันดีทุกวันต้องเอาให้มากกว่าเขาเลยฝรั่งน้อยกว่าอาตมาเนยเนยแข็งมันยิ่งดีเลยแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แต่ก่อนเนี่ยยิ่งกลิ่นมันไม่เห็นมันก็เหมือนขี้ไก่เว้ยแล้วนี่มันจะเดินชอบเลยเขาเดินเนี่ยนะนะมันเป็นอย่างนี้อุปมาฟังมันเป็นอย่างนั้นอยู่นี่แหละยังไม่เห็นมาหรอกยังไม่เห็นมาตรงนี้เอาจำได้ไหมล่ะเข้าใจไหมข้าใจก็เอาไปทำไปปฏิบัติจะค่อยทำถ้าเอาแต่ความเห็นของเรามันทุกข์ใช่ไหมต้องอาศัยความเห็นของพระหนึ่งบางทีมันจะแบ่งทุกข์ออกเอาความเห็นของมันคิดไปยิ่งคิดไปยิ่งคิดไปยิ่งคิดไปยิ่งทุกข์หนักเพราะเรามันโง่อยู่แล้ว เพราะเรามันโง่อยู่ไอ้ความคิดมันก็โง่ก็ไปฟังความคนโง่มันก็โง่ไปตามกันหมดนั่นแหละให้เข้าใจอย่างนั้นดียังไงก็เชื่อพระก่อนทินหมายก่อนเราทำก่อนเชื่ออย่าไปเชื่อก่อนทำนี่ครั้งแรกมันบางทีก็ไม่เชื่อทำก่อนเชื่อพ่อเข้าใจว่าเรามันไม่แน่นอนทำก่อนเชื่อก่อนทีแรกไม่เชื่ออาตมาก็ไม่เชื่อแต่ทำก่อนมันทำก่อนเชื่อนานๆตอนกับปัญญามาตามก็เชื่อเขาบางคนก็ทำเชื่อก่อนทำบางคนก็ทำก่อนเชื่อทั้งสองอย่างมีปัญญาไปได้ตรงนั้นเนี่ยเข้าใจไหมสักทีเป็นไงช่วยคนอื่นนั่นนี่หลายชั่วโมงแล้วท่านช่วยคนอื่นนั่นนี่หลายชั่วโมงแล้วแล้วนั่งฟังกันสบายท่านพูดคอมันเป็นไฟเลยนี่คือให้ประโยชน์คนอื่นก็ประโยชน์ตนประโยชน์คนอื่นมันยังดันไปคิดที่มันทุกข์อย่างนั้นแหละต่อไปต้องขึ้นจากนรกนะอย่าเอาละอย่าเอาเราจะกลับวัดตะพงไปแล้ว
5: ธรรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าปัญญาเจนังปสาสติปัญญาย่อมปกครองบุรุษนั้นปัญญาคือความรู้ความเข้าใจแจ่มแจ้งบุรุษใดมีปัญญาปัญญาก็จะอำนวยให้บุรุษนั้นรู้จักแก้ไขวินิจฉัยเรื่องต่างๆได้อย่างถูกต้องว่าไหนดีไหนเลวและให้บุรุษนั้นสามารถเอาตัวรอดจากฝ่ายชั่วให้ดำรงอยู่ในฝ่ายดีได้ปัญญานั้นจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยการประกอบคือประกอบอุบายเป็นเครื่องให้ปัญญาเกิดขึ้นบ่อยๆเมื่อปัญญาเกิดมีขึ้นแล้วก็จะช่วยบำบัดทุกข์อำนวยสุขให้เกิดได้ธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
0: วันนี้เป็นวันมาฆบูชาและเป็นวันตรงพระชนคือค่ากับวันเป็นพระชนของพระพุทธเจ้าที่จะลาเลิกลาสงสารนี่ลาเรือนจำแห่งวัฏจักรสละธาตุขันธ์ทิ้งเพราะเป็นทาราวีปัจจักขันธามาเป็นเวลา80ถ้าพรรษาแล้วหนักแบกมาถึง80ปีหนักตลอดเวลาไม่เคยเบาเลยก็คือธาตุคือขันธ์อย่างอื่นเบา
6: ข้าวมาหลังหนักนี่ครบกินไปกินไปหมดไปหมดไปก็เบาน้ำต่างมาก็ธรรมชาติอาศัยหมดไปเบาถ้าขันแรงมาตั้งแต่วันเกิดไม่เคยเบาหนักมาเรื่อยๆยิ่งเท่ายิ่งแก่กำลังปัญญาที่จะแบกจะหาไม่พอแล้วยิ่งรู้สึกว่ายิ่งหนักขึ้นไปโดยลำดับท่านจึงว่าภาระหาเวทันจักขันธ์ขันทั้งห้าเป็นภาระอันหนักอันหนักแบกที่แบกกายหนักแล้วยังไม่แล้วแบกทุกขเวทนาที่มีอยู่ในกายแบกสัญญาแบกสังขารแบกวิญญาณซึ่งเริ่มแรกตั้งแต่เป็นของหนักยังทิ่มแทงหัวใจเราอีกด้วยที่เคลื่อนหนักเฉยๆมันมีหนามอันแหลมคมเสียดแทงเข้ามาภายในจิตใจนะพระพุทธเจ้าตั้งกระทรวงแบกธาตุแบกขันอยู่ถึง80ถ้าพรรษาแล้ววันนี้คนง่ายๆคือว่าโอ้ยเหลือทนแล้วว่ะลาทุกทีเถอะว่ะเป็นเต็มพระชนตัวมาอยู่สังขารจากนี้ไปอีก3เดือนจะได้สลัดตัดทิ้งคือเขาคือเรานี่คือผีว่ะเนี่ยเพิ่นมันดาพระสาวกอรหันต์ 1,250 องค์ต่างองค์ก็ต่างมาด้วยอัตยาศัยใจนั่งใจของตนเองซึ่งไม่ต้องติดเชื้อเชิญนิมนต์มาแม้แต่องค์เดียวเราเองคนในเวลานั้นวันนั้นเคยฟ้องเพียงนี้ได้ประทานพระโอวาทเป็นวิสุทธิอุโบสถขึ้นมาให้บรรดาสาวกอรหันต์ทั้งหลายเป็นเครื่องยื่นให้ลื่นเลงในธรรมของพระพุทธเจ้าที่ประทานให้นั้นในบทความย่อๆจัมปาปาทัสสะกัลยังกุศลสู้กับสัมปดาสกิทาปโยตปานังนะคือตังพุทธานาสาสนังอนุตวาโดยมุตคาโตตติโมเทจะสร้างมโรมัตตานิตาจะทัตตะพุนปันตัญจะตีนาสนังอธิกิตเตจะอาโยโสเอตังพุทธานาสาสนังนี่เป็นพระโอวาทที่ประทานให้เป็นเครื่องมือเลื่อนแก่บรรดาพระสงฆ์สาวกอรหันต์1,250องค์นั้นในเวลาบ่ายช่วงคล้ายกับวันนี้เพราะว่านั้นทั้งหมดนั้นเป็นเครื่องมือเลื่อนสำหรับพระสาวกอรหันต์เหล่านั้นไม่ใช่แสดงเพื่อท่านเหล่านั้นเป็นผู้ซักฟอกเป็นผู้นำไปปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสอาสวะออกจากจิตใจเพราะท่านเหล่านี้เป็นผู้บริสุทธิ์ล้วนแล้วทั้งนั้นจึงเรียกวิสุทธิอุโบสถอุปทานพระโอวาทในท่ามกลางแห่งภิกษุผู้บริสุทธิ์ทำ250คนก็มีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นไม่ปรากฏอีกเลยในศาสนาของพระเจ้าตอนที่ยังสนพระชนอยู่และตลอดไปคงไม่มีซ้ำอีกแล้วที่เราลึกถึงท่านนั่นก็เห็นว่าเป็นความสำคัญที่นำเอาพระโอวาทนั่นมาประพฤติปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสอาสวะที่มีอยู่ภายในจิตใจของเราสัมปทาปัสสะอาการนั่งคำว่าบาปก็คือความเศร้าหมองความทุกข์นั่นเองบาปทางใจมันสำคัญมันสร้างได้ทุกเวลาบาปทางกายทางวาจามันมีการมีเวลามั่งแต่บาปทางใจที่สร้างความสมองขึ้นมาแต่จิตใจเนี่ยมันเกิดขึ้นด้วยความคิดความปรุงทั้งตัวเองสิ่งที่ผลักดันออกมาให้คิดให้ปรุงเพื่อความสมองก็คือสิ่งที่สมองอยู่แล้วสิ่งที่สกปรกอยู่แล้วภายในจิตใจท่านเรียกว่ากิเลสกิเลสเป็นเครื่องปรุงแต่งสัญญาสังขารออกมาเป็นกิเลสอีกประเภทหนึ่งนั่นมาทำจิตใจให้เศร้าหมองนี่คือการทำบาปเพื่อความเศร้าหมองมันหมายถึงการพิจารณาชั่วพาลักหาก้นหาส่วนใครก็ตามอันนั้นเป็นส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียด ้างนอกข้างในสร้างบาปอยู่ข้างในสร้างความสมองอยู่ภายในจิตของตนเองใจของตนเองก็เป็นความสมองนั่งอยู่กับสมองก็นั่งอยู่กับสร้างความสมองให้เกิดใจยืนเดินนั่งนอนคิดได้ทั้งนั้นคิดเพื่อความสมองใจยังสมองได้ทุกอิริยาบถท่านสอนให้การไม่ทำความสมองนี้ประการหนึ่งแต่ทำด้วยเหตุใดถึงจะไม่สมองกูจะสู้กับสมองแบบประดาให้ยังความฉลาดให้ถึงพร้อมเพื่อจะแก้ไขเพื่อจะซักฟอกความสมองบาปในบทต้นนั้นออกจากจิตใจได้และกลายเป็นสกิตตปริโยรตนังขึ้นมาคือใจจะเป็นความผ่องใสเมื่อความฉลาดมีสติมีปัญญาเป็นเครื่องซักก็บาปความสมองสกปรกทั้งหลายออกจากใจใจก็เป็นความผ่องใสขึ้นมาที่เรียกว่าสกิตตปริโยรตนังเป็นความผ่องใสขึ้นมาเมื่อชำระอยู่ในถอยด้วยความฉลาดบาปน้อยบาปใหญ่บาปมากบาปน้อยก็ค่อยหมดไปหมดไปหมดไปกลายเป็นใจที่บริสุทธิ์ขึ้นมานี่ถ้าโอวาทของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เป็นอย่างนี้กันทั้งนั้นสอนให้พวกเราทำอย่างนี้ด้วยกันจึงไม่มีทางอื่นที่จะเลือกหากว่ามีทางที่พอที่จะเลือกให้ผ่อนหนักผ่อนเบาได้ไม่มีใครที่จะเฉลียวฉลาดแหลมคมยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าคงจะสารเปลให้พวกเราที่ได้ซ้ำไปฐานเตให้นอนอยู่สบายสบายนะแล้วทำทางลับทางเต็มให้แล้วหาหมอนมานอนเลยนะให้สบายเลยต้องไปทำอะไรทั้งหมดเนี่ยถ้าว่าอย่างนี้ก็จะมีขึ้นมาถ้านอนอยู่เปลสบายเปลเราก็ทำให้จะได้แล้วท่านก็จะสอนอย่างนั้นแต่นี่มันไม่มีทางที่จะทำได้อย่างนั้นถ้าเราเองแต่ว่าพระองค์ชื่นจนบำเพ็ญจนกระทั่งถึงความเป็นพระพุทธเจ้าชำระกิเลสออกหมดจากพระทัยไม่มีอันใดเหลือเลยก็ไม่ได้ชำระด้วยวิธีเปลวิธีหมอนพอจะสร้างเปลสร้างหมอนในพุทธบริษัทได้รับความสะดวกสบายไปที่ไหนหามเปลหมอนนั้นไปเพื่อแก้กิเลสจะได้สะดวกสบายเลยไม่มีจึงต้องสอนในจุดที่ถูกต้องเหมาะสมพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงเลือกเป็นสติกำลังความสามารถแล้วที่จะได้ธรรมะมาให้เหมาะสมแก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายคำว่าเหมาะสมนั้นไม่ใช่ว่าเหมาะสมกับความชอบใจของบรรดาสัตว์ความเหมาะสมในการแก้กิเลสของสัตว์โลกนั่นเองมีเท่านี้ไม่มีอย่างอื่นคือมีหมายว่าอย่างนี้มีสรตาวัสสะอาการังกุศลสู้กับสัมปดาสกิตตปริยรปันนังนี่มีเท่านี้นอกจากนี้ไม่มีเครื่องมือใดวิธีการใดที่กิเลสจะกลัวกิเลสจะหลุดลอยออกไปได้มีวิธีนี้เท่านั้นนะปริยาก็อีกก็อีกเช่นเดียวกันอนุปวาโดปฏิการ้ายผู้หนึ่งผู้ใดไม่ดีอันดุปคาตูอย่าฆ่าอย่าทำลายหรือทำร้ายสัตว์หรือมนุษย์เนี่ยไม่ดีปาติโมเขจะสังวโรให้สังรวมอยู่ในข้ออัดข้อธรรมที่เป็นเครื่องถอดถอนกิเลสเนี่ยนักตันยุตาจะพัดตัดสมิงรู้จักประมาณในการหยุดการกินดูดตัววายอย่าให้พุ่งเปลือยจนเกินเหตุเกินผลที่นำมาปฏิบัติสอนอย่างนั้นรู้จักประมาณกำปัญจะเอียนาสนังแสวงหาที่นั่งที่นอนอันสงัดเพื่อกำจัดกิเลสด้วยความเวียดนั้นๆเนี่ยอธิจิตเกจะอายโยโกคุณประกอบจิตให้ยิ่งขึ้นไปโดยลำดับนี่ขยายความออกมานะก็มีเท่านั้นอันนี้ก็เป็นเอตังวิทาสารนังเหมือนกันมีเป็นคำสอนพระเจ้าทุกองค์เช่นเดียวกันนี่ท่านเลือกเฟ้นเต็มกำลังความสามารถแล้วไม่มีถ้าเราพูดกันแต่ภาษาเราให้สบายๆท่านพยายามหาหมอน

อย่างนี้เวลาสอนสาวกเหล่านั้นที่ยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์ท่านก็พยายามสอนวิธีวิสัมปาวสากันนังทั้งนั้นจึงเป็นความจำเป็นที่พวกเราทั้งหลายจะต้องปฏิบัติตามนั้นซึ่งมีทางเดียวที่จะทำกิเลสให้หมดสิ้นไปจากใจโดยลำดับในพระโอวาทที่กล่าวมานี้เท่านั้นนะยากก็ต้องไปแถบทางนี้ลำบากหุกขะสะดวกสบายก็ต้องไปสายทางนี้เท่านั้นที่จะเป็นความเดินลัดตัดตรงไปเพื่อความพ้นจากทุกประการทั้งปวงไม่มีทางอื่นเป็นที่เลือกนี่พระโอวาทนี้ถึงใจพวกเราไหมพี่นายถึงพระทัยพระพุทธเจ้าทุกองค์ถอดออกมาจากพระทัยมาสอนพวกเราพวกเราถึงใจไหมเนี่ยพระองค์ให้ด้วยพระเมตตาเต็มพระทัยพวกเรารับด้วยความจงรักภักดีเต็มจิตเต็มใจนั่งน้อยประการใดบ้างเนี่ยถ้าการรับทำดีก็ทิ้งสีทิ้งเสียมันก็จะเกิดประโยชน์พันหลายไม่สมเจตนาที่พระพุทธเจ้าทรงประทานพระวันให้โอ้ถูกขังเดือนมาแล้วถึงวันเดือนหกเพนก็คือวันทรงกรมสังขารที่ประกาศมาตั้งแต่วันเดือนสามเพนเช่นคล้ายกับวันนี้จากนั้นมาก็เรื่องธาตุเรื่องขันธ์สิ่งบังคับหรือก่อความนี้ก็หมดสิ้นไปจากพระพุทธเจ้าเป็นอนุภาที่เสียสันนิพานล้วนๆหมดความกังวลหมดความรับผิดชอบในสมมติทั้งปวงไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยทำนี้เยอะเหนือโลกโลกก็คือสมมตินั่นเองสมมติว่าใหญ่มีในโลกทั้งนั้นสามโลกคือโลกของความสมมติของความเสียสันของความแปรปรวนโลกแห่งอนิจจังทุกของหน้าตาซึ่งเป็นโลกก่อความวุ่นวายให้ตลอดสายไม่ว่าจะเป็นทุกข์ใจชาติใดเป็นโลกที่หมุนไปด้วยอนิจจังทุกของหน้าตาเป็นเจ้าอำนาจเป็นทางเดินใครจะหักห้ามไม่ได้พอพ้นจากนี้แล้วก็หมดปัญหาไปมิจฉาโตไปมิจฉาโตนะคือดับสนิทไม่มีสมมุติใดๆเหลืออยู่เลยธรรมนี้เป็นเครื่องกำบังอยู่ในความจริงที่พระองค์สอนไว้ทุกแห่งทุกคนถ้าเราได้น้อมประพฤติปฏิบัติด้วยความซึ้งใจในธรรมบทนี้แล้วก็จะมาทำเหล่านั้นก็จะมากังวานอยู่ภายในจิตใจของเราเริ่มต้นก็จะกังวานอยู่ในความสงบเพื่อเย็นภายในจิตใจด้วยสมาธิเป็นขั้นๆแล้วจะกังวานอยู่ด้วยปัญญาความคิดค้นหาเหตุหาผลเพื่อเริ่มต้นหลุดพ้นเราได้เป็นระยะระยะสุดท้ายกับกังวานถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นโดยประการทั้งปวงนะมิจฉาโตเป็นมิจฉาโตดับความหิวโหยอะไรทั้งหมดความกิเลสทุกประเภทเป็นเชื่อมความหิวโหยทั้งนั้นไม่มีความอิ่มตัวไม่มีความพอตัวก็คือกิเลสเราจะยกน้ำมหาสมุทรมาทั้งมหาสมุทรก็สู้ความหิวนี้ไม่ได้นักจิตตัณหาสมานทิความหิวโหยที่ด้วยอำนาจของกิเลสนี้แต่แม่น้ำมหาสมุทรมาแข่งเขาสู้ไม่ได้มีเต็มอยู่ในหัวใจของสัตว์โลกไม่เคยบกพร่องเลยตลอดกาลนานไหนไม่ว่าหน้าแล้งหน้าฝนข้างขึ้นข้างแรงไม่เหมือนน้ำมหาสมุทรที่มีการขึ้นการลงแล้วจะเอามาสู้น้ำนี้ได้อย่างไรแล้วนี่จะเหนือแท่งด้วยวิธีใดเหนือแท่งด้วยการมิดโดยทางความภาคเพียรของผู้ปฏิบัติไม่ค่อยหมดไปถอนทุกวันพิจารณาทุกวันเข้าใจทุกวันปลดเครื่องไปได้ทุกวัน

้ำมันนี่ก็ไม่ใหญ่ตัวอะไรมากนักเท่าขันมันนี่แหละรูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันมันก็มีทั้งเนื้อแต่มันเป็นเรื่องใหญ่สำหรับจิตที่ยึดที่ยึดที่ถือแผ่นดินทั้งแผ่นมันก็จะยึดมันมายึดเอาตรงนี้เรื่องนี้มันก็เลยเป็นเรื่องใหญ่อันนี้ก็เลยเป็นเรื่องหนักอันนี้ก็เลยเป็นเรื่องร้อนเป็นฟืนเป็นไฟเผาจิตใจก็คือธรรมชาติอันนี้ไฟที่ไหนมันก็ไม่ไหม้มันเหมือนไฟที่เหลือตัณหาว่าซึ่งอยู่ภายในจิตใจเผาที่ตรงนี้จึงต้องระวิออกน้ำท่วมดีแล้วดีเคยยินแต่น้ำท่วมปอดหมอฉีดพิสูจน์ออกช่วยน้ำที่เหลือตัณหาว่ามันท่วมจะอะไรมาสูดนะดูดออกล่ะทำเอาศรัทธาความเพียรสติปัญญาที่ทำนั้นไม่มีทางตอนนี้ดูดออกคนที่พิจิตรงานให้มีเห็นชาติตามจริงมันไปถืออยู่กับอะไรแต่สำคัญอะไรธรรมดาที่เหลือมันต้องอวดดีกับพระพุทธเจ้ามันเป็นคู่แข่งกับพระพุทธเจ้าต้องอวดดีกว่าธรรมอวดดีต่อธรรมจึงเป็นคู่แข่งของธรรมความยึดความถือนี้เป็นเรื่องของยิ่งเลยการที่จะแก้ที่ถอดที่ถอนเลือดนี้คือธรรมถอนเลือดปัญญาปัญญาคือธรรมหลุดพ้นไปรับความสุขก็คือนิพพานธรรมที่สุดที่ธรรมมีเป็นคู่แข่งกันตลอดเวลาเราพยายามอย่าให้แพ้อย่างนี้ลองเลี้ยวขึ้นเวทีแล้วอันเป็นแชมเปี้ยนด้วยสู้ไม่ถอยตายเพราะมันต้องแก้ปัญหาลงเวทีถ้ายังไม่ตายล้มลงก็พอเราสู้สู้ได้สู้ก็ได้ก็แท่งมันบนเวทีไปไหนมันนักสู้ว่ะสู้เพราะมันแล้วก็ด่าพ่อด่าแม่เข้าไปเลยก็ฉันมีอาวุธอันนี้นะเพราะว่านั่นสิต่อยไม่ได้ฉันสู้ได้ฉันต่อยได้ฉันล้มลงก็ปากฉันต้องล้มลงก็พูดได้ด่าได้แช่งได้มีวะป่ะสู้มันถึงขนาดนั้นเลยถึงเรื่องนักรบนะนี่นักเทียบนักรบไม่หมายถึงว่าไปด่าไปแช่งเขาอื่นไม่ได้นะหมายถึงว่าเราสู้นี่เลยเอาขนาดนั้นนะมันเห็นไหมนะครูบาอาจารย์มันเห็นประจักษ์อย่างนี้ที่เราได้กราบว่าบูชาท่านมีแต่ท่านนักสู้แบบนี้ทั้งนั้นน่ะและท่านก็ได้ชัยชนะมาด้วยวิธีนี้แต่ถ้าเอาท่านเอาวิธีไหนมาสอนพวกเราสอนแบบเบื่อเปลืออย่างบ้านเหรอถ้าอย่างนั้นครูแยกเอามาสอนแล้วนี่ครูอาจารย์เราจะไปอวดดีปฏิเอานั้นมาสอนลูกศิษย์ได้เหรอจะต้องความต่อสู้ความทรหดอดทนพิจารณาคิดแทนเปลี่ยนแปลงเรื่องปัญญาของเราให้ทันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ภายในมันเป็นความเฉลียวฉลาดอันแหลมคมสามารถที่จะถอดถอนตนได้จากลมลึกที่มันปักตัวอยู่ภายในธาตุในขันธ์นี้เป็นเวลาหลายกับนับไม่ถ้วนสุดท้ายก็ปักอยู่ที่จิตถอดถอนลงไปหมดถอดถอนเราออกจากรูปจากกายจากธาตุดินจากธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟนี้ถอนจิตทั้งเราออกจากทุกขเวทนาที่เข้าใจว่าเป็นตนนี้รูปก็ถอนออกจากเพราะรูปนี้ที่ถือว่าเป็นตนนี้ถอนออกจากเวทนาที่ถือว่าเป็นตนนี้เป็นเรานี้ถอนออกจากสัญญาสังขารวิญญาณที่ถือว่าเป็นเราเป็นของเรานี้ออกพยายามถอดถอนตรงนี้ด้วยปัญญาต้องให้ทันจิตเป็นของละเอียดละออเป็นของวิเศษวิโสถ้าขันไม่ได้วิเศษวิโสอะไรถึงจะแบบไปหามันของไปยึดไปถือขอท่านไม่ใช่เราโง่ถ้าเป็นภูมิถึงจะยอมแบกสิ่งที่หยาบหยาบนั่งนะฉลาดแล้วก็ไม่แบกรู้เท่าทันแต่มันตามสภาพของมันเนี่ยมันแบกมันทำไมคนลงไปถ้าจิตปัญญามีงั้นไม่ต้องกลัวเรื่องตายมันกลัวไปหาอะไรความกลัวมันเป็นกิเลสสร้างกิเลสขึ้นมาด้วยความกลัวทำไมสร้างความกล้าหาญขึ้นมาต่อสู้ให้เห็นความจริงของมันว่าอะไรมันตายแน่ๆนี่มันมีอะไรตายนี่
กิเลสมันโกหกเราอยู่ตลอดเวลาเธอแทบเดียวมันเข้าย่องเข้ามานะเราจะตายวันไหนตายวันนั้นตายวันนี้ตายที่นั่นตายที่นี่เดี๋ยวคิดยุ่งตัวเองเขาอีกแหละอยู่คิดยุ่งถ้ามันดีเฉยไม่ว่าอะไรเราเป็นคนยุ่งเองก็คือใจเป็นคนยุ่งเองแต่เวลารับผิดชอบตัวเองรับผิดชอบอะไรมันก่อกวนตัวเองไม่ใช่รับผิดชอบทำอย่างนั้นการรับผิดชอบตัวเองต้องเป็นไปด้วยปัญญาพิจารณาถอดถอนพิจารณาปลดเครื่องความกังวลวุ่นวายอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการเป็นการตายการเจ็บไข้อะไรๆเพื่อมันให้มันเห็นความจริงไปทั้งหมดมันก็สบายเท่านั้นแหละความสบายอยู่ที่ตรงนี้ความรับผิดชอบที่ถูกต้องอยู่ที่ตรงนี้ชัยชนะก็อยู่ที่ตรงนี้ยินประข่าวท่านเป็นพระราชหันเช่นพระราหัน 1,250 องค์เนี่ยยินประข่าวท่านคุณนั้นสำเร็จโสดาคุณสำเร็จสกิทาคุณสำเร็จอนาคาคุณสำเร็จอะไรพระรหัสข่าวของเรามีแต่ความอ่อนความแอความท้อแท้ท้อถอยความอับเฉาเบาความคิดความโศกความเศร้าความวุ่นวายมีแต่ข่าวของเราข่าวของเราเป็นแบบนั้นยิ่งกับข่าวของเราเป็นนั่นก็ทุกข์ก็เป็นข่าวของเราความจนจากกับข่าวของเราอีกแล้วเนี่ยที่มันจัดขนาดมันมาเป็นข่าวของเราเพราะเราสร้างข่าวขึ้นมาเรื่องผลมันก็ต้องเป็นเรื่องของเราอยู่โดยดุธรรมะนี่ไว้เพื่อใครอย่างนั้นอะไรที่สอนแล้วนี่สอนเพื่อใครพุทธบริษัทคือใครบ้างถ้าไม่ใช่เราคนหนึ่งในพุทธบริษัทนั้นธรรมะนี่สอนเพื่อใครถ้าไม่สอนเพื่อเราสอนเพื่อเราช่วยแก้อะไรแล้วสิ่งที่เราจะแก้มีอยู่กับเราหรือไม่เนี่ยมันก็เลยอยู่ที่นี่ตอนนั้นที่พระเจ้ามาทรงชี้แจงอยู่ต่อหน้าต่อตาเราเวลานี้พุทธบนร้อนกายที่ไหนธรรมะพระเจ้าอยู่กับตัวของเราแล้วจะไปฆ่าจำหมายที่เจ้านิพพานอยู่ที่เพื่อนที่นี่ถ้าทำทั้งสองทั้งโน้นทั้งนี้ในความจริงไม่มีการมีสมัยมีอยู่กับบุคคลทุกคนผู้ต่อแสวงหาความจริงศีลสมาธิปัญญาไม่ได้ละสมัยไม่มีการไม่มีสถานที่มีกับบุคคลผิดขึ้นมาอะไรก็ได้เช่นเดียวกับกิเลสมีอยู่ทุกการทุกเวลาในแต่ทั้งจักรโลกไม่ว่าข้างกุศลการนี้หรือข้างนี้เป็นคนมีกิเลสด้วยกันการแก้กิเลสก็ต้องแก้ด้วยศีลสมาธิปัญญาศรัทธาความเพียรของเราด้วยกันมันจะห่างเหินกันที่ไหนไม่ได้ห่างนี่แก้ให้ถูกจุดเถิดพ้นไปด้วยกันทั้งนั้นมันสว่างเท่าไหร่ที่สิเบอร์ปอดตรงไหนมันติดตกติดกำบังใจมันมีสิ่งมีโมตรงไหนจ่อปัญญาตรงนั้นจ่อสติมันไปตรงนั้นพิจารณานั้นเป็นอารมณ์มันสมองดีไหมความสมองเป็นสภาพมันหนึ่งที่ให้เราใจเรารู้เนี่ยมันความมืดความสว่างมันมาสัมผัสทางตาเรามืดอะไรมืดผู้ที่รู้ว่ามืดมันไม่ได้มืดเนี่ยถ้าว่างมันก็รู้มืดมันก็รู้แต่มืดทางในภายในใจเราก็รู้ปัดเฉามันก็รู้ของใสมันก็รู้นั่นผู้รู้รู้อยู่ปัญญาพิจารณาเข้าไปถือเอาจุดนี้ถือเอานั่นเป็นเป้าหมายพิจารณาเราอย่าไปตกใจไปดีใจเสียใจกับความเศร้าหมองกับความอับเฉาที่ปรากฏขึ้นในจิตใจถ้าเห็นว่าสภาพนี้เป็นสภาพหนึ่งที่เราจะต้องพิจารณาเพราะเป็นสิ่งที่เกิดที่ดับนอกจากใจเป็นแต่เพียงอาศัยใจเกิดขึ้นและเกาะอยู่ที่ใจเท่านั้นให้เราทราบมันคือระยะเราอย่าไปแสดงความวิตกวิจารณ์กับมันอะไรผ่านขึ้นมาให้รู้หมดชื่อนักศึกษานักปฏิบัติต้องศึกษาให้รู้ต่อต่อด้วยปัญญาให้เข้าใจกับสิ่งที่ปรากฏกับตนความรู้แท้ไม่ได้มีขึ้นมีลงนั่นเป็นอย่างนั้นนั่นเป็นอาการหนึ่งที่จะให้เราทราบเมื่ออาการเหล่านี้มันหมดไปแต่เหลือแต่ความรู้สึกเลื่อนๆเท่านั้นแล้วไม่ต้องไม่ได้กังวลกับสิ่งนี้อีกต่อไปการที่เราได้พิจารณาและได้พบได้เห็นสิ่งนี้เสมอทางในจิตใจก็เพราะสิ่งนี้ยังมีก็ต้องประกาศความจริงให้คนให้เราทราบถ้าต้องการความจริงก็ต้องดูความจริงที่ปรากฏขึ้นทั้งความเศร้าความใสทั้งความอัดเฉาทั้งความจุความทุกข์ขึ้นปรากฏขึ้นมาเป็นชื่ออะไรเล่าด้วยกันอย่าเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นอาการหนึ่งที่อาศัยอยู่ในจิตนั้นซึ่งเราจะต้องรู้กันทั้งนั้นด้วยปัญญาของเรา
เรียนจบตรงนี้นะแม่จบที่ไหนจบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกว่าอันใดนั้นมหาบริยนประโยค3ประโยค4ประโยค5ประโยค9ว่าใดนั้นเนี่ยนั่นนอกนะลำดับลำดาเท่าไหร่ก็มันสิ้นสุด15ประโยค30ประโยคก็ว่าเป็นกันไปได้แต่ที่เหลือนี่มันสั้นเป็นประโยคไหนมันหนักอยู่บนหัวใจคนตลอดเวลาเนี่ยมันต่ำต้อยคนเมื่อไหร่อำนาจมันสูงกว่าคนถ้าคนโง่ถ้าฉลาดมันก็เหยียบย่ำทำลายมันก็ได้เนี่ยมีเราสร้างคนจีนนี้เรียนความรู้เรียนที่ตรงนี้ยาตรีแบบมันรอบตัวศีลสมาธิปัญญาปัญญาตรีเออตรงนี้เนี่ยโคก็เรื่องท่านเรื่องใดเนี่ยเอกขันมีเอกจิตเอกธรรมนั่นแต่ไม่ใช่เอกมีในตาข้างเดียวอย่างเราเห็นคนตาบอดข้างหนึ่งเหลืออยู่ตาข้างเดียวก็ว่าเอกย้ำไปเอกแบบนั้นถ้าเอกแบบนั้นแหละมันเอกอยู่ที่สองนี่เสร็จนะมันบอดข้างหนึ่งแล้วยังเหลือตาเดียวแล้วนี่จะชมมันเอาทำลายตาให้เสียเอาที่นี่จะชมไปแค่ไหนไปไม่ได้เอกแบบหนึ่งเดียวนี้เอกขันมีสร้างจริงเอกจิตเอกธรรมยังไม่ถึงขั้นปริญญาเอกนี่เหรอปริญญาปัญญาก็รอบเลยมันจะเป็นเอกถ้าไม่รอบมันจะเป็นเอกได้ยังไงรอบจะของนี่แหละจะของมันโง่ปัญญาเข้ามาไก่กองที่นี่คืองานทำละนั้นถึงทำขั้นเอกทำอันเดียวธรรมะทำแท้เป็นอันเดียวอีกกับทำเป็นอันเดียวกันพุทธังธรรมังสังฆังสมังคัสสามิลงในธรรมอันเดียวทั้งนั้นธรรมโมปดีโตสว่างกระจ่างแจ้งอยู่ตลอดเวลาอากาลิโกนี่คือธรรมแท้ไม่ใช่อาการนี่เป็นแท้ธรรมแท้สร้างพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ให้มีขึ้นที่ใจของเราพุทธังธรรมังสังฆังสังฆะสามิเราถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นฐานะเลื่อนเข้ามาให้ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในองค์แห่งความในจิตภายในใจของเรานี้ซึ่งเป็นที่รวมแห่งสรณะทั้งสามนั้นท่านเห็นชัดเจนภายในจิตใจมีเชื่อสร้างสรณะขึ้นภายในตัวเองอัตตาหิตมีมาโผเต็มภูมิต้องอาศัยอะไรละพุทธะนี้ชั้นใดธรรมะนี้ชั้นใดสังขารนี้ชั้นใดพุทธะธรรมะนั้นก็เหมือนกันเช่นนี้เลยไม่ทราบเราจะไปหากราบพระพุทธเจ้าที่ไหนเอานี้เป็นบูชาท่านเลยเอาทำทั้งดวงในความบริสุทธิ์เลยบูชาท่านเข้ากันได้สนิทไม่มีอะไรจะสนิทยิ่งกว่าพุทธะของท่านชั้นใดพุทธะของเราชั้นนั้นทำนั้นชั้นใดทำนี้ชั้นนั้นเป็นอันเดียวกันเลยไม่สงสัยพระพุทธเจ้านิพพานไปนานแล้วหรือไม่นานไม่สงสัยไม่เพราะเป็นอาการนี่หนึ่งธาตุหนึ่งขันธ์ท่านปล่อยธาตุขันธ์ตั้งหะในสถานที่นั้นการเวลานั้นปีนั้นพ.ศ.นั้นฮะพระสงฆ์ชาวก็เหมือนกันท่านนิพพานไปแล้วหายหมดถึงสิ้นไปหมดไม่ต้องได้คิดแบบนั้นไม่ต้องเป็นความเห็นผิดก่อควรตัวเองเปล่าสังโฆคืออะไรก็คือผู้ทรงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์ในขณะนี้นั่นแหละคือสังโฆแท้หาได้ที่ตัวของเราเป็นอัตตาที่จะมีมาโถสร้างที่พึ่งให้เพียงพอตรงนี้เป็นจุดสำคัญเกิดเรื่องตายก็จะเป็นขึ้นที่จุดนี้แต่ตายที่ไหนที่ไหนไม่สำคัญสำคัญที่จิตจะปลดเปลื้องตนออกจากสิ่งที่เป็นภัยทั้งหลายให้หลุดพ้นที่ไหนเป็นที่พอใจเป็นจุดที่เราต้องการพอตรงนี้มันจะกังวลกับเรื่องอะไรทั้งหมดเราเขามีอะไรล่ะมีจิตใจของเราไปกังวลกับเขาอย่างเดียวหาเรื่องหาราวมายุ่งตัวเองตัดออกด้วยสติด้วยปัญญาของเราเห็นมันเห็นมันอยู่ที่ไหนกับเราคนเดียวอยู่คนเดียวเท่านั้นล่ะเกิดก็เกิดคนเดียวลุ่มล้อมอยู่นั้นไม่ใช่ผู้เกิดในขณะนั้นคือเราเท่านั้นเกิดกับเราเท่านั้นผู้เกิดตายกับเราเท่านั้นผู้ตายคนอื่นตายแทนไม่ได้เกิดแทนไม่ได้เราเป็นคนตายเหมือนกันเราต้องเป็นคนเที่ยวเองมาถึงจะมีมาโถด้วยสติปัญญาของเราเองนั่นแหละเป็นความที่ถูกต้องที่สุดเหมาะสมอย่างยิ่ง
พระพุทธเจ้าทรงปรงพระชนปรงอริยสังขารในวันนี้แล้วก็ปรงที่เหลือปัญหาอาตมามันตกในวันนี้ตัวนี้แหละตัวสำคัญตัวให้ตกเสียการตายเมื่อไรก็ตามมันจะไปกลายวันนั้นวันนี้ดังพระพุทธเจ้าท่านว่าก็ไม่สำคัญนะสำหรับเรานะมันหมดลมหายใจเมื่อไรเป็นวันนั้นเป็นวันตายของเราเราเอาแค่ลมหายใจหมดนี่เท่านั้นแต่ลมหายใจมันมีอยู่มันก็ยังไม่ตายอ้าวหายไปไปเรื่อยๆไปมันเป็นปัญหาอะไรทั้งเรื่องไหนเรื่องเย็นๆแรงๆสำคัญก็คือว่าสร้างหลักเตือนให้จิตใจมันเป็นอัตโนมิตะอาการอัตโนมัติโถอย่างเต็มภูมินั่นเป็นที่พึงพอใจการเป็นการตายตายที่ไหนตายที่การนั้นสมัยนี้ไม่มีอะไรเป็นปัญหาทั้งหมดเรื่องสมมติละการแสดงธรรมเองสมควร

ุคคลไม่ควรเศร้าโศกอาลัยอาวรณ์ถึงสิ่งนอกกายทั้งหลายที่มันผ่านพ้นไปแล้ว

0: ได้ทำหน้าที่ของมันอย่างถูกต้องโดยสมบูรณ์ที่สุดแล้ว
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ่งสถานีวิทยุกระจายเสียงของประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้อธิบดีกรมชลประทานกำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมขังและระบายน้ำออกจากพื้นที่เพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็วการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569จะเริ่มวันนี้เป็นวันแรกโดยกระทรวงสาธารณสุขจะเสนอจุดแข็งสาธารณสุขไทยและเศรษฐกิจสุขภาวะสู่เวทีโลก
1: ผู้นำยูเครนยืนยันว่าจะจัดการเลือกตั้งทั่วไปหากรัสเซียตกลงที่จะหยุดยิงเป็นเวลา60วันทัพใหญ่นักกีฬาเอเชียนพาราเกมเดินทางด้วยเครื่องเช่าเหมาลำไปแข่งขันเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ที่ประเทศญี่ปุ่นตั้งเป้าคว้า27เหรียญทองต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569เพื่อให้การวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2569เป็นไปด้วยความเรียบร้อยในการนี้ขอให้ผู้ที่มีความประสงค์จะวางพวงมาลาในวันดังกล่าวโปรดติดต่อแสดงความจำนงที่เจ้าหน้าที่กองอำนวยการซึ่งประจำอยู่ที่บริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติในวันที่12ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:00 น.ถึงเวลา 18:00 น.และวันที่13ตุลาคม2569เวลา 6:00 น.ถึงเวลา 12:00 น.เพื่อสำนักพระราชวังจะได้แจ้งให้ทราบข้อปฏิบัติรวมทั้งอำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่ตั้งพวงมาลาให้เป็นที่เรียบร้อยทุกประการ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า